0: ด้วยนะคะเป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะเขาทำได้ยังไงมีจุดเริ่มต้นยังไงไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: สวัสดีผู้ชมนะครับคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่อง3นะครับเจอกันใน168ชั่วโมงกับผมแคนอติรุธนะครับแต่ละสัปดาห์ครับเราก็มีเรื่องราวมานำเสนอคุณผู้ชมหลากหลายนะครับบางเรื่องก็สร้างแรงบันดาลใจบางเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องกับธุรกิจของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามในโลกออนไลน์หรือว่ารายการต่างๆเราจะเห็นน้องมิลลี่ครับมิลลี่น่ะเป็นนักร้องดังมากๆเขาไปแข่งรายการแรปของทางเกาหลีแล้วก็แฟชั่นโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในรอบหนึ่งเขาใส่เนคไทที่มันเป็นรูปร่างประหลาดมากๆอ่ะแต่เป็นรูปร่างที่คนพูดถึงเยอะมากๆว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นแต่นั่นคือแบรนด์ไทยนะครับคือแบรนด์ไทอนอตและเป็นแบรนด์ของฝีมือของเด็กวัยเพียง25ปีในสายแฟชั่นซึ่งวันนี้แคนจะคุยกับเขานะครับต้อนรับน้องต่อต้านคณาทัศน์นะครับเจ้าของแบรนด์ไทอนอตนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นพี่แคนต้องถามก่อนเลยต่อต้านนี่คือชื่อเราจริงๆเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ที่มาที่ไปคือยังไงครับ
2: ตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่เล่าสอนให้ฟังว่าเราเหมือนเราจะคลอดก่อนกำหนดแล้วทีนี้เหมือนคุณแม่ก็ต้องไปฉีดให้เรายังไม่คลอดแล้วทีนี้พอมันถึงเวลาที่จะคลอดอ่ะเราก็ดันไม่ออกแล้วคุณแม่อ่ะไม่อยากผ่าไงเขาอยากคลอดธรรมชาติกลายเป็นว่าคุณแม่ก็ต้องผ่ามันก็เลยกลายเป็นอ่ะต่อต้านมาตั้งแต่เด็กมันแบบคอนเซ็ปต์มันดื้อมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลย
1: ฉันจะไม่ออกหรอกปกติอ่ะฉันจะรออย่างนี้ก็คือกลายเป็นคลอดยากก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นผ่า
2: ใช่ค่
1: ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อต่อต้าน
2: ใช่
1: ซึ่งต่อต้านเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ไทยเนาะก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าพี่แคนนี่แหละซึ่งเราก็จะมาคุยถึงแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้แน่นอนได้จะเจอกันพี่อยากถามย้อนไปเลยตั้งแต่ตอนแรกของก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จกับแบรนด์ของเราเนี่ยเริ่มต้นตอนนั้นต่อต้านเป็นเด็กที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วไหมครับตั้งแต่เด็กเลยไหม
2: ใช่ก็คือชอบแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กเลย
1: อืม
2: ใช่ครับ
1: รู้ตัวตอนไหนว่าเฮ้ยเราจะเรียนแบบทางแฟชั่น
2: จริงๆถ้ามั่นใจเลยจริงๆน่าจะช่วงวันม.2ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนชอบวาดรูปชอบแต่งตัวเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคือเราจะเห็นคุณย่าชอบแต่งคุณย่าจะเป็นคนแต่งตัวจัดมากเราก็จะชอบดูเวลาเขาแต่งตัวใช่แล้วก็เหมือนน่าจะได้แรงบันดาลใจความชอบการแต่งตัวมาจากตัวนั้นด้วย
1: คำว่าคุณย่าแต่งตัวจัดมากนี่ขนาดไหนประมาณไหนอย่างเช่น
2: สีสันตัดกันแบบคุณย่าจะผมมันจะสีม่วงปากสีแดงกระเป๋าใบใหญ่ๆเงี้ยคือคุณย่าจะแฟชั่นมาตั้งแต่ความได้ที่เราเห็นเขาเลยอ่ะใช่
1: เพราะว่าม.2รู้ตัวว่าอยากเรียนสายแฟชั่นก็ถือว่าเร็วมากๆเหมือนกันเนาะ
2: ครับใช่ก็บอกพ่อกับแม่ว่าอยากเรียนสายนี้นะก็ไปเลยก็เริ่มแบบเริ่มติวเริ่มทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะแบบเตรียมเข้ามหาลัยเกี่ยวกับตรงนี้เลย
1: เผื่อหลายๆคนไม่รู้ว่าสายแฟชั่นเนี่ยเขาต้องติวอะไรบ้างครับ
2: อ๋อก็ช่วงตอนนั้นก็คือทำพอร์ตครับส่วนใหญ่แฟชั่นก็คือเราก็ยื่นพอร์ต
1: ใ
2: ช่ก็เป็นทำคอลเลกชันอย่างเงี้ยยื่นอาจารย์ก็จะคัดเลือกแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์ประมาณนั้น
1: ก็เลยได้เข้าไปเรียนจริงๆเรียนที่คณะอะไรครับ
2: College of Creativity อะไรนะ
1: สนุกตรงนี้แหละสนุกตรงแบบว่าทำชื่อคณะ
2: CCI ปกติเรียกแต่ชื่อย่อ CCI ของมสวครับ
1: ก็คือเรียนที่มสวภาษาไทยคือวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งการเรียนแฟชั่นมันไม่ได้มีทุกที่หรือเปล่าใช่ไหมต่อต้าน
2: ก็ในไทยใช่ไหม
1: ใช่ครับในไทยครับ
2: ในไทยก็จริงๆตอนนี้มีหลายมอมากครับใช่ประมาณจริงๆมีหลายที่เลยนะใช่ครับแล้วแต่ว่าแบบใครชอบไว้ไหนแต่ละมอมันก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกัน
1: ครับในการเรียนแฟชั่นเนี่ยเรียนอะไรบ้างอ่ะ
2: ก็ถ้าเป็นที่มสวของซีไซนะครับก็คือเรียนตั้งแต่พัฒนาคอลเลกชันมาจนถึงพัฒนาเทคนิคการทำเสื้อผ้าต่างๆอะไรครับวิธีการนำเสน
1: อ
2: ใช่แล้วก็จะมสวแล้วก็จะมีเรื่องของแบบแบรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนที่เราเรียนใช่
1: เพราะว่าสำหรับหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยอ่ะก็จะแบรนด์เหมือนกันเนาะอย่างเวลาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าก็มีเยอะแหละที่ชื่นชอบการแต่งตัวแล้วก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์อะไรต่างๆแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องไปทางไหนก็คือการเข้ามาเรียนเนี่ยมันต้องเรียนทุกอย่างเลย
2: ใช่ครับ
1: ต้องตัดเย็บเป็นด้วยไหม
2: ใช่ครับก็คือถ้าเป็นที่มสว CCI อ่ะก็คือจะสอนนักตัดเย็บคือทุกคนก็คือตัดเย็บเป็นส่วนใหญ่ชุดที่แบบเป็นงานจบงานเดินแบบเงี้ยพวกเราก็ทำกันเองหมดเลยเย็บเองพัฒนาเอง
1: ซึ่งตอนที่เรียนอ่ะเรามั่นใจเลยไหมว่าเฮ้ยอันนี้เราเป็นสายที่เราชอบแล้ว
2: ใช่ครับจริงๆก็มั่นใจมาตั้งแต่ม.2 แล้วว่าเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าเราวาดชุดสเก็ตคอลเลกชันแทบจะแบบทั้งวันเลยใช่เวลาเราเรียนวิชาเลขเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเก็ทเลขอยู่แล้วเราก็จะนั่งวาดรูป
1: เ
2: ป็นอย่างนั้นในใช่ตลอดทั้งวันแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจมาตั้งแต่ตอนนั้น
1: โอเค แต่คราวนี้สิ่งสำคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรียนแฟชั่นเสร็จปุ๊บจบไปแล้วทำอะไร
2: จริงๆเพื่อนๆก็ไปหลายสายนะ
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มันสามารถที่จะแบบไปได้ค่อนข้างหลายมันไม่ได้หมายความว่าจบมาปุ๊บเราจะต้องมาทำเสื้อผ้าขายอย่างเดียวเลยครับบางคนก็ไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
2: ให้กับแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสนุกแต่เราก็ยังทำงานอยู่ในสายอาร์ตบางคนไปทางเมคอัพไปทางสไตลิสต์อะไรเงี้ยครับก็มีหลายอยู
1: ่คราวนี้พอต่อต้านเรียนจบแล้วเราเรียนเก่งไหมครับในสายนี
2: ้ไม่กล้าพูดเอง
1: เขาวัดจากอะไรครับเขาวัดจากเกรดเฉลี่ยไหมหรือว่าเขาวัดจากอะไร
2: ครับตอนก็เรียนแฟชั่นก็มีเกรดเฉลี่ยด้วยแล้วก็ตอนอย่างตอนจบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนแรงว่าคอลเลกชันมีแรงคอลเลกชันให้อะไรเงี้ยครับว่าคอลเลกชันแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยตาม
1: ขั้
2: นตอนระดับครับ
1: เท่าที่พี่แคนเจอสไตลิสต์หรือว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์ที่ชื่นชอบที่แตกต่างกันในความเป็นตัวของคนคนนั้นนะครับของซอต้าเนี่ยมันคือแบบไหนยังไง
2: คือถ้าคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะนิยามยังไงดีแต่ว่าถ้าเกิดให้ลองอธิบายก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่ดูแบบ playful สนุกปั่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่ต่อไม่อยากโตอ่ะอยากจะสตาร์ทความเป็นเด็กเอาไว
1: ้
2: มันก็เลยเหมือนแบบจะสื่อสารออกมาผ่านแบบสีสันชูชันหรือการตัวที่มันสนุกเพื่อที่ทำให้เราแบบดูเด็กดูสนุกตลอดเวลาเพราะว่าช่วงวัยเด็กมันคือช่วงที่เราสนุกที่สุดอ่ะเราต่อไม่อยากให้มันหายไปจากช่วงเวลาชีวิตก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นหนึ่งในการแต่งตัวด้วย
1: แต่คราวนี้พอจบมาแล้วเนี่ยมันเข้าสู่โลกของความจริงคือโลกของการทำงานตอนนั้นต่อได้วางทิศทางการทำงานตัวเองในสายเนี่ยยังไงบ้าง
2: ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็จะบอกพ่อแม่เลยว่าไม่สมัครงานนะอยากทำอะไรก็ได้ใช่แล้ว
1: จริงเหรอ
2: ใช่บอกอย่างนี้เลยว่าไม่สมัครงานขอทำของตัวเองเราก็แบบเรามั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเราไม่ต้องอยากแบบตื่นไปทำงานรีพีทอย่างเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าก็บอกเขาตั้งแต่ตอนเรียนว่าเราจะระวังเห็นว่าเราจะทำของตัวเองยังไงก็ต้องทำให้ได้
1: แล้วพ่อกับแม่ว่ายังไงบ้างครับพอเราไม่สมัครงานนะ
2: จริงๆพ่อกับแม่ก็เขาเคารพการตัดสินใจของตอนมาตลอดนะเขาไม่เคยมาเหมือนว่าห้ามหรืออะไรอ่ะเขาค่อนข้างจะเชื่อเราในตัวเราด้วยแหละ
1: ขั้นแรกคือไม่สมัครงานแน่นอน
2: ใช
1: ่การสมัครงานอย่างเช่นอะไรสมัครเข้าบริษัทอาจจะเป็นแบรนด์นี้อะไรต่างๆอะไรที่มันต้องเป็นรูทีนในการทำงาน
2: ใช
1: ่ไม่เอา
2: ใช่
1: แต่หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีอาจจะต้องไปแบบเฮ้ยศึกษาบริษัทใหญ่ๆก่อนนะเพื่อที่จะได้มีแนวทางออกมาทำของตัวเองเราไม่มองอย่างนั้นหรอครับ
2: ส่วนตัวเรามองว่ามันประสบการณ์มันสามารถหาได้จากการที่เราเริ่มค่อยๆทำไปตอนไม่อยากไปเสียเวลาตรงนั้นอันนี้นี่ความในความคิดของตัวเองนะ
1: uh-huh.
2: ใช่แต่ว่าช่วงแรกๆที่ออกมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็อาจจะต้องใช้เงินเนาะมันก็ต้องเราก็มีรับฟรีแลนซ์บ้างไปทำให้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้บ้างอะไรเงี้ยครับใช่
1: okay.
2: แต่ก็ทำของตัวเองควบคู่ไปด้วย
1: เพราะฉะนั้นตอนที่ออกมาสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเริ่มทำของตัวเองตอนนั้นเห็นแนวทางหรือยังว่าเราจะทำอะไรบ้าง
2: จริงๆอ่ะต่อทำแบรนด์ตัวเองมาตั้งแต่ตอนปี2แหละเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าครับว่าอันนั้นจะชื่อว่าต่อต้าน
1: ชื่อแบรนด์ต่อต้านเลย
2: ช
1: ื่อ
2: แบรนด์ต่อต้านเลยใช่แล้วก็อันนั้นก็เหมือนเราก็เหมือนแบบเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบคอนเซ็ปชวลแต่จริงอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบแล้วก็ค่อยๆเดาทางไปอ่ะว่าเออถ้าอันนี้มันดูขายไม่ได้แล้วก
1: ็
2: พยายามจับจุดให้ถูกว่าจะยังไงดีที่เราจะสามารถแบบขายสิ่งที่เป็นตัวตนเราด้วยนะแล้วก็ลูกค้าเก็ตด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็มาเจออันนี
1: ้ไทยอนอตมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหน
2: ไทยอนอตถ้าเกิดเริ่มแรกเลยที่รู้สึกว่าแบบทำเด็กไทยอะไรขึ้นมาเป็นหุ่นยนต
1: ์อ
2: ันเนี้ยครับก็คือมันเริ่มที่ว่าเราจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเราไม่มีชุดใส่แล้วเราอยากตัวเดียวเราชอบแต่งตัวเป็นธีม
1: บ
2: แบบเราชอบดูเรื่องอันโกะกุลักสตรอเบอรี่อ่ะแล้วพี่ชมพู่ก็แต่งตัวเป็นธีม
1: อันโกะกุลักสตรอเบอรี่
2: ตอนนั้นเด็กไทยมันกำลังแบบเป็นกระแสอยู
1: ่
2: คนชอบใส่เนคไทก็เลยเพ้นท์เนคไทเนี้ยไปงานนั้นเลย
1: ทำเอง
2: เพ้นท์ขึ้นมาเลยก็คือเป็นอันนี้ตอนแรกม
1: ัน จะ
2: เ
1: ป็นไปให้ดูหน่อย
2: ตอนแรกมันจะเป็นเพ้นท์เลยครับเป็นแบบแบนๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเนคไทมาแปะข้างหลัง
1: เดี๋ยวก่อนนี่คือออริจินอลเลยวะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือออริจินอลที่ทำเนี่ย
2: ตอนแรก
1: มันเป็นสีระบายเลยเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นผ้าดิบเน
2: า
1: ะ
2: ครับระบายลงบนผ้าดิบเลยแบบรีบๆเลยแล้วก็ใส่ออกไปเลย
1: แล้วก็แปะเป็นเนคไทไปเลย
2: ใช่ครับง่ายๆอย่างนั้นไปเลย
1: ใส่ไปงานแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: คนในงานก็ถ้าถามเพื่อนๆก็ถามอะไรเงี้ยเออในไทยน่ารักจังเลยทำขายสีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอเราเรารู้สึกว่าเราชอบแหละเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวธีมต่อไปอ่ะเราแต่งเราอยากแต่งเป็นธีมประมงเราก็จะเอาหรือว่าธีมอื่นๆอ่ะเราก็จะเอาเด็กไทยนี่แหละมาเป็นคีย์ลุค
1: พอหลังจากหุ่นยนต์หลังจากนั้นอยากแต่งตัวธีมประมง
2: ใช่
1: เราเลยตัดสินใจทำอะไรฮะ
2: มีปลาวาดก็เลยวาดปลาขึ้นมาอันนี้
1: อันนี้ก็เป็นออริจินอลอีก
2: แต่นี่จะเริ่ม develop มีซองข้างหลังเพื่อใส่เนคไทแล้ว ใช่ก็คือแบบเราใส่เนคไทไปตรงนั้นแล้วก็เนคไทติดไปตรงหัวปลา
1: เอ๊ะไม่เข้าใจใส่ไงนะ
2: เราก็จะเหมือนเอาในไทยนะครับสมมุติในไทยนี่สั่งเราผูกมาแล้วเนาะเราก็ยัดในไทย
1: เพื่อเอาที่ตัวผูก
2: ไว้ตรงนี
1: ้ก็เป็นอย่างนี้
2: ใช่เป็นประมาณนั้น
1: แล้วไปตีมประมงแล้วเป็นไงบ้าง
2: แล้วที่เนี้ยคนตอนนั้นใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สิงคโปร์แล้วคนก็ถามเยอะคนก็ชมแบบในไทยสวยจังอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้เริ่มเห็นแล้วว่า
1: เฮ้ยเราแต่งตัวนี้ไปเที่ยวสิงคโปร์เหรอ
2: ใช่
1: เราใส่ไทยเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่เก๋มากเลยอ่ะแล้วตอนนั้นคุณก็ทักเยอะแล้ว
2: ใช
1: ่
2: ก็เลยรู้สึกว่าน่าเริ่มเป็นไปได้แล้วน่าจะทำขายและอะไรเงี้ยก็เลย develop มาเรื่อย
1: ๆคราวนี้จากคนที่เราชื่นชอบในการออกแบบแต่ว่าพอเราต้องมาเริ่มทำแบรนด์จริงๆเนี่ยมันมีความยากอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างครับ
2: ถ้าเป็นความยากที่เพิ่มเข้ามานะมันเริ่มเป็นธุรกิจจริงจังเนาะมันก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาทำกับเรามีทีมอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบคุยกับทีมอย่างเงี้ยว่าแบบพอเรามีช่างเริ่มมาเย็บอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องสื่อสารกับเขาให้เขาทำไงให้ได้ออกมาเหมือนเราเย็บเอง
1: อ
2: ย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: แต่ว่าของต่อต้านเนี่ยคือเราจบเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะเราไม่ได้จบเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการทำการตลาดเลย
2: ใช่
1: เรียกว่าศึกษาใหม่หมดเลยป่ะ
2: ใหม่หมดเลย
1: เป็นยังไงบ้างอ่ะอยากรู้ความยากอะไรที่เราเจอบ้างกับการทำแบรนด์ขึ้นมา
2: ถ้าหมายถึงพวกเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรพวก
1: นั้นต่างๆเนี่ย
2: ความยากคือต่อคิดว่ามันจะทำยังไงให้มันอยู่ไปตลอดอ่ะเป็นกระแสไปตลอดเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำให้มันบูมมันง่ายแต่ว่าพอทำให้มันกระแสมันต่อไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันยากใช่ต่อก็จะคอยแบบปรึกษาเพื่อนที่เขาเรียนตรงนี้มาใช่ว่าแบบเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับมาร์เก็ตติ้งแพลนต่างๆอย่างเงี้ยจริงก็จะมีเพื่อนคอยช่วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ต่อก็แบงค์เหมือนก
1: ันแบงค์เหมือนก
2: ัน ใช่เพราะเราก็เรียนดีไซน์เรียนอาร์ตมา
1: ตอนนั้นเราเริ่มทำแบรนด์เนี่ยนานเท่าไหร่ที่เริ่มกลายเป็นที่รู้จัก
2: น่าจะประมาณ5เดือน
1: มันมาจากนิกไคตัวไหนครับที่เริ่มมีคนรู้จัก
2: น่าจะเป็นเซตที่เป็นกิ้งก่า
1: ฮะ
2: กิ้งก่าลิงอะไรพวกนี้ครับที่เป็นพวกสัตว์บกอ่ะเพราะว่าบาซาฮ่องกงเอาไปลงแล้วเป็นไวรัลครั้งแรกเลยที่มันแบบไวรัล
1: เดี๋ยวก่อนนะบาซาฮ่องกงคืออะไรครับ
2: นิตยสารครับใช่ครับ
1: หลังจากที่เข้าไปลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: มันก็ไวรัลเลยทีเนี้ยมันเหมือนหน้ามือไปหลังมือคืออยากมันเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนวันตอนนั้นน่ะในระยะเวลากุมภาถึงประมาณแบบมีนาอะไรเง
1: ี
2: ้ยเรายังนั่งเย็บเองทำมือเองเย็บเองคนเดียวทำเองคนเดียวแต่พอวันนั้นปุ๊บอะกลายเป็นว่า DM มันแตกแล้วคือลูกค้าแบบส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศเงี้ย
0: นี่ก็คือช่วงเริ่มต้นนะคะของการทำงานของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าจะไม่เข้าไปทดลองไปเรียนรู้งานจากใครแต่ว่าจะสร้างงานของตัวเองนี่แหละแล้วก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะกับแบรนด์ของเขาที่ชื่อว่า Thai A Knot นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันว่าเขาได้รับผลตอบรับจากสังคมยังไงบ้างค่ะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
4: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
0: จากจุดเริ่มต้นมั่นใจที่จะไม่เข้าไปสู่กระแสงานนะคะแต่ว่าจะสร้างงานด้วยตัวเองคุณต่อต้านเจ้าของแบรนด์ Thai A Knot เขาก็ทำได้จริงๆนะคะเขาส่งงานไปให้ลูกค้าดูโดยตรงเลยค่ะผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะว่าเขามีผลงานอะไรนะคะหรือแม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับงานของตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่นเป็นที่มาให้เกิดการเติบโตของสินค้าของเขาได้มากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนที่บาซาร์ไปลงตอนนั้นเราต้องปรับรูปแบบยังไงบ้างอ่ะหมายถึงว่าแบรนด์เรามันใหญ่ขึ้นมาก
2: ๆครับก็อยากมันต้องทำให้เป็นระบบขึ้น
1: ครับ
2: ว่าแบบปกติเราทำคนเดียวเนาะพอเราต้องรีบหาทีมเข้ามาแล้วมีช่างเย็บมีอะไรเข้ามาเราก็ต้องแบบ manage ดีๆใช่คำนวณผ้านู่นนี่นั่นปล่อยงานให้เขายังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่แน่นอนว่าในการทำทายน้องเนี่ยเราก็ต้องมีคอนเซปต์หลักของเราอยู่แล้วคอนเซปต์หลักของเราคืออะไรฮะ
2: ก็คือ Abongers Office Wear
1: มันคืออะไร
2: มันคือเราตั้งใจให้คือคอของแบรนด์เนี้ยเราตั้งใจให้มันเป็นเหมือนแบบไอเทมที่อยู่ในออฟฟิศนี่แหละที่คนใส่ไปทำงานแต่ว่ามาในรูปแบบของแบบปั่นๆป่วน
1: ๆหลังจากที่บาซาร์ออกแล้วธุรกิจเริ่มโตแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างในการทำมันมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เกิดขึ้นกับแบรนด์อีกบ้าง
2: ก็หลังจากนั้นเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยก็คือดิสนีย์นี่แหละครับคอลเลคชันดิสนีย์ที่ติดต่อมา
1: ดิสนีย์นะ
2: ใช่
1: เฮ้ยดิสนีย์นี่เขาไม่ได้ติดต่อใครง่ายๆนะแต่เท่าที่พี่แอนเห็นเท่าที่พี่แอนเห็นเนี่ยในการคอลแลบที่เป็นคนที่ทำแบรนด์เองก็มีพี่อูนพี่อูนชินสลาที่กับไดมอนด์เกรนเนาะมีของรัวิภามั้งที่ทำเกี่ยวกับสร้อยเขาติดต่อมายังไงตอนนั้น
2: ตอนนั้นเขาติดต่อมาผ่านคุณแฮร์รี่แลมเบิร์ตคุณแฮร์รี่เขาเป็นสไตลิสต์ที่ลอนดอนใช่แล้วเหมือนตอนนั้นเขาจะทำโปรเจกต์ร่วมกันกับห้างเซลฟิเจสที่ลอนดอนก
1: ็
2: คือห้างจะทำกับดิสนีย์เพื่อตัดป๊อปอัพโดยที่มีคุณแฮร์รี่อยากเป็นเหมือนเฮดงานด้วยแล้วก็คอลแลบด้วยแล้วทีนี้เขาก็อยากหาแบรนด์โลคอลต่างๆครับเข้ามาทำโปรเจกต์นี้ด้วย
1: คร
2: ับเขาก็เลยติดต่อมาผ่านคุณแฮร์รี
1: ่
2: ใช่แล้วเราก็ตอบตกลงไปเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าแบบ
1: คือไม่รู้เราต้องทำอะไรบ้าง
2: ต้องทำอะไรบ้างใช่แต่ว่ามันมาแล้วว่าเราไม่ทำตอนยังไม่รู้จะได้ทำไหมก็ทำแต่ว่าตอนนั้นต่อก็มันค่อนข้างใหม่มากตอนนั้นต่อยังไม่ได้จดบริษัทเลยด้วยซ้ำ
1: ยังไม่ได้ทำบริษัทของตัวเอง
2: ใช่ยังไม่ได้จดเป็นชื่อบริษัทเลยแต่ว่าพอทำอันนี้มันก็ต้องเริ่มจดแล้วทีนั้นก็เลยตอนนั้นก็คือเราต้องดีไซน์ด้วยทำคอลเลกชันไปเสนอเขาด้วยแล้วก็ต้องทำเรื่องบริษัทเนี้ยให้เสร็จให้ทันเวลาเพราะว่าของจะต้องไปถึงอังกฤษอะตุลา
1: ซึ่งการจัดตั้งบริษัทเนี่ยวุ่นวายอยู่พอสมควรนะ
2: ใช่ครับตอนน
1: ั้
2: น
1: ในสำหรับคนที่ทำไม่เป็นอ่ะ
2: ใช่
1: มันวุ่นวายผมต้องติดต่อทั้งมีติดต่อทนายติดต่อฝ่ายบัญชีติดต่อกรมการค้าทุกอย่างตอนนั้นที่เราต้องทำอ่ะออกแบบคือกี่อันเยอะขนาดไหนครับ
2: ตอนนั้นเราออกแบบก็ประมาณน่าจะประมาณ10 SKU ไปเสนอเขาได้
1: แล้วเขาคือหมายถึง10 SKU ให้เขาเลือก
2: ใช่เขาก็จะบอกว่าเอาอันนี้เอาอันนี้อะไรประมาณนี้ครับถ้าก็เหมือนเราคุยกันอะดีไซน์ร่วมกันว่าประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ย
1: สุดท้ายเราผ่านไปกี่อันฮะต้องทำไปกี่อัน
2: ที่ลอนช์ออกมาก็จะมีมิกกี้2เนาะแล้วก็มีลิตเติ้ลเมอร์เมด2แล้วมีอลิซ3ครับใช่อ
1: ันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูหน่อยซิเป็นไงบ้าง
2: นี่ครับก็จะมิกกี้ก็จะเป็นอันนี้
1: อันนี้มิกกี
2: ้มิกกี้เมาส์จะมีที่เป็นหน้ามิกกี้แล้วก็เป็นกางเกง
1: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลย
2: ใช
1: ่หมายถึงกลายเป็นว่าเราก็จะเป็นเหมือนเราเป็นหน้า
2: ใช่
1: มั้ย
2: แล้วต้องมีให้คนนะใส่เป็นหน้า
1: เนี่ยคุณละการที่แบบว่าผมบอกเลยนะการที่คุณมีอย่างเงี้ยเนี่ยดิสนีย์แล้วก็ไทยน็อตเนี่ย
2: ใช่
1: เนี่ยมันเป็นความภูมิใจสุดๆไหม
2: มากต่อแปะไว้ที่ห้องนอนเลยภูมิใจมากคอลเลคชันดิสนีย์นี่ใช่
1: ฟีดแบ็กงานนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่มันไปโชว์ตอนนั้น
2: ก็มันก็เหมือนแบบก็ทำให้แบรนด์เหมือนยิ่งโตไปอีกเหมือนอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นเราเจอของปลอมด้วยการที่เรามีคอลเลคชันดิสนีย์ได้ออกมามันก็ยิ่งสแตมป์ไปอีกว่าอ่ะเราคือออริจินอลจริงๆนะใช่แบรนด์เราไปแบบระดับโลกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: หลังจากนั้นมีเซอร์ไพรส์อีก
2: มีเซอร์ไพรส์อีกก็คือมิลลี
1: ่
2: ใส่ขึ้นเวที
1: คือมิลลี่เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมิลลี่ก็นักร้องที่คุณภาพเราแรปเปอร์แล้วเขาไปแข่งในรายการ Show Me The Money ซึ่งเป็นรายการแรปเปอร์ของเกาหลี
2: ใช่
1: อันนั้นเนี่ยเราจ้างเขาไหม
2: ไม่เลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้อไปตอนไหนอะไรยังไงเราเห็นอีกทีนึงก็คือเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเนี่ยในไทยหรือเปล่าใช่ในไทยของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเห็นตอนนั้น
1: เห็นบนเวทีเลย
2: ใช่
1: เห็นพร้อมทุกคน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งมิลลี่ใส่อันไหนนะครับ
2: ใส่อันนี้เลยครับเป็นซาดีน
1: ปลาซาดีน
2: ใช
1: ่การที่มิลลี่ใส่มามันยิ่งทำให้คนแบบเปิดโลกทุกวันนี้เราเปิดแบรนด์มานานเท่าไหร่
2: ตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วครับ
1: แบรนด์ไทยน็อตให้อะไรกับเราบ้างตอนนี้ปีกว่ามันเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนชีวิตเลยนะ
2: เปลี่ยนมากก็ให้ประสบการณ์เยอะมากอะอะไรที่ต่อไม่คิดว่าจะได้ทำจะทำได้คือบางอย่างมันเหมือนฝันนะก็แบบไปเล่าเสื้อผ้าของที่เราทำแบบดาราจะใส่มันดูไกลตัวเรามากจากตอนที่เราแบบเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: ดีใจแฮปปี้ไปกับเราด้วยแต่วันที่บอกว่าเออเราไม่สมัครงานนะเนี่ยวันนี้เราก็ทำให้เขาเห็นแล้วว่าโอเคเราเชื่อมั่นในสิ่งเราทำจริงๆเนี่ย
1: เรามาดูกันหน่อยสิมาดูผลงานกันหน่อยว่าที่เราเตรียมมาวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างฮะจากหลายที่เราโชว์ไปเมื่อกี้คือมิกกี้2อันไปละไหนมีไหนบ้างมาโชว์ด้วย
2: ก็มีอันนี้ครับมา
1: เฮ้ยอันนี้คือตัวอะไร
2: เอ็กซ์ลอต
1: อันนี้คือ
2: ถ้าคนไทยน่าจะเรียกว่าหมาน้ำจิ้งจกน้ำ
1: อันนี้คือสิ่งมีชีวิตจริงๆไหม
2: มีคำนี้มีจริง
1: อ้าวแล้วทางหน้าหลังเลย
2: ใช่ค่ะมันจะเพราะว่าต้องการให้มันฟลิปได
1: ้ฟลิปได้
2: ใช่อ
1: ันนู้นก็เหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ครับทุกอันจะสามารถฟลิปได้หมด
1: ฟลิปได้หมดเลย
2: แต่บางคนเอาไปผูกเป็นเบลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อะไรขายดีที่สุดนะครับแต่ที่เราเห็นสถิติมาทั้งหมดแนวไหนที่ขายดีที่สุด
2: ตัวที่คนน่าจะชอบเยอะที่สุดก็จะเป็นมีลิงมีออก้าเวลไอตัวน้องออก้าครับ
1: ออก้าเวลคือวานนะฮะ
2: ใช่วานเพชรฆาตใช่ครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับกิ้งก่าคนก็ชอบ
1: เหรอ
2: ใช
1: ่เออเรา
2: ได้ถ
1: อ
2: ด
1: เราได้ถอดถามไหมว่าทำไมเขาถึงชอบอันนี้อันนี้อะไรเงี้ย
2: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่คนแบบรู้จักเยอะแล้วก็คนน่าจะแบบเขาชอบสัตว์พวกนี้อยู่แล้ว
1: ตอนที่แบรนด์เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วก็มีผลตอบรับจากกระแสต่างๆเยอะมากๆเลยอยากถามต่อต้านว่าแพลนในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์งานในอนาคตยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนแฟชั่นมันก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆเนาะ
2: ครับ
1: เราวางแบรนด์เราที่จะทำอะไรต่อไปบ้างครับ
2: อย่างที่บอกเลยว่ามันคือบองโกออฟฟิศแวร์เนาะแล้วออฟฟิศแวร์มันมีเยอะมันไม่ได้มีแค่ในไทยแน่นอนในอนาคตเราก็จะพยายามเสิร์ฟความบองเกอร์ความปั่นความสนุกเนี้ยให้กับออเดียนส์เราอยู่แล้วให้เขาเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาในอนาคตเราก็แบบเพิ่มช่องทางการขายหรือพยายามทำให้แบรนด์โตขึ้นแล้วก็พยายามแบบจะหาอะไรสนุกๆคอลเลคชั่นสนุกๆใหม่
1: ๆเราเชื่อว่าของต่อต้านเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวแทนเด็กเจนซียุคใหม่มากๆเนาะในการที่เรามีความมุ่งมั่นในทำสิ่งที่เราชอบมาจนสุดท้ายมันนำไปสู่การที่เราสร้างมาได้จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับหลายคนตอนนี้ที่อยากมีความฝันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นก็ได้เป็นเรื่องอื่นๆแต่ก็ยังแบบมีความกลัวนะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จอยากส่งกำลังใจอะไรบอกบ้างหรือว่าคุณจะต้องทำยังไง
2: ถ้าอยากบอกว่าก็เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้อย่าไปกลัวคือถ้าเราเชื่อเราทำได้เราจะหาวิธีทำมันจนได
1: ้
2: ถ้าเราเจอเราต้องคิดว่าเราจะแก้ยังไงใช่หาวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายมันก็จะทำได้มันเชื่อมั่นในตัวเองใช่
1: แต่แน่นอนแหละมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันก็ต้องพยายามอย่างของต่อเราเชื่อว่ากว่าที่จะมาประสบความสำเร็จแบบนี้มันต้องผ่านการคิดผ่านกระบวนการทำงานมันก็ต้องเจอทั้งปัญหาที่ต้องแก้เยอะมากๆแต่ก็สุดท้ายต้องผ่านไปให้ได้อยากจะซื้อทายน็อตซื้อได้ที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้เราขายออนไลน์เป็นหลักครับก็จะมีในไลน์ช้อปปิ้งสำหรับในไทยแล้วก็เอซี่สำหรับต่างประเทศครับก็คือเข้าไปในไทยนอตไอจีไทยนอตได้เลย TIE.A_KNOT
1: ก็คือดูสินค้าจากออนไลน์ทางไอจีได้เลย
2: แต่ว่าตอนนี้ก็เรากำลังจะขยายไปเป็นออฟไลน์เหมือนกันครับตามพวกแฟลกชิปสโตร์ต่างๆแล้วก็ป๊อปอัพบูธอะไรเงี้ยครับก็รอติดตามทาง IG
1: แล้วมีแพลนที่จะเปิดเป็นช็อปตัวเองไหมครับ
2: ก็มีแพลนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะแบบอีกสักระยะนึงใช่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังแบบอยากไปแบบจอยๆกับแฟคชิปสโตร์สนุกๆก่อน
1: อาจจะไปคอลแลบกับอยู่ตรงนี้ดูแบรนด์นี้เป็นอีเวนต์ไปก่อน
2: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณที่มารายการกับเราขอบคุณมากเลย
2: ค่ะขอบคุณครับ
0: หวังว่าคืนนี้การฟังช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะที่ได้มาจากรายการ168ชั่วโมงลืมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่หลายคนรู้แล้วล่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้ได้ฟังได้เติมไฟกันแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่ธรรมชาติมอบให้นะคะแล้วก็เติบโตต่อไปด้วยกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
3: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริง ติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: 106อาสากับทีมทนายความในช่วงเวลาสิเนหาคดี
1: ครับวันนี้ก็วันที่15วันศุกร์นะครับศุกร์ที่15มีนาคม2567นะฮะท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวข้อกฎหมายก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็024127668นะครับ024127668ครับท่านที่ไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์มาก็ส่งเป็นข้อความมาในระบบ SMS ได้ด้วยเช่นกันนะฮะหมายเลข SMS ของเราก็4838106นะครับ4838106ครับที่ Facebook Live นะฮะท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนิดนึงนะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหรือท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สามารถที่จะเขียนคำถามความคิดเห็นนะฮะแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับก็คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรืออาจจะแนะนำหาทางออกหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งมาได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ไปนะครับท่านวันนี้วันศุกร์นะฮะวิทยากรประจำรายการของเรานะครับทนายมนต์นฤมลรจนารุณนะครับพี่มนต์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่มนต์ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเดชาแล้วก็แฟนรายการครอบครัวทุกท
1: ่
2: านค
1: ่
2: ะจะมีเสียงลมทะเลเลยนะ
1: ฮะแล้วครับมีเสียงลมทะเลอยู่ด้วยใช่ไหมฮะทุกคนครับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ที่ท่าเรือนะคะตรงอ่าวอุดมนะคะ
1: อ๋อบรรยากาศเป็นไงครับอากาศช่วงนี้ก็อุณหภูมิประมาณ
2: ก็ร้อนค่ะแต่เผอิญติดแอร์ไว้ที่ทะเลประมาณพัดลมพันกว่าตัวเย็นสบาย
1: เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีคนไปเที่ยวเยอะนะฮะช่วงนี้จากทางฝั่ง
2: ช
1: ายทะเลนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะชวนพี่มนคุยอย่างนี้ครับเผอิญว่าอันนี้เหมือนคนตกข่าวนะแต่ก็พยายามจะกลับไปตามข่าวเหมือนกันว่าเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้เอาข้อที่จริงของข่าวเนี่ยมาคุยกับพี่มนนะแต่ว่าอยากเอาเรื่องที่เชื่อว่ามันก็น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านหรือบางท่านอาจจะประสบพบเจอมาคืออาจจะมีความรักที่เกิดขึ้นจากวัยที่ห่างกันมากนะฮ
2: ะ
1: ผมให้น้องเซิร์ชแล้วว่าละครเรื่องนั้นชื่อเรื่องความรักรักเดียวของเจนจิลานะสมัยคุณถ้าผมจำไม่ผิดเป็นคุณจอยศิริลักษณ์กับคุณวิลลี่แมคทอสเล่นนะฮ
2: ะ
1: ก็ดูแลกันแล้วก็ส่งจดหมายคุยกับทางเจ้าของทุนที่ให้ทุนมาเลี้ยงดูในสถานเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็เกิดเป็นความรักขึ้นแล้วก็แต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราหรือว่าสังคมบ้านเรามากขึ้นก็คือว่าความรักที่เกิดจากคนต่างวัยเนื่องจากว่าการสื่อสารมันมีโอกาสทำให้เรามีโอกาสเจอกันหรือถ้าเกิดพูดในแง่ข้อกฎหมายไปสักนิดนึงเนี่ยบางทีมันอาจจะก้ำกึ่งจะผิดกฎหมายก็มีนะถ้าเกิดว่าท่านไปดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีแต่วันนี้จะมาคุยกันนิดนึงก่อนว่าเอาแบบว่าทุกคนมีโอกาสเลือกทุกคนมีโอกาสตัดสินใจแต่ว่าด้วยวัยเนี่ยมันต่างกันมากนะฮ
2: ะ
1: เราควรจะเริ่มเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรสมมุติว่าใครสักคนนึงรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่ฉันชอบทำไมอายุน้อยกว่าฉันมากขนาดนี้มันจะโอเคมันจะไปกันได้หรือมันจะติดขัดอะไรตรงไหนข้อกฎหมายจะช่วยอธิบายเรื่องพวกนี้อย่างไรได้บ้างเราเริ่มตรงไหนดีครับพี่มนต์ครับ
2: คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ย
1: ครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายจะพบกับจากผู้หญิงที่อายุอ่อนกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยจะสังเกตไหมย
1: ุ
2: คใหม่กลับมาเนี่ยกลายเป็นว่า
1: ผู้
2: หญ
1: ิ
2: งอายุเยอะ
1: ใช่
2: กลับมาคบหากับเด็กที่อายุห่างกันมาก
1: ใช่
2: จนอัตราส่วนมันจะเริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องบอกทำความเข้าใจก่อนนะว่ามันผิดไหมโลกมันเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ผิดทำอะไรทุกอย่างค่ะกฎหมายไม่ได้กำหนดนี้ว่าการจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงที่มีอายุสูงกว่า
1: ครับ
2: ผิดกฎหมายมันไม่
1: ม
2: ีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่พูดให้ฟังอ่ะอย่างบางทีก็เรื่องรับบุตรบุญธรรม
1: คร
2: ับ กฎหมายบอกว่าอันนี้ต้องห่างกัน15ปีแต่คำถามคือก็ส่งเสียไปส่งเสียมาแล้วเกิดสมมติว่าภรรยาจากไป
1: แล้วก็
2: มีความใกล้ชิด
1: ครับ
2: แล้วก็เราก็คือฮีโร่ของเขานะแล้วเขาก็คิดว่าเขา เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอ่ะเพราะฉะนั้นคำถามถ้าจะตอบว่าการสมรสกับบุตรบุญธรรมอันนี้พูดถึงถ้าเกิดมีความสัมพันธ์เป็นบุตรบุญธรรมนะและตัวเองก็เขาเรียกว่าไม่มีคู่สมรสอาจจะเป็นภรรยาเสียชีวิตหรือว่าสามีเสียชีวิตก็แล้วแต่พูดกันตรงๆการจดทะเบียนสมรสนั้นน่ะทำได้นะแต่มันจะมีผลทำให้เป็นการยกเลิกบุตรบุญธรรมไป
1: ครับ
2: เลยอันนี้พูดช่องนี้ก่อนนะเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นทางสายโลหิตเนี่ยมันสามารถจะทำได
1: ้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพกันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนแปลงสถานภาพกัน
2: แต่ปัญหาก่อนเคยมีคนถามเรื่องบุตรบุญธรรมสมรสกันได้ค่ะแต่การเป็นบุตรบุญธรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติแต่ไม่มีการสมรสซ้อนนะสมมติว่าทางฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งยังสามียังอยู่ภรรยายังอยู่เนี่ยไม่ได้นะ
1: ครับ
2: ต้องเข้าใจก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้พ่อล้างแม่ล้างอย่างเงี้ยก็สามารถไม่มีทะเบียนสมรสแล้วก
1: ็
2: สามารถทำได้เราพูดกันเรื่องน
1: ี้
2: ก่อน
1: แต่เขาเติมพี่มนตรงนี้นิดนึงอย่างที่เกิดไปตอนต้นว่าบางทีก็มีก็ผมเป็นคนชอบมาจากโลกของความหลายกาดนะมันมีบางคนอาจจะวางแผนว่าเด็กมันน่ารักนะฉันชอบเดี๋ยวเราจับไว้เป็นไม่จับเราก็ขอเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอโตพ้นบรรลุนิติภาวะไปแล้วเนี่ยเราค่อยไปเปลี่ยนสถานภาพอย่างเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงไหมพี่มนถ้าเกิดว่ามันมีวิธีคิดหรือแนวคิดประเภทนี้ของคนบางคนนะครับ
2: คือเหตุการณ์ที่พี่มนยกขึ้นมาเนี่ยก
1: ็
2: คือป้องกันคำถามที่มันจะเกิดขึ้นแต่โอกาสที่จะเกิดอย่างที่คุณเดชาพูดมันค่อนข้างน้อยเพราะอย่าลืมว่าการที่เราจะรับบุตรบุญธรรมมาบุตรบุญธรรมมีฐานะเสมือนบุต
1: ร
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่จะมีตรงเนี้ยมันน้อยมากนะเพราะว่าเรารักเขาดูแลเขามาตั้งแต่เด็กก
1: ัน
2: มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่ทนายมึงพูดตอนแรกนะคะว่าทำได้นะแต่คุณต้องไม่มีพันธะทางกฎหมายใดๆและที่สำคัญการรับบุญธรรมยกเลิกไปโดยอัตโนมัติจากการเป็นทะเบียนสมรสเพราะมันไม่ใช่จ่ายเราผิดกันเนี่ยมันไม่ได้ขัดอะไรอยู่แล้ว
1: ครับอย่างนั้นขอเติมอีกนิดนึงเพราะว่าแหมเมื่อเช้าไปอ่านเจอมาก็เติมให้สำหรับผู้ปกครองแล้วกันบางครั้งมันจะมีกลุ่มผู้ชายก็จะมีผู้ใหญ่บางคนอ่ะมีนิสัยอย่างนี้เห็นลูกเราเห็นหลานเราแล้วแบบแหมมากระล้มกระเลียดูแลน่ารักอะไรเงี้ยก็เปิดขอขออนุญาตให้เป็นข้อมูลไว้หน่อยพอดีมันมีสถิติเข้ามามันอาจจะมีคนประเภทเนี้ยสมัยก่อนเรียกอะไรนะเท่าหัวงูเหรอ เกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่รับเป็นบุตรบุญธรรมโดยสุจริตเนี่ยก็ตรวจสอบดูอาจจะมีด้วยความใกล้ชิดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีช่วงเวลาในการเรียนรู้กันก่อนที่จะรับเป็นบุญธรรมจริงๆนะครับอันนี้ก็ในเคสหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ทีนี้โดยปกติโดยทั่วไปอะครับทุกคนก็มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับหนึ่งละแต่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอาจจะมีแกปอายุห่างกัน20ปีมั่ง30ปีมั่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะต้องมองกันยังไงดีฮะพี่มน
2: คือตอนนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแนวโน้มของการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้หญิงสูงวัยคือทนายมนขอยกตัวอย่างผู้หญิงสูงวัยเพราะว่าผู้ชายสูงวัยมีภรรยาเด็กมันเป็นเรื่องปกติและในสังคมไทยอ่ะไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าถือว่าแต่ละคนนี่มีเมียเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่แบบเชิดชูความเป็นชายหรือมีหลายคนเรามีมานานแล้วแต่ในโลกปัจจุบันเนี้ยมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่มีคู่ครองที่อายุน้อยกว่าเราขอใช้คำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ทนายมนอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าต้องคำนึงนะเพื่อที่จะตัดปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีตัดปัญหาในเรื่องของครอบครัวก็ดีเพราะว่าคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยมันคือผู้หญิงเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะ
1: ครับ
2: ดูแลตัวเองมากขึ้น
1: จริง
2: ขอโทษนะบางคนเนี่ยนะแบบเฮ้ยอายุ60แล้วหรอเฮ้ยอายุ65แล้วหร
1: อ
2: เราเจอเขาว่าเพราะอะไรวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เฟสลิฟต์ทุกอย่างอ่ะมันเป็นการดูแลอาหารเสริมคือดูแลตัวเองออกกำลังกา
1: ย
2: ดูแลรูปร่างบางทีแบบผู้ชายเห็นนะยังงงว่าผู้หญิงคนนี้วัยเกษียณแล้วเหรอ
1: ยิ่งคนไหนที
2: ่วัยเกษียณแล้วเหรอ60
1: ทำงานแล้ว
2: ผมเองเนี่ยอายุ40ผมแบบยอมรับได้ว่าเป็นแฟนคุณเลยอ่ะมีแบบนี้มี พราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะคณะมนตรีฝากบอกนี้ค่ะว่าที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะหนึ่งโลกมันเข้าใกล้กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปเขียวแอปทีถูกต้องไหม
1: Tinder,
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยทำให้ม
1: ี
2: ความรู้สึกว่าแกปช่องว่างระหว่างอายุมันไม่มีและถามว่าทำไมช่วงของของผู้หญิงอ่ะที่จะมีแฟนเด็กมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทัศนคติและความคิด
1: รสนิยม
2: ที่เรียกว่ามาจูงตรงกันคณะมนตรีไม่ได้มองว่าแบบจะมีแบบอายุรุ่นลูกนะรุ่นลูกอันนั้นบางทีเราก็ต้องมองว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคณะมนตรีต้องเตือนค่ะเตือนในฐานะผู้หญิงเนาะคือต้องมองแบบนี้ในโลกของโซเชียลเนี่ยคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณต้องเช็คคุณต้องดูให้ดีๆเพราะจริงๆเป็นมิตรเนี่ยค่อนข้างเยอะคำว่าเป็นมิตรค่อนข้างเยอะเนี่ยบอกได้เลยเราจะไม่เอ่ยถึงนาทีโชว์รูปร่างโชว์กล้ามนู่นนี่นั่น
1: เป็นมิตรเป็นมิตรจอจานใช่ไหมไม่ได้เป็นมิตร
2: มิตรจอจานต้องเข้าใจนะ
1: ครับ
2: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายหญิงที่มีหลักฐานทางด้านการเงินความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะมันก็จะเป็นพวกปรสิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มนี้เกิดขึ้นอันนี้พูดถึงกลุ่มหนึ่งต้องให้ระวังฝากเตือนแฟนรายการแต่ถ้าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีหน้าที่การงานเขามีตัวตนแต่ฉันคลอดวันที่ฉันตั้ง10กว่าปีอ่ะแต่ด้วยความที่ฉันดูแลตัวเองไง
1: ใช่
2: ผลปรากฏมาคุยไปคุยมารักไปแล้วอ่ะแต่พี่ห่างจากพี่แก่ผมตั้ง13ปีเนี่ย15ปีเนี่ยแต่มันรักไปแล้วไง
1: เพราะฉะ
2: น
1: ั้
2: นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากทัศนคตินะความที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสังเกตไหมชอบความท้าทายเพราะฉะนั้นมีความท้าทายมีความเชื่อมั่นในตัวเองและผู้หญิงสมัยเนี้ยเก่งพึ่งลำแข้งตัวเองได้นะไม่ต้องพึ่งลำแข้งของผู้ชายเมื่อก่อนนี่เป็นแม่บ้านเน
1: า
2: ะ
1: พึ่งลำแข้งผู้ชายตลอด
2: เป็นผู้นำ
1: ตับอย่างเดียวเลยตับอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้หญิงถึงแม้อายุมากกว่าเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นผู้นำและสังเกตไหมผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอายุเยอะมากขึ้นบางคนเป็นเจ้าสาวในวัยอายุ40กว่าคือมั่นคงแล้วไง
1: ใช่ครับครับ
2: แต่อีกกลุ่มหนึ่งประเภทที่มีครอบครัวด้วยคือมีลูกมีหลานแล้ว
1: ครับ
2: นะแล้วก็สามีก็จากไปทั้งจากเป็นและจากตายถ้าจากตายก็เสียชีวิตถ้าจากเป็นก็หย่ากันไปแล้วการที่จะมีใครเข้ามาเนี่ยทนายมนฝากข้อคิดว่าคำเดียวค่ะยอมรับคำว่ายอมรับเนี่ยนะคะก็คือมันมีอยู่สองส่วนนะกฎในโลกปัจจุบันนี้คือส่วนตัวเอง
1: ครับ
2: และส่วนของสังคมส่วนของตัวเองเนี่ยก็จะมีตัวเองกับครอบครัว
1: ครอบครัวที่มีอยู
2: ่ดูซิว่าลูกรับได้ไหมคนในครอบครัวเราเนี่ยรับได้ไหมอันนี้คือความยอมรับในส่วนของตัวเองและครอบครัวส่วนอีกอย่างที่จะยอมรับได้ไหมคือสังคม
1: ครับ
2: เพราะนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราถึงแม้จะอายุอ่อนกว่าแต่อย่าลืมว่าคนมันจะจูนเข้ากันเนี่ยหน้าที่การงานทัศนคติ
1: ไลฟ์สไตล์
2: ความชอบ
1: ครับ
2: การกินการเที่ยวความคิดแม้แต่งานอดิเรก
1: ครับ
2: ถ้ามันไปด้วยกันได้วัยอายุก็เป็นเพียงตัวเลขตอนนี้ในเรื่องของการยอมรับเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันสอดคล้องไปกันได้ไหมโอ้โหผู้หญิงนี่รวยล้นฟ้าเลยเนาะแต่ผู้ชายตกงานอยู่อ่ะก็คือถ้าได้เข้ามาก็แถมทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยบางที
1: ครับ
2: บางทีเราก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากใครคะ
1: คนรับข้างหรือแม้คนในครอบครัวด้วยแม่เขาจะมาเกาะแม่หรือเปล่าเขาจะมาดูดมาสูบแม่ไปหรือเปล่าแม่ต้องแม่คิดให้รอบคอบนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่คนถึงบอกว่าเราอะนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขก็จริงเราต้องศึกษาให้ของแท
1: ้ครับ
2: คนไหนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันต้องดูเจตนาด้วยว่าเฮ้ยความรักมันไม่ได้เกิดแค่วันเดียวนะมันจะต้องก่อตัวขึ้นมาและที่สำคัญใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแล้วเขาพึ่งพาตัวเองไม่ได้
1: คร
2: ับในมันขอยกเลิกไปก่อนเลยนะที่คุณจะคบหา
1: ทำไมประเด็นนี้เอาแบบ
2: เพราะไม่งั้นคุณจะมีลูกมาเพิ่มอีกคนหนึ่งไงคะ
1: อ๋อ
2: ถูกต้องไหม
1: ครับผม
2: ทนายผมไม่ได้มองว่า เงินเป็นเรื่องหลักแต่เงินก็คือปัจจัยสำคัญ
1: ถ้ามาแล้วมาดูเหมือนไม่ต่างจากลูกเราแล้วดูเหมือนจะต้องมาเป็นด้วยความเคารพนะผมใจกับนี้ด้วยมาเป็นภาระต่างจัดแจงต้องให้คำแนะนำดูเหมือนว่าเอ๊ะไม่ได้เดินมาด้วยกันไม่ได้มีวิธีคิดด
2: ้
1: วยกันมันจะเหนื่อย
2: แล้วแบบเนี้ย
1: ครับ
2: แล้วแบบเนี้ยคิดว่าจะได้รับการยอมรับจากครอบครัวไหม
1: ก็เป็นเรื่องยากแม่จะเอาย
2: ากมากมาก
1: แม่ไม่จดทะเบียนเป็นรับเป็นบุตรบุญธรรมมาอยู่ในบ้านเลยเหรอคะอะไรเงี้ยเหรออ
2: ๋ออันนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ถูกกีดกันจากทางสังคมมากๆเลย
1: ครับนะฮะ
2: ต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้สังคมจะตอบคำถามเองเพราะนั้นความหมายของรักต่างวัยคนละรุ่นกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอ
1: ครับ
2: มันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางคนเริ่มต้นจากการที่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนร่วมงานหรือเวลาไปพบปะแล้วพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันนะแอปฟ้าเอ๊ะคุยไปคุยมาก็ชอบสไตล์เดียวกันเอ้าไปดูงานแต่ดูเหล็กเขากับเราเอ๊ะมันตรงกันนี่นาทำไมฉันเป็นคนที่มันชอบตรงกันแบบนี้ก็เริ่มต้นสารสัมพันธ์ไปเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาเขาเป็นหนุ่มโสดขอโทษอายุเขาห่างจากลูกเขาแค่4 5ปีเอง
1: คร
2: ับ เอ๊ะแต่ทำไมเราอยู่ใกล้เขาแล้วเราแฮปปี้หรือเขาช่วยซัพพอร์ตเราในบางสิ่งเหมือนก็มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดอันนี้เขาเรียกว่า
1: ดูดพลังลบเพิ่มพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: และครอบครัวอะไรนะคะ
1: ดูดพลังลบเพิ่มระดับพลังบวกให้กับเราเวลาทำงานในใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แต่เทเลมอนไม่สนับสนุน
1: ครับ
2: ฝากไว้ให้คิดนะคะไม่สนับสนุนว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยมาโดยที่ไม่มีอะไรที่สอดคล้องต้องกันเลย
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นเรื่องการกินการเที่ยวงานอดิเรกไลฟ์สไตล์และที่สำคัญการเงิน
1: ครับ
2: คุณไม่ต้องรวยเท่าเขานะคะ
1: อันนี้แหละมันเป็นกลายเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่ก็บางครั้งมันอาจจะเกิดเคสกรณีว่าก็รักการชอบการชอบพอกันไม
2: ่
1: ก็มีโอกาสที่เรามีศักยภาพในการหารายได้มากกว่าหรือว่าเราพร้อมมากกว่าบางทีก็สนับสนุนจุนเจือกันนะฮะก็เป็นมุมหนึ่ง
2: แต่ไม่ใช่ว่าคนนี้ต้องพึ่งเราอย่างเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเขาอาจจะจนเขาอาจจะไม่รวยเท่ากับเราแต่เขาก็มีศักดิ์ศ
1: ร
2: ีเขาไม่ได้มาพึ่งเราเลย
1: ครับ
2: แถมเขายังแชร์กันออกเหมือนอเมริกันแชร์เหมือนกันอะไรท่านมนแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีแบบนี้เราเขาจะได้รับการยอมรับจากในครอบครัวอย่างพูดตรงๆว่าถ้าฝ่ายหญิงอายุมากกว่าแล้วมีทรัพย์สินหรืออะไรแบบนี้ฝ่ายชายเขาก็พอมีแต่ก็ไม่เท่าเราเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากลูกหรือจากอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจัดสรรทรัพย์สินให้กับลูกให้กับอะไรโดยที่ลูกก็จะว่าเราไม่ได้อันนี้คือความสุขของเราแล้วเราก็มั่นใจแล้วเราก็ไม่ได้เสียอะไรหายอะไรที่ต้องทุ่มเทไปเลี้ยงดูเขาอะไรมากมายคือพูดตรงๆนะถ้าต้องการการยอมรับจากครอบครัวเนี่ย
1: ค
2: ุณต้องทำให้คนที่คุณคบหารุ่นน้องเนี่ยเป็นคนที่มีศักดิ์ศ
1: ร
2: ีเป็นคนที่ได้รับเกียรติจากการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
1: เราควรจัดการเรื่องทรัพย์สินบางส่วนให้กับคนในผมขออนุญาตใช้คำว่าคนในครอบครัวก่อนเน
2: า
1: ะก่อนที่จะมองว่า
2: คุณดันได้บอกว่าโอ๊ยคุณนี่มันบอกหรอกแม่มีอะไรให้บอกลอกลูกแม่ไม่มีแล้วอย่างเราชอบไลฟ์สไตล์เหมือนกันแล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันแล้วแม่ก็ไม่ได้อยากที่จะปิดอันนี้เคยมีคนมาปรึกษาที่ในมูลนะ
1: ครับ
2: คือพูดตรงๆว่าเขาก็เป็นเหมือนสาวโสดมานานสามีจากไปเป็น10ปีละแล้วก็มีเด็กรุ่นน้องมาคบหาห่างกันอยู่10ปีแล้วก็ลูกๆ ก็แอนตี้เพราะอายุอันนี้ห้ามไม่ได้ลูกแอนตี้ตอนแรกแต่ทำยังไงอ่ะว่าเขาก็มั่นใจว่าดูไอ้น้องคนนี้มาเป็น10ปีละก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือจัดการเรื่องทรัพย์สินสองให้น้องคนนี้เข้ามาอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเขามาเป็นเพื่
1: อ
2: นไปไหนมาไหนกับแม่ด้วยความสบายใจ
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ต้องห่วงฝากผีฝากใครกับเขาได
1: ้ครับ
2: ประมาณนี้ค่ะก็คือทำให้เขามีศักดิ์ศรีมีเกียรติในครอบครัวนะกับได้รับการยอมรับจากเรายอมรับจากครอบครัวเราและที่สำคัญยอมรับจากสังคมและสังคมตอนนี้เปิดกว้างห่างกัน5-10 ปี20 ปีก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เสียหายคือความรักไม่มีพรมแดนไม่มีอายุไม่มี

0: ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะปิดปากคนในครอบครัวในสเต็ปนึงแล้วก็ให้เกิดความสบายใจส่วนนี้ของลูกนะไม่ให้หนูแล้วนะ
1: ครับ
0: ส่วนนี้ของลูกนะไม่ให้ลูก2คนแม่จัดการไปหมดแล้วนะอันนี้เป็นส่วนที่แม่จะทําธุรกิจจากตรงนี้แต่แม่การเงินของแม่ละแล้วการลงทุนคุณอย่าลงคนเดียวนั่นคือให้ลูกๆรับรู้ไงเขาจะได้มีเกียรติด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการลงทุนร่วมกันเขาลงครึ่งเราลงครึ่งแล้วเหมือนกับทำธุรกิจด้วยกันจริงๆอันนี้เกิดทะเบียนสมรสได้สามารถเดินต่อด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีความสามารถใดๆเลยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้คุณต้องคิดดีๆว่าธุรกิจที่คุณจะทำต่อไปอ่ะแล้วร่วมกันกับเขาได้หรือไม
1: ่
0: เพราะหลายๆคนเนี่ยนะคะมาเจอกันในธุรกิจเขามาจอยเวนเจอร์อะไรค่ะมาร่วมธุรกิจการค้าด้วยกันมันก็ทำให้รุ่งเรืองมากขึ้นอันนี้ลูกๆหลานๆจะให้การยอมรับถ้าคุณจัดการให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับได้หมด
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีเลยไม่แนะนำให้จดทะเบียนสมรส
1: ก็ทรัพย์สินในบางส่วนที่อยากจะใช้ร่วมกันแล้วก็แบ่งมาวางไว้ซะเรียบให้เรียบร้อยซะ
0: ต้องมากองสิฉันลง2ล้านคุณลง2ล้านไหมแต่ถ้าเกิดขอโทษนะคะถ้ามาแต่ตัวจะไม่ได้ไปดูถูกคนจนนะเราต้องแคร์ความรู้สึกของลูกหลานและคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงด้วยถ้าเราพูดเสียงดังเนี่ยฉันลงคนละครึ่งเขาลงครึ่งไม่ลงครึ่งทรัพย์สินฉันจัดการเรียบร้อยหมดแล้วธุรกิจนี้ฉันทำร่วมกันและฉันดูแลเองถูกไหมต้องเคลียร์กันที่ชัดนะคะ
1: ก็ไม่แนะนำจด
0: ไม่แนะนำถ้าถามว่าสุดท้ายนะไม่แนะนำ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเรามองจริงๆเรื่องสิทธิต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือว่าความรับผิดอะไรเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยก็เราก็จะมีลูกหรือคนในครอบครัวซึ่งเป็นทายาทเนี่ยจะเข้ามาจัดการได้
0: ครอบครัวเพราะว่าถ้าจดปั๊บอย่าลืมนะเขาก็เป็นทายาทลำดับที่หนึ่งสามมีภรรยาบิดามารดาบุตรถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราตัดตรงนี้ดีกว่
1: า
0: ในเมื่อเราต่างวัยกันมากนะคะเรามารักมาชอบกันเนี่ยนะก็ขอให้เป็นความสุขนะวันนี้บางคนบอกว่าไม่รู้จะไปวันไหนแต่วันนี้ขอให้มีความสุข
1: ใช
0: ่ก็เป็นความคิดของคุณแต่คุณก็ต้องวางแผนที่ดีว่าความสุขของการจะเดินต่อมันไม่ใช่แค่คนสองคนมันคือคนรอบตัวคือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงในสังคม
1: ในมุมเดียวกัน
0: ให้จบ
1: ในมุมเดียวกันของคนที่อายุน้อยแล้วมีคู่รักที่มีอายุเยอะหรืออาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเขาอายุมากกว่าเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะไปเรียกร้องด้วยความเคารพนะฮะบางทีก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวกับผมพี่มนก็ได้ว่าอาจจะไปเรียกร้องขอให้เขาจดทะเบียนสมรสเพื่อจะได้มีผลทางกฎหมาย1234ในเรื่องอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่น่าจะได้ถึงขั้นนั้นด้วยความเป็นครอบครัวกับสังคม
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าถามอย่างที่ทนายมนบอกนะจดทะเบียนสมรสได้ค่ะแต่คุณก็ต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นให้ทางคนครอบครัวเพื่อนฝูงและคนที่ในครอบครัวคุณอ่ะลูกคุณหลานคุณอ่ะให้เห็นภาพว่าที่คุณยายเนี่ยหรือคุณย่าเนี่ยเป็นจดทะเบียนสมรสกับคนเนี้ยเราจัดการทรัพย์สินหมดแล้วนะลูกเขาก็มีเงินของเขานะมากองรวมกันแต่นี่ไม่เกี่ยวเลยนะให้อย่างที่เกริ่นตอนแรกว่าเขาต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพอที่จะให้คนในครอบครัวเรายอมรับเพื่อนฝูงเรายอมรับด้วยต้องไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยขายนะมาเห็นลำไรค่ะเพราะว่าความสงบสุขในครอบครัวจะไม่มีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเชื่อชูเขาเราให้เกียรติเขาแน่นอนค่ะความสงบสุขมีแน่นอน
1: คุณลอเยอร์ออฟทูฟาร์บอกว่าร้อยต้องร้อยชีวิตกู้ปรึกษาทนายมนเลิก 100% เราความสุขของเราเป็นตัวตั้งอะเนาะพูดถึงกันนะ
0: ใช่ค่ะคือชีวิตคู่เนี่ยถ้าปรึกษาทนายมนแล้วเราเลิก 100% เนี่ยทนายมนบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนที่จะเป็นคดีเนี่ยมันต้องเคลียร์ก่อนถูกต้องไหม
1: ครับ
0: ทนายมนไม่ชอบให้มาทะเลาะทีหลังค่ะ อันนี้ถือว่าไม่ได้เลิกนะคะต้องฝากบอกคุณลอเยอร์ว่าไม่ได้เลิกค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องจัดการว่า
1: เมื่
0: อคุณตกลงปลงใจแล้วจะไม่มีวันเลิกต่อกันเพราะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราได้กลืนทางไว้หมดแล้ว
1: ครับแหมได้สั้นๆเท่านี้จริงๆอ่ะผมมี30วิครับขอมอตโต้หน่อยสำหรับการใช้ชีวิตคู่ของคนอายุต่างวัย
0: คือแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดคนรุ่นใหญ่นะคะเขาอาจจะไม่อินกับคำพูดที่แสนหวานแต่อินกับการกระทำที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่ปักใจคนรุ่นใหญ่คุณต้องทำการกระทำที่ชัดเจนภาษาอังกฤษบอกว่า action speak louder than words ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ ชีวิตใหม่แต่ต้องคิดให้มีครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่บอลหมดเวลาพอดีครับวันนี้เจอกันวันศุกร์หน้าครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันนี้106

0: ภาษาบนเวลานะคะพบกันใหม่วันจันทร์14:30 น.ผมเดชารินทพลและทนายมนต์นรมนรจนารุณนะครับลาละครับสวัสดีครับ
1: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าซานุคานตอนสู่ปิตุภูมิท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
3: ทีมฟุตบอลศิวานิมิตออกจากสนามฟุตบอลในเวลาก่อนพลบค่ำเล็กน้อยคาดิแลคหุ้มทองคำของท่านมหาราชาซานุคานแล่นตามรถจักรยานยนต์ของตำรวจซึ่งมีแล่นตามมาอีกหลายคันในที่สุดขบวนรถก็แล่นมาหยุดลงที่หน้าโรงแรมพาราณสีอันเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและดีที่สุดในนครนี้โรงแรมนี้เป็นตึก3 ชั้นใหญ่โตมากบริการแบบตะวันตกต้อนรับแต่คนชั้นสูงโดยเฉพาะค่าห้องพักค่าเครื่องดื่มและอาหารแพงมากนายสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กของท่านมหาราชาซานุคานอีก 3-4 คนได้มารอคอยอยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ทีมฟุตบอลศิวานิมิตจะพักอยู่ที่นี่รุ่งเช้าจึงจะเดินทางกลับนครปัตตานาโดยทางรถยนต์องค์ซานุคานได้ติดต่อขอเช่าห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วผู้จัดการโรงแรมตื่นเต้นเป็นที่สุดเท่าที่ท่านมหาราชาซานุคานพาทีมฟุตบอลมาพักแรมอยู่ที่โรงแรมของเขาทำให้โรงแรมมีเกียรติขึ้นมากพอรถหยุดสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กพร้อมด้วยผู้จัดการโรงแรมก็รีบลงมาจากตึกใหญ่ตรงเข้ามาเฝ้าองค์ซานุคานที่รถพระที่นั่งหุ้มทองคำประชาชนเมืองพาราณสีนับจำนวนพันต่างเฮโลเข้ามาดูพระพักท่านมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตำรวจช่วยกันกั้นฝูงชนไว้และขอร้องให้ถอยออกไปองค์ซานุคานเสด็จลงมาจากรถยนต์พระที่นั่งอย่างสง่าผ่าเผยพระองค์ประทานพระหัตถ์ขวาให้นายทรพิษพินาศผู้จัดการโรงแรมพาราณสีสัมผัสพระหัตถ์โดยปราศจากการถือพระองค์
4: ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเราเรียบร้อยดีหรือท่านผู้จัดการ
3: รับสั่งถามเป็นภาษาฮินดูนายทรพิษพินาศก้มศีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง
5: เรียบร้อยพะยะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกระหม่อมได้จัดถวายตามพระประสงค์
4: ขอบใจมาก
3: รับสั่งยิ้มๆแล้วประทานธนบัตรใบละ100 ปึกให้ผู้จัดการโรงแรม
4: เอาฉันให้รางวัลเธอและสำหรับพวกบอยและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมประเดี๋ยวฉันจะแจกรางวัล
3: นายทรพิษพินาศดีใจจนเนื้อเต้นเขาก้มศีรษะถวายคำนับแล้วเอื้อมือรับธนบัตรอินเดียปึกเบื้อเริ่มมาถือไว
5: เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพะยะค่ะ
3: ท่านมหาราชาซานุคานเสด็จมาที่รถโดยสารขนาดใหญ่ของพระองค์รับสั่งให้นักฟุตบอลลงมาจากรถบรรดานักฟุตบอลต่างทยอยกันลงมาจากรถอย่างภาคภูมินักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งพาช่างภาพปราดเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถของพลนิกรกิมหงวนดร.ดิเรกและท่านเจ้าคุณปัจจนึกเขาแนะนำตนเองกับสีสหายด้วยภาษาไทย
5: เฮ hey, อีนี่จานอัมมาริตนะนายจ๋าจานเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์คาราบอีนี่ช้างชักรูปเก่งมากๆชื่อทารุณกุมารีนายจ๋า
3: สีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกที่มีหนวดคราวรุ่มร่ามตามเคยก่อนที่ใครจะพูดอะไรท่านมหาราชาซานุคานก็เสด็จเข้ามาแล้วรับสั่งกับสีสหายว่า
4: พวกเธอจะให้สัมภาษณ์เขาก็ควรจะเชิญเขาขึ้นไปคุยกันบนห้องโถงของโรงแรมดีกว่าน
3: ายอมฤทธิ์ทูลว่า
5: ไม่เป็นไรคาราบอินิจานขอรบกวนเวลาวิวาทกับคนไทย 4-5 คนนี้เพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวนะ
3: เสียงหวนลืมตาโพลง
5: ฮะว่ายังไงนะบาบูบาบูจะวิวาทกับพวกเรา
3: ผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ยิ้มแห้ง
5: ๆสัมภาษณ์ขอราบอาจารย์พูดผิดไปนะนายจ๋าน
3: ี่ก่อนหัวร
5: อนึกว่าวิวาทฉันจะได้แจกหมากให้บาบูซะก่อน
3: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงท่านมหาราชาซานุคารรับสั่งกับคณะพักสีสหายต่อไป
4: เมื่อสมัครใจยืนคุยกันที่หน้าโรงแรมนี้ก็ตามใจฉันจะพานักฟุตบอลขึ้นไปก่อนนะแล้วตามไปที่ห้องโถง
3: ช่างภาพรีบถ่ายภาพองค์ซานุคารทันทีแฟลชไลท์วาบขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกสุดตัวท่านมหาราชาซานุคารเสด็จขึ้นไปบนตึกนักฟุตบอล6คนกับสิงหนาถปูนาผู้จัดการโรงแรมและมหาดเล็กต่างตามเสด็จไปด้วยนายอมฤทธิ์ถือสมุดโน้ตเล็กๆไว้ในมือซ้ายและถือปากกาไว้ในมือขวาเขามองดูหน้าสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกอย่างชื่นชมแล้วเริ่มสัมภาษณ
5: ์อินิจานอยากรู้ครับว่าทำไมถึงเตะลูกได้แรง
3: เสียงหวนพยักหน้ากับนิกร
5: แกช่วยบอกเขาทีสิ
3: ในจอมทะเลนยิ้มแป้น
5: เรามีวิธีฝึกแบบธรรมชาติบาบูแต่ก่อนเนี่ยพวกเราก็เตะฟุตบอลได้แรงตามปกติเท่ากับนักฟุตบอลทั้งหลายต่อมาเราพยายามคิดค้นหาวิธีเพื่อให้เตะลูกบอลไปไกลสุดสนามหรือออกไปนอกสนามด้วยวิธีธรรมชาติ
4: เฮ้ hey!
3: นายอมฤทธิ์ร้องขึ้นดัง
5: ๆอินี่พูดช้าๆนะนายจ๋าจานเพิ่งเรียนชาวเลขได้3-4 วันฉะนั้นจดไม่ทันครับ
3: นี่ก่อนอดหัวเราะไม่ได
5: ้ก็ให้ช่างภาพเขาจดสิบาบูโอ้ช่างชักรูปจดทำอะไรหนังสือตัวเดียวอ่านไม่ออกดีแต่ชักรูปเท่านั้นอินิถ่ายรูปเก่งนะนั่งถ่ายนอนถ่ายได้ทั้งนั้น
3: เสียงหวนพูดเสริมขึ้นนอนถ่ายมีเลอะเทอะหมดหรอบาบูบาบูลืมตาโพลง
5: ถ่ายรูปครับไม่ใช่ถ่ายทอง
3: ซีสายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างหัวเราะครืนนิกรอธิบายต่อไปว่า
5: เราหัดเตะลูกมะพร้าวต่างฟุตบอลเราเตะฟุตบอลได้แรงก็เพราะเหตุนี
3: ้นายอมฤทธิ์จดลงไปในสมุดโน้ตของเขา
5: และยังไงคาราบ
3: นี่ก่อนว่า
5: ในตอนแรกพวกเราตีนบวมไปตามกันแต่เมื่อเคยชินเข้าเราก็จะสามารถเตะลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างสบายหลังจากนั้นเราก็หัดเตะลูกเหล็กกลมๆขนาดลูกฟุตบอล
3: ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกลืมตาโพลง
5: เตะลูกเล็ก
3: เขาร้องขึ้นดังๆ
5: ถูกแล้วบาบู
3: นี่ก่อนโกหกแบบหน้าตาย
5: เพราะเราหัดเตะลูกเหล็กพวกเราถึงเตะฟุตบอลได้แรงมากผิดมนุษย์พอตาของฉันเตะลูกจากประตูลูกบอลลอยละลิ่วข้ามประตูนรสิงห์และออกไปนอกสนามบาบูคิดดูสิถ้าเราไม่หัดเตะลูกเหล็กต่างฟุตบอลเราจะเตะฟุตบอลได้ไกลอย่างนี้หรือเดี๋ยวนะอีนิดช้าช้าน้อยครับเอาละครับต่อไปจานอยากทราบว่าทำไมพวกท่านชูดประตูได้แม่นยำนายจ๋าชูดไกลก็เข้า
3: เสียงงวนกล่าวขึ้นทันทีพวกเราหัดตามวิธีธรรมชาติอีกนั่นแหละบาบู
5: หัดยังไงนายจ๋าก
3: ิมงวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราหาประตูบ้านมาปิดทับประตูฟุตบอลนะสิเจาะรูไว้รูเดียวมีขนาดโตกว่าลูกฟุตบอลสัก2เท่าแล้วเราก็หัดซ้อมชูดประตูกันหัดไปหัดไปจนกระทั่งเรายิงผลุบได้ผลุบได
6: ้นายอมฤทธิ์ถอนหายใจยาวๆพยายามจดช็อตแทนอย่างรวดเร็ว
5: อินิจานรบกวนพวกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนายจ๋าแล้วจานจะเขียนคำสัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ฉบับพรุ่งนี้ต่อไปนักฟุตบอลอินเดียคงจะหัดเตะลูกมะพร้าวและลูกเล็กเหมือนอย่างพวกท่านอินิจานอยากถามอีกน้อยนึงนายจ๋าทำไรพวกท่านมีกำลังแข็งแรงวิ่งรอบสนามไม่เหนื่อยเลย
3: เสียงหวนพยักหน้ากับเจ้าคุณปัจจนึก คุณอาช่วยบอกเขาหน่อยสิครับท่านเจ้าคุณหัวเราะหือหือ
4: ฮ่อย่าเลยวะข้าถือศีลห้ามานานแล้ว
3: พูดจบท่านก็ยกมือตบหลังนายพัชราภรณ์
4: แกบอกเขาหน่อยสิพลทำไมพวกเราถึงมีกำลังวังชาผิดมนุษย
3: ์พลอดหัวเราะไม่ได
4: ้ผมก็ถือศีลเหมือนกันครับให้หมอมันอธิบายดีกว่า
3: ด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกแล้วกล่าวว่า
4: ไม่มีอะไรหรอกบาบูเรากินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็แข็งแรงนักฟุตบอลเมืองไทยต้องกินไข่ไก่วันละ150ฟองดื่มนมสดวันละ20ลิตรกินเนื้อวัววันละกิโล
5: โอ้
3: นายอมฤตร้องลั่น
5: อีนี้กินเนื้อวัววันละกิโลไม่ใช่คนเสียแล้วนายจ๋าหมาฝรั่งขราบ
3: นายแพทย์หนุ่มทำคอย่นเสียงหวนพูดเสริมขึ้นว่า
5: เป็นความจริงบาบูพวกเรากินเนื้อวันละกิโลนอกจากนี้ยังต้องกินผักและอาหารที่มีโปรตีนเช่นปลาอีกด้วย
3: นายอมฤตเม้มปากแน่นจดลงไปในสมุดโน้ตของเขาโดยอาศัยแสงสว่างของไฟฟ้าที่หน้าโรงแรม
5: เอาล่ะครับขอบคุณมากๆพรุ่งนี้เช้าจานจะเอาหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์มาให้ท่านที่โรงแรม
3: พลว่าไม่ต้องหรอกบาบูเพราะพวกเราอ่านหนังสือแขกไม่ออก
5: ไม่เป็นไรนายจ้าอ่านไม่ออกเก็บไว้เป็นที่ระลึกยังได้
3: แล้วเขาก็หันมาทางนายทารุณกุมารีช่างภาพของเขา
5: เฮ้ชักรูปนักฟุตบอลคนไทยโว้ย
3: ช่างภาพขอร้องให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเข้าแถวเรียงกันเจ้าแห้วก็เลยถือโอกาสเข้าไปยืนเบ่งรวมกับคณะพักสีสหายด้วยช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้ต่อจากนั้นนายอมฤตกับนายทารุณกุมารีก็ลากลับทั้งสองเดินไปขึ้นรถจี๊ปที่จอดอยู่ริมรั้วโรงแรมคณะพักสีสหายพากันเดินรวมกลุ่มไปบนโรงแรมพาราณสีด้วยความสดชื่นรื่นเริงทีมฟุตบอลสิวานิมิตได้เดินทางกลับนครปัตตานาในวันรุ่งขึ้นและมาถึงเมืองปัตตานาโดยสวัสดิภาพในราวเที่ยงวันนั้นชาวเมืองปัตตานาได้มีงานสมโภชหรือฉลองชัยชนะกันทั่วเมืองเป็นเวลา3วัน3คืนมีมหรสพต่างๆมีการเลี้ยงอาหารพวกคนจนที่โรงทานหลายแห่งท่านมหาราชาซานุคานทรงสละเงินถึงแสนรูปีในการฉลองชัยชนะภายในวังตกแต่งประทีปโคมไฟอย่างสวยงามคณะพักสีสหายของเรากับเจ้าคุณปัจจนึกกลายเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองปัตตานาไปแล้วไม่ว่าจะย่างกลายไปทางไหนชาวเมืองทั้งหญิงชายได้เข้ามาห้อมล้อมแสดงความยินดีคนที่ทันสมัยหน่อยก็ขอลายเซ็นไว้เมื่อหมดงานฉลองพลพัชราภรณ์ก็ได้รับโทรเลขด่วนจากเจ้าคุณประสิทธิ์บิดาของเขาแจ้งให้ทราบว่าคุณหญิงวาดป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบส่งไปผ่าตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรเลยขอให้ทุกคนรีบเดินทางกลับบ้านโดยด่วนคณะพักสีสหายจำเป็นต้องทูลลาท่านมหาราชาซานุขานกลับกรุงเทพทันทีท่านมหาราชาซานุขานทรงเช่ารถไฟขบวนพิเศษให้หนึ่งขบวนและพระองค์กับเลขานุการก็พาคณะพักสีสหายเดินทางโดยรถไฟจากปัตตานามุ่งตรงไปนครกาลกัตตาที่ท่าอากาศยานนครกาลกัตตาในตอน 13:00 นาฬิกาวันนั้นท่านมหาราชาซานุขานได้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะพักสีสหายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าแห้วได้มีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะด้วยภายในห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานขณะนี้เครื่องบิน4เครื่องยนต์ของบริษัทแอร์อินเดียที่ท่านมหาราชาทรงเช่าเป็นพิเศษได้จอดเตรียมพร้อมอยู่ใต้ทางลมแล้วการรับประทานอาหารกลางวันแบบฝรั่งได้สิ้นสุดลงในเวลา 14:00 น.ท่านมหาราชาซานุขานได้ลุกขึ้นยืนกล่าวขอบคุณสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกที่ได้เล่นฟุตบอลร่วมทีมสีวานิมิตรและได้ชัยชนะอย่างงดงามตอนสุดท้ายพระองค์ได้รับสั่งว่า
4: ฉันรู้สึกอาลัยรักสหายทุกๆคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความจำเป็นซึ่งเกี่ยวกับการเจ็บไข้ของญาติผู้ใหญ่ฉันหวังว่าในโอกาสข้างหน้าเพื่อนรักของฉัน คงจะมาเที่ยวอินเดียอีกก่อนที่เราจะจากกันฉันจะขอมอบของขวัญให้เพื่อนทุกคนไว้เป็นที่ระลึก
6: พอรับสั่งจบพระองค์ก็ตบพระหัตถ์ขึ้น3ครั้งสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์เดินนำหน้าพาเจ้าหนุ่มฮินดูร่างใหญ่อีกคนนึงเข้ามาในห้องทั้งสองหยุดยืนถวายคำนับท่านมหาราชาด้วยความจงรักภักดีท่านมหาราชาซานุคารทรงหยิบถุงกำมะหยี่เล็กๆประทานให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกคนละถุง
4: สหายรักในถุงนี้คือเพชรลูกขนาดต่างๆหลายเม็ดแล้วก็มรกตกับทับทิมปนกันแต่ละเม็ดอย่างน้อยมีน้ำหนัก5 กะรัตขอให้พวกเธอนำไปฝากภรรยาของเธอเถิดถุงหนึ่งมีค่าประมาณ1,000,000 บาท
6: สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างซาบซึ้งในพระกรุณาขององค์ซานุขานอย่างยิ่งพลพัชราพรทูลว่ากระหม่อมกับเพื่อนๆจะไม่ลืมพระกรุณาของฝ่าพระบาทเลยถ้ามีพระประสงค์ใดในประเทศไทยแล้วขอได้รับสั่งใช้พวกเราเถิดพะยะค่ะท่านมหาราชาทรงแย้มพระสวนพระองค์เสด็จเข้าไปประทับยืนข้างมหาดเล็กร่างใหญ่ซึ่งยืนตัวตรงถือถาดไม้ที่มีกำมะหยี่สีแดงปิดถาดของที่อยู่ในถาดคงจะมีน้ำหนักไม่น้อยเพราะมหาดเล็กร่างกำยำได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าแขนทั้งสองข้างของเขานั้นกำลังเมื่อยล้า
4: สหายรักของฉัน
6: รับสั่งยิ้มยิ้ม
4: ฉันขอมอบของที่ระลึกให้อีกคนละสิ่งมันคือทองคำขนาดลูกฟักโอ้โห
6: นี่ก่อนร้องลั่น
5: ขอให้ฝ่าบาททรงพระเจริญชัยโย
6: ไม่ปรากฏว่ามีใครร้องรับชัยโยนี่ก่อนจึงยิ้มแย่แย่ส่วนเจ้าแห้วนั่งน้ำตาไหลพรากเสียใจที่ไม่ได้รับประทานรางวัลหรือของที่ระลึกจากท่านมหาราชาองค์ซานุขานเปิดผ้าคลุมถาดออกหยิบทองคำซึ่งมีลักษณะขนาดเท่าลูกฟักลูกหนึ่งออกมาส่งให้ด็อกเตอร์ดิเรกแล้วรับสั่งว่า
4: คุณหมอที่รักฉันให้เธอลูกใหญ่กว่าเพื่อนน้ำหนักถึง5 กิโล
6: ด็อกเตอร์ดิเรกยืนเซ่ออยู่สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็รีบตะครุบลูกฟักทองคำมาจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นท่านมหาราชาก็หยิบทองคำขนาดลูกฟักเล็กประทานให้เจ้าคุณปัจจนึกและ3 สหายคนละลูกคณะพักสี่สหายนั้นยิ้มแป้นไปตามกันแม้กระทั่งเสียงหวนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเจ้าแห้วน้อยใจจนในที่สุดก็ร้องไห้โฮ
7: รับประทานฝนตกไม่ทั่วฟ้ากระหม่อมกระหม่อมไม่ได้รับประทานอะไรเลย
6: ซานุขานทรงพระสวนลั่น
4: ฉันไม่ได้ใจดำถึงอย่างนั้นหรอกนายแห้ว
6: รับสั่งพลางล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบทองคำก้อนกลมๆก้อนหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าแห้ว
4: เอาฉันให้ทองคำเธอขนาดผลส้มเท่านี้เธอก็สบายแล้วน้ำหนัก1 กิโลพอดีถึงข้างในโปร่งมันก็เป็นทองคำจริง
6: เจ้าแห้วทำท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมเพราะความตื่นเต้นดีใจจนเกินควรแล้วเขาก็รีบประนมมือไหว้ท่านมหาราชาและรับทองคำเท่าผลส้มเขียวหวานมาถือไว
7: ้ทรงพระเจริญพะยะค่ะทีฆายุโกโหตุมหาราชาซานุขาน
6: คราวนี้ท่านมหาราชาทรงพระสวนลั่น
4: อีก5 นาทีเครื่องบินก็จะออกเดินทางแล้วไปที่เครื่องบินเถอะฉันจะไปส่งที่เครื่องบินขอให้เจ้าคุณและเพื่อนๆจงภูมิใจเถิดทางราชการได้ให้เกียรติฉันเป็นพิเศษพวกเธอจะไม่ต้องเสียเวลาตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจค้นเสื้อผ้าของสัมภาระที่นำติดตัวไปเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเขาเห็นว่าเธอเป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันไปเธอพวกเรากระเป๋าเสื้อผ้าของพวกเธออยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
6: คณะพักสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารตามเสด็จท่านมหาราชาซานุขานออกไปจากห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานเมื่อมาถึงเครื่องบิน4 เครื่องยนต์นักบินก็กำลังสตาร์ทเครื่องพอดี เครื่องยนต์เริ่มทำงานทีละเครื่องส่วนที่ท่าอากาศยานพวกเจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่างพากันมองดูท่านมหาราชาซานุคานอย่างชื่นชมพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่บริจาคเงินปีละหลายล้านรัฐบาลอินเดียจึงยกย่องให้เกียรติมากท่านมหาราชาประทานพระหัตถ์ให้พระสหายของพระองค์สัมผัสโดยทั่วกันหลังจากนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็เดินนำหน้าพาสี่สหายกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปบนเครื่องบินลำมหึมาแต่มีผู้โดยสารเพียง6คนเท่านั้นเพราะท่านมหาราชาซานุคานทรงจ้างเหมาเป็นพิเศษประตูเครื่องบินถูกปิดตัวท่านมหาราชาทรงถอยออกมานอกทางบินเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินได้ถอนไม้หมอนสามเหลี่ยมที่ล้อหน้าออกทั้งสองข้างนักบินบังคับเครื่องบินแบบสกายมาสเตอร์แล่นออกไปตามลานบินอย่างแช่มช้าคณะพักสี่สหายปรากฏตัวอยู่ตามช่องหน้าต่างต่างคนต่างโบกมือให้ท่านมหาราชาผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางทุกคนเต็มไปด้วยความเคารพรักท่านมหาราชาองค์นี้สกายมาสเตอร์ของบริษัทแอร์อินเดียทวีความเร็วขึ้นทีละน้อยมันวิ่งไปตามลานบินซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งไมล์สักครู่มันก็ลอยขึ้นสู่อากาศบ่ายโฉมหน้าไปยังพม่าและประเทศไทยอันเป็นจุดหมายปลายทางคณะพักสี่สหายของเราได้เดินทางกลับบ้านแล้วการทัศนาจรอินเดียและเนปาลทำให้ทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานเรื่องของท่านมหาราชาซานุคานได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้วิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรสุขานิกโทโอชาเอวังสาคูน้ำกะทิอร่อยจังหมดแล้วปออินทราปาลิตพุทธศักราช2501เรื่องราวของซานุคานก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับสตวิทตอนนี้นะครับเลือกเพลงที่น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงสากลในยุคเก่าๆแล้วก็ชอบเล่นกีตาร์ด้วยการฝึกเล่นเองนะครับเพราะว่า 500 miles หรือว่า 500 miles away from home เพลงนี้เนี่ยถือเป็นเพลงของคนรุ่นก่อนที่มักใช้ในการฝึกร้องเพลงสากลหรือเพลงฝรั่งแล้วก็ใช้หัดเล่นกีตาร์ด้วยนะครับเพราะมีเนื้อร้องแล้วก็คอร์ดที่ไม่ยากนักเป็นเพลงที่มีรากฐานมาจากโฟกดั้งเดิมมานิยมในยุคโฟกบูมก็คือช่วงต้นทศวรรษที่60ชื่อคนต่างยังสับสนกันอยู่นะครับบางก็ว่าเป็นเฮดี้เวสนักร้องคันทรีบางก็ว่าเป็นเคอร์รี่วิลเลียมส์กับจอห์นฟิลิปส์คนหลังนี้คือสมาชิกของเดอะมาม่าส์แอนด์เดอะพาปาส์นะครับส่วนเนื้อหาของเพลงนั้นตามข้อมูลที่ไปค้นหามาระบุว่าเป็นเพลงที่พูดถึงนักเดินทางจากบ้านที่ออกมาตามหาชีวิตแล้วคิดถึงบ้านชีวิตไม่ประสบความสำเร็จและอายเกินกว่าจะกลับบ้านไปเพลงนี้ถูกร้องโดยศิลปินหลายคนแล้วก็ถูกตีความไปในหลายรูปแบบเวอร์ชันที่โด่งดังหน่อยก็คือเวอร์ชันของ Peter Paul and Mary ที่ผมเลือกมาให้ฟังกันนะครับซึ่งก็มีความเศร้าผสมปนไปกับการรู้สึกตรงต่อชีวิตเพลง 500 Miles เพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกในปี1961โดยวงที่ชื่อว่า The Journeymen

ากนั้นก็มีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งของ Kingston Trio Peter Paul and Mary Bobby Bear Joan Baez Elvis Presley Reba McEntire Sunny and Cher Dick and Dee Dee The Hooders Johnny Cash เนี่ยได้รวม Find My ไว้ในรายชื่อเพลง Country 100เพลงที่สำคัญของเขาในช่วงต้นทศวรรษที่1970ด้วยนะครับและเมื่อไม่นานมานี้เพลง500 Miles เพลงนี้ก็ถูกนำมาร้องโดย Justin Timberlake Kyrie Mulligan และ Stark Sands สำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Inside Llewyn Davis

นอกจากนี้ในวิกิพีเดียยังมีข้อมูลว่าเพลง 500 Miles เพลงนี้ยังถูกนำไปทำเป็นเพลงภาษาอื่นๆอีกหลากหลายเวอร์ชันอาทิภาษาอาร์เบเนียนภาษาเบงกอลภาษาอัสสัมภาษาเช็กภาษาฟินิชภาษาไชนีสนะครับหรือว่าภาษาจีนเฟรนช์เยอรมันฮินดีเวียดนามิสสโลวีเนียนสเปนิชเจแปนิชนะฮะอันนี้ก็มีด้วยนะครับท้ายสุดอยากจะทิ้งท้าย 500 Miles ในเวอร์ชันของคิโยอิโยชิโอกะนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะปิดท้ายซองทวิตกันนะครับสำหรับตอนนี้กลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche GermanyPorsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
9: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
10: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9390
11: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสในสัปดาห์นี้เป็นกระแสเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะ
1: ศูนย์เนี้ยก็ปกติแหละครับแต่บังเอิญว่าพอดูข่าวแล้วเรานึกถึงพ่อแม่ของเราทันทีและพ่อแม่ก็นึกถึงลูกหลานทันทีว่าวันข้างหน้าจะโดนเอาไปปล่อยศูนย์เถื่อนแบบนี้ไหมใช้คำว่าศูนย์เถื่อนเลยนะเพราะว่าผิดกฎหมายครับ
0: ค่ะจุดเริ่มต้นมาจากแม่พัดค่ะแม่พัดมากับลูกสาวก็คือน้องบีมมาร้องพี่หนุ่มในรายการโหนกระแสค่ะบอกว่าถูกลูกชายชื่อว่าลูกเบนซ์ไปจ้างชายชะกันมาอุ้มตัวแม่ออกจากบ้านแล้วลักษณะก็คืออุ้มไปหิ้วปีกไปแล้วก็มีการต่อยท้องทำร้ายร่างกายตอนอยู่ที่รถกู้ภัยก็มีการมัดแขนกับเตียงแล้วหลังจากนั้นมีการไปเปลี่ยนรถที่ปั๊มน้ำมันพาแม่ไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีชื่อว่าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมพอไปถึงแม่พัดบอกว่าถูกจับแก้ผ้าเลยค่ะแล้วก็ใส่แพมเพิร์สแล้วแม่อยู่ที่นี่2ปีครึ่งอยากจะให้ดูจุดที่แม่อยู่แม่บอกว่าแม่ต้องไปอยู่ในกรงหมาลักษณะเป็นห้องที่มีลูกกรงอะค่ะแล้วก็ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ก็มีเตียงแบบปลาปิ้งเนี่ยค่ะแม่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้สภาพแบบนี้เลยไม่มีแอร์นะคะนอนจะจะฉี่ก็คือใส่ถังผงซักฟอกตอนที่แม่ออกมาได้เนื่องจากมีคนในศูนย์นี้จะออกแม่ก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อน้องสาวแม่ก็คือไออีให้มารับตัวแม่จากที่ศูนย์นี้แม่อยู่ที่ห้องนี้ค่ะ11เดือนก่อนหน้านี้แม่ก็ทำธุรกิจ
1: พี่หมวยขอโทษทีนะข้างบนนี่มัน
0: ลวดหนามหีบเพลง
1: เดี๋ยวนะปกติเราจะใช้ในเวลามีม็อบมีการศึกสงครามชายแดนมีเหตุระเบิดยิงกันอันนี้เขาป่วยใช่ไหมเขาอ้างว่าเขาป่วยเป็นการรักษาแต่ต้องเอาลวดหนามมาติดไม่ให้หนี
0: ค่ะ
1: เพื่ออะไรอ่ะอันนี้คือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือเป็นคุกเนี่ย
0: ที่ชื่อศูนย์นะคะก็คือจะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงและคนนี้ก็คือป้าแมวเป็นเจ้าของศูนย์อันนี้ก็คือเตียงปลาปิ้ง
1: เดี๋ยวก่อนนะภาพเมื่อกี้เตียงเมื่อกี้เห็นเขาแชร์กันเยอะมากพี่หมวยผมอะงงมากว่าไอ้ตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่ออะไร
0: ป้าแมวบอกว่าป้าแมวออกแบบเองออกแบบมาเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยคือผู้ป่วยบางคนนะคะต้องมัดมือกับเตียงพอมัดมือก็จะเกิดปัญหามือบวมแล้วไม่มีอิสระป้าแมวก็เลยคิดมีการไปดูงานไปที่กวางโจวแล้วก็มีการดัดแปลงเป็นเตียงปลาปิ้งแบบนี้เตียงแบบนี้ค่ะป้าแมวบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมัดมือจะบวมแต่ว่าถ้าใช้เตียงนี้ผู้ป่วยจะมีอิสระในการเคลื่อนไหว
1: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมัดมือจะบวมทุกถ้าคุณไม่คลายมัดมือมันก็บวมอยู่แล้วป่ะ
0: มัน
1: มักง่ายคือวิธีการในการที่เอากรงเข้ามาครอบเนี่ยพี่หมวยเจตนาของคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือติดเตียงเนี่ยบางครั้งอาจจะสติไม่ค่อยครบบ้างอาจจะมียื้อยุดฉุดกระชากอ่ะถ้าเราเคยดูแลผู้ป่วยติดเตียงเราจะรู้ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากพลิกอ่ะอยากขยับเราจ่ายตังค์ให้คุณเอาไปดูแลพ่อแม่เราคุณก็ต้องมาดูไม่ใช่เอากรงมาครอบไว้อย่างนี้ไม่ใช่หมานะเว้ย
0: ป้าแมวบอกว่าเตียงแบบนี้ผู้ป่วยสามารถพลิกตัวได้เคลื่อนไหวได้อิสระมากกว่าถูกมัดก็คือยื่นมือออกมาได้
1: ยื่นมือออกมาได
0: ้ใช่ค่ะ
1: พี่หมวยครับกรงตัวนี้ในแง่ทางกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญมากถึงขั้นว่าทำให้สบส.เนี่ยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของศูนย์แห่งนี้เลยผมเนี่ยนะงงมากตอนที่สัมภาษณ์ผมนึกว่าศูนย์เถื่อนตอนแรกนะ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าศูนย์นี้มีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย
0: ค่ะแต่ว่าจำนวนเตียงไม่ได้เป็นไปตามที่ขออนุญาตคือพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของสบส.5
1: ครับ
0: ก็พี่หนุ่มก็ได้มีการโฟนอินกับทางสบส.ที่ไปตรวจเพราะว่าทางป้าแมวเจ้าของศูนย์บอกว่าอ้าวก็สบส.ก็มาตรวจแล้วเขาก็ทำตามที่สบส.แน่น
1: ะเดี๋ยวก่อนนะคือพอมีการตั้งคำถามเจ้าของสถานดูแลผู้สูงอายุอ้างว่าก็สบส.ให้ใบอนุญาตถูกต้องนี
0: ่สบส.มาตรวจแล้วก็เคยเห็นด้วยที่ป้าแมวบอกฉันก็เลยทำ
1: เห็นอะไร
0: ก็เห็นเตียงเห็นลูกกรง
1: เห็นกรง
0: ค่ะ
1: คือกรงเนี่ยไปดูโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีใครใช้ขังผู้ป่วยนะครับมันเป็นอุปกรณ์การรักษาพยาบาลอย่างไร
0: เนี่ยค่ะพอเดินเข้าไปมันก็จะเป็นแดนแบบนี้ แล้วก็ด้านข้างนี่ก็คือที่เห็นก็คือเป็นห้องนึงเลยนะคะที่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระบอกน้ำตั้งอยู
1: ่ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะมีอันนึงน่าสนใจผมไปถามมาพี่หมวยตอนที่คุณแม่เขาถูกพามาที่ศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปอุ้มมาน
0: ี่
1: ฟังดีๆนะไฮไลท์ของการเอามาที่ศูนย์เนี่ยสำคัญมากพอมาเสร็จปุ๊บโดนขังไว้เลยเขาบอกว่าค่าจ้างเอาแม่มาส่งเนี่ยเท่าไหร่นะพี่หมวย
0: 15,000ทางกู้ภัยพี่ธีรพงศ์ได้โฟนอินเข้ามาในโหนกระแสด้วยคือแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนที่ชายชะกันมาอุ้มอะค่ะคือมีการทำร้ายร่างกายแม่ต่อยท้องวันนั้นพี่ธีรพงศ์ก็เลยโทรศัพท์เข้ามาบอกกับพี่หนุ่มว่าอยากจะชี้แจงค
1: ือ
0: แม่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ผมเสียหายม
1: ี
0: ทัวร์มาลงผมว่าไปต่อยท้องซึ่งจริงแล้วค่ะทางพี่ธีรพงศ์บอกว่าที่เข้าไปเอาตัวแม่มาเพราะว่าลูกเบนซ์ล
1: ู
0: กชายแม่เป็นคนบอกให้มาเอาแล้วลูกชายแม่ก็พาเข้าไปที่บ้านแล้วเราก็เอาตัวออกมาแล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยแม่พัดไม่ได้เหมือนกับภาพที่เราเห็นวันนั้นก็คือเอะอะโวยวายไม่ได้อาบน้ำผมเผายุ่งแล้วก็ตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงกาญจนบุรีคือด่าไม่หยุดเลยแล้วก็ชี้แจงทางพี่เอกก็เลยพยายามถามว่าอ้าวแล้วไปเอาตัวแม่พัดออกมาเนี่ยคือใช้สิทธิ์อะไร
1: ถูก
0: ค่ะทางกู้ภัยก็บอกว่าก็ลูกชายเป็นคนบอกว
1: ่
0: าแม่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายตัวเองทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวแต่พี่เอกก็ถามย้ำว่าแล้วมีใบเวชทะเบียนไหมว่าแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาก็ตอบไม่ได้
1: คืออย่างนี้มันมีช่องว่างทางกฎหมายในการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยจริง
0: ๆ
1: คือบางครั้งไม่ต้องมีใบผมก็สามารถเอาพี่หมวยส่งได้ถ้าพี่หมวยคุ้มข้าง
0: ขยายความนิดนึงนะคะเรื่องที่ทางป้าแมวบอกว่าที่ศูนย์แห่งนี้ทางสบส.5ก็เคยมาตรวจคือวันที่ผอ.นัยนาให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มอะค่ะพี่หนุ่มก็พยายามถามเหมือนกันว่าแล้วเห็นลูกกรงไหมแต่ผอ.ก็บางจังหวะก็บอกว่าคือเห็นแต่ว่าจุดเนี้ยให้เป็นผู้ป่วยถ้ามีปัญหาการตีกันให้เอามาอยู่เป็นการชั่วคราวแล้วก็เอาออก
1: เดี๋ยวนะยังไง
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: คือ
0: ไปอยู่ในกรง
1: นี่เนี่ยกรงที่เราเดินเข้าไปเห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขสบส.5เข้าไปเห็น
0: ค่ะ
1: หรือเขาไม่เห็นเขาจะเห็นไหมครับ
0: แต่เขาบอกเขาไม่เห็นเตียงปาปิ้งแล้วก็ลวดหนามหีบเพลงเขาไม่เห็น
1: นี่อาร์มเดินเข้าไป
0: ก็เห็นเลย
1: ก็เห็นเลยแล้วสบส.มายังไงก็ต้องเห็นนอกจากพี่จะตาบอดแต่พี่ตาไม่บอดหรอกเห็นแต่คำถามคือพอเห็นแล้วพี่แนะนำเขาอย่างไรได้แนะนำไหม
0: ก็มีบอกว่าอันนี้เราไม่ให้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดเอาผู้ป่วยที่มีปัญหาทำลายร่างกายกันมาอยู่ให้อยู่เป็นการชั่วคราวแล้วให้เอาออกมาแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าหีบเพลงลวดหนามหีบเพลงเขาบอกว่าเขาไม่เห็น
1: ฮะ
0: คือทางผอ.บอกว่าที่ศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตในพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรเราตรวจเฉพาะในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตแต่ว่าทางลูกชายของเจ๊แมวเจ้าของศูนย์ก็บอกว่าคือถ้าเข้าไปก็เห็นเลยเตียงปลาปิ้งก็เห็นเลยเตียงใหญ่ไม่สามารถจะยกไปเก็บได
1: ้ผมรู้ว่าคนดูทางบ้านคิดอะไรอยู
0: ่ค่ะ
1: ขออนุญาตถูกกฎหมายได้ยังไงหน่วยงานในพื้นที่มีอะไรบ้างเทศบาล
0: ค่ะ
1: เวลามีเรื่องกันหน่วยงานไหนต้องมาตำรวจในพื้นที่สาธารณสุขจังหวัดก็ต้องมาตรวจพัฒนาสังคมจังหวัดก็ต้องมาด้วย
0: ค่ะ
1: 4หน่วยงานนี้ที่ร่วมกันออกใบอนุญาตเฉพาะส่วนค
0: ือ
1: ในการเปิดศูนย์ต้องมีใบอนุญาตหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นของพม.ให้ในการดูแลคนชราการรักษาพยาบาลเป็นของสบส.สุขลักษณะอนามัยสาธารณสุขจังหวัดเทศบาลต้องมาตรวจการก่อสร้างการติดกรงพอราชบัญญัติควบคุมอาคารเทศบาลในพื้นที่เป็นคนอนุญาตใช่หรือไม่ถ้าใช่ในการขอใบอนุญาตพี่หมวยเวลาเราทำศูนย์ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลอะไรก็ตามเราต้องมีใบอนุญาตเนา
0: ะ
1: ใบอนุญาตที่ขอทำศูนย์เนี่ยมันก็จะต้องแนบเอกสารจากสบส.เอกสารจากพม.เอกสารจากมหาดไทยว่าเขาอนุญาตให้ทำได้คำถามคือตอนที่ขออนุญาตเนี่ยให้ได้ยังไงในเมื่อต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเช่นเอากรงออกห้องขังหรือใช้ในการเมื่อกี้เนี่ยทางพี่หวยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาพยายามชี้แจงทางสบส.พยายามชี้แจงว่าให้มีการปรับปรุงแก้ไขสำหรับกรณีที่มีการทะเลาะกัน จะได้แยกพฤติกรรมฟังแบบนี้ก็ดูสมเหตุสมผลแต่คำถามคือแล้วคุณเป็นศูนย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเหรอคุณเอาเขาไปขังเนี่ยคุณมีจิตแพทย์ไหมคุณมีหมอหรือเปล่า
0: ที่นี่ไม่มีหมอค่ะ
1: มีพยาบาลไหม
0: ทางป้าแมวเจ้าของศูนย์เคยเป็นพยาบาลมาก่อน
1: เคยเป็น
0: เขาเป็นอดีตพยาบาล
1: ทำไมใช้คำว่าอดีตทำไมไม่ใช้คำว่าพยาบาลปัจจุบันหรือพยาบาลวิชาชีพพยาบาลก็พยาบาลอดีตพยาบาลก็คืออดีตพยาบาลไม่มีอำนาจตามกฎหมายจะแค่เรียนมาจบหลักสูตรเล็กๆน้อยๆมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลยังดูแลไม่ได้เลยถ้าเป็นส่วนของการรักษาพยาบาลเนี่ยยังไงก็ต้องมีหมอพี่หมวย
0: ค
1: ุณเปิดเป็นศูนย์จิตเวชคุณเอาคนไปขังใครเป็นคนบอกว่าคนไหนต้องไปขังตรงไหนได้จนกระทั่งผู้ไปบำบัดไปรักษายังบอกว่านี่เป็นคุกอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คุณดูดิมันน่านอนไหมหรือป้าแมวไปเคยไปลองนอนดูไหมเนี่ยผมอยากจะถามเหมือนกัน
0: มีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวลองนอนเตียงตาปิ้งเนี่ยค่ะคือหน้าห่างจากลูกกรงไม่ถึงคืบนอนได้แป๊บเดียวคืออึดอัดมากพี่ล่าสุดค่ะผอ.สบส.5ถูกย้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะโพสต์ Facebook ส่วนตัวมีผลทันทีย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าได้มีคำสั่งให้ผอ.ย้ายไปที่ส่วนกลางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและระหว่างรอการสอบสวนก็ให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบค่ะโดยรองอธิบดีสบส.บอกนะคะบอกว่าตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็กำชับด้วยว่าให้ทราบผลเร็วที่สุด
1: ผมอยากรู้แค่สั้นๆเลยอ่ะหน่วยงานที่ไปตรวจอ่ะพี่หมวยเวลาสบส.ไปเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจราชการเนี่ยเขาจะประสานทุกหน่วยงานแล้วเขาก็ไปกันเป็นหมู่คณะทำไมเวลาเราโฟนอินแต่หัวหน้าทำไมไม่ถามลูกน้องว่าลูกน้องเห็นกงไหม
0: ทางหัวหน้าบอกว่าลูกน้องน้องๆที่ไปตรวจบอกว่าไม่เห็น
1: ครับไม่เห็นครับ
0: ไปตรวจเมื่อพฤษภาคมปี68ปีที่แล้วซึ่งพอไล่ไทม์ไลน์ทางแม่พัดไปอยู่ที่นี่2ปีครึ่งอะค่ะคือเข้าไปก็เห็นเลยแต่ว่าทางสบส.ที่ไปตรวจบอกว่าไม่เห็นอันนี้เป็นวันที่ทางทีมสายไหมต้องรอดพาแม่พัดไปชี้จุดต่างๆจุดนี้ก็เป็นห้องนอนของแม่พัดในช่วงแรกแต่ก่อนก็ยังไม่ได้มีตู้เย็นอันนี้พาไปดูจุดต่างๆอะค่ะแล้วก็จะผ่านห้องที่แม่พัดเรียกว่ากรงหมาที่อยู่ถึง11เดือน
1: แหมพี่หมวยเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กาญจนบุรีนะ
0: ค่ะ
1: สปส.ครับมีอยู่ที่นนทบุรีเห็นว่าอยู่ปากซอยเกือบปากซอยกระทรวงสาธารณสุขเลย
0: ค่ะ
1: นะพี่หมวย
0: จริงๆเรื่องที่พี่หนุ่มนำเสนอค่ะหลังจากที่นำเสนอออกไปก็จะมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะคือมีท่านหนึ่งเจ๊ไก่แหล่งใต้ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าคือพอฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่พัดของลูกบีมแล้วก็ลูกเบนก็คือวิเคราะห์ได้ส่วนหนึ่งว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
2: บ้านนี้กูว่าท็อกซิกกันทั้งบ้าน

0: ที่เห็นก็คือลูกเบนซ์บอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าแม่ถูกขังอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้คือเอาไปส่งจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าแม่ต้องไปอยู่ในกรงไม่รู้ว่าสภาพข้างในเป็นยังไงคือเคยไปเยี่ยมแม่แต่จุดที่ไปเยี่ยมก็จะอยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปด้านในเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนถามว่าทำไมมาเยี่ยมแม่แค่ครั้งเดียวส่วนลูกสาวก็บอกว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: ก็มีแม่หลายคนมาปรึกษาผมว่าลูกก็เอาไปทิ้งแบบนี้จริงๆแหละพี่หมวยแล้วเราจะให้ทำยังไงแต่เราก็คงไม่อาจจะไปบอกได้ว่าครอบครัวไหนมีปัญหากันอย่างไรแต่เราแค่บอกว่าศูนย์ที่ส่วนราชการอนุมัติควรจะมีมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานทางวิชาชีพความสะอาดและตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าจ่าย 20,000 จ่าย 15,000 อุ้มใครไปอยู่ศูนย์ก็ได้อันนี้ก็สำคัญพี่หมวยรู้ไหมว่าการอนุญาตให้เป็นสถานที่รักษาจิตเวชเนี่ยทำให้มีสิทธิ์ในการอุ้มไปตรวจสอบได้ก่อน
0: ที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะเปิดตั้งแต่ปี49นะคะปัจจุบันคือ20ปีวันนั้นพี่หนุ่มลองคูณดูอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคิดคนละ 20,000 แล้วมีคนอยู่ที่นี่ทั้งหมดคือ92คนแต่จริงๆแล้วตอนขออนุญาตนะคะไม่ได้ขอเยอะขนาดนี้นะคะก็ปีนึง22ล้าน10ปี220ล้านแล้วก็20ปี440ล้านอ่ะปีละ22
1: 400ล้านมีอะไรบ้างมีเจ้าหน้าที่กี่คนเห็นบอกมีถึง10มั้ยแล้วมีคนสูงอายุกี่คนสัดส่วนประชากรสัดส่วนผู้สูงอายุต่อสัดส่วนผู้ดูแลบาลานซ์กันไหมนี่แหละครับเขาถึงได้บอกว่าส่วนราชการช่วยตรวจสอบให้พวกเราด้วย
0: ค่ะ
1: นี่เป็นศูนย์ที่อยู่การนะยังไม่นับที่โหนเล่นไปเมื่อวันศุกร์อันนั้นอยู่ตรงใกล้ๆกับกระทรวงสาธารณสุขเลยครับท่าน
0: นนทบุรีอันนี้เป็นสบศ4ที่ดูแลวันนั้นนะคะทางลุงเอเคยไปอยู่ที่ศูนย์ที่กาญจนบุรีแต่ว่าตอนที่สัมภาษณ์ลุงเอบอกว่าก่อนจะไปอยู่ศูนย์ที่กาญจนบุรีเคยอยู่ที่เสริมสุขนะซิ่งโฮมที่นนทบุรีมาก่อนพี่หนุ่มก็เลยส่งคนไปตรวจสอบพอวันนั้นนะคะระหว่างที่ทำรายการโหนกระแสปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงไปถอดตู้แดงหน้าศูนย์ออกหลังจากที่ลุงเอพูดถึงศูนย์นี้ถอดออกผู้สื่อข่าวก็ถ่ายแล้วก็ถามว่าอ้าวใครให้มาถอดเขาบอกว่าตำรวจให้มาถอดตำรวจที่สภ.
1: เดี๋ยวไม่ทันแล้วพี
0: ่และทางสบศ4ก็ลงไปตรวจไม่พบว่ามีการล่ามโซ่แต่ว่ามีผู้ที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือบอกทางผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวอะค่ะบอกว่ามีล่ามโซ่อยู่มีโซ่เพิ่งจะถูกเอาไปทิ้งที่ข้างบันไดลองฟังดูก็ได้ค่ะแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
1: โอ้โห
2: มาตั้งแต่ปี66เราอยากออกหรือเปล่า
3: อยากให้พี่ตอบพ่อแม่ให้มาดูแลหน่อย
2: พี่เขาทำอะไรพี่มั่งอ่ะ
3: บอกว่าแม่คุณจะจ้างให้คุณเป็นนักข่าว
2: เขาไม่ให้กินยาเหรอ
4: เขาไม่ให้คุณเป็นนักข่าว
3: บอกห้ามคุณเป็นนักข่าว
4: ห้ามคุยกับนักข่าว
2: ใครบอกครับใครบอก
3: เจ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยครับ
2: เจ้าหน้าที่มีกี่คนข้างในอ่ะ
3: 4 5 6คนครับ
2: ให้กินข้าววันละกี่มื้อพี
3: ่สามมื้อครับ
2: สามมื้อมีทำลายร่างกายเราบ้างไหม
3: มีครับ
2: มีทำอะไรอะคะพี่บอกให้หน่อย
3: เตะเบ้าตาที่ขายมีรอยแผลเป็นอยู่เลยพี
4: ่มีรอยแผลเป็นอยู่เลย
2: ทำไมเขาถึงทำร้ายพี่อะพี
3: ่มาล็อกประตูบ้านไม่ให้ออกไปนอกพี
4: ่ไม่ให้ออกไปนอก
0: ฟังแล้วสะเทือนใจมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: คือโดนเตะแล้วก็โดนล่ามโซ่
1: เดี๋ยวนะอันนี้เขียนได้ขอเขียนว่าอะไร
0: อันนี้เขาเขียนมาขอความช่วยเหลือค่ะเขาจะให้ช่วยแจ้งกรมให้มาตรวจสอบโซ่กุญแจมือพร้อมถูกถังฉี่อยู่ในห้องใต้บันไดทางขึ้นหน่อยครับเขาเอาไปซ่อน
1: ครับก็เดี๋ยวเราก็จะต้องติดตามเรื่องนี้กันว่าสุดท้ายเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงวัยเราไม่ได้มีแค่กรุงเทพกาญจนบุรีนนทบุรีนะครับเรามีปากช่องเรามีสระบุรีลพบุรีแล้วก็มีหลายที่กระจายกันอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวก็มีแล้วเราเคยไปตรวจสอบบ้างไหมกลับไปดูพ่อแม่ของท่านด้วยนะครับถ้าเกิดใครเอาไปฝากเอาไว้ตามศูนย์ต่างๆ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้าค่ะแล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัต

0: กำไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
4: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
5: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการ Modern Health โดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณซึ่งเป็น Functional Nutritional Therapy Practitioner FNTP หรือภาษาไทยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลก็กลับมาอยู่กับผู้ฟังอีกแล้วนะคะรายการนี้ค่ะ Modern Health ออกอากาศในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวผู้ฟังสามารถที่จะฟังผ่านช่องทางอื่นได้นะคะนั่นก็คือ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะคะก็คือ www.searchgroups.co ค่ะในส่วนเบอร์โทรนะคะที่สามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับพี่ปูได้ในช่วงที่2ของรายการตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปก็คือ024249755ค่ะ024249755นะคะเป็นเบอร์ที่เราใช้ในการที่จะให้ผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับพี่ปูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นะคะตอนนี้เป็นช่วงแรกของรายการพี่ปูจะเล่าเรื่องข้อมูลข่าวสารงานวิจัยก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงเวลา 9:30 นค่อยโทรเข้ามานะคะสำหรับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่จะต้องใช้อาหารในการปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยเยียวยาช่วยสร้างเสริมการทำงานของสุขภาพนะคะส่งเสริมการใช้ยานั่นหมายความว่าใช้ยาจากแพทย์ใช้ไปดีแล้วแต่ว่าการปรับอาหารร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้การรักษาเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดระยะเวลาการใช้ยาแทนที่จะใช้ยาไปตลอดชีวิตเช่นยาเบาหวานความดันหัวใจต่างๆเนี่ยค่ะบางทีแพทย์ก็จะบอกว่าต้องทานไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราปรับอาหารร่วมด้วยนะคะเราอาจจะไม่ต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตแต่เราไม่สามารถหยุดยาเองได้นะเราจำเป็นจะต้องปรับอาหารไปก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเข้าที่แล้วเมื่อไปพบแพทย์อีกครั้งแพทย์จะแนะนำให้ปรับยาเองเนื่องจากว่าผลการตรวจต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าสุขภาพดีขึ้นจากการปรับอาหารของเราอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับการใช้ความรู้ของพี่ปูไปปรับใช้ร่วมกับการ ช้การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเรียกว่าชำนาญของพี่ปูเพราะว่าพี่ปูทำงานร่วมกับหมอมาตลอดระยะเวลา10ปีนี้นะคะจากการทำงานในโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเวลเนสนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแอดไวเซอร์เป็นนูทริชั่นแอดไวเซอร์เป็นคนที่แนะนำเรื่องอาหารให้กับแขกผู้มาพักให้กับคนที่ป่วยแล้วก็ต้องการการรักษาในแบบที่ผสมผสานนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะแผนปัจจุบันอย่างเดียวแต่อยากได้เรื่องการปรับอาหารด้วยการออกกำลังกายด้วยแผนไทยแผนจีนด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ปูกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามก็คือเป็นการใช้อาหารร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ดีนะคะโดยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาแล้วก็จัดการค่ะวันนี้ช่วงแรกนะคะพี่ปูก็มีความตื่นเต้นอีกนั่นแหละที่นำเอางานวิจัยล่าสุดนะคะของเดือนกันยายนและตุลาคมปี2526ก็คือตุลาคมก็คือวันที่9ตุลาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วในส่วนของเดือนกันยาก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นการศึกษาวิจัย2เรื่องนะคะแล้วก็บทความอีก1ชิ้นที่ตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่พี่ปูบอกไปนะคะก็คือตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดในโลกซึ่งก็คือ BMJ นะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะยาวในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือนซึ่งเป็นวัยที่ก่อปัญหาให้กับผู้หญิงเป็นอย่างมากนะคะและเมื่อไปพบแพทย์บางคนแพทย์ก็อาจจะให้ปรับอาหารไลฟ์สไตล์อย่างเดียวแต่บางคนก็อาจจะได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนแต่บางคนก็ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนนะคะทั้งนี้เนี่ยเราก็ฟังงานวิจัยนี้ทั้ง3ชิ้นนะคะเป็นงานวิจัย2ชิ้นแล้วก็เป็นบทความ1ชิ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงและก็วัยทองเนี่ยค่ะก็จะมาสรุปให้ฟังว่างานวิจัยทั้ง2ชิ้นเนี้ยเราควรจะเชื่อถือได้หรือไม่แล้วพี่ปูก็จะช่วยสรุปในเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะอาหารเนี่ยค่ะเพื่อลดอาการต่างๆที่มาพร้อมวัยหมดประจำเดือนส่วนช่วงที่2นะคะ 9:30 นเป็นต้นไปก็จะเปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารค่ะเบอร์โทรบอกอีกครั้งนะคะ024249755ค่ะมาที่ช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยค่ะเราจะพูดถึงงาน3งานวิจัยด้วยกันนะคะเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเล่าสรุป3งานวิจัยนี้งานวิจัยชิ้นแรกนะคะก็ตีพิมพ์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็คือวันที่6ตุลาคมนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ยาเป็นฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนหลังวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะถ้าใช้ระยะยาวกับระยะสั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการเสี่ยงการเสียชีวิตอย่างไรนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูการเสียชีวิตในระยะยาวเปรียบเทียบสำหรับผู้หญิงที่ใช้ฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนและผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ส่วนงานวิจัยที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนและก็ดูเรื่องความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจลิ่มเลือดหัวใจต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็บทความที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสรุปโดยแพทย์หญิงอามานีเมดินะคะซึ่งก็เป็นผู้นำการวิจัยชาวเดนมาร์กเป็นนักเขียนอาวุโสเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาและการเขียนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้หญิงยีและฮอร์โมนทดแทนในวารสารการแพทย์แห่งนี้ก็คือ BMJ นะคะก็คือทั้ง3ชิ้นนี้มีความน่าเชื่อถือมากเนื่องจากว่าในแต่ละงานวิจัยอะค่ะมีผู้ร่วมทดลองเนี่ยค่ะเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะเป็นแสนเป็นล้านจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลางานวิจัยใดๆที่ไปตีพิมพ์อยู่ใน BMJ เนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่จำเป็นจะต้องมีการทดลองหรือศึกษาในผู้คนจำนวนมากนะคะไม่สามารถเป็นแค่ร้อยคนพันคนนะคะหมื่นคนยังดูน้อยไปเลยสำหรับ BMJ จะต้องเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้นะคะ โดยอันนี้ค่ะเป็นงานที่เราอยากจะนำมาพูดนะคะพี่ปูอยากจะนำมาพูดเพราะว่าเจอผู้หญิงมากมายเลยที่ตอนนี้ที่รักษาอยู่ที่ Wellness เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนซะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พวกฮอร์โมนทดแทนหรือฮอร์โมนสำหรับวัยผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะซึ่งในเรื่องของความกังวลในเรื่องของการแนะนำมาจากแพทย์ที่อยู่ประจำตัวของผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยค่ะแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นหลากหลายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของงานวิจัยที่อยากจะนำมานำเสนอวันนี้นะคะก็เลยนำมาจากแหล่งการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกแล้วก็ดูว่าคนที่เนี่ยเขามองกันยังไงแล้วก็การศึกษาทดลองที่ทำกันในคนเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะก็จะได้เห็นภาพที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเปิดโลกของเราสำหรับผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนหรืออาจจะมีลูกนะคะมีลูกมีหลานที่อยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนแล้วก็แพทย์ก็แนะนำให้ใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือฮอร์โมนทดแทนขอโทษค่ะฮอร์โมนทดแทนหรือฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนสิ่งที่เรานำมาคุยกันในวันนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนทดแทนนะคะแต่เป็นฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนค่ะมันมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะนำไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นความรู้ที่เรียกว่าจะเปิดโลกเราทีเดียวเลยนะคะงานแรกค่ะเป็นเรื่องของการที่ใช้ฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนกับการเสียชีวิตระยะยาวค่ะอันนี้ก็ทำในประเทศเดนมาร์กติดตามผู้หญิงถึง876,805 คนก็คือ 800,000 กว่าเกือบล้านเลยทีเดียวโดยติดตามตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปจนถึงสิ้นสุดการรักษาในปี2023ระยะเวลาติดตามอยู่ที่ 14.13.13ขอโทษ 14.3 ปีก็คือ14ปีกับอีก3เดือนนั่นเองนะคะโดยผลลัพธ์หลักคือการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุผู้หญิงที่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยใช้ก็จะพบว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็คือประมาณ 4% เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการสังเกตจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าฮอร์โมนเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงทีนี้เรามาดูรายละเอียดการวิจัยค่ะเมื่อแยกตามระยะเวลาการสะสมของการใช้พบว่ากลุ่มที่ใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะ1ถึง 2.9 ปีหรือประมาณเนี้ยค่ะ1ถึง3ปีเนี่ยก็จะอัตราการเสียชีวิตก็จะต่ำลงเหลือ 4% นะคะแต่กลุ่มที่ใช้นานกว่านั้นก็คือ3ปีขึ้นไปนะคะถึง5ปีอัตราเสียชีวิตก็จะน้อยลงอีกและกลุ่มที่ใช้ยิ่งนานกว่านั้นก็คือ5ปีขึ้นไปจนถึง10ปีก็จะยิ่งมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยลงอีกส่วนผู้ที่ใช้ตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็จะมีผลลัพธ์นะคะที่คล้ายๆกับคนที่ใช้ในช่วง5ปีถึง10ปีก็คือมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่ะที่น้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ย้ำอีกนะคะว่าผลดังกล่าวไม่ควรตีความว่าการใช้ฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนในระยะเวลาปานกลางจะทำให้อายุยืนขึ้นหรือว่าการใช้ระยะยาวเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงแต่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ตรวจพบในประชากรและการออกแบบการศึกษานี้นั่นเองนะคะก็คือยังไม่ยืนยันนั่นแหละแต่ว่าก็มีความถ่อมตัวนะคะพวกงานนักวิจัยต่างๆแล้วก็คนที่เก่งมากๆเนี่ยเขาก็จะถ่อมตัวว่าเอออย่าเพิ่งเชื่อนะแม้ว่าจะทำในคนเกือบ 900,000 คนก็ตามนะคะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อเนื่องจากว่าทำอยู่ในประเทศเดนมาร์กเท่านั้นกลับมาที่งานวิจัยนะคะงานวิจัยนี้ยังไม่พบความแตกต่างชัดเจนในการเสียชีวิตเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหรือมะเร็งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในผู้หญิงที่ผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างตั้งแต่อายุระหว่าง 45-54 ปีใช้รักษาด้วยฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยต่ำลง มา 27-34% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอันนี้ก็คือย้ำนะคะสำหรับคนที่มีปัญหารังไข่มดลูกค่ะต้องผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความเสี่ยงเสียชีวิตนะคะต่ำลง 27-34% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มย่อยเนี้ยก็จะมีจำนวนจำกัดนะคะจำนวนจำกัดเนี่ยก็เป็นหมื่นคนเลยทีเดียวและก็จะเป็นความสัมพันธ์จากการศึกษาเชิงสังเกตจึงควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตั้งคำถามการวิจัยต่อไปไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์ว่าฮอร์โมนเหล่านี้ลดการเสียชีวิตโดยตรงจุดแข็งเหล่านี้นะคะก็คือการวิจัยในประชากรขนาดใหญ่เลยทีเดียวมีการใช้ข้อมูลทะเบียนติดตามได้ต่อเนื่องและลดปัญหาความคลาดเคลื่อนมากจากรายงานการใช้ยาด้วยตนเองค่ะอย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกนะคะในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยผู้ใช้และผู้ไม่ใช้อาจแตกต่างกันในด้านสุขภาพพฤติกรรมหรือปัจจัยอื่นที่ฐานข้อมูลไม่สามารถวัดได้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยชิ้นแรกค่ะส่วนงานวิจัยชิ้นที่2ก็จะพูดถึงความเสี่ยงลิ่มเลือดและโรคหลอดเลือดแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในวัยประจำเดือนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนสุขภาพของผู้หญิงในประเทศเดนมาร์กอีกนั่นแหละซึ่งมีอายุ 50-69 ปีในช่วงระหว่างปี 2003 ถึง 2021จำนวนผู้ที่เข้าร่วมการทดลองก็คือ 1,682 คนโดยพิจารณาเหตุการณ์3ประเภทก็คือการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจวายนะคะก็คือดู3โรคนี้เท่านั้นแล้วก็ทำในคนเป็นล้านคนเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าทึ่งมากนะคะเพราะว่ามากมายทีเดียวผลลัพธ์นะคะพบว่าเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ฮอร์โมนในปัจจุบันการรักษาด้วยฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะชนิดรับประทานสัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำเพิ่มขึ้นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดก็เพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าเสี่ยงสัมพัทธ์นะคะไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและเมื่อพิจารณาความเสี่ยงส่วนเกินใน1ปีผู้วิจัยประเมินว่าการใช้ฮอร์โมนชนิดรับประทานสัมพันธ์กับเหตุการณ์การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดก็เพิ่มขึ้นด้วยกล้ามเนื้อหัวใจตายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็พูดถึงฮอร์โมนที่ใช้ในวัยหมดประจำเดือนชนิดทานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็จะมีการบอกรายละเอียดอีกว่าผลสำคัญที่สุดของงานชิ้นนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างวิธีการใช้ฮอร์โมนชนิดรับประทานก็สัมพันธ์กับลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่เพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มย่อยแม้ว่าขนาดและยาขนาดของยาก็คือขนาดของฮอร์โมนและระยะเวลาเนี่ยจะใช้ต่างกันแต่ว่าการเกิดโรคหลอดเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยค่ะก็สัมพันธ์ทั้งสิ้นส่วนความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจวายที่เพิ่มขึ้นเด่นชัดในกลุ่มที่ใช้เอสตราไดออลชนิดรับประทานขนาดสูงเกินกว่า1มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลานานโดยความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อใช้ต่อเนื่องนานถึง5ปีในผลการวิเคราะห์ผู้เริ่มใช้ใหม่ในทางกลเงินข้ามค่ะอย่างที่บอกนะคะฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะมีชนิดกินแล้วก็ชนิดทาซึ่งชนิดกินเนี่ยค่ะมีความการเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจวายรวมไปถึงเรื่องของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำค่ะทั้ง3ส่วนนี้ก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะในคนที่ใช้ฮอร์โมนทดแทนวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะในลักษณะกินแต่ว่าในทางกลงกันข้ามในทางตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามการใช้ฮอร์โมนผ่านผิวหนังก็คือการใช้แผ่นแปะกับไม่พบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำโรคหลอดเลือดในสมองขาดเลือดก็ไม่พบด้วยเช่นกันหรือกล้ามเนื้อหัวใจวายก็ไม่พบด้วยเช่นกันนะคะ ขอโทษค่ะกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะก็ไม่พบด้วยเช่นกันในกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนผ่านผิวหนังก็คือการใช้วิธีแปะนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบสัญญาณความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ที่ใช้สูตรผ่านผิวหนังร่วมกับใช้โปรเจสเตอโรนแบบเป็นรอบด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกลุ่มย่อยเนี่ยมีจำนวนน้อยก็จึงไม่ควรขยายความเกินกว่าผลการศึกษาที่รองรับนะคะผู้วิจัยก็เสนอว่าความแตกต่างระหว่างการรับประทานและการผ่านผิวหนังเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับการผ่านกระบวนการเผาผลาญครั้งแรกที่ตับของฮอร์โมนชนิดรับประทานซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะอย่างไรก็ตามคำอธิบายนี้ก็เป็นเหตุผลประกอบความเป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นการศึกษาพิสูจน์โดยตรงค่ะจุดแข็งของงานวิจัยนี้ก็คือมีประชากรขนาดใหญ่มากติดตามข้อมูลการสั่งจ่ายยาอย่างละเอียดและแยกวิเคราะห์ตามวิธีให้ยาสูตรยาขนาดยาระยะเวลาและอายุที่เริ่มรักษาแต่ยังมีข้อจำกัดเพราะเป็นการศึกษาในเชิงสังเกตไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่โดยตรงเพราะนั้นจึงมีปัจจัยที่ก่อกวนบางอย่างส่งผลต่อค่าประมาณความเสี่ยงนอกจากนี้ผลการรายงานเกี่ยวข้องกับสูตรเอสตราไดออลที่ใช้ในประชากรศึกษาเป็นหลักไม่ควรเหมารวมไปกับผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนทุกชนิดนะคะดังนั้นงานฉบับนี้เนี่ยค่ะไม่ได้สรุปว่าการศึกษาด้วยฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนทุกแบบจะมีความเสี่ยงเท่ากันแต่ชี้ว่ารูปแบบการให้ยาขนาดยาและระยะเวลาการใช้เป็นประเด็นสำคัญในการประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของความเสี่ยงในเรื่องของโรคลิ่มเลือดนะคะในผู้ใช้ชนิดรับประทานทีนี้มาดูบทความที่สรุปนะคะโดยแพทย์นะคะโดยแพทย์ซึ่งก็เป็นแพทย์ชาวเดนมาร์กเป็นนักเขียนอวิโสของวารสาร BMJ แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงแล้วก็การใช้ฮอร์โมนนะคะอันนี้เนี่ยค่ะก็บอกเลยว่าในบทความต่างๆเหล่านี้นะคะในงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยค่ะมีจุดประสงค์เพื่อเตือนให้การสื่อสารเรื่องการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนมีความสมดุลและก็ไม่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลัวการรักษาเกินความจำเป็นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้เข้าใจว่าเกิดความปลอดภัยได้แล้วก็ยืนยันแล้วทุกกรณีนะคะผู้เขียนก็คือดร. อาร์เมนีเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงประวัติการถกเถียงในเรื่องงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงในปีก่อนๆ นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดและลิ่มเลือดในการที่จะสัมพันธ์กับฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนทดแทนทำให้การใช้ฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะลดลงอย่างมากในเวลาต่อมางานวิจัยภายหลังทำให้เห็นว่าความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงมีรายละเอียดมากกว่าที่จะสรุปอย่างใดอย่างเดียวสำหรับทุกคนแต่การเปลี่ยนแปลงหรือคำเตือนต่อท่าทีหรือท่าทีต่อการรักษาก็ไม่ได้ทำให้ข้อไม่แน่นอนของทางวิทยาศาสตร์หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความนี้ก็คือยกงานวิจัยทั้ง2ชิ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็นำมาขยี้นะคะได้พูดถึงความเรียกว่ามันมีข้อบกพร่องใดๆที่ยังไม่สามารถสรุปได้แม้ว่าเป็นการวิจัยกับคน800,000กว่าคนแล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นล้านกว่าคนก็ตามนะคะแต่อย่างไรแพทย์ก็ยังไม่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เพียงภาวะฮอร์โมนที่ลดลงเท่านั้นนะคะสำหรับวัยหมดประจำเดือนแล้วจะต้องทดแทนกลับคืนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนผ่านทางชีววิทยาที่ซับซ้อนความแตกต่างของอาการและการตอบสนองต่อการรักษาอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมระบบประสาทและสมองสุขภาพของการเผาผลาญนะคะโรคประจำตัวต่างๆรวมไปถึงประสบการณ์ด้านระบบสืบพันธุ์ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมรวมไปถึงกระบวนการทางวิชีวภาพอื่นๆซึ่งยังต้องศึกษาต่อไปนะคะ เหล่านี้ก็คือนำมาสู่ข้อสรุปนะคะว่าเราอ่ะยังไม่ควรจะตัดสินใจว่าฮอร์โมนเหล่านี้ดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าควรจะอยู่บนความสมดุลของหลักฐานค่ะก็ในส่วนที่พี่ปูจะนำมาเสนอนะคะในส่วนของการปฏิบัติตัวหรืออาหาร นะคะเพื่อที่จะช่วยลดอาการช่วงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวขอนำเสนอเป็นในช่วงที่2นะคะถ้าไม่มีคนโทรเข้ามานะคะพี่ปูจะนำเสนอสิ่งนี้แต่ถ้ามีคนโทรเข้ามาเราก็จะให้คำปรึกษาก่อนนะคะอันเนี้ยในส่วนของช่วงแรกของรายการก็พี่ปูเสียงแห้งก็ขอจบก่อนเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะช่วงที่2ของรายการเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารค่ะเบอร์โทรก็คือ024249755นะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
10: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
11: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
13: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
9: ก็กลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะรายการนี้ก็คือรายการ Modern Health ซึ่งก็จัดโดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลค่ะเราอยู่กันในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาในวันอาทิตย์นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและรายการนี้ก็แบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการเล่าข่าวเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลสุขภาพที่พี่ปูอยากจะนำมาฝากกันส่วนช่วงที่2ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราเปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะที่สัมพันธ์กับอาหารเพราะว่าพี่ปูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะก็ จะให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะก็โทรเข้ามาเลยมีปัญหาสุขภาพอะไรอยากจะปรับอาหารแก้อาการหรือแก้โรคอะไรอย่างไรนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะ024249755ค่ะ024249755นะคะเบอร์นี้ก็คือเป็นเบอร์กลางที่เราเนี่ยเปิดเอาไว้เลยทีนี้สำหรับคนที่เวลาที่โทรเข้ามาแล้วนะคะบางทีเนี่ยก็จะสายไม่ว่างเนื่องจากว่ามีคนใช้อยู่ก็คือมีผู้โทรเข้ามาในรายการนี้แหละก็เลยจะเป็นอะไรที่มีความแบบโทรเข้ามาไม่ได้แล้วก็จำเป็นจะต้องไปทำธุระอย่างอื่นแล้วนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่เพจ Facebook Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณค่ะเพจ Facebook Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณนะคะแล้วก็พี่ปูเนี่ยเป็นแอดมินอยู่ในเพจนี้ก็จะนำมานำเสนอก็คือเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคำถามเนี่ยค่ะนำมาตอบในรายการวิทยุนะคะนี่บอกไว้ก่อนค่ะก็ในช่วงที่2ของรายการนะคะเราเปิดสายผู้ฟังทางบ้านเบอร์โทร024249755นะคะ024249755ทีนี้เนี่ยถ้าระหว่างที่รอสายเข้ามานะคะพี่ปูอยากจะเล่าเรื่องของการที่เมื่อกี้ในช่วงแรกของรายการนะคะเราพูดกันไปมากมายเลยที่เราได้พูดถึงเรื่องของงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนะคะก็คือเป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นในเดนมาร์กชิ้นหนึ่งก็ 800,000 กว่าคนอีกชิ้นหนึ่งก็ล้านกว่าคนแล้วก็พูดถึงเรื่องฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนนะคะในการใช้ฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอายุ50ขึ้นไปเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อศึกษานะคะดูความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะคะโรคเกี่ยวกับลิ่มเลือดหลอดเลือดเนี่ยค่ะแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการมีอายุยืนขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแพทย์นะคะที่จะมาสรุปว่าเรื่องของการที่เราจะเชื่อว่าฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคเนี่ยมันอาจจะยังต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆพร้อมๆกันเพราะว่ามันหมายถึงเรื่องของอายุวัยนะคะแล้วก็เรื่องของพันธุกรรมต่างๆด้วยแล้วก็ขนาดของยาการใช้ยาต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งซึ่งเราอาจจะต้องนำมาพิจารณาแต่ถามว่าปลอดภัย 100% ไหมอันนี้ก็อาจจะยังตอบไม่ได้อันนี้ก็ต้องคอยดูเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในส่วนที่เราจะแนะนำในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่พี่ปูแนะนำอยู่เป็นประจำนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าใช้นะคะใช้พวกอาหารเพิ่มขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็คือเหมือนน้องบอกว่ามีสายเข้ามาแล้วแต่ว่าชุมสายขัดข้องรบกวนโทรเข้ามาใหม่นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาแล้วนะคะค่ะก็คือเดี๋ยวพี่ปูสรุปสั้นๆเร็วๆแล้วกันว่าอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลประจำเดือนนะคะสำหรับสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนต่างๆในช่วงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะก็ควรจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะคะแล้วก็มีพวกไฟเบอร์ต่างๆหลากหลายเลยเราควรจะกินพืชผักเนี่ยค่ะอย่างน้อยวันละสัก5ส่วน5ฝ่ามือเลยนะคะ5ถึง7ถึง9ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ไม่ควรจะต่ำกว่า5ฝ่ามือค่ะแล้วก็โอเมก้า3จากปลานะคะแล้วก็รวมไปถึงอาหารที่มีแมกนีเซียมแคลเซียมวิตามินดีวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็พวกวิตามินบีต่างๆซึ่งก็คือวิตามินบีห้านะคะโฟเลตก็คือวิตามินบีเก้าบีสิบสองรวมไปถึงสังกะสีแล้วก็พวกเซเลเนียมโครีนนะคะอันนี้ก็จะสรุปคร่าวๆเพราะตอนนี้มีผู้ฟังอยู่ในสายแล้วนะคะก็อยากจะตอบคำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะซึ่งก็เป็นผู้ฟังที่น่ารักมากนะคะคุณลิกาค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะพี่ปูคะ
9: ค่ะ
16: พอดีเหมาะกันที่จะถามเลยค่ะ
9: ค่ะ
16: มีบางคนมาปรึกษาตอนนี้เขาอายุ40เศษแล้วนะคะ
9: ค่ะ
16: ก็ใครๆไปหาหมอคืออาการเหมือนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเบื่ออาหารก็ไปหาหมอบอกว่าเป็นวัยอะไรวัยอะไรนะคะ
9: วัยทองวัยหมดประจำเดือนค่ะวัยทอง
16: ทีนี้เขาก็รับทานอาหารมากใช่เขากลัวจะอ้วนก็อยากได้คำแนะนำจากพี่ปูนะคะ
9: ค่ะในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานอาหารมากหรือน้อยเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของความสูงน้ำหนักอายุ อันนี้ค่ะลองอาจจะให้เขาลองคำนวณดูก็คือถามไปใน Google หรือ AI ได้เลยนะคะว่าในคนอายุ44ปีมีความสูงเท่านี้นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเท่านี้เนี่ยควรจะกินเท่าไหร่อันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าความแตกต่างทางตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ก่อความอันตรายต่อร่างกายนั่นหมายความว่าก็แนะนำให้ใช้ได้นะคะส่วนอาหารนะคะอาหารที่จะรับประทานเนี่ยค่ะควรจะรับประทานถ้าเป็นคนที่รับประทานเยอะเนี่ยมั่นใจเลยว่าจะรับประทานพวกแป้งข้าวต่างๆถูกไหมคะ
16: ใช่ค่ะ
9: เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหาสำหรับวัยหมดประจำเดือนสำหรับอาการร้อนวูบวาบอะไรต่างๆเนี่ยค่ะลดการกินแป้งขัดขาวโดยเฉพาะแป้งขาวขนมปังพวกเนี้ยลงเลยนะคะอันนี้ต้องขอเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของไวทองไม่ได้เป็นอย่างดีอันนี้พี่ปูยืนยันเพราะว่าตัวเองใช้กับตัวเองมาแล้วก็ผ่านไวหมดประจำเดือนมาเนี่ยโดยไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้ต้องบอกเลยนะคะก็คือมันตามทฤษฎีด้วยนะพี่ปูไม่ได้พูดแต่เฉพาะเรื่องประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นนะคะก็คือลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงขนมปังที่มีกลูเตนต่างๆด้วยคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆอันนี้ค่ะก็คือขอให้งดก่อนแล้วก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมพวกชีสเนยเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะคะลดลงหรือไม่เลยก็จะดีแล้วก็ทานเป็นโยเกิร์ตเนี่ยได้นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยสำหรับเบสิกการปรับถ้าเขาปรับได้แค่นี้ค่ะมันจะช่วยชีวิตเขาได้ดีมากขึ้นเลยนะคะปรับลดก่อนแล้วก็พอเพิ่มนะคะก็จะเพิ่มพวกบรรดาพวกพืชผักต่างๆขอเป็นหลากสีนะคะคุณลิกาเราคุณลิกาน่าจะเป็นตัวแทนพี่ปูได้แล้ว
16: เพราะว่าเข้ามาปรึกษาที่จะค
9: ุ
16: ยก
9: ัน
16: หน
9: ึ่
16: ง
9: นะเพราะว่าคุณลิกาจะมีข้อมูลแล้วเรื่องการกินผักว่าจะต้องเป็นผักเขียวผักสีผักรสขมแล้วก็ผักดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการไวหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะจำเป็นต้องได้ให้มันหลากหลายไม่ใช่แค่เฉพาะผักอย่างใดอย่างเดียวกินผักบุ้งทุกวันอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องกินพวกบรอกโคลีหรือกะหล่ำปีด้วยนะคะอาจจะต้องกินพวกสีสันต่างๆจริงๆพวกสีสันต่างๆอ่ะเป็นผักแบบบ้านๆก็ได้นะคะอัญชันสโหน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีสีอ่ะเป็นพวกมะเขือสีม่วงเงี้ยค่ะก็ได้นะคะมะเขือเทศต่างๆก็ได้นะคะให้มีสีสันด้วยนะคะแล้วก็พวกพืชขมก็จะเป็นมะละสะเดาอะไรพวกนี้ง่ายมากนะคะหาบ้านเราอันนี้ค่ะควรจะได้ซักมื้อละ2ทัพพีค่ะมื้อละ2ทัพพีให้มันหลากหลายแบบนี้นะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องรับประทานโปรตีนให้หลากหลายเลยอย่าเอาแต่เฉพาะถั่วเหลืองหรือเต้าหู้เท่านั้นนะคะกินหมูได้กินไก่ได้กินปลาได้กินกุ้งกินปลาหมึกได้นะคะกินไข่ก็ได้นะคะเต้าหู้อาจจะยังได้แต่ขอเป็นเต้าหู้แข็งนะคะเราไม่เอาเต้าหู้อื่นๆใดๆน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยเราขอให้หยุดก่อนช่วงวัยที่กำลังมีอาการของร้อนๆหนาวๆแบบนี้ค่ะวูบวาบเนี้ยค่ะงดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากินทีหลังพวกน้ำเต้าหู้นะคะค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ปลาค่ะปลาน้ำมันปลาพวกโอเมก้า3ถ้าเผื่อว่าเราสามารถหาซื้อโอเมก้า3ได้นะคะก็ดีเลยนะคะดีเลยนอกจากปลาเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มพวกน้ำมันปลาเพิ่มขึ้นเราอาจจะกินเป็นพวกอาหารเสริมโอเมก้า3ด้วยก็ได้นะคะ
16: ค
9: ่
16: ะค่ะทีนี้บ้านเราเนี่ยเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ให้ทานผักพอโตขึ้นก็กินยากค
9: ่
16: ะ
9: โอเคงั้นก็เป็นผักปั่นนะคะผักปั่นเนี่ย
16: ค่ะ
9: ก็จะอันนี้พี่ปูเอาสูตรที่ให้กับคนไข้มาดูให้ดูเลยนะคะก็จะมีพวกผักปั่นนะคะสูตรผักปั่นก็จะเป็นบลูเบอรี่ครึ่งถ้วยอย่างเงี้ยค่
16: ะ
9: เอาถ้วยเราอะเนาะก็คือจริงๆมันมีถ้วยตวงแหละแต่ว่าก็เอาถ้วยเรานี่แหละเอาง่ายๆเนาะแล้วก็สตรอเบอรี่ครึ่งถ้วยนะคะถ้าไม่ใช่สตรอเบอรี่ก็อาจจะเป็นพวกสับปะรดก็ได้ค่ะครึ่งถ้วยเนาะค่ะแล้วก็ใส่พวกเชียร์ซีดนะคะเชียร์ซีดเข้าใจว่าน้องอายุ44ปีเนี่ยค่ะน่าจะรู้จักเชียร์ซีดนะคะเมล็ดเชียร์เนี่ยค่ะ เออแล้วก็อาจจะใส่นมพวกนมอัลมอนด์หรือนมวอลนัทด้วยนะคะอันนี้ก็ปรุงให้คือเชียซีดเนี่ย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ส่วนนมวอลนัทหรือนมอัลมอนด์เนี่ยก็จะ1ถ้วยอันนี้ก็จะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ปั่นรวมกันอาจจะเพิ่มน้ำนิดนึงถ้ามันดูแน่นไปนะเออนะคะอันนี้เหล่านี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเรียกว่ารสชาติดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็ช่วยสร้างเสริมในเรื่องของการกินพืชผักด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นมีอีกสูตรนึงค่ะก็จะเป็นสูตรที่ใส่ผักโขม1ถ้วยนะคะใส่ผักเคลครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลครึ่งลูกนะคะใส่ขิง1ชิ้นค่ะแล้วก็นมที่บอกนะคะอัลมอนด์หรือวอลนัทก็ได้แล้วก็ปั่นรวมกันใส่น้ำด้วยก็ได้นะคะใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะเพื่อความอร่อยอาจจะเพิ่มพวกน้ำผึ้งสักช้อนชาหนึ่งก็ได้
16: จะบอกเลยว่าป่านไม่ใส่เลย
9: ค่ะก็คือถ้าเป็นสูตรแรกอะค่ะมีบลูเบอรี่กับสับปะรดไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่ว่าถ้าในส่วนของผักเคลผักโขมแล้วก็แอปเปิ้ลครึ่งลูกเนี่ยค่ะอาจจะหยอดน้ำผึ้งไปนิดนึงนะคะครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชาได้ค่ะ
16: ค่ะ
9: นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรผักปั่นจริงๆสูตรผักปั่นนะคะคุณลิกาออกแบบเองได้เลยก็คือเราขอผักใบนะคะเราขอผักใบแล้วเราก็ขอพวกขิงหรือมะนาวอะค่ะหรืออาจจะเป็นสะระแหน่ก็ได้ที่ช่วยเรื่องการย่อยแล้วก็ขอผลไม้สักส่วนหนึ่งนะคะคือผักเนี่ยสัก 50% นะคะพวกขิงมะนาวเนี่ยก็สักประมาณ 10% แล้วก็อีกสักประมาณ 30% 20% ก็เป็นผลไม้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบที่มีไขมันดีอะค่ะอาจจะเชียซีดแฟกซีดนะคะเมล็ดเชียเมล็ดแฟกซ์นะคะหรืออาจจะเป็นพวกนมอัลมอนด์นมวอลนัทนี่ก็ได้ก็คือเท่ากับว่าเราก็จะได้ความหลากหลายของทั้งผักส่วนหนึ่งผักส่วนใหญ่เลย 50% แล้วก็มีตัวช่วยย่อยซึ่งก็เป็นขิงมะนาวหรือสะระแหน่เนี่ยค่ะอีกสัก 10%แล้วก็มีผลไม้นะคะสัก 20% แล้วอีก 10% เนี่ยก็จะเป็นพวกไขมันที่ดีบางคนอาจจะใช้อะโวคาโดก็ได้แทนที่จะใช้เมล็ดเชียหรือเมล็ดแฟกซ์อะค่ะก็ใช้อะโวคาโดก็ได้นะคะเออหรือจะเป็นพวกบางคนก็ใส่น้ำมันมะกอกบางคนก็ใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะก็ 10% เนี่ย10ประมาณ 10-15% เนี่ยขอให้เป็นพวกไขมันที่ดีนะคะ
16: ติดละกี่วันดีคะ
9: ถ้าช่วงมีอาการเนี่ยค่ะ
16: ค่ะ
9: อาจจะทานทุกวันเลย
16: อ๋อทุกวันเลยนะคะ
9: ทุกวันเลยทีนี้พอทุกวันเนี่ยค่ะคุณลิกาอาจจะบอกเขาก็ได้ว่า3วัน1สูตรก็ได้1สูตรแล้วกินไป3วันเนื่องจากว่าเหล่าเนี้ยจะใช้ค่ะจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้ส่วนผสมเนี่ยไม่เยอะนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยสับปะรดเราก็ซื้อมาทีละ1ลูกหรือครึ่งลูกเงี้ยแต่เรามาใช้แค่ครึ่งถ้วยเงี้ยค่ะมันก็จะน้อยไปนะคะเราก็จะเหลือเราก็ไม่อยากให้ทิ้งเราก็สามารถใช้สูตรนี้แหละในวันพรุ่งนี้ได้นะคะในวันนี้อาทิตย์นะคะจันทร์อังคารแล้ววันพุธเราค่อยเปลี่ยนเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรผักขมเคลนะคะค่ะ
16: ค่ะเป็นประโยชน์นะคะ
9: ค่ะค่ะแล้วก็เขาสามารถปรับสูตรเองได้ด้วยนะคะแบบที่บอกเพราะว่า2สูตรเนี่ยมันอาจจะน้อยไปอาจจะมีสักคิดเองอีกสัก3สูตรที่3สูตรที่4อย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปใช่ค่ะใช่ค่ะนะ
16: แล้วโดยปกติเนี่ยเราดื่มน้ำผึ้งวันละช้อนได้ไหมคะ
9: ช้อนชาไม่เป็นไรค่ะช้อนชาถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเบาหวานอะไรอย่างงี้นะคะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วเวลาเราใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะใส่ในสิ่งที่มันมีประโยชน์แต่รสชาติมันไม่ค่อยดีเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยให้มันแบบพอเป็นไปได้ในเรื่องของการกินอาหารสุขภาพแล้วก็มีความสุขไม่ใช่แบบฝืนมากนะคะ
16: ค่ะโอ้ได้ค่ะแม่เป็นประโยชน์มากด้วยความขอบพระคุณนะคะ
9: ค่ะยินดีมากเลยค่ะ
16: สวัสดีนะคะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: คะก็มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะ วันนี้พี่ปูเสียงแห้งก็ขอโทษด้วยนะคะว่าเสียงอาจจะไม่ใสเหมือนทุกวันนะคะก็มีสายอีกหนึ่งสายอยู่ในเรียกว่ามีอีกหนึ่งท่านอยู่ในสายแล้วนะคะคุณสุภวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภวรรณ
1: ค่ะตอนนี้คืออายุเนี่ย70แล้วแต่ตอนที่หมดประจำเดือนเนี่ยประมาณ50นะคะแล้วก็เรียนถามคุณหมอสูที่เรารักษาอยู่จะเป็นคุณหมอผู้ชายถามว่าต้องกินฮอร์โมนอะไรไหมเขาบอกไม่ต้องกินอะไรเลยเขาบอกฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมเราก็ไม่กินอะไรเลยแต่ไม่มีอาการวู่วามไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยกระมันขึ้นมหาศาลเลยซึ่งคุณพ่อน่ะเป็นแต่ว่าลูกทุกคนก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดเนาะทีแรกมันเป็นไม่เยอะตอนหลังนี่มันเป็นจนขนาดเนี่ยอายุ70แล้วมันขึ้นเนี่ยไม่มีที่ว่างเลยโดยเฉพาะขาแขนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นไม่มีที่ว่างเลยเรียกว่าน่าเกลียดเลยค่ะจะทานอะไรช่วยได้ไหมคะเพราะว่ามันขึ้นไม่หยุดเลยนะแล้วก็ตอนหลังก็ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเราก็ตรวจอยู่เรื่อยๆตอนหลังก็เลิกตรวจแล้วเพราะว่าคุณหมอสูเนี่ยคือตรวจแล้วมันเจ็บมากเลยช่องคลอดมันแห้งโอ้เจ็บจนทนไม่ไหวแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยมดลูกหาไม่เจอเลยมันฝ่อไปแล้วนะต้องพูดแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไม่ไปตรวจอีกเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีเสี่ยงอะไรน่าจะไม่เสี่ยงอ่ะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เอ่ยถึงวัยทองแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วการที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็แพทย์ไม่ให้หรอกถ้าไม่มีอาการที่ตอนช่วงแรกที่พี่ปูนำมาพูดอะค่ะว่าจะต้องฮอร์โมนใช้ฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนนั่นคือสำหรับคนที่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรแพทย์จะให้มาทำไมแม่แพทย์ไม่ต้องให้เพราะนั่นมาจากการที่ร่างกายเราปรับสมดุลทุกอย่างเองได้แล้วอ่ะเราหมอก็จะไม่ให้อะไรมานะคะซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่ามันก็จะมีงานสมัยเก่าๆนะคะที่พูดถึงเรื่องของว่าฮอร์โมนทดแทนเหล่านี้มันเสี่ยงต่อมะเร็งอะไรต่างๆค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็มีการพัฒนาการใช้ยาการปรุงยาการผลิตยาเขาก็มีการปรับปรุงพัฒนาไปเพื่อให้ยาเหล่านี้มันลดการผลข้างเคียงลงมาได้นะคะซึ่งก็จะว่าไปก็อย่างที่บอกไปว่ามีความปลอดภัยไม่ต้องกลัวแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องมีข้อระวังด้วยนะคะซึ่งก็ดีแล้วอันนี้ก็บอกผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆทีนี้ในเรื่องกระวันนี้ กระวันนี้ค่ะมันเป็นกระแดดหรือว่ามันเป็นกระที่แบบสะสมทั่วไปหรือเป็นลักษณะฝ้านะคะฝ้ามันก็จะมีความคล้ายๆกับกระเหมือนกันมันจะเป็นจุดน้ำตาลบนผิวนะคะแต่ว่ามันเป็นฝ้านี่แหละแต่ว่ามันเป็นจุดเหมือนกระอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะคุณสุภวรรณพอจะแยกได้ไหมคะถ้าแยกไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: คือฝ้าเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเลยนะคะเพราะเราก็เลี่ยงแดดอยู่ตลอดนะแล้วเราชีวิตการทำงานของเรามันก็มักจะไม่ต้องไปอยู่กลางแดดตลอดเวลาเนาะเราทำงานแบบในอาคารอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันขึ้นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราก็อายุมากน่าจะช่างมันแต่ว่ามันขึ้นไม่หยุดเลยอะแล้วมันเต็มมากเลยนะแล้วเอามือไปสัมผัสเนี่ยตามน่องตามอะไรเนี่ยมันก็จะสักสากมากเลยนะมันเข้มขึ้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นจุดเดียวมันจะแบบปื้นแบบว่าไปไม่มีที่ว่างเลยอะขึ้นไม่หยุดเลยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ย
1: แต่หน้าเนี่ยมันก็จะเป็นกะเขาเรียกว่ากะเนื้อกะหนังเป็นปกติของผู้สูงวัยอะเนาะ
0: ค่ะ
1: หน้าเนี่ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เป็นที่ผิวแขนแต่ขาเนี่ยเยอะมากเยอะแล้วเดี๋ยวขึ้นมาที่ตัวแล้วตอนเนี้ย
0: ทีนี้คุณสุภวรรณได้ลองไปปรึกษาแพทย์หรือยังคะปรึกษาแพทย์
1: เคยไปเมื่อก่อนนั้นพอดีเป็นอะไรเกี่ยวกับแพ้ผงซักฟอกอะไรไปหาหมอผิวหนังก็เรียนถามคุณหมอเนาะเขาบอกไม่ต้องไปรักษาแล้วกันอ่ะไม่หายหรอก คุณหมอพูดอย่างเงี้ย
0: อืม
1: เราก็เลยไม่รู้จะไปปรึกษาใครไง
0: คราวนี้ค่ะก็เราอันนี้ก็ไม่ยืนยันนะคะเพราะว่ามันจะแบบหายไหมแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีความหยุดไม่ลามไปอีกแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วก็ในระยะยาวมันอาจจะมีการลดลงก็ได้หมายความว่าอาหารที่มันจะช่วยในเรื่องผิวอะค่ะมันจะเป็นพวกวิตามินซีเป็นหลักเลยคุณสุภวรรณวิตามินซีก็จะอยู่ในกีวีในพวกส้มฝรั่งพริกหวา

0: เงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเลี่ยงความหวานหน่อยนะน้ำตาลเดี๋ยวจะแบบว่ารักษากระได้แล้วกลายเป็นเบาหวานอันนี้ไม่เอาเนาะเราก็ให้มันหลากหลายอะค่ะมีทั้งฝรั่งกีวีส้มพริกหวานแอปเปิ้ลนี่ค่ะก็กินให้มันหลากหลายพริกหวานเนี่ยก็จะพริกหวานมันก็คือจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเงี้ยค่ะมันจะเป็นพืชเนาะมันเป็นพริกหวานก้อนลูกใหญ่ๆอะค่ะพวกเนี้ยเราก็สามารถรับประทานได้ก็คือหรือเราจะกินวิตามินซีก็ได้นะคะเป็นอาหารเสริมวิตามินซีซึ่งปลอดภัยส่วนใหญ่แล้ววิตามินซีเนี่ยคนก็จะกินทั่วไปก็จะอาจจะกินวันละ1,000 มิลลิกรัมอย่างเงี้ยค่ะทั่วๆไปก็ทานได้เพราะว่าวิตามินซีเป็นวิตามินที่พอมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้ามันมีส่วนเกินเนี่ยร่างกายจะขับออกทันทีนะคะ
1: ในรูปแบบชงหรือเม็ดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ได้ค่ะได้ได้แต่เอาแบบไม่มีน้ำตาลนะแล้วเวลาทานวิตามินซีอาจจะต้องบ้วนปากกลัวปากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวิตามินซีมันจะมีความหมายถึงถ้าวิตามินซีที่มันเป็นลักษณะของเม็ดอมหรือผงฟูที่ใช้ดื่มอะค่ะพอมันผ่านปากผ่านฟันเราเนี่ยมันจะมีความกร่อนฟันนิดนึงเราอาจจะทานแล้วเราก็บ้วนปากเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะ
1: ทานได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะวิตามินซีทานได้ทุกวันเลยนะคะทานได้ทุกวันเลย
1: แล้วพวกคอลลาเจนเนี่ยมันมีผลช่วยบ้างไหม
0: คะคอลลาเจนไม่ได้ช่วยค่ะมันจะมีอีก 2-3 ตัวที่จะช่วยนะคะก็คือพวกวิตามินอีวิตามินอีก็จะอยู่ในพวกอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยค่ะก็เท่ากับว่ากินผลไม้เวลาเรากินฝรั่งกีวีส้มอะไรเงี้ยเราก็กินกระถั่วไปด้วยเท่ากับว่าเราก็กินถั่วผสมพวกบรรดาผลไม้อย่างเงี้ยไปด้วยเพราะว่าถั่วอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยพอมันกินแห้งๆมันก็มันๆเนาะถ้าเรากินร่วมกับผลไม้มันก็จะกลมกล่อมอร่อยพอดีนะคะอันเนี้ยจะเป็น อะไรที่แนะนำให้เป็นอาหารเลยแล้วก็ตัวที่3ค่ะก็จะเป็นพวกปลาที่มีไขมันดีที่มีโอเมก้า3สูงนั้นแปลว่าเป็นปลาแบบปลามันนะคะปลาที่มีติดมันเนาะปลาแซลมอนเขาก็จะฝรั่งเขาจะแนะนำซาดีนแต่พี่ปูเนี่ยแนะนำพวกปลาซาบะเพราะปลาซาบะเนี่ยจะเป็นปลากลุ่มเดียวกับปลาทูปลาทูเนี่ยจะโอเมก้า3สูงมากนะคะแต่เวลาที่เราแบบไปดูข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของแบบแซลมอนแล้วก็เขาก็จะพูดถึงปลาทูเนี่ยเป็นปลาแมคคาเรลแต่ปลาแมคคาเรลบ้านเราก็คือปลาทูนะคะถ้าปลาแมคคาเรลบ้านเราที่ไขมันสูงแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปเป็นปลาญี่ปุ่นก็คือปลาซาบะเงี้ยค่ะปลาสวายพวกนี้ก็ได้จริงๆแล้วปลาที่ติดมันนะคะหัวปลาเงี้ยมันจะมีไขมันโอเมก้า3สูง
1: ปลาสบะมันหาง่ายและราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่
1: เป็นจะเป็นปิ้งย่างนึ่งได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็คือทานกับข้าวเท่ากับว่าวันนึงก็มีข้าวปลาข้าวกับปลาย่างปลาปิ้งปลานึ่งปลาอบไม่อยากให้ทอดนะคะนานๆจะกินทอดสักทีแต่ว่าอยากกินบ่อยแต่ว่าถ้าปิ้งอบนึ่งย่างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: อ๋อย่างก็ยังโอเคนะคะ
0: ใช่ค่ะย่างก็เราย่างไฟอ่อนๆอ่ะเราไม่ได้ย่างให้แบบมันเกรียมเนาะไอ้ความเกรียมนี่แหละที่มันอันตรายแต่ว่าถ้ามันไม่เกรียมเบ็ดแหละมันไม่เป็นไรค่ะ
1: ค
0: ่ะเวลาจะหมดแล้วคุณสุภวรรณนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแบบว่าวิตามิน A นะคะซึ่งอยู่ในพืชสีเหลืองก็คือแครอทฟักทองมะเขือเทศเนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงพืชเขียวด้วยนะก็จะมีพวกสารแคโรทีนอยด์ซึ่งจริงๆแล้วมันคือวิตามิน A แต่ว่าเราก็ผักเขียวแครอทฟักทองมะเขือเทศพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็สุดท้ายค่ะกินโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเรากินโอเมก้า3ซึ่งมีปลาเราก็มีไข่ด้วยมีเต้าหู้มีเนื้อสัตว์พวกนี้ด้วยนะคะก็จะเสริมทั้งหมดเลยค่ะในเรื่องของผิวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากเรื่องของการถูกทำลายแล้วก็เป็นเรื่องของเรียกว่าสนับสนุนการส่งเสริมการทำงานของผิวแล้วก็สมการต้านการอักเสบค่ะแล้วก็ซ่อมแซมไปด้วยนะคะอันนี้ลองดูนะคะลองปรับดูค่ะคุณสุภวรรณ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะยินดีมากเลยค่ะนะคะก็ขอบคุณคุณสุภวรรณด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้รายการ Modern Health เดินทางมาจนนาทีสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพดีมีความสุขสวัสดีค่ะ
2: Modern Health ฟิตสุขภาพด้วยองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดกับเอื้อมพรแสงสุวรรณที่วิทยุครอบครัวข่าว

อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube ตรงนี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกับศูนย์ข่าวตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่อาจจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ซึ่งจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะฮะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับงั้นเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการเขาเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังกำพร้าเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังกำพร้าที่ตายแล้วแล้วก็อัดแน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงแล้วเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกงานอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกัน ทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับเล็บบอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดความอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้าเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
4: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
5: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plusดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
11: 10:16 นะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับวันนี้อาทิตย์11ตุลาคมฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้เนี่ยเตือนหนักมากคือวันที่10ปรากฏว่าอยู่ในกทม.เท่าที่ดูไม่มีอะไรเลยเตรียมพร้อมกันหนักมากเป็นอันว่าไม่มีอะไรวันที่จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของการเตือนของกรมอุตุว่าจะมีฝนในกทม.ปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกวันที่จะเป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจะเป็นภาคใต้นะครับ12 13และจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝนเนี่ยจะลงใต้แล้วนะครับท่านผู้ชมใต้ที่ว่านี้หมายถึงเพชรบุรีลงไปเพชรบุรีประจวบแล้วก็ไล่ไปนั่นแหละชุมพรระนองลงไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับคนที่สยองมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนกรุงเทพปริมณฑลลุ้นอีกวันนะครับท่านผู้ชมฟ้าครึ้มแล้วก็เป็นวันที่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเลื่อนมาในวันอุทกภัย27กันยายนเลือกกันในเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่8โมงไปถึง4โมงเย็นอย่าประมาทนะครับหมายถึงฝนจะตกรวมถึงปิดการลงคะแนนเนี่ย4โมงเย็นไม่ใช่5โมงเย็นเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนะครับบรรยากาศเท่าที่ดูเช้านี้ก็คึกคักเดี๋ยวกลับมาติดตามมีปัญหากันบ้างพอประมาณและที่ชัดเจนก็คือบอกตรงนี้นะครับหลายหน่วยหลายจุดสามารถจะเขียนหมายเลขใส่มือใส่ฝ่ามือเข้าไปได้เขียนในกระดาษโน้ตเล็กๆเข้าไปได้แต่อย่าเอาเขียนบนโบชัวร์หรือใบแผ่นพับหาเสียงเอาเข้าไปไม่ได้นะครับทุกผู้ชมก็แปลว่าเขียนใส่ฝ่ามือได้จดเลขได้เพราะการลงคะแนนเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องหมายกากบาทนะครับต้องกรอกตัวเลขเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ประกันตนหรือว่าฝั่งนายจ้างก็ตามทีขณะนี้เท่าที่มีแรงงานเข้ามาคึกคักพอสมควรท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันเรามาเริ่มเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ไฟน้ำยังไม่ทั้งหมดจู่ๆเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับไฟเนี่ย 7:08 นาทีที่ผ่านมาปภ.เทศบาลนครภูเก็ตรายงานว่าเกิดไฟไหม้รถโมบาย ICU บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วสาเหตุกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ความเสียหายเยอะครับน่าจะหลายล้านเพราะเป็นรถโมบาย ICU ของโรงพยาบาลเนี่ยฮะนี่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองโอ้ภาพก็น่ากลัวเดี๋ยวนี้เบื้องต้นนะครับตั้งแต่7โมงเศษน้ำไม่ทันไรไฟไหม้อีกแล้วเหมือนกับตอนก่อนจะเกิดน้ำท่วมสังเกตว่าเกิดไฟไหม้เยอะผิดปกติทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวย้อนกลับไปเมื่อตี2ครึ่งที่ผ่านมาไฟไหม้ศาลาใหญ่2ชั้นที่วัดครุในที่พระประแดงสูตรประการครับท่านผู้ชม โอ้โหเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็ประสานบรรเทาสาภัยเทศบาลเมืองลัดหลวงขอรถน้ำเข้าไปช่วยจุดเกิดเหตุวัดครุในอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์70ที่หมู่11อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ
12: จุดเกิดเหตุเป็นศาลาขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นศาลาไม้เก่าแก่อายุมากกว่า50ปี2ชั้นนะคะเนื้อที่ประมาณ100ตารางวาชั้นล่างเป็นห้องเก็บพัสดุเก็บของจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างเป็นบริเวณที่เก็บดอกไม้พลาสติกเอาไว้ตกแต่งเวลาที่มีการจัดงานโดยทางพระผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือพระดูวินัยธรสุวิจักบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ 1:30 จุดนี้เป็นอาคารเก่าหลังหนึ่งเป็นห้องที่ใช้เก็บดอกไม้แล้วก็วัสดุสำหรับการจัดงานศพตนเองเพิ่งจะเดินลงมาเข้าห้องน้ำแล้วก็สังเกตตอนนั้นสังเกตเห็นว่ายังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไร
11: จนตีสองกว่านั่นแหละ
12: อาคารก็เริ่มเกิดเพลิงไหม้ขึ้น
11: เบื้องต้นคิดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะในห้องตรงนั้นเป็นอาคารเก่าแล้วเก็บไอ้สิ่งที่มันเป็นเชื้อเพลิงได้ยินเสียงปูนแตกดังก่อนจะเกิดเปลวไฟลุกไหม้ในอาคาร
13: ช่วงประมาณ 1:30 เนี่ยอาตมาภาพเพิ่งจะลงมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอ 2:00 กว่าก็ไฟไหม้แล
3: ้
13: วน่าจะเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจรแหละเพราะว่าสายไฟในห้องเก็บดอกไม้เก็บพัสดุเนี่ยมันเป็นห้องเก่าครับ
14: เป็นอาคารเก่าด้วย
13: ใช่ครับเป็นอาคารหลังเก่าแล้วก็เก็บดอกไม้งานศพอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยินเสียงปูนแตกครับเพราะมันเป็นอาคารหลังเก่าม
14: ันเป็นปูนแตก
13: ครับแล้วก็เป็นเปลวไฟขึ้นมาโหมอยู่ข้างใน
11: โอ้สุดท้ายก็ควบคุมไฟได้แต่ถ้าดูภาพกว้างจะเห็นเลยโอ้โหมันลุกลามน่ากลัวจริงๆท่านผู้ชมฮะนี่เมื่อคืนนี้ประมาณ 2:00 กว่าพระประแดงโอ้นี่ย้อนกลับมาเมื่อคืนนี้ 2:45 นาทีไฟไหม้รถกระบะบนทางคู่ขนานรอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากทม.ก่อนจะยืนยันว่าเป็นรถ6ล้อซึ่งบรรทุกคนงานตีเส้นถนนนะครับท่านผู้ชมเกิดเหตุไฟลุกไหม้อย่างที่บอกบริเวณถนนทางคู่ขนานบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ากทม.บนทางคู่ขนานนี่แหละห่างถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลสร้างความแตกตื่นรถ6ล้อนะครับสีส้มถูกไฟลุกไหม้รุนแรงมีคนงานตีเส้นถนนใส่ชุดสีส้มถูกไฟคลอก5รายต่อมายืนว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ย3เจ็บเล็กน้อย2คนลำเลียงส่งโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันควบคุมไฟนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
12: ขณะที่รถขับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะมีคนขับแล้วก็ผู้โดยสารรวม5คนพอมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุคนขับได้ยินเสียงจากเพื่อนพนักงาน3คนที่อยู่ด้านหลังบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จากเครื่องตีเส้นแล้วก็เห็นแสงเพลิงลุกขึ้นมาก็รีบหยุดรถแล้วก็ช่วยพาเพื่อนคนงานหนีลงจากรถนะคะหลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วแล้วพนักงานทั้งหมดถูกไฟคลอกค่ะ
11: ท่านผู้ชมฮะ
15: ใช่คร
11: ับ
15: พี่ต้องการรถโรงพยาบาลด้วย
11: โอ้โหน่ากลัวนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันต่อนะครับรวมถึงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมการบ้านการเมืองเรื่องศึกซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงประเด็นเศรษฐกิจผมจะปิดท้ายเก็บตกมาจากวันก่อนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานความยากจนและความเหลื่อมล้ำประจำปี68ที่ผ่านไปท่านผู้ชมแจ้งเป็นข่าวดีได้ไหมสภาพัฒน์ระบุว่าคนจนทั่วประเทศลดลงนะครับท่านผู้ชมล้านกว่าคนนะจากเมื่อปี67เนี่ย 3.41 ล้านคนลดลงเหลือ 2.30 ล้านคนอธิบายง่ายๆก็คือคนจนเนี่ยประเทศนี้ปี68อยู่ที่ 2.3 ล้านคน
12: ค่ะ
11: ลดลงจากปี67ซึ่งอยู่ที่ 3.41 ล้านคนก็หมายถึง 3,410,000 คนนั่นเองสภาพัฒน์ระบุนะครับท่านผู้ชมคนจนทั่วประเทศลดลงอะไรนะ
16: ไม่เชื่อเหรอ จริง
12: ค่ะ
16: สภาพัฒน์เขาแถลงเนี่ยลดลงอย่างที่บอกนะฮะถ้าคิดเป็นปีต่อปีถือว่าลดลง 3.27% อย่างที่บอกไปนะความยากจนเนี่ยเขาใช้เส้นความยากจนอยู่ที่ 3,000 กับ44บาทต่อคนต่อเดือนแปลว่าถ้าเกิด 3,044 ต่อคนต่อเดือนเฉลี่ยจนถ้า 3,045 ไม่จน
12: ค่ะ
16: พอนึกออกใช่ไหมนี่เอ๊ะทำไมสภาพัฒน์ 3,000 นี่ใช้มาหลายปีนะ
12: ค่ะ
16: ค่าครองชีพสูงขึ้นเส้นความยากจนไม่ปรับขึ้นไปบ้างเหรอนะตอนหาเสียงเลือกตั้ง66พรรคเพื่อไทยก็ใช้ตัวเลขนี้มาทำนโยบายจำได้ใช่ไหม
12: ค่ะ
16: ประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ขยับเขาเรียกว่าค่าเงินหรือเงินเฟ้อมันมีนะถ้าเกิดไม่ขยับตัวเลขคนก็จนน้อยลงสิหรือยังไงปัจจัยหลักสภาพัฒน์ระบุว่าม
12: าจากค่าจ้างภาคการเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 4.88 ค่ะ
16: จากอานิสงส์ของปรากฏการณ์รานีญา
12: ก็เลยทำให้ผลผลิตดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเม็ดเงินอุดหนุนจากภาครัฐด้วยทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุแล้วก็มีโครงการคนละครึ่ง plus ที่มาช่วยเติมเงินให้กับคนจน
16: เฉลี่ย
12: 346บาทต่อคนต่อเดือน
16: อ๋อก็หมายถึงได้เติมไปเดือนละ346บาทก็เลยไม่จนเลยทันที
12: ก็เลยเกิน 3,000
16: 3,044 ท่านผู้ชมฮะสภาพัฒน์บอกนะครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด4ด้านสำคัญ1วิกฤตการณ์คนเกือบจนคนเกือบจนก็คือไอ้เกินไอ้3,044 บาทต่อเดือนต่อคนขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่ 3.6 ล้านคนกลุ่มนี้เรียกว่ารายจ่ายปฏิปต่อสูงกว่าเส้นความยากจนไม่เกิน 20% และถ้ากลุ่มนี้รายได้ครัวเรือนลดลงแค่ 5-10% ก็เสี่ยงจะกลับไปจนทันทีหมายถึงตามเส้น 3,044 บาทเรียกว่ามีความเสี่ยงจะกลับสู่ภาวะยากจนเนี่ยร้อยละ 14.7 ถึง 33.1 ข้อที่2
12: ความเหลื่อมล้ำภูมิภาคเมืองกับชนบทค่ะคนจนนอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตถึง 2.15 เท่าโดยถ้าไปดูภาคใต้จะมีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดคือร้อยละ 6.57
16: ภาคใต้ปกติจะจนน้อยกว่านะ
12: ค่ะ
16: อ๋อหมายถึงสัดส่วนคนจนสูงที่สุดหมายถึง100คนมีคนจนน้อยที่สุดเป็นสัดส่วนแต่ภาคอีสานเนี่ยครองแชมป์คนจนมากที่สุด
12: 7.64 แสนคนค่ะ
16: 3จังหวัดที่จนที่สุดในประเทศประกอบด้วย
12: แม่ฮ่องสอน 25.37%
16: หมายถึงจังหวัดนี้มีคน1ใน4จนปัตตานี
12: 21.21%
16: ยะลา
12: 18.05%
16: ข้อต่อมาข้อสังเกตของสภาพัฒน์ภาระพึ่งพิงสูงหนี้จมดินครัวเรือนยากจนมีอัตราพึ่งพิงสูง 101.64% หมายถึงแรงงาน1คนต้องเลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุมากกว่า1คนและยังแบกหนี้อุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สูงขึ้น 187.62 ขณะที่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่า4
12: ความมั่งคั่งกระจุกตัวสุดขั้วค่ะคนรวยที่สุด 10% แรกถือทองทรัพย์สินทางการเงินมากถึงร้อยละ 47% และเมื่อดูข้อมูลของธนาคารจะพบว่าบัญชีเงินฝากที่มีเงินเกิน10ล้านบาทจะมีเพียงร้อยละ 0.12 ของบัญชีทั้งหมดแต่กลับครองมูลค่าเงินฝากสูงถึงร้อยละ 51.44 ของเงินฝากทั้งระบบ
16: นึกออกไหมบัญชีของคนเพียงแค่ 0.2% 0.12% บัญชีทั้งหมดเนี่ยแค่ 0.12% แต่ถือครองจำนวนเงินฝากเนี่ย 51.44% ของเงินฝากทั้งระบบน่าตกใจนะเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะสุดท้ายสภาพัฒน์ย้ำข้อเสนอเชิงนโยบายว่า
12: ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเลิกอัดฉีดแจกเงินระยะสั้นค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้นโยบายที่มุ่งเป้านโยบายในการพัฒนาเชิงพื้นที
16: ่
12: การยกระดับทักษะแรงงานการบริหารจัดการน้ำ
16: ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้าเสาร์อาทิตย
12: ์ค่ะมีเสื้อยืดกำกับข่าว3รุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านนะคะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
16: นี่ถือเป็นข่าวดีคนจนลดลงเป็นล้าน
12: ค่ะ
16: คนจนลดลงเป็นล้านเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจอย่างที่บอกอันนี้สภาพัฒน์ไม่ได้ออกมาเอาใจใครใช่ไหมเนี่ย ัวเลขเนี่ย 3.41 ล้านคนลดลงมาเหลือ
12: 2 ล้าน 3 แสนคน
16: นี่ไงท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าอะไรนะ
12: คนจนลดลง
16: เป็นล้าน
12: ค่ะ
16: คนจนลดลงเป็นล้านเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจแล้วจะกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ
17: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
19: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
22: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
23: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
22: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: ปีข้างหน้าเมื่อวันที่คุณสุพิชาเกษียณจะยังมีเงินอยู่อันนี้เข้าใจใช่ไหมกลัวไม่มีเงินอยู่ไงอยากให้บอร์ดกองทุนประกันสังคมนั้นบอร์ดประกันสังคมให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวให้เงินงอกเวย
7: ค่ะจริงๆคือนั่งวินแล้วก็เจอคุณลุงวินพอดีก็เลยลุงเขาถามว่ามาทำอะไรหนูบอกว่ามาเลือกตั้งประกันสังคมก็เลยชวนแกมาด้วยแล้วก็เช็คสิทธิ์ให้แกข้างหน้านี่เองแล้วก็มาเลือกตั้งด้วยกันเพราะว่าจริงๆมันเหมือนประกันสังคมรอบนี้วอลลุ่มอ่ะมันห่างจากเราเลือกรัฐบาลกับส.ส.เป็นอันดับ2แล้ววงเงินอ่ะมันเยอะมากหนูก็เลยบอกว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้าเราอยากจะเมคชัวร์ว่าเราจะมีเงินตรงนี้อยู่นะเราอยากจะให้ทุกคนใส่ใจนะคะถ้าใครว่างก็มาเลือกจนถึง 4:00 นวันนี้เรื่องปฏิทินอ่ะจริงๆก็จริงๆเห็นว่าเขาทำงานกันอยู่ก็โอเคตามนั้นแต่ว่าในเรื่องอื่นๆอ่ะเรามองว่าอนาคตในการลงทุนของเงินอ่ะมันน่าจะมีคือโอเคเราเงินเฟ้อทุกปีเนาะเราก็อยากมองว่าหนูอีกประมาณ23ปี10ปีข้างหน้าจะเกษียณหนูอยากรู้ว่าเงินของหนูมันจะอยู่มันจะมีมากเท่าไหร่แล้วเราจะดำเนินชีวิตหลังเกษียณได้ยังไงก็เลยมองว่าเรื่องการลงทุนอ่ะหนูว่าสำคัญของหนูของหนูจำมาแต่ว่าของคุณลุงก็แนะนำคุณลุงว่าเขาอยากจะเลือกอะไรแล้วก็จดให้เขาเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ถามหน้างานแล้วค่ะจดได้ไหมก็จดได
6: ้แนะนำคุณลุงวินด้วยบอกจดเข้าไปจดเข้าไปลุงเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจำไม่ได้ขณะที่ลุงสมพรวิบรไซเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็มาเลือกตั้งหลังจากที่คุณสุพิชาชวนมาคุณลุงบอกนะครับว่าผู้สมัครเยอะต้องลง7คนใช้วิธีจดใส่กระดาษก็ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะจดหมายเลือกลงไปในกระดาษป้องกันตกหล่นหรือผิดพลาดเจ้าหน้าที่อนุญาตว่าทำได้ก็ใช้วิธีจดเข้าไปอ่ะและแน่นอนคุณลุงสะท้อนความรู้สึกว่าอยากเห็นการบริหารจัดการเงินกองทุนจากเงินสมทบของผู้ประกันตัวหรือประชาชนเนี่ยโปร่งใสซื่อตรงและเข้มแข็ง
8: โอ้ที่จดหมายเลขก็คือหมายเลขมัน7ท่านมันก็ต้องก็เลยเราขออนุญาตบอกว่าขออนุญาตจดหมายเลขได้ไหมจะได้ไม่ตกบกพร่องจะได้ไม่ตกหล่นอะไรอนุญาตเรื่องเขาอนุญาตให้ว่า ได้ได้ก็อย่าห้ามเอาเอกสารอะไรอย่างอื่นอะไรเข้าไปอย่างเงี้ย
9: จะคุณลุงจะกระดาษหรือว่าฝ่ามือนะคร
8: ับ ไอ้กระดาษครับผม
9: ครับคือเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา
8: ไม่มีปัญหาครับผมก็มีปัญหานิดหน่อยที่หารายชื่อมาตรา39คือเจ้าหน้าที่เขาก็หาลำบากหน่อยครับผมก็นี่ก็แล้วก็ไม่มีปัญหาอยากให้เขาทำให้ดีเนี่ยครับผมทำให้ดีกับประชาชนน่ะ
9: คร
8: ับคือมันไม่ต้องแบบบิดผิวไม่ต้องคือมันหายอะไรไปยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ย
9: ค
8: ือให้มันซื่อตรงอ่ะ
6: นี่จริงๆคุณสุวิชาญเนี่ยน่าสนใจมากคือเธอมองว่าวอลุ่มเงินมันใหญ่มากเรียกว่ารองการเลือกตั้งส.ส.หรือเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาลนั่นแหละเพราะจะเข้าไปดูแลเงินกองทุนจากเงินสมทบจากผู้ประกันตนนายจ้างรวมถึงจากรัฐบาลเป็นจำนวนระดับ2ล้านล้านเนี่ยท่านผู้ชมฮะขณะที่ป้าสมศรีอายุ62ปี
10: เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะป้าสมศรีบอกว่าตั้งใจมาเลือกเลยเพราะว่ามองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งเข้ากองทุนมันคือหยาดเหงื่อของประชาชนก็ตั้งใจออกมาปกป้องแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองคาดหวังนะคาดหวังอยากให้คนที่ได้รับเลือกไปดูแลสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริงมาดูแลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่อยากให้ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้
6: ที่สำคัญ
10: อย่าเอาเงินไปทำอะไรเช่นตัดชุดสูทหรือซื้อที่ดินรกร้าง
6: นั่นใครตัดสูทซื้อที่ดินรกร้างต้องการให้ผู้บริหารชุดใหม่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสนี่ฮะท่านผู้ชมส่วนวิธีการในการจำคุณป้าชูฝ่ามือให้ดูเลยบอกนี่จดมาแต่บ้านแล้วตั้งใจมาเลือกเลยมากัน3คนพ่อแม่ลูกจดมาจากบ้านทั้ง3คนเพื่อไม่ลืมเพื่อจะเลือกคนเข้าไปทำงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตน
11: รักษาสิทธิ์ของเราเพราะว่าสิทธิ์ของเราอะเงินทั้งนั้นที่เราส่งไปเราก็ต้องการให้ได้กลับคืนมาให้ประชาชนทุกคนอย่าให้เขาไปรักษาสิทธิ์ให้เราอย่าให้เขาดูแลคนชราคนที่มีอายุอย่างเราหรือว่าจะเด็กรุ่นใหม่ก็แล้วแต่ให้เขาได้สิทธิ์ในสิทธินั้นไม่ใช่เอาไปตัดชุดสูทหรือว่าเอาไปทำอะไรที่นอกลู่นอกทางไปซื้อที่ดินอะไรที่มันรกร้างมากเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น
9: แสดงว่าติดตามข่าวตลอด
11: แน่นอนเงินของเรานี่คะยุคนี้ก็ยุคอะไรทุจริตเยอะแยะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น คนรุ่นใหม่ก็ต้องไปแก้ไขเอาข้างหน้ารุ่นเราก็มันยากอะ่ะคนรุ่นนี้มันแก้ยากในการที่จะแบบโกงกินที่มองเห็นนะโกงกิน 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้าราชการแบบไหนก็เห็นแล้วแบบสมเพชนี่ค่ะ ตอนแรกจะจดกระดาษเห็นบอกว่าไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้อันนี้เราว่าสิทธิ์ของเราใช่ไหมแน่นอนถูกต้องที่สุดคุณจะมาลบเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได
9: ้
11: คือที่บ้านก็มากัน3คนพ่อแม่ลูกก็เนี่ยนะคะจด
9: ทั้ง3คนพ่อแม่ลูก
11: ทั้ง3คน
9: อันนี้คือจดมาจากบ้านหรือว่ามาจดหน้างาน
11: จดที่บ้านเลยค่ะตั้งใจต้องอยู่ที่บ้านที่นี่เดี๋ยวสั่นเดี๋ยวปากกาไม่ติดเดี๋ยวแบบจดมาแล้วก็อื้อรับสิทธิ์รับข่าวสิทธิ์ของเราแล้วก็ต้องมีไว้ในใจ
6: นี่เราจะฝ่ามือพี่คาดเลยฝ่ามือรักษาจิตเห็นไหมคุณป้า
10: ตั้งใจจดมาเลยค่ะ
6: จดมาจากบ้านเลยเดี๋ยวมาตรงนี้ตื่นเต้นจดติดไม่ติดจดมาจากบ้านเลยนี่อีกจุดหนึ่งโรงเรียนสามเสียวิทยาลัยที่นี่ก็เป็นหน่วยเลือกตั้งประกันสังคมก็เปิดหีบคึกคักแต่เปิดหีบนี่ฮะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่คอยประจำแต่ละหน่วยให้คำแนะนำในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และหมายเรียกผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนก็ดูราบรื่นดีตอนเช้านะฮะจนถึงขนาดนี้หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารีบออกมาเพราะฟ้าครึ้มไงเดี๋ยวกลัวว่าฝนจะตกนี่เป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมบางคนบอกแม้จะต้องเลือกหลายคนแต่ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขมาแล้วใช้วิธีท่องจำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแต่บางคนก็บอกบางทีท่องแล้วมันลืมไงเอาเป็นว่ายืนยันว่าจดใส่ฝ่ามือได้แน่นอนจดใส่ฝ่ามือถ้าที่ไหนทักท้วงคัดค้านแจ้งมาเอากันอย่างนั้นนะนอกจากนี้สมุดประการขออนุญาตเพจข่าวสารเมืองประการก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคนแน่นเลยเห็นไหมสมุดประการนี่เป็นเมืองผู้ประกันตนเมืองหนึ่งนะ
10: ค
6: นช่วยแรงงานเยอะมากที่โรงเรียนสมุดประการ
10: คึกคักมากค่ะทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์นะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด60หน่วยค่ะ อย่างคุณธิดารัตน์เป็นผู้ประกันตนมานานกว่า10ปีก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์มาแล้วก็เห็นว่าขั้นตอนมันรวดเร็วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำแล้วก็ฝากความหวังด้วยว่าอยากจะให้คนที่ได้รับเลือกเข้ามาพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น
6: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมฝากความหวังเลยไม่ต้องการให้เกิดปัญหาแบบที่เคยปรากฏเป็นข่าวติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมผ่าน TikTok กับ Facebook นี่สมุทรปราการดูเป็นตัวอย่างกันท่านผู้ชมฮะขณะที่ไปที่นครสวรรค์นครสวรรค์ก็คึกคักนี่ฮะทั้งเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนย้ำตรงนี้ก่อนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนแล้วไปได้เลยเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่านายจ้างจะยากหน่อยเพราะต้องมีเกี่ยวกับหนังสือรับรองบริษัทและมอบอำนาจแต่อย่ามาอ้างเป็นเหตุที่จะไม่ให้ไปลงคะแนนนี่ไงคือไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนแล้วนะฮ
10: ะ
6: ศาลปกครองวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่ต้องลงทะเบียนก่อนไปใช้สิทธิ์ก็ได้เลยนครสวรรค์ก็ปรากฏว่าใช้สถาบันพัฒนาฝีมือโรงงาน8นครสวรรค์เป็นสถานที่จัดเลือกตั้งก็ทยอยกันมาตั้งแต่เช้าดูภาพกันละกันพิษณุโลกก็เช่นเดียวกันผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบเลยที่นี่เนี่ยท่านผู้ชมะมีการจัดการเลือกตั้งอย่างที่บอกไปเนี่ยนะภาพบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นซึ่งก็มากันต่อเนื่องทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและผู้ไม่ลงทะเบียนก็มาอันนี้เฉพาะอำเภอเมืองใช้บริเวณโดมลงจอดรถฝั่งสัสดีจังหวัดในสารกลางพิษณุโลกเนื่องจากผู้มีสิทธิ์จำนวนมากพิษณุโลกเนี่ยที่ลงคะแนนล่วงหน้าไปเนี่ย 11,704 คนไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแต่มีสิทธิ์เนี่ย 75,381 คนนี่พิษณุโลกเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพจประกันสังคมก้าวหน้าเขาโพสต์ภาพนี้พร้อมข้อความระบุว่าหน่วยเลือกตั้งเมืองเชียงใหม่แถวรถออกมาไกลแล้วจังหวัดอื่นจะยอมได้ยังไงชวนกันออกไปเลือกตั้งกันนักข่าวเราไปตรวจสอบที่เชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมก็ปรากฏว่าฟ้าครึ้มใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่มีผู้ประกันตนมากกว่า 350,000 คนจัดหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย166หน่วยกระจายไปในอำเภอต่างๆเพราะเชียงใหม่จังหวัดใหญ่อำเภอห่างไกลนี่ก็เยอะในเขตอำเภอเมืองเนี่ยมี80หน่วยซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษารองรับผู้ใช้สิทธิ์ได้ 140,000 คนเมื่อเช้านี้ดูเมฆสิเมฆฝนปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดบางพื้นที่ก็มีฝนตกแต่ยังไม่กระทบกับการจัดการเลือกตั้งแต่ประการใดนี่ฮะเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วก็มีประเด็นซึ่งเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับทุกผู้ชม เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องรอดูว่าจะคึกคักขนาดไหนถ้าจะเลือกใครอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านแต่คึกคักขนาดไหนมีประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวกลับมา10:46 เรื่องเล่าสาธิตคู่เดียวครับ
12: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
13: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
15: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ดูตะวันออกสักหน่อยวันนี้11ตุลาคมตะวันออกยังหนักอยู่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดยังเป็นพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักบางแห่งที่หยิบขึ้นมาก็เพราะว่านครนายกฉะเชิงเทรายังเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมขังแล้วก็หนักหนาสาหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือกรมอุตุขณะที่เซลบอร์ดแคทเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชม 9:19 น.ปภ.ส่งเซลบอร์ดแคทเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีแล้วคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันหมายถึงเพชรบุรีที่อำเภอหนองย่าปล้องนี่เซลบอร์ดแคท 9:19 น.ที่ผ่านมาคำแนะนำก็คือให้ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญต่อมาอีกครึ่งชั่วโมง
1: ปภ.ก็ได้มีเซลบอร์ดแคสต์เป็นการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี
0: 9:49 น.
1: ค่ะที่อำเภอบ้านโป่งที่อำเภอโพธารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: และพื้นที่ใกล้เคียงยกจังหวัดนั่นแหละเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาให้ดูแลกลุ่มปอบางยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่านี่คือเซลบอร์ดแคสของปอพอนะครับตัวชมขนาดที่เราดูพื้นที่ตะวันออกวันนี้ยังไม่มีคำเตือนเพิ่มเติมถูกไหมเราไปดูสถานการณ์ของภาคตะวันออกซึ่งยังหนักมาก 1. อำเภอองครักษ์ของจังหวัดนครนายกกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวของจังหวัดเชิงเทราซึ่งเป็นเขตรอยต่อรวมถึงองครักษ์ที่ต่อกับธัญบุรีปทุมธานีน้ำยังท่วมอยู่นะครับท่านผู้ชมบนถนนหลักด้วยขนาดที่ถัดมาก็คือนี่ฮะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขององครักษ์เมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมชลประทานก็ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่ามีการสูบน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์เข้าสู่พื้นที่อำเภอองครักษ์นครนายกผ่านประตูน้ำสาวภาโดยระบุว่าปัจจุบันสถานีสูบน้ำสาวภาผ่องศรีเดินเครื่องสูบน้ำ3เครื่องอัตราการระบาย9ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่กระทบต่อพื้นที่ด้านล่างและก็ให้ข้อมูลว่าณเมื่อวานนี้แม่น้ำนครนายกมีระดับน้ำลดลงจากสุดสูงสุดลงมาและมีแนวน้ำแนวโน้มลดต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ4 เซนวันละ4 เซนนิดเดียวกรมชลประทานระบุว่าการเดินเครื่องสูบน้ำที่ประตูน้ำแห่งนี้เพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่คลอง14คลอง15และคลอง16สายกลางรวมถึงตัดยอดน้ำจากคลอง14และคลอง15สายบนที่ระบายน้ำลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทั้งนี้กรมชลยืนยันว่าจะมีการปรับลดการเดินเครื่องตามลำดับไม่ให้กระทบกับระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกและจะเพิ่มระดับการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้เร็วขึ้นเมื่อมีจังหวะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกลดลงขณะที่สถานการณ์ขององครักษ์อำเภอองครักษ์ยังมีมวลน้ำข้ามถนนสายนย .301 เข้าสู่คลองชวดงูเห่าตอนล่างส่งผลกระทบกับพื้นที่เดิมซึ่งเป็นมาหลายวันแล้วตำบลพระอาจารย์ตำบลชุมพลตำบลศรีสักกระบือทำให้ระดับน้ำในพื้นที่นี่กรมชลยอมรับว่าเพิ่มขึ้นนะนี่ที่อื่นมีแต่ลดที่นี่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 1-2 เซนอันนี้คือองครักษ์ต่อเนื่องไปปราจีนบุรีท่านผู้ชมฮะสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทั้ง3สถานีหลังจากไม่มีฝนในพื้นที่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมโดยแม่น้ำปราจีนบุรีเมื่อวานนี้รายงานว่าน้ำลดลงทั้ง3สถานี3สถานีโดยสถานีที่อำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังสูงกว่าตลิ่ง1.20 เมตรโอ้โหยังสูงกว่าตลิ่ง1.20 เมตรสถานีที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ยังสูงกว่าตลิ่ง 0.46 เมตรเกือบครึ่งเมตรและสถานีที่เมืองปราจีนบุรียังสูงกว่าตลิ่ง 0.46 เมตรก็คือเกือบครึ่งเมตรแต
1: ่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค่ะ
0: นี่ฮะปัจจุบัน

0: ่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงใน7อำเภอเหลืออำเภอบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกเพื่อจะรวมเป็นแม่น้ำบางประกงระบุรายงานล่าสุดว่าระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอำเภอบ้านสร้างซึ่งถือว่าเป็นประสบอุทกภัยใหญ่ที่สุดของรอบนี้ได้รับผลกระทบ9ตำบล88หมู่บ้านประชาชนต้องย้ายไปศูนย์พักพิงที่อำเภอจัดให้เนี่ย13แห่งสถานการณ์ทั่วไปยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้เลยมีผู้ป่วยร้องขอทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดบ้านสร้างเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนป่วยเข้าไปรักษาตามตัวโรงพยาบาลบ้านสร้างเป็นการด่วนพื้นที่ที่ยังหนักมากของบ้านสร้างหนักมากจริงๆตำบลบางเตยตำบลบางยางและตำบลบางแตนเป็นต้นนี่ฮะคือลดลงน้อยมากบ้านสร้างเนี่ยถัดจากบ้านสร้างก็ไปฉะเชิงเทราสถานีต่อไปเราไปดูพื้นที่ตำบลบางลาอำเภอคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนระดับน้ำโดยรวมบางจุดยังท่วมสูงเมตรครึ่งแล้วน้ำเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปลาในพื้นที่คือปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากันเยอะรวมถึงทำสวนส่วนใหญ่เสียหายเพราะจับผลผลิตไม่ทันบ่อที่ถูกน้ำเข้าท่วมนี่ฮะแต่ก็มีรายหนึ่งคุณอำนวยศรีประสิทธิ์อายุ38ปีชาวตำบลบางเล่าเจ้าของบ่อปลาบ่อนะครับว่าขณะนี้ที่นี่ระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่องตัวเองก็ต้องเร่งจับปลาจากบ่อเพื่อป้องกันผลผลิตหลุดไปกับกระแสน้ำแปลว่านี่ยังรอดอยู่ได้ยังไงเนี่ยเก่งมากเลยนะเนี่ยคนอื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นติดต่อเจ้าของแพปลาที่ปากน้ำให้เอารถ600ใหญ่ลุยน้ำเข้ามาจับปลาในบ่อแม้จะได้กำไรไม่มากหรือจะเท่าทุนก็จำเป็นต้องจับเพราะยังไม่รู้จะมีมวลน้ำจากไหนตอนไหนมาอีกหรือเปล่าเนี่ย
1: มาเป็นจำนวนมากครับพอดีว่ากลัวหลุดออกไปหมดครับครับแล้วก็น้ำตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆครับออกไปทำงานไม่ได้เลยครับ
2: ตอนนี
1: ้เข้าออกไม่ได้เลยครับมอเตอร์ไซมอเตอร์ไซค์ถ้ามอเป็นมอเตอร์ไซค์มาได้นะครับความสูงนี่ประมาณ30เซน40เซนครับถ้าจะมีสูงมากก็ประมาณ70 80เซนนะครับมาช่วยดูแลเยียวยาหน่อยครับเพราะตอนนี้ขาดรายได้กันทั้งหมู่บ้านเลยครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าลงไปบางค้าสาหัสเท่าที่สวดสอบบางค้าไม่เหลือ
3: ค่ะ
0: กุ้งเอยปลาเอยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนักข่าวไปที่บ้านปลายคลองหมู่4ตำบลเสด็จเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดเชียงราย ที่นี่น้ำลดลงจากเดิมประมาณ10เซนแต่ยังท่วมขังสูงเฉลี่ยเนี่ยเมตรถึงเมตร20โดยเฉพาะบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ที่พื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังท่วมเมตร40ที่น่ากลัวคือน้ำเปลี่ยนสีเน่านั่นเองกลิ่นเหม็นรุนแรงมากขณะมีกระแสน้ำไหลผ่านยังเหม็นคลุ้งขนาดนี้นี่ฮะหนึ่งในผู้รับผลกระทบก็คือนายขวัญชัยซึ่งเป็นสมาชิกอบต.ที่หมู่4ตำบลเสบ็ดเหนือนอกจากเป็นอบต.ต้องไปช่วยชาวบ้านแล้วตัวเองสูญเสียทรัพย์สินและอาชีพบ่อกุ้ง3บ่อถูกน้ำท่วมจนกุ้งในบ่อถูกกระแสน้ำพัดพาออกไป
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: เอาชีวิตรอดขวัญชัยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ก่อนจะท่วมเนี่ยบ่อเลี้ยงกุ้งเพิ่งลงอาหารไปเป็นจำนวนมากคือลงทุนซื้ออาหารมาต้นทุนค่าอาหารเนี่ยเป็นแสนไม่รวมค่าพันกุ้งกับค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพน้ำสาเหตุที่ไม่สามารถเตรียมกันป้องกันความเสียหายเพราะช่วงแรกออกไปช่วยชาวบ้านพยายามประคองสถานการณ์เอาข้าวสารสิ่งของไปช่วยพอน้ำสูงกลับมาดูพื้นที่ตัวเองไม่ทันละกุ้งและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงไก่ชนเนี่ยท่านผู้ชมคนขวัญชัยระบุนะครับว่าสะเบ็ดเหนือน้ำเข้าตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมา เอาวันนี้วันที่11ตุลาชาวบ้านเขากังวลว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานรัฐบอกอีกประมาณ30ถึง38วันแล้วจะอยู่กันยังไง
2: ค่าอาหารก็เป็นแสนแล้วครับก็มีค่าตัวค่าทำน้ำก็เยอะเยอะอยู่ตอนแรกผมก็ทำก็คือประคองลูกบ้านท่วมผมก็ออกไปช่วยกลับมาตัวเองก็มันเหมือนมันไม่ทัน
3: น้ำมันมาเร็วเหรอ
2: มาเร็วครับเหมือนเราเตรียมตัวไม่ทัน
0: นี่ตอนนี้กังวลที่สุดคือบางคราข่าวจากทางการบอกต่อๆกันมาว่าจะท่วมขังต่อเนื่องอีก30ถึง38วันตกใจไม่คาดคิดว่าจะท่วมขังยาวนานขนาดนี้เพราะนับตั้งแต่26อาจจะถึงวันที่11ตุลาและต้องนับไปอีก38วันแล้วจะอยู่กันยังไงอีกจุดหนึ่งนะครับผู้ชมช่วงสายเมื่อวานนี้อันนี้ที่หมู่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าเหมือนกันบ่อกุ้งบ่อปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เสียหายเป็นสภาพอย่างที่เห็นพิเชษชูเจริญเจ้าของบ่อกุ้งบอกนะครับว่าช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันช่วงปลายเดือนกันยาน้ำมากมันล้นเข้ามาในบ่อเตรียมจะจับกุ้งหนีน้ำท่วมแต่น้ำมันมาเร็วกว่าที่คิดจับไม่ทันทั้งที่พยายามจะป้องกันบ่อเต็มที่ยังเอาไม่อยู่ตัดใจปล่อยน้ำท่วมและกุ้งที่เลี้ยงไว้ลอยไปกับน้ำความเสียหายเนี่ยบ่อหนึ่งเป็นแสนไม่นับอุปกรณ์ภายในบ่อและค่าซ่อมได้แต่ทำใจทำอะไรไม่ได้แล้วพอเศรษฐกิจดูเหมือนรู้สึกว่าเริ่มจะดีมาเจอน้ำท่วมแบบนี
5: ้ก็ใจหักไปมันก็เหมือนไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันเหมือนกับมันไม่เหลืออะไรแล้วไงก็ไปกับน้ำหมดอย่างคากุ้งพอเลี้ยงได้ราคาก็ไม่ดีอย่างนี้ก็มามีผลกระทบก็ไม่ได้อุ้มเกษตรกรนี่เรื่องจริงของก็แพงค่าไฟก็แพงน้ำมันก็แพงใช่พอเริ่มจะไอ้นู่นไอ้นี่ก็จะดีหน่อยก็มาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอจะเริ่มได้ขายมั่งน้ำมาการจัดการน้ำมันก็ไม่ดีไม่รู้มันมาเร็วเพราะอะไรเราก็ไม่รู้ไงอ
6: ยากให้เขาเยียวยาเรื่องอะไรบ้าง
5: ก็เนี่ยต้นทุนนี่ต้นทุนเกษตรกรของแต่ละเกษตรกรแต่ละครัวเรือนอ่ะที่ว่าต้นทุนอ่ะให้เขามีทุนไปต่อไงถ้าเกิดไม่มีต้นมันบางคนมันหมดแล้วมันติดลบแล้วถ้าต้นทุนไม่มีอ่ะไม่มีใครเยียวยาถ้าได้ต้นทุนมามันก็ยังพอไปต่อได้เพราะค่าอาหารมันก็ไปกับน้ำหมดมันก็ไม่มีตังค์จ่ายอยู่แล้ว
0: ลงลึกลงมาที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ที่ตำบลท่าไข่เมืองฉะเชิงเทราก็จะเป็นต่ำลงมาเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดพิพาทกันอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการระบายน้ำนี่แหละสุดท้ายสถานการณ์ล่าสุดนะครับทุกชมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชลประทานเข้ามาที่พื้นใจกลางเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะสูบน้ำผ่านสถานีลงคลองกลางผ่านวันหลังวัดเทพนิมิตและตลาดบ้านใหม่แล้วออกสู่แม่น้ำบางประกงก็ตั้งแต่วันที่9ตุลาเอาท่อสูบน้ำพญานาคของชาวบ้าน6เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งสูบน้ำร่วมกับเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านใหม่และพอสูบแบบนี้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวคลองกลางเฝ้าระวังเกรงว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ฮะนักข่าวไปสำรวจซอยรวมญาติถนนสายฉะเชิงเทราบางประกงเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ตำบลหน้าเมืองบ้านเรืองติดคลองสูงประมาณเมตร20เมตร30ชาวบ้านบอกอยู่มาตั้งแต่วันที่26กันยาที่ผ่านมานึกดูวันนี้วันที่11ตุลาทั้งนี้แม้ช่วงแรกน้ำไม่สูงมากแต่หลังมีการเร่งสูบน้ำผ่านคลองชาวบ้านก็ต้องมานั่งเฝ้ากังวลกันเกรงว่าจะเสียหายเพิ่มเติมนอกจากบ้านเรือนโอ้โหสวนมะพร้าวสวนมะม่วงและพืชผลการเกษตรอย่างที่นำเสนอไปก่อนเนี่ยต้องจมน้ำนานกว่า20วันนี่ฮะนายสุภาพอายุ49ปีระบุนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะมีการสูบน้ำ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: พอท่านทะเลหนุนสูงเมื่อไหร่น้ำในคลองพอสูบออกมามันยกขึ้นไม่ว่าเลยถ้าถึงเวลาน้ำทะเลลงแล้วจะสูบออกไปบ้างเนี่ย
7: ขออะไรบ้างอยากขอให้แบบว่า หยุดสูบตอนน้ำทะเลหนุนแค่นั้นเองครับ
3: ทำไมครับเพราะถ้าน้ำทะเลหนุน
7: เพราะทะเลหนุนปุ๊บคุณก็สูบมาน้ำก็จะสูงขึ้นประมาณ5-10 เซนอย่างเงี้ยเราก็จะรับไม่ไหว
3: มันก็จะเข้าบ้านเรา
7: ใช่ครับ
3: แต่ก็คืออยากจะแบ่งเบาให้ทางนู้นเขาเหมือนก
7: ันใช่ครับช่วยเต็มที่ครับน้ำลงสูบเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรครับ
0: คือถ้าน้ำลงสูบเลย
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แต่ถ้าน้ำขึ้นอย่าสูบได้ไหมชาวบ้านคนหนึ่งในจุดนี้ก็คือนางนัชชาอายุ29 ปีบอกนะครับว่า2-3 วันนี้ขึ้นลงจนชาวบ้านตื่นตระหนกไปหมดต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโดยเฉพาะข่าวล่าสุดเห็นว่าจะเอาสูบน้ำพญานาคเข้ามาเติมอีก11 เครื่องตายทีนี้กลัวจริงๆ
8: กลัวว่าน้ำจะท่วมถึงคอค่ะ
3: พี่เขาสูบรู้ว่าเรารู้ว่าเขาต้องสูบน้ำ
9: โอ้โหหนูว่าทีแรกอ่ะหนูว่าถึงเอวใช่ไหมหนูว่าถ้าตั้งอีกไอ้ท่อพญานาคอีก11 เครื่องสงสัยถึงคอแน่เลย
3: แล้วเมื่อคืนได้รับผลกระทบไหม
9: ก็มีบ้างนะคะแต่พอดีช่วงนี้ 2-3 วันเนี่ยน้ำมันขึ้นเร็วลงเร็ว มันก็ค่อยชั่วหน่อย
3: จุดลึกที่สุดในบ้านของเราเนี่ยประมาณไหน
9: ช่วงวันที่มันขึ้นเยอะๆอ่ะก็เนี่ยถึงประมาณเกือบถึงหน้าอกหนู
0: นางเรียมเลี้ยงกุ้งตรงนี้บอกนะท่านผู้ชมปัญหาใหญ่ของอาชีพเลี้ยงกุ้งไว้แสนตัวเพิ่งปล่อยลงบ่อได้เดือนกว่ายังไม่ถึงเวลามันโตให้จับเลยกุ้งยังเล็กมากถ้าจับได้คงจับไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงกุ้งเป็นยังไงไม่รู้แต่ตัวเองน้ำหนักลดไปแล้ว3 กิโลสวนผลไม้ที่ปลูกมานานจมน้ำอยู่ในขณะนี้ยืนต้นตายไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่น้ำฝนน้ำหลากน้ำทะเลหนุนพอทำใจแต่มันเป็นการสูบน้ำเข้ามาในช่วงที่เรามีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมันรับไม่ไหวจริงๆยิ่งจังหวัดฉะเชิงเทราระบุว่าจะต้องรองรับน้ำต่อไปอีก30-38 วัน
3: ตรงนี้ปล่อยมากุ้งกี่เดือนแล้วปะ
9: เดือนกว่าถ้าจับได้ก็จับไปแล้วนี่มันจับไม่ได
3: ้
9: จับได้เราเอาขึ้นไปแล้วเราไม่รออย่างนี้หรอก
3: ปล่อยไปเยอะไหม
9: ก็แสนกว่าน
3: อนหลับไหมนี
9: ่โอ้โหไม่อย่าพูดเลยน้ำหนักลดไป3 กิโลแล้ว
3: เราตอนแรกเราจะคิดว่ามันจะท่วมไหมตอนแรก
9: ไม่คิดไม่เคยเจอตั้งแต่รุ่นเตี่ยมาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้มันเจอเพราะอะไรฝนมันตกหนักเราก็รับได้ปล่อยเขื่อนมาเรารับได้ทะเลหนุนเรารับได้ไอ้ตรงเนี้ยเรารับไม่ได้ที่เขาเอามาหลายท่อละเกินร่วมกับทะเลหนุนร่วมกับทางนู้นแล้วอย่างงี้ยังเอามาซ้ำเราอีกอ่ะ5-6 ท่ออ่ะตอนแรกท่อเดียวตอนนี้ตั้งกี่ท่อคุณไปดูยังเนี่ยคุณไปดูยังประตูน้ำเนี่ยตรงเนี้ยเราไปดูโอ้โหทำไมอ่ะแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเราจะให้หนักเหมือนชาวบ้านเขาอีกเหรอให้เว้นไว้สักหน่อยได้ไหมอ่ะเราก็เห็นใจคนอื่นนะที่เขาเดินหนักกว่าเราอ่ะแล้วเราจะต้องเหมือนเขาด้วยเหรอใช่ไหมล่ะ
0: อ่ะท่านผู้ชมขอให้รอดมาดูทำไงเนี่ยแล้วถ้าอีก30-38 วันต้องลุ้นกันอยู่เพราะระบายน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงยากมากขณะที่ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนักข่าวเราที่ฉะเชิงเทราส่งข่าวเข้ามาว่าเรือประมงออกไปหาปลาในทะเลไม่ได้ปลาทะเลได้ปลานิลได้ปลาจีนมาเต็มลำเรือก็เพราะไอ้ปลาที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้เนี่ยมันหลุดออกไปไงแล้วนี่คืออะไรภาพนี้ก็คือบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงบนถนนบางนาตราดนั่นแหละกม50ขาเข้ากทม.นี่
8: ประชาชนนับร้อยเลยค่ะแห่มาทอดแห่จับปลานิลค่ะทุกคนก็ใช้แห่ทอดบริเวณแพใต้สะพานที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะ
0: คนงานอันนี้ฮะท่านผู้ชมออกไปทำงานไม่ได้ก็เลยให้มีการต่อแพแบบจิ๊กซอเนี่ย
8: ค่ะให้คนหาปลาได้มีพื้นที่ในการยืนทอดแห่ค่ะแล้วก็คนงานก็สามารถทำการรื้อแพไม้ไผ่ได้อย่างสะดวกขึ้น
0: นี่มาดักกันเลยก่อนจะไปลงทะเลเนี่ยจับปลากันเนี่ย
8: ค่ะ
0: ส่วนบนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเนี่ย
8: ค่ะก็มีนักล่าปลาบึกยืนเต็มสะพานเลยตำรวจต้องมาจัดระเบียบนะคะไม่ให้ประชาชนไปจอดรถบนสะพาน
0: ด้านบนนี่นักล่าปลาบึก
8: ค่ะ
0: ปลาบึกเนี่ยไม่มาอยู่แถวนี้หรอกเขาเลี้ยงกันโน่นน่ะปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา11:09 น.เรื่องเล่าสาธิตอย่าลืมประชาชนมารอซื้อกันเป็นจำนวนมากด้วยเนี่ย
8: โอ้ต้องมีการขายแบบคละไซส์ค่ะโลละ25 บาท
0: โลละ25 บาทเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เก
7: ิดขึ้นจริงกับหัวใจพลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
1: สังคม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้วงเล็บว่า
2: ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมสลับกลับมาเรื่องใกล้ตัวสักหน่อยท่านผู้ชมขอแจ้งท่านผู้ชมว่าเวลาไปซื้อของถูกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังๆเนี่ยท่านได้เจอของปลอมเข้าแล้วแล้วเป็นของมียี่ห้อเรียกว่าเห็นรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องเบลอไว้นะแต่ว่ามันใกล้ตัวมากท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พลตำรวจโทนพสินภูสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ร่วมกับคณะนำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัยย่านสมุทรสาครพร้อมกับหมายค้นเข้าตรวจโกดังสินค้า2แห่งซึ่งอยู่ที่ตำบลถนนบางปลาตำบลนาดีเมืองสมุทรสาครพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมและสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเป็นจำนวนมากในโกดังทั้ง2แห่งแชมพูยาสระผมครีมนวดเนี่ยยี่ห้อดังๆพบผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ6รายประกอบด้วยคนจีน1สัญชาติเมียนมา3ไม่มีสถานะทะเบียนอีก2เจ้าหน้าที่เนี่ย
2: ได้อายัดโกดังทั้ง2แห่งเอาไว้นะคะแล้วก็ตรวจยึดของกลางบางส่วนส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ก็ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่พบภายในโกดังด้วย
1: ซึ่งมันเป็นกรณีของเครื่องสำอางปลอม
2: ค่ะ
1: หรือสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมปลอมเครื่องหมายการค้าผู้อื่นนี่ฮะท่านผู้ชมจริงจริงไม่ต้องเบลอนะวันหลังอ่ะมันจะได้รู้ไง
2: ค่ะ
1: ถ้าเขาไปซื้อถูกต้นถ้าเขาไม่ต้องกังวลเนี่ยไอ้นี่มันของปลอมอ่ะถูกไหมนี่จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังหลายแห่งเช่น Shopee Lazada และ TikTok โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายเช่นแคมเปญ9เดือน9 10เดือน10รวมถึงส่งฟรีและแถมสินค้าเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นยอดขายและดึงดูดผู้บริโภคนี่ยึดไป2โกดัง
2: ค่ะ
1: จริงๆผมเห็นภาพที่เขาลื้อด้านในนะโอ้โหท่านผู้ชมปลอมล้วนๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาของถูกบางทีไม่คุ้มหรอกนะนี่ไง11 16 นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
4: ์มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
10: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
11: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
1: 11นาฬิกา20นาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับอยู่กับน้ำท่วมมาหลายวันเมื่อวานนี้เรื่องใหญ่เกิดขึ้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับการประสานจากจีนและเขาส่งข้อมูลมาและนำมาซึ่งการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวท่านผู้ชมน่าตระหนกตกใจมากนั่นก็คือตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นโนมินีให้คนไทยถือแต่ถึงเวลาไปซื้อบ้านในโครงการจัดสรร4โครงการสำคัญสำคัญราคาเป็นหลักหลาย10ล้านเนี่ยท่านผู้ชมที่มาที่ไปเมื่อวานนี้เนื่องจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัว3คนคนแรกนายหลี่เฉาควินอายุ61ปีถือหนังสือเดินทางจีนและเขมรมีหมายจับทางการจีนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเมื่อมกราปี61ซึ่งเหตุเกิดที่เมืองอูหลานฮาวเทอร์ที่จตุรัสเฉิงเฉิงฆาตกรรม3ศพตรวจสอบนายหลี่เฉาควินเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์เป็นหมู่บ้านไฮโซราคาขาย50-69ล้านต่อหลังตรวจสอบเพราะว่าหลี่เฉาควินเป็นสแกมเมอร์ด้วยรายที่2อันนี้ก็เช่นเดียวกันเชื่อนายเฉินกุ้ยชี่อายุ36ปีถือหนังสือพาสปอร์ตจีนตุรกีและเขมรทางการจีนมีหมายจับเกี่ยวกับการช่อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามพรมแดนตั้งแต่เมษายน67เหตุเกิดทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงคนที่3ที่จีนเขาประสานมาในเจียงเป่าลายอายุ44ปีถือพาสปอร์ตจีนและเซนคริสโตเฟอรันมีหมายจับทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับช่อโกงออนไลน์เมื่อธันวา67ที่เมืองตุ้นจงที่เหอหนานทั้งสองคนหลังเนี่ยยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาเป็นหมู่บ้านหรูราคาระดับ77ล้านถึง98ล้านบาทต่อหลังเจ้าหน้าที่จึงร่วมกับบรรณาการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์กรมที่ดินสรรพากรก่อนจะพบกลุ่มบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดิน94หลัง95บริษัทแปลว่าบังเอิญโดยแท้จีนเขาประสานมาแต่เราก็เก่งตำรวจไทยนำโดยท่านผบตรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพร้อมกับผู้จัดการสตม.พลตำรวจโทรพสินพลสวัสดิ์ผู้จัดการนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมก็ดำเนินการขยายผลท่านผู้ชมฮะอย่างที่ว่าเนี่ย ปิดบริการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูนำกำลังเข้าตรวจค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทที่ใช้นอมินีเป็นคนไทยถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาท 6,000 ล้านได้ออกหมายจับคนต่างด้าว86หมายจับจับผู้ต้องหาได้11คนเป็นสัญชาติจีน10สหรัฐอีก1ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไล่ย้อนกลับมานะครับทุกผู้ชมไอการที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดิน94หลังเนี่ยพบหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนคือนายหลินว่นเฉียงอายุ38สัญชาติจีนเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินก็แปลว่ามีหมายตำรวจสากลแต่สามารถจะมาถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์นี่ฮะไอ้หมายแดงของตำรวจสากลเนี่ยความผิดเกี่ยวกับการเป็นองค์กรอาชญากรรมช่อกงออนไลน์เมื่อมีนา67ซึ่งอันนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือนายไปเว่ยมินอายุ31ปีสัญชาติจีนก็พบว่าเป็นหุ้นส่วนถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑามีหมายแดงตำรวจสากลเช่นเดียวกันความผิดองค์กรอาชญากรรมในการช่อกงออนไลน์ตั้งแต่สิงหาปี65นี่ไล่ต่อไปอีกยังมีผู้ต้องหาที่มีหมายจับศาลอาญาพระโขนงอีก1คนชื่อนายอี้ถึงหัวอายุ30ปีสัญชาติจีนก็พบว่า
2: เป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านบางนาวงแหวนค่ะ มีหมายจับของศาลอาญาพระโขนงลงวันที่25พฤษภาคมปี66ความผิดก็คือร่วมกันนำเข้าสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรมีความผิดการซ่อนเร้นการรับของที่เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรด้วย
1: อันนี้คือการลักลอบนำเข้าสินค้านั่นเองท่านผู้ชมเรียกง่ายๆอาทนี้ตำรวจเขาเปิดปฏิบัติการอันนี้โดยผบ.ตร.สำราญนวลมาเป้าหมายหลักที่ตรวจค้นอยู่ในหมู่บ้านหรู4โครงการฟังดีๆ1โครงการหรูย่านบางนาสวนหลวงราคาขายบ้านตลาดหลังตั้งแต่27ล้านถึง55ล้านในโครงการนี้เป้าหมายตรวจสอบ11บริษัทที่มาถือครองบ้านทุนจดทะเบียน50ล้านออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว11คนเป็นสัญชาติจีน10เขมร1กลุ่มนี้เนี่ยถือครองบ้านรวม11หลังรวมเนื้อที่3ไร่2งาน20ตารางวามูลค่าเฉพาะโครงการบ้านหรูย่านบางนาสวนหลวง550ล้านหมู่บ้านที่2โครงการบ้านหรูย่านบางนาวงแหวนราคาขายตั้งแต่ 39.9 ล้านถึง 52.5 ล้านเป้าหมายตรวจสอบ19บริษัทที่มาถือครองบ้านเหล่านี้ทุนจดทะเบียน 145.5 ล้านสุดท้ายออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว19คนจีน17เขมร1ฮ่องกง1ในหมู่บ้านนี้เนี่ยถือครองบ้านรวมทั้งหมด19หลังเนื้อที่6ไร่59ตารางวามูลค่า 1,050 ล้านโครงการที่3นี่เราอยู่ร่วมกับขบวนการเหล่านี้เนี่ยหลายท่านที่อยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้นะโครงการที่3
2: โครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ค่ะ
1: ราคาขายบ้านหลังละ
2: 50ถึง69ล้านบาทค่ะ
1: ตรวจสอบนอมินีที่ถือครองเนี่ย30บริษัททุนจดทะเบียน774ล้านออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว30คนเป็นจีน28เขมร2และโครงการนี้พระราม9ศรีนครินทร์ท่านผู้ชมถือครองบ้าน
2: รวมทั้งหมด29หลังเนื้อที่คือ8ได้2งาน18ตารางวาร
1: วมมูลค่า
2: 1,600 ล้านบาทค่ะ
1: โครงการที่4
2: โครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาราคาขายบ้านตั้งแต่77ถึง98ล้านค่ะโครงการนี้มีเป้าหมายดำเนินการ35บริษัททุนจดทะเบียนรวม 1,656.7 ล้านบาท
1: ออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าวเนี่ย36คนเป็นจีนซะ27เขมร5ที่เหลือเป็นวานัวตูสหรัฐและเมียนมาอย่างละคนถือครองบ้านรวมทั้งหมด35หลังเนื้อที่15ไร่1งาน72วารวมมูลค่า
2: 2,800 ล้านบาท
1: 4โครงการฟังแล้วอึ้งไหม ท่านผู้ชมรวมทั้งหมดก็ประมาณ 6,000 ล้าน
2: ค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะโอ้โหนอมินีใช้วิธีตั้งบริษัทขึ้นมาให้คนไทยเป็นนอมินีถือครองนั่นแหละแต่สุดท้ายแท้จริงเป็นต่างด้าวเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ที่โยงใยกับการหนีหมายจับทางการจีนอย่างที่บอกไปนี่ยอมเรียกเป็นเรื่องใหญ่นะครับทุกผู้ชมไปฟังเสียงพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านแถลงเมื่อวานนี้นะฮะ
12: เขาเข้าเมืองไทยครั้งแรกมาปี2560ตอนนั้นเขายังไม่มีหมายแดงแล้วก็ก่อคดีที่ประเทศจีนแล้วเขาก็รับสารภาพเองว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันออนไลน์เมื่อก่อคดีแล้วเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้ก็ไปที่กัมพูชานะพาสปอร์ตเขาก็บอกว่าใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์ในทางเทคนิคทางที่ท่านผู้บัญชาการนพสินผู้บัญชาการสยามนะครับร่วมกับชุดเนี่ยติดตามเนี่ยพบว่าเขาไปที่เมวดีและชเวโกโคก็เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์บ่อนการพนันหลังจากนั้นเข้ามาซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินนะครับโดยผ่านต้นน้ำบริษัทจดทะเบียนลอว์เฟิร์มนะครับเมื่อสักครู่เราพบคนไทยที่อยู่ในบริษัทของเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบเขาได้กู้เงินทางออนไลน์แล้วเอาเอกสารหลักฐานของเขาไปในการดำเนินการวันนี้เนี่ยเราสามารถจับกลุ่มผู้หาได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งจับทั้งแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยครับคนต่างชาติเนี่ย11คนนะครับทั้งจีนทั้งอเมริกาหมู่บ้านที่เราตรวจยึดทั้งหมด94หลังยังพบสิ่งที่น่าสนใจอีก3หลังนะครับ3หลังเอาไปให้เช่าต่อหลังหนึ่งเนี่ยฮะให้เช่าถึงราคาเดือนละ 350,000 อีกหลังหนึ่งให้เช่าเดือนละ 50,000 แล้วก็ 40,000 เรียงตามลำดับเมื่อสักครู่เขาตอบเห็นไหมเขาซื้อด้วยเงินสดแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าเขาเกี่ยวกับแกมเมอร์ออนไลน์แล้วต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บริษัทต้นน้ำรอเฟิร์มพวกนี้ครับตัวนอมินีเนี่ยคนไทยเนี่ยเดี๋ยวมีทั้งหมด156คน156คนไม่น่าจะวนละเพราะว่าเรามีบ้าน94หลังแต่ว่าเขาจะเอาของใครมาจดหลังนี้จะเอาของไปทื่นลืมเอกสารที่ไหนมาจดหลังไหนหลังไหนเนี่ยบริษัทพวกนี้ต้องไปดำเนินการไปซัดให้หมดเลย
1: มีช่วงที่ตำรวจสอบถามในหลีชาวควินเนี่ยผ่านล่ามเนี่ย
13: 我就跑出来了这样。
14: บอกว่าที่เขาหลบหนีเพราะว่าทางเลยหลบหนีออกมา
15: แล้วเขามาประเทศกัมพูชา
14: 你逃跑是去哪是
16: 柬埔寨
14: ไปที่ประเทศกัมพูชาก่อนคร
16: ับเราก็办个护照我可以飞去别的国家我办完护照我就去斯里兰卡
14: เขาบอกว่าด้วยความที่พาสปอร์ตเขาครับด้วยความที่เขามีคดีที่ทางจักรจีครับเขาไม่สามารถบินไปที่ประเทศไหนได้หรอกครับพอเขาไปถึงไปที่กัมพูชาครับเขาเลยหาคอนเนคชั่นครับในการที่จะซื้อหนังสือเดินทางของกัมพูชาขึ้นมาใหม่ครับเพื่อจะบินไปที่อื่นแล้วพอเขาซื้อปุ๊บเขาเลยบินไปที่ศรีลังกา
15: ศรีลังกา
14: ใช่ครับมีใจจะมีใจจะไม่ใช่หมายนะผู้เจ้าซื้อตัวสาว
16: 80,000เช่น
14: 80,000ดอลลาร์ครับ
16: 就是警察局嘛
14: ฮะหมายผู้เจ้า
16: 是真的他是国家有卖护照的是真的
14: 好警察局
16: 是是
14: บอกว่าไปซื้อพาสปอร์ตที่สถานีตำรวจครับจริงอ่ะเขาบอกว่าก็ไป
17: ที่กัมพูชา
14: ที่กัมพูชาใช่มั้ย
17: ได้ไปได้ไหนนะ
14: ใช่คือ
18: ที่พนมเปญถูกต้องมั้ย
14: ใช่จินเปียนใช่มั้ย
16: จินเปียน
14: ใช่ครับที่พนมเปญครับ
15: 85,000 ดอลลาร
14: ์ครับประมาณนั้นครับ
1: ท่านผู้บัญชาการนพสิริบอกเลยที่โน่นที่โน่น
2: ค่ะ
1: ซื้อพาสปอร์ตตำรวจ
2: กัมพูชา
1: ที่กัมพูชาไงท่านนพสิริสะดุ้งเลยเฮ้ยซื้อที่โน่นที่โน่นท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามดูกันต่อมาเก็บตกประเด็นที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2พลพีสุวรรณชวีนำกำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบตรวจค้นเรียกว่าวิ่งโกรกันขึ้นไปเลยกลางดึกของคืนวันก่อนนะท่านผู้ชมฮะนี่ไงวิ่งกูขึ้นไปตรวจสอบเป็นผับชื่อโอเคบาร์ซึ่งอยู่บนถนนข้าวสารเขตพระนครในท้องที่สน.ชนะสงครามทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอธิบดีนฤชาด้วยรวมถึงควบทรพีนำกำลังพังภายใต้ชื่อบริการสิงห์พระเดชศึกอ๋อสิงห์นี่คือมหาดไทยไงพระเดชศึกและอย่างที่ทราบที่นำเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมว่าสุดท้ายตรวจพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีเฉพาะต่ำกว่า20ปีเนี่ย30คนนะต่ำกว่า20ซึ่งห้ามอยู่แล้วเป็นชาย10หญิงชาย20หญิง10เยาวชนอายุ15ปี1คนด้วยจากเป็น100เนี่ยตัวปัสสาวะฉี่ม่วงไป31 และมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี4คนที่ฉี่ม่วงรวมถึงดีเจ2คนด้วยในผับก็ยังพบปืนเครื่องอาวุธรวมถึงยาเสพติดลูกโป่งหัวเราะอุปกรณ์ซึ่งถูกทิ้งไว้เกินกาดตามพื้นรวมถึงในห้องน้ำก็ยังพบที่นำเสนอเมื่อวานน่ะหลอดพลาสติกที่มีคราบผงสีขาวเมื่อวานนี้เราค้างตรงที่ว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสยามบุญสมมีคำสั่งย้าย5เสือเลยท่านผู้ชม5เสือชนะสงครามรวมถึงทางชนะสงครามเขารายงานว่า5ทุ่มเพิ่งจะมาตรวจนะไม่มีอะไรผิดปกติไงและต่อจากนั้นไม่นานประมาณตีหนึ่งคณะของคุณพลพีก็เข้าตรวจสอบเกินเลยอย่างที่เห็นก็เลยย้าย5เสือไปอย่างที่ว่านี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นความคืบหน้าซึ่งจะแจ้งท่านผู้ชมเพิ่มเติมคือล่าสุดเมื่อวานนี้ที่บอกบัญชี
2: ค่ะ
1: บัญชีจ่ายสวยบัญชีจ่ายสวยขึ้นมาสิตัวหนังสือชัดชัดท่านผู้ชมฮะนี่ไง
2: มันมีเขียนตัวหนังสือที่เป็นค่าตำรวจ 179,000 นะลงผิดงวดลงผิดงวดหน้าลง 179,000 คืนนี้ตัดยอด 2,000 ออกมาให้มาด้วย
1: เอางี้อ่านให้ชัดนี่ไงเห็นไหมค่าใช้จ่ายนี
2: ่มีค่าเช่า 190,000 ค่ะแล้วก็มีค่าห้องน้ำ 10,000 มีค่าไฟ 26,784 เงินเดือนพนักงานกับการ 155,853
1: ค่าดูแลทุกหน่วย
2: 177,000 บาท
1: ที่บอกท่านผู้ชมไปเมื่อวานเนี่ยบัญชีที่เขาพบท่านผู้ชมฮะทราบต่อมาสถานบริการแห่งนี้เนี่ยเอาเมื่อวานนี้ก็แจ้งไปแล้วว่าถูกเขตพระนครออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4สิงหาที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยไงหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นาราดพร้าวที่นี่เนี่ยเป็นแห่งหนึ่งซึ่งเขตพระนครออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่4สิงหาปี69 4สิงหาเนื่องจากเสี่ยงความปลอดภัยก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็เปิดนอกจากนี้ที่นี่เนี่ยแหล่งข่าวบอกช่วงต้นปีมีเหตุใช้ปืนยิงกันมีผู้บาดเจ็บก็ยังเปิดอยู่นอกจากนั้นแหล่งข่าวบอกผับแห่งนี้
2: เจ้าของเป็นแฟนของนายตำรวจสารวัตรปราบปรามสังกัดบก.น.6ค่ะทำให้มีการลักลอบเปิดโดยที่เจ้าหน้าที่ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อ
1: ันนี้ใครบอกหมวยพูดเหรอ
2: คะ
1: คาดการใช่ไหม
2: คาดการค่ะ
1: คาดการไงทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้ชมล่าสุดปปท.ท่านผู้ชมไหมปปท.คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐส่วนที่กำลังกับเขตพระนครลงพื้นที่ตรวจซ้ำครับท่านผู้ชมแล้วก็ยืนยันว่าจะมีกรณีของการขยายผมขยายผลปมหน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการจ่ายสวยโดยตรวจสอบระบุนะครับว่าที่นี่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องกรุงเทพมหานครกับสำนักงานเขตพระนครเคยลงพื้นที่ตรวจสอบมาแล้วถึง6ครั้งรวมถึงคืนที่เกิดเหตุและที่ผ่านมานี่บอกเลย
2: ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายโดยตรงถึง4ครั้งเรื่องการเปิดบริการเกินเวลาและการใช้ใบอนุญาตผิดประเภทแต่กลับพบว่าหน่วยงานเหล่านั้นนิ่งเฉยและไม่มีการดำเนินการใดๆซึ่งปปท.จะเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกเพื่อจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด
1: หน่วยงานไหนเลยที่ทำหนังสือไปถึง4ครั้งทำไมไม่บอกมาประเด็นเรื่องเกิดเวลาหน่วยไหนประเด็นใช้ใบอนุญาตผิดประเภทหน่วยไหนนี่เดี๋ยวตามดูเช่นเดียวกับประเด็นเรื่องการจ่ายสวยปปท.กำลังเข้าไปดูนอกจากนี้ที่นี่พบไอ้แก๊สหัวเราะ
2: ค่ะ
1: ลูกโป่งเนี่ยนึกออกใช่ไหมวันที่จับกลุ่มคืนวันนั้นวันศุกร์ล่าสุดตำรวจขยายผลโดยนครบาลไปจับกลุ่มนางสาวพัทรดาอายุ25กับนางสาวธิดารัตน์อายุ29ของกลางเต็มไปหมดเลยไล่ไม่ไหวเนี่ยท่านผู้ชมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊สหัวร้อนทั้งสิ้นจับกลุ่มได้ที่อาคารแห่งหนึ่งที่เขตวัฒนานี่ฮะอันนั้นมาจากการจับกลุ่มนั่นแหละก็เลยขยายผลมา ไอ้จุดนี้เนี่ยคือจุดที่เอาไปส่งสถานบันเทิงนี่แหละนี่ปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยลักษณะคือเปิดเป็นกิจการขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัวแต
2: ่มีการลักลอบจำหน่ายแก๊สหัวเราะจำนวนมากค่ะแล้วก็ทำการสืบสวนจนพบว่าพัทรระดากับธิดารัตน์อยู่ที่บริษัทนี้ก็เลยเข้ามาตรวจค้น
1: ท่านผู้ชมแก๊สหัวเราะจะเป็นเวลา38นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
20: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
21: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
22: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
23: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: 41นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับติดตามข่าวกันต่ออ่ะดูความคืบหน้าเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้เพื่อความคึกคักนะครับไปใช้สิทธิ์มากที่สุดเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้นอย่างที่ทราบนะครับถึงแค่4โมงเย็นล่าสุดที่สุดประกันไปดูบรรยากาศนี่นักข่าวไปที่นั่นผู้ประกันตนก็ทยอยกันมาต่อเนื่องนะครับที่โรงเรียนสมุทรปราการอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดลงคะแนนใหญ่ที่สุดของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการน่าจะมีโรงงานเยอะซึ่งก็หมายถึงผู้ประกันตนมากรวมถึงนายจ้างมากสมุทรปราการเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย44หน่วยแล้วก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะคือผู้ประกันตนบางส่วนเดินทางมาลงทะเบียนหน้างานยังไม่เข้าใจขั้นตอนของการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็มีความสับสนเกี่ยวกับสถานที่ลงคะแนนบางคนเข้าใจว่าลงคะแนนได้ณจุดที่เดินทางมาลงทะเบียนแต่พอไปตรวจสอบสิทธิ์ก็พบว่าต้องไปใช้สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่ง
1: ซึ่งมันไปอิงกับที่ตั้งบริษัทหรือที่ตั้งนายจ้าง
2: ค่ะ
1: ก็คือมันไม่ตรงกันเกิดปัญหาอย่างนี้อดทนเฮือกนึงเดินทางไปเถอะท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: สูตรประการล่าสุดธนพงศ์โสภารายงานเข้ามาที่นี่เหมือนกันก็ปรากฏว่าได้คุยกับนายจ้างมาลงคะแนนในฐานะฝั่งนายจ้างชื่อคุณชัยเอกอายุ74 ทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆบอกวันนี้เป็นวันแรกที่มาเลือกตั้งรู้สึกจะแปลกใจมากที่คนเยอะฝ่ายในจ้างเองก็มานี่ฮะการที่คนเยอะก็มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะสื่อโทรทัศน์ช่วยกันนำเสนอข่าวสารทำให้ประชาชนตื่นตัวนี่ฟังเสียงดูฮะ
4: ผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะผมก็แปลกใจเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมคึกคักอย่างนี้ซึ่งก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกคนเพราะว่าทีวีพวกคุณเนี่ยทำข่าวกันดีคนตื่นตัวขึ้นรู้ความรู้มากขึ้นอันนี้ก็ดูว่าเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติคิดว่าคนต่อไปคนรุ่นใหม่ต่อไปก็ชีวิตประเทศชาติก็อยู่ในมือพวกคุณนั่นแหละรุ่นผมก็จะหมดไปเรื่อยๆฮะเขามีกฎนะเขามีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่เพียงแต่ว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่ากฎมีแต่ว่าบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ค่อยๆปรับกันไปค่อยๆทำกันไปเราจะไปทำเลยก็ไม่ได้งั้นรอดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงตามที่ข่าวออกกันเยอะๆแล้วว่าคนตื่นตัวเยอะๆหรือเปล่าจะออกมาในทางที่เราต้องการหรือว่าในทางที่คนที่เขาทำงานจริงจังรักษาผลประโยชน์ให้เขาจะประสบความสำเร็จไหมอะไรเงี้ยนะคนที่ทำงานเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมใช่ไหมฮะซึ่งประเทศทั้งทุกประเทศในโลกก็มีคนหลายแบบแต่นี้ของเราอาจจะกลุ่มพวกนี้น้อยกว่าหน่อยบางประเทศถ้ามีคนกลุ่มนี้เยอะเขาก็เจริญหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: เรื่องนายจ้างคือท่านต้องใช้ความอดทนสักนิดนึง
2: ค่ะ
1: นอกจากขั้นตอนมากเพราะต้องการเอกสารรับรองและรวมถึงหนังสือมอบอำนาจทราบจากประกันสังคมก้าวหน้านะครับว่านายจ้างเมื่อไปใช้สิทธิ์ประเด็นก็คือเลขประกันสังคม10หลักมันเป็นคนละเลขกับเลขที่ติดบุคคลนึกออกไหม
2: ค
1: ือเลขที่ติดบุคคลเนี่ยเวลาเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยมันมีเลขที่ติดบุคคลแต่มันคนละเลขกับประกันสังคม10หลักเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำแนะนำว่าถ้ากรอกผิดจะไม่เจอชื่อเอาเป็นว่าถ้าจำเลขไม่ได้ให้แจ้งประธานหน่วยนี่ฮะเอาเลขบัตรประชาชนค้นหาเลข10หลักอันนี้ก็เป็นคือรอบนี้มีความคึกคักอย่างที่ว่าแล้วไม่จำกัดเฉพาะที่ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นหลายท่านไม่ได้ลงทะเบียนก็จะไปเจออุปสรรคปัญหาอย่างนี้ขณะที่มีความเคลื่อนไหวในส่วนของคุณสัทธรัมธรรมบุตรชดีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บางบัวทองนนทบุรีที่นี่ก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เยอะเช่นเดียวกันจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะใช้เทศบาลเมืองบางครุรัตอำเภอบางบัวทองเป็นจุดที่ตั้ง20หน่วยเลือกตั้งและเป็นจุดที่มีคุณสัทธรัมซึ่งเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ลงเป็นบอร์ดอีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยสุดท้ายที่เจ้าตัวยืนยันอย่างนั้นมาลงคะแนนพร้อมกับครอบครัวคุณสัทธรัมบอร์ดนะครับวันนี้มาเห็นปุ๊บเนี่ยประชาชนทั้งผู้ประกันตัวกับนายจ้างสนใจและตื่นตัวมากถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งแรกปี66ครั้งนี้คึกคักกว่าหลายเท่าที่เห็นเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความหมายและมีความสำคัญก็อยากจะเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา4โมงเย็นเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์หมายถึงมาใช้สิทธิ์กันมากผู้มีสิทธิ์ของการเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมากกว่า10ล้านคนนะครับตัวชม
5: ผมคิดว่าประชาชนผู้ประกันตนและก็นายจ้างดูสนใจคึกคักครับก็ถ้าเทียบแล้วน่าจะมากกว่าปี2566เยอะมากเลยนะครับผมคิดว่ามีความตื่นตัวของผู้ประกันตนจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายและสำคัญมากวันนี้นะครับถึง4โมงเย็นเท่านั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมกันเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศมีผู้มีสิทธิ์มากกว่า10ล้านคนนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดครับคือว่าถ้าประชาชนให้ความสนใจช่วยกันส่องไฟส่องแสงลงมาเนี่ยสุดท้ายก็จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีการจับตาต่างๆมากขึ้นครั้งนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนะครับยิ่งมีคนสนใจมากยิ่งมีคนเป็นตัวแทนมากก็ยิ่งจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่บวกต่อผู้ประกันตนและนายจ้างมากขึ้นครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่มีผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์ท่านหนึ่งสรายุทธปัญญาฉัตรพรขออนุญาตอายุ35ปีวิศวกรทำประกันสังคมมาตรา33มาตั้งแต่เริ่มทำงานน่าจะสัก15ปีปกติไม่ได้ใช้สิทธิ์นี่ฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์ สิ่งที่อยากให้เปลี่ยนไม่ได้ค่อยได้ใช้สิทธิ์นี่หมายถึงแม้กระทั่งรักษาพยาบาลเพราะอายุยังไม่เยอะไง
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ได้ใช้เงินที่ตัวเองส่งรวมถึงในจ้างส่งสักเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: เจ้าตัวบอกอยากให้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เอาไปลงทุนที่มันต่อยอดให้มันงอกเงยไม่ใช่เอาไปลงทุนแล้วสูญหายตามที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้นี่สุดท้ายแล้วผู้ประกันตนส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าจะมีเงินใช้ยามจำเป็นไปฟังเสียงดูก็แล้วกัน
7: อันนี้ทำประกันสังคมมานานแล้ว
8: ค่ะก็แต่เริ่มทำงานแรกๆแล้วผมว่าเกินมีเกิน15
7: หลังจากเลือกตั้งคราวนี้อยากให้ประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนบ้างคะ
8: ก็คิดว่าคืออยากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องระบบของการเอาเงินไปทำไปพัฒนาให้มันเงินมันงอกเงยไม่ใช่เอาเงินไปใช้แล้วก็หายไปพอถึงเวลาที่จะต้องใช้จริงๆมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะปีนึงสรุปก็ได้ว่าตอนนี้เงินที่สะสมของคนส่วนใหญ่อยู่เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่คนก็คาดหวังตอนเกษียณนะว่าจะมีเงินใช้แค่นั้น
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ติดตามอินเซ
2: ียที่แรก
1: ยังไม่รู้เลยกันจะลงในฐานะนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะเพราะมีทั้งสองสถานะนั่นน่ะมาแล้วน่ะอันนี้คู่ปรับเลยเดี๋ยวก็เป็นคู่แข่งสำคัญของฝ้าประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยอินซีนั่งรถเข็นมาเลย
2: ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
1: ท่านผู้ชม
9: ถ้าที่ถูกรายงานมาก็ติดไปตามเป้าหมายแต่ว่าจะนับเป็นเรื่องนะเพราะว่าเดินมานี่เราก็ไม่รู้จักเขาอยู่ตามคือเราจะมีสองอย่างเรารู้จักผู้นำกรรมการแต่เราไม่รู้จักสมาชิกเขาได้หรือไม่เดี๋ยวจะว่าสมาชิกเขามีเป็นพันเนี่ยอย่างเดลต้ามาลง 5,000 คนเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักเราแต่มันก็เป็นอย่างนี้ไปทั่วหมดแต่ว่าที่รับรายงานมานี่น้องๆเขาก็ช่วยกันเต็มที่นะแพ้ชนะไม่เป็นไร
10: มั่นใจยังไงบ้างครับวันนี้
9: ก็ธรรมดา

0: ใช่ไหมล่ะมันก็สายสังแรงสังสีของพรรคมันเป็นลูกจ้างมันไปเอานายจ้างมาได้ยังไงวะนายจ้างเขาโกรธชิบเป๋งเลยในกรณีผมกับผมโกรธมากเขาถือว่ามันไปก้าวร้าวเขาอะอย่างผมในวันนี้ผมก็บอกลูกน้องไปตัวนายตัวนายจ้างเขาโทรมาเยอะแยะเมื่อวานโทรมาจากสมเด็จบอกกูมี200กว่าคนไม่เดี๋ยวลงให้พี่ผมก็มี200ไปลงให้พี่ได้ๆอย่างเงี้ยก็ป้าก็รู้อยู่ว่าเอานายจ้างกับลูกจ้างมาถ้ามันได้2มันก็พูดตรงนู้นอีก10อีก7กรรมการอีก66มันก็แม่กับมัดตาจากประกันสังคมแล้วตายสนิทถูกไหมถูก
1: ฝากนี้บอกส่งทั้งนายจ้างลูกจ้างถ้าได้มามีอนุอีกจะมามัดตาสังยึดประกันสังคมเลยยอมไม่ได้เลยนี่พนัสไทยล้วนซึ่งมีทีมที่เขาส่งสมัครฝั่งนายจ้างแต่ประสานกับฝั่งทีมที่ส่งสมัครฝั่งผู้ประกันตนแต่ประสานกับฝั่งนายจ้างบอกโทรมาด่ายับเลยนี่มีความมั่นใจเพราะคุณพนัสก็ยืนยันประกาศตรงนี้แหละและประกาศจนถึงเมื่อเช้าไม่ถนัดออร์แกนิกไม่ถนัดออร์แกนิกออร์แกนิกคือธรรมชาติถนัดเรื่องจัดตั้งแกก็พูดเลยตรงๆพูดถึงตัวร่วงตัวเลขเห็นไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นเดิมพันสำคัญนะครับท่านผู้ชมขนาดที่มีปัญหาอุปสรรคบ้างก็ต้องแก้กันไปต้องยอมรับเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับการที่ไม่ต้องลงทะเบียนก่อนก็มาใช้สิทธิ์ท่านผู้ชมอย่างกรณีทีมนโยบายดิจิทัลพรรคประชาชนคุณธีรชาติก่อตระกูลเมื่อเช้านี้ก็บอกนะครับท่านผู้ชมว่าหน่วยเลือกตั้งที่สีดมคลองเพล็กชั้น14นายจ้างมาแล้วลำดับใช้สิทธิ์ในแอปไม่ตรงกับที่หน่วยลำดับหน้ากระดานก็ไม่ตรงกับลำดับไปชื่อข้างในหน่วยห่างกัน700กว่าคนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคำถามคือ
2: แล้วบัตรมันจะกระโดดไหมแถมเจ้าหน้าที่บอกใช้สิทธิ์ตามลำดับอันใดอันหนึ่งงงไปหมด
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้ยกเป็นตัวอย่างก็แก้ไขกันไปหมายถึงมันเลือกแล้วไงก็ต้องทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งใดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะขณะที่เมื่อวานนี้ในส่วนของคุณลักษณ์ชนกศรีดอกซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เจ้าตัวโพสต์ข้อความนะครับว่าต้องเตรียมอะไรฉบับคนที่ระแวง1
2: ปากกาค่ะเตรียมไปเองเลยสีน้ำเงินเขียนลื่นๆหน่อยเพราะไปใช้ของที่ครูหาเดี๋ยวปากกาติดบ้างไม่ติดบ้างขีดๆเขียนๆย้ำๆเดี๋ยวเขาเห็นเบอร์ที่ไม่ถูกชะตาเสียวมันจะกลายเป็นบัตรเสีย2เตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เอกสารการยืนยันตัวตนของผู้ประกันตนเตรียมไปให้พร้อม3นายจ้างเตรียมเอกสารไปให้ครบนะและอย่าลืมเตรียมปากไปปากจริงๆที่ไม่ใช่ปากกาคุณอาจจะต้องหัดเป็นคนสู้คนในวันที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมนะคะถ้าอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจบ่ายเบี่ยงอะไรคุณต้องเถียงนายจ้างท่านใดเช็คแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ใช้ล็อกอิน e-service สิทธิ์จะปรากฏในนั้น
1: คือเมื่อวานนี้มันเกิดประเด็นนี้ก็คือเลขระบบประกันสังคมมันแสดงผลผิดพลาดซ
2: ึ
1: ่งคุณธีรชาติก่อตระกูลนี่แหละเป็นคนบอกนะครับตัวชมว่าเข้าไปเช็คจากหน้าเว็บแล้วขึ้นไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่จริงๆระบบประกันสังคมมันแสดงผลผิดพลาดต้องล็อกอินเข้าไปอีกลิงก์หนึ่งที่ e-service ตามลิงก์ในคอมเมนต์ถึงจะเห็นว่าไปเลือกที่ไหนถ้าทุกคนถ้าส่งครบไปเลือกโดยไม่ต้องลงทะเบียนย้ำว่าอย่างนั้นคือเอาเป็นว่าอย่าท้อ
2: ค่ะ
1: ถ้าถึงเวลาตรวจแล้วมันมีอุปสรรคยังไงพยายามกันหน่อยอย่างที่บอกกลับมาที่คิดว่าไงต่อ
2: ค่ะแล้วก็4ค่ะที่ทางคุณไอซ์ย้ำก็คือเขียนเลขนะไม่ใช่กากบาท
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำว่าเลขเท่านั้นอย่าไปขีดโน่นขีดนี่เป็นอันขาดเลย
2: ค่ะ
1: แล้วก็ย้ำนะครับว่าจดใส่มือได้จดใส่กระดาษเล็กๆได้แต่ห้ามเอาบทชวนเอกสารผู้สมัครเข้าครูหาเลือก8โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครไป5โมงเย็นเหมือนตั้งใหญ่หมดสิทธิ์นะและข้อ6
2: เลือกเสร็จ4โมงเย็นใครว่างฝากดูตอนนับคะแนนด้วยฝากเพื่อนๆถ่ายรูปคลิปเก็บไว้ด้วยนะ
1: เพราะประกันสังคม
2: ไม่ประกาศคะแนนรายหน่วย
1: ไม่มีการประกาศคะแนนเรียลไทม์ให้สื่อหรือผู้ประกันตนรู้นะ
2: เขาจะนำคะแนนไปรวมและประกาศเป็นรายจังหวัดหรือรายอำเภอนั่นแปลว่าระหว่างทางหีบใส่คะแนนต้องถูกเคลื่อนย้ายเราคิดในแง่ร้ายที่สุดเอาไว้กันก่อนดีกว่าเนอะเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าจะดี
1: และประกันสังคมได้สั่งให้เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิดทุกคูหาซึ่งเข้าใจได้ในระหว่างลงคะแนนเพื่อรักษาความลับไง
2: ค่ะ
1: ระหว่างลงคะแนน

0: ้องเป็นความลับนี่ฮะแต่หลัง16นาฬิกาคุณรัชนกบอกดักหน้าเลยต้องเอาถุงดำคลุมว่องวงจรปิดออกให้หมดแล้วเช็ควงจรปิดให้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อให้บันทึกการขณะขานคะแนนว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมช่วงเวลานี้หมายถึงหลังปิดหีบแล้วห้ามเอาถุงดำมาคลุมกล้องวงจรปิดเด็ดขาดข้อ6คนเฝ้าหน่วยสำคัญมาก
1: ทุกคนเห็น
0: ข้อ8ขออภัยข้อ8
1: คนเฝ้าหน่วยสำคัญมากทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าการเลือกตั้งใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่ผ่านการเลือกตั้งมาเห็นกระบวนการของสำนักงานประกันสังคมแล้วบอกได้เลยว่าไม่ไว้วางใจดังนั้นถ้าให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนไปลงชื่อไปเฝ้าที่หูหาใกล้บ้านกับประกันสังคมก้าวหน้ากว่าจะหากันได้แต่ละคะแนนไม่ใช่ง่ายๆถ้าช่วยกันดูได้ก็จะดีค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมร้อนจริงๆย้ำอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยฝั่งนายจ้างนี่สำคัญนะครับท่านผู้ชมยืนยันจากทางฝากของข้อมูลฝั่งนายจ้างเนี่ยนายจ้างอย่าลืมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งอายุไม่เกิน6เดือนนะ
1: ค่ะ
0: บริษัทเราจะรู้นิติบุคคลเนี่ยจะต้องหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแต่ต้องอายุไม่เกิน6เดือนคือไม่เกิน12เมษายน69และ2หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนไทยนายจ้างกรณีที่บุคคลนั้นมีผู้อำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำแทน1คนเป็นผู้ลงคะแนนแทนนายจ้างนี่ฮะท่านผู้ชมและเอกสารข้างต้นต้องมอบเจ้าหน้าที่เก็บเป็นหลักฐานด้วยนายจ้างยากหน่อยแต่งานยากนี่แหละที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราตื่นตัวกับการใช้สิทธิ์ของเราหรือไม่ประการใดผมก็ไม่ค่อยเห็นนะเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม Netflix Thailand ผู้คนดูทาง Netflix เขามีการประชาสัมพันธ์นะเนี่ยถึงขนาดโพสต์ทีเดียวเขียนหมายเลขห้ามวงห้ามกาที่สำคัญห้ามลืมนะวัยทำงานนี่ Netflix 18:58 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
1: เรื่องราวสาธิตนะครับเที่ยงกับ2นาทีอ่ะมาดูการเมืองเรื่องศึกซักฟอกกันสักหน่อยท่านผู้ชมเช้านี้ท่านนายกยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมเมื่อวานนี้ในมุมนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลเนี่ยหลังจากวันก่อนลักษณะชิวๆมาก
2: ค
1: ่ะนะถ้ามองโอ้ฝ่ายค้านถ้าเขาไปยื่นเขาก็มีอะไรจะทำนะลักษณะชิวๆเมื่อวานนี้ดูจริงจังขึ้นตัวระบุนะครับผู้ชมเมื่อนักข่าวถามเกี่ยวกับการตอบคำถามฝ่ายค้านว่าห่วงไหมนายกบอกห่วงสิครับก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างก็ไล่เรียงว่าเป็นคนตั้งใจคำถามอย่างตั้งใจฟังคำถามอย่างไรแล้วก็จะเตรียมสิ่งที่จะต้องตอบอย่างไรและให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นห่วงสิครับคือวันแรกเนี่ยชิลมากเลยไม่กังวลเลยถ้าฝ่ายค้านไม่ยื่นเนี่ยเขาจะแทบจะไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วเมื่อวานนี้เข้มข้นมาสักหน่อยขณะที่กลับมาที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งเป็นโฆษกไม่ใช่ขออภัยรองหัวหน้าประชาธิปัตย์หลังจากถูกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโฆษกรัฐบาลพูดถึงบันเทิงที่ปไตยเกี่ยวกับประเด็นซึ่งเพ้อเจ้อยัตติยื่น18คนรวมถึงนายรุทินซึ่งระบุว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำยิ่งมายื่นยัตติคุณสาธิตระบุว่านี่เป็นการเหยียดหยามดูแคลนยัตติของฝ่ายค้านซึ่งมันสะท้อนออกมาทีเดียวว่าไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบของระบบรัฐสภายืนยันว่าข้อกล่าวหา18รัฐมนตรีไม่ใช่บันเทิงที่ปไตยไม่ใช่เกมการเมืองไม่ได้ต้องการดิสเครดิตรัฐบาลแต่เป็นการเปิดหน้ากากภายใต้ความรักชาติอ้างความรักชาติแต่เน่าเฟะชามนาฏบิดเบือนช่อชนเอื้อประโยชน์พวกพ้องของระบบหรือระบอบนอนหนูระบอบนอนหนูเนี่ยมันเป็นธีมของการอภิปรายไม่ไว้ใจในครั้งนี้คุณสาธิตของประชาธิปัตย์ว่าอย่างนั้น
3: สืบเนื่องมาจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีท่าทีของการเหยียดหยามดูแคลนทั้งยัตติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นคำพูดที่บอกว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำก็จึงยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นคำพูดที่ตอกย้ำให้เห็นว่ายัตติการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นข้อเท็จจริงและเป็นความจำเป็นผมอยากจะเพิ่มเติมคำว่าระบอบนอหนูซึ่งจะเป็นเสมือนกับเป็นธีมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆมากมายรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วก็จะเชื่อมโยงกับความพยายามที่ไปครอบงำที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งทำให้สมาชิกวุฒิสภานั้นมีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบบนอหนูเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับว่าการยื่นยติอภิปรายที่ครอบคลุมคนถึง18คนก็คือมีการกระทำในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเชื่อมโยงกันคล้ายกับเป็นขบวนการภายใต้หน้ากากของความรักชาติมันคือการใช้อำนาจหน้าที่ที่บิดเบือนช่อฉนเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกพวกพ้องและตนเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงจังนะครับแม้มีความพยายามที่จะบอกว่าเป็นบันเทิงประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงผมไม่เห็นว่าความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติชาติเป็นเรื่องบันเทิงผมไม่เห็นว่าการที่คนจะต้องเสียหายหมดตัวจากความผิดพลาดของการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมและการจัดการน้ำท่วมที่ล้มเหลวนั้นเป็นความบันเทิงแต่มันเป็นความเจ็บปวดของคนในประเทศชาติบ้านเมืองนี้ที่จะต้องให้คนที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลนั้นมาเปิดโปงข้อเท็จจริง
1: ขณะที่แกนนำของพรรคประชาชนรองหัวหน้าพรรคคุณรังสิมันโรมเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นที่ภูมิใจไทยหลายคนออกมาโต้ตอบเรื่องการยื่นยติของฝ่ายค้านว่าบันเทิงที่ปไตยหยิบเอาคำพูดคุณปิยบุตรแสงกนกุลคุณรังสิมันต์บอกถ้าหยิบมาก็หยิบให้หมดช่วยนิยามตัวเองด้วยว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินเหลืออธิบายคำว่าใบอนุญาต2ใบตามที่คุณปิยบุตรเคยพูดเอาไว้เรื่องนี้เป็นการเอาคำพูดของนายปิยบุตรมาทำให้ภาพพรรคประชาชนถูกดิสเครดิตจากเรื่องนี้เรารู้เจตนาของคนเครือข่ายสีน้ำเงินอยู่แล้วแต่ยืนยันว่าข้อกล่าวหาต่างๆคุณรังสิมันต์ยืนนะครับรอบนี้มีความพร้อมหลักฐานสูงสุดไม่ใช่การฉายหนังซ้ำ เหตุที่พุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยโดยไม่มีเพื่อไทยก็เพื่อหวังจะเจาะหัวใจของระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามนะครับท่านผู้ชมขอให้สสทุกคนและทุกพรรคฟังการอภิปรายลองใช้หัวใจและความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในการตัดสินเรื่องนี้
2: อย่าให้ผลประโยชน์หรือเงินรายเดือนบังตาเราจนทำให้การตรวจสอบหรือการตัดสินใจอยู่บนเรื่องของผลประโยชน
1: ์
2: ควรจะเอาเรื่องของบ้านเมืองมาเป็นหลักแล้วก็ยืนยันว่าเอกสารข้อมูลทุกอย่างมีความพร้อมสูงสุดค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ประเด็นหนึ่งซึ่งคุณอุทินตอบคำถามนักข่าวนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าแล้วล่ะแต่มีประเด็นนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจในพรรครัฐบาลคือถามว่ามั่นใจในเสียงพรรครัฐบาลใช่ไหมท่านนายกตอบว่ามั่นใจครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วใช้คำนี้หมายถึงรู้เพื่อไทยอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วคือพรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวนะครับที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายส่วนประเด็นเรื่องกล้าทำถ้าจะยกมือให้ก็สาธุ
4: เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะเป็นเกมการเมืองหนึ่งที่แบบว่าไม่อภิปรายเพื่อไทยเลยเหมือนจะให้สั่นคลอน
5: ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
6: มั่นใจในเสียงร่วมใช่ไหมครับ
5: มั่นใจครับ
4: หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีเสียงของทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องว่าจะหนุนรัฐบาลอันนี้ในมุมมองความเป็นไปได้ไหม
5: สาธุครับ
6: ได้มีการพูดคุยกับพรรคกล้าทำเป็นตายบ้างไหมครับ
5: ไม่ได้คุยครับ
4: แต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะลงให้เราหรือว่าอภิปรายแบบไว้วางใจเรานี่ก็ยินดี
5: สาธุครับ
4: มีถามตรงๆเขาก็มีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้าค
5: ่ะไม่มีครับ
4: เขาก็มองว่าถ้าเกิดหนังอภิปรายมีการปรับครม.จะถึงกล้าทำมาร่วมนี้เป็นไปได้ไหม
5: ตอนนี้คนกลัวถูกปรับคือคนนี้ไม่โดนในพักผมนี่โอ้โหวิ่งอยากโดนเต็มเลย
4: แสดงว่ามีเป้าหมายว่าคนไม่โดนอาจจะโดน
5: เป็นเนี่ยคนนี้หนาวร้อนที่สุดคือมท.2
4: ก็เห
5: ็
4: นมหาชัยโดนทั้งกระทรวงเลยค
5: ่
4: ะ
5: ใช่เอาตัวรอดคนเดียว
1: โคมองในผมอันนี้หยอกครูพลพีเป็นหนึ่งเดียวของมหาไทยที่ไม่โดนยื่นยติ
2: ค่ะ
1: ถ้ามองอีกมุมนึงเหมือนกับว่าคนที่ถั่วอภิปรายเนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่โดนนะไม่โดนปรับออกหรือยังไงเนี่ยท่านนายกมีความมั่นใจขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับเพื่อไทยซึ่งน้ำตีระบุว่ามั่นใจครับย้ำเลย อยู่ด้วยกันเรื่องมารยาทอย่างที่บอกวิโรจน์ณคณาดีสอนเมื่อวานนี้รองหัวหน้าพรรคระบุนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องวัดใจพรรคเพื่อไทยตอนโหวตไว้วางใจคุณวิโรจน์บอกนะครับว่าหลายคนมองไปยุทธศาสตร์ส่วนตัวมองว่ายุทธศาสตร์แค่ส่วนประกอบอยากจะถามว่าจนถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยสามารถใช้อำนาจบริหารได้เต็มที่หรือไม่หรือว่าขณะนี้กำลังถูกพรรคภูมิใจไทยกดขี่จนทำอะไรไม่ได้เมื่อถูกทำอย่างนั้นจริงมันจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาให้อภิปรายไม่ยอมใจก็หมายถึงว่าก็พรรคเพื่อไทยไม่มีอะไรเลย
2: ค
1: ุณวิโรจน์บอกถูกภูมิใจไทยกดจนกระทั่งไม่มีเรื่องอะไรที่จะเอามาอภิปรายยกตัวอย่างดร.ยศชนาวงศ์สวัสดิ์ลำตีอว.ก็ไม่ได้ทำอะไรที่อายุติธรรมจนโดนข้าราชการทนไม่ไหวส่งข้อมูลมาให้ฝ่ายค้านนี่คุยรวดบอกนะครับตัวชมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยดีหมดทุกอย่างแต่ต้องถามว่ากลไกอำนาจในครม.สีน้ำเงินมันกดมันขี่เพื่อไทยจนไม่สามารถใช้อำนาจใดๆได้หรือไม่ก็เลยไม่มีประเด็นไง
2: ค่ะ
1: คุณวิโรจน์บอกนะครับว่าอยู่ในวงการเมืองมาเข้าใจดีถึงมารยาทการไปพรรครัฐบาลทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆรู้ดีที่สุดด้วยซ้ำว่ามันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นมีข้อมูลถ้าวางเอาความพึงพอใจไม่พึงพอใจระหว่างเพื่อไทยกับพรรคประชาชนไว้ข้างหลังที่เมื่อเคยมีปัญหากันมาแล้วประโยชน์ของประเทศเอาความยุติธรรมของประเทศเอาระบบนิติรัฐเอาการปกป้องรัฐธรรมนูญเป็นหลักกรณีหัวสว.วิโรจน์บอกว่าอนุมานได้ว่าเพื่อไทยไม่ใช่เพิ่งรู้เพิ่งเห็นเป็นพรรคเริ่มต้นทำเรื่องนี้หลายคนสันนิษฐานด้วยซ้ำเพื่อไทยอาจจะมีข้อมูลมากกว่าพรรคประชาชนได้ซ้ำเพราะเขาทำเรื่องหัวสวมาก่อนหรือว่าเป็นหมันตะไคร่ต่อบ้านเมืองไม่งั้นคงไม่ดำเนินคดีเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรเมื่อถามว่าแล้วเพื่อไทยจะกล้าโหวตไม่วางใจรัฐบาลเหรอคุณวิโรจน์บอกนะครับตัวชมอันเนื่องมาจากกรณีนักข่าวถามเพราะว่าพรรคกล้าทำเขารอเสียบอยู่ คุณวิโรจน์บอกมันก็เป็นจุดที่พรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจ
2: ว่าจะเอาประเทศชาติบ้านเมืองหรือจะเอาอำนาจพรรคเพื่อไทยมักบอกว่าเลือกเราสิถ้าเรามีอำนาจเดี๋ยวเราจะทำแต่การปราบปรามการทุจริตมันควรจะใช้เป็นเงื่อนไขเข้าสู่อำนาจหรอหรือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะกำจัดให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยโดยปราศจากเงื่อนไขมาคราวนี้อาจจะบอกว่าครั้งนั้นมันจบไปแล้วคราวนี้เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันหมดเวลาในการจัดการแล้วแสดงว่าคุณรู้แล้วว่าตรงนั้นคือคนโกงแล้ววันนี้คุณไปเป็นสมุนของคนโกงแล้วหรือจะไม่จัดการกับคนโกงแล้วหรือเพราะคุณไปร่วมกับคนโกงหรือไม่จะเลือกบ้านเมืองหรือจะเลือกอำนาจเป็นจุดที่ตนเว้นไว้ให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ตอบ
1: ก็เดือดแล้วครับท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
7: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
8: เด
7: ี๋
8: ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: ทำให้ดีที่สุด
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10 บาท
11: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
12: เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อร่อยถึงบ้านปูนโภชนา
1: เห็นเมื่องามชื่นเธอยืนคอย
2: ว่าข้างโง
3: ่แอตโซเฟียลา
4: คนมีลูกเขาเตรียมพร้อมเสมอแต่เรายังไม่มีตอนนี้นะ
5: ราศีใดฟ้าประทานโชคใหญ่
6: มองอะไรอ่ะ
7: เอ้ยอย่า
6: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
8: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมคร
6: ับ ขอแบบจัดหนักเลยนะ
9: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
10: Decoding You โคตรรักคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี่
14: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
14: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
16: ่มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
17: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
18: เที่ยงกับ16นาทีนะครับช่วงท้ายรายการเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกกลุ่มกบฏฮูตีนะครับทุกผู้ชมเปิดฉากโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยัตเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นการโจมตีสนามบินไปครั้งที่3ในรอบสัปดาห์แล้วและเหตุการณ์นี้ใหญ่มีคนเสียชีวิตถึง12คนบาดเจ็บอีกกว่า300คนสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียออกแถลงการว่าเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในริยัตมีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4บังกลาเทศ2พลเมืองจากอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานซีเรียและอเมริกาประเทศละ1คนการโจมตีของฮูตีในครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักกับสนามบินมีสภาพเศษซากปรักหักพังกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณขณะที่สนามบินคิงคาลิดต้องประกาศระงับการให้บริการทั้งหมดรถพยาบาลมากกว่า10คันเร่งไปที่สนามบินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพยานระบุว่าจุดที่ถูกโจมตีอยู่ที่บริเวณประตูทางขึ้นเครื่องหมายเลข401เกต401และเขาเห็นผู้บาดเจ็บต่อหน้าต่อตาท่ามความโกลาหลสถานทูตหลายประเทศในซาอุดิอาระเบีย
19: ได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยสถานทูตสหรัฐระบุว่าได้รับทราบเหตุโจมตีแล้วแล้วเรียกร้องให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุส่วนกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรก็แนะนำให้พลเมืองอยู่ห่างจากบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยนอกจากเหตุการณ์การโจมตีในกรุงริยัตแล้วทางกองกำลังผสมที่นำโดยซาอุซึ่งกำลังสู้รบกับทางกลุ่มฮูตียังเปิดเผยด้วยนะคะว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับกระสุนหรือว่าขีปนาวุธตกอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมันทางตะวันออกของประเทศด้วย
18: นี่ฮะท่านผู้ชมตามบีโดนัมทัมของสหรัฐออกมาประนามเหตุโจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียโดยระบุว่าเลวร้ายอย่างยิ่งและก็มาพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมกับซาอุดิอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกโรเบโอที่ประนามการโจมตีของฮูตีเช่นเดียวกันว่าน่ารังเกียจพร้อมยืนยันว่ามีพลเมืองอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สายการบินหลายแห่งในตัวการประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสนามบินในกรุงริยัตท่านผู้ชมฮะตึงเครียดเช่นเดียวกับเกิดเหตุซึ่ง IRGC ของอิหร่านอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบ2ล้านบาร์เรลเกิดระเบิดกลางช่องแคบฮอร์มุซพอชนทุ่นระเบิดเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ IRGC ระบุนะครับว่าเรือลำนี้ฝ่าฝืนกฎ เข้ามาในเส้นทางที่ไม่รับอนุญาตบริเวณช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็ไปชนเอาทุ่นระเบิดทางทะเลแล้วเกิดเหตุระเบิดรุนแรงแถลงการระบุว่าเรือเนี่ยปิดระบบนำทางและระบบรูดตำแหน่งก่อนจะชนทุ่นระเบิดแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขนาดใหญ่เปลวไฟสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากชายฝั่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งโอ้ตึงเครียดอีกครับท่านผู้ชมตึงเครียดจริงๆและเราจะปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมทราบหรือยังว่าวันที่16ตุลาคมนี้กฎใหม่ของสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินถ้าเจ้าหน้าที่เขาพบสิ่งปกติหรือสิ่งต้องสงสัยเนี่ยเขาสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องรอเจ้าของกระเป๋าอยู่ต่อหน้าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและสามารถจะตรวจสอบย้อนหลังได้เขาเผยแพร่คลิปแบบนี้
19: โดยในวันที่16ตุลาคมนี้แล้วนะคะที่กฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ในเรื่องการเปิดตรวจกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่ต้องรอเจ้าของกระเป๋ามาเปิดต่อหน้าจะเริ่มบังคับใช้ดังนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนโหลดห้ามใส่ power bank หรือแบตเตอรี่สำรองเด็ดขาดรวมถึงวัตถุระเบิดวัตถุ Wi-Fi สารเคมีและอาวุธทุกชนิดค่ะและไม่ต้องกังวล นะคะทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะทำตามมาตรฐานโดยจะมีการทึกภาพตลอดกระบวนการและจะใส่เอกสารแจ้งการตรวจค้นไว้ภายในกระเป๋าให้เราทราบเสมอค่ะสำหรับใครที่อาจจะลืมของที่เข้าข่ายเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในกระเป๋าโหลดแล้วต้องโดนเปิดตรวจถ้าไม่อยากให้ตัวล็อกกระเป๋าเสียหายแนะนำให้ใช้ TSA Lock นะคะเพราะพนักงานตรวจค้นจะมี Master Key ที่สามารถไขเปิดตรวจได้แต่ถ้าใช้กุญแจล็อกทั่วไปแล้วจำเป็นต้องเปิดตรวจพนักงานอาจต้องตัดหรือทำลายกุญแจกรณีนี้ผู้โดยสารจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะคะเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายค่ะรู้ก่อนโหลดเดินทางอุ่นใจไปกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันวันที่16ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
18: เริ่ม16ตุลาคมนี้แล้วแปลว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งของต้องสงสัยในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินเขาเปิดได้โดยไม่ต้องรอให้เจ้าของกระเป๋าอยู่ต่อหน้าอันนี้ทำให้หลายคนแสดงความกังวลท่านผู้ชมแต่เริ่มใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าสาริกาท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสาริกาถูกพิมพ์รวมเล่มขึ้นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิตในปีพุทธศักราช2489เป็นเวลาปีเศษแล้วที่สนามเทนนิสหน้าบ้านพัชราพรถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่มีใครประลองฝีมือกันเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกเทนนิสมีราคาแพงและหาซื้อยากวันนี้กิมหงวนซื้อลูกเทนนิสมา1 โหลซึ่งเพิ่งส่งมาจากประเทศอังกฤษเป็นงวดแรกหลังจากมหาสงครามคราวนี้ดังนั้นสี่สหายจึงสั่งให้คนใช้จัดการโรยเส้นและขึงเน็ตแล้วก็ซ้อมมือกันแต่เล่นกันได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เหนื่อยเลยเลิกนั่งพักผ่อนสนทนากันบนเก้าอี้สนามด็อกเตอร์ดิเรกยังเล่นได้ดีทำให้พลนิกรกิมหงวนต้องชมเชยเขา
1: เรา3 คนฝีมือเป็นรองแกมาก
0: พลพูดด้วยความจริงใจ
1: กำลังแกก็ยังดีถ้าแกได้ซ้อมมือทุกวันนักเทนนิสเมืองไทยคงหาตัวจับแกยาก
0: นายแพทย์หนุ่มยิ้มอย่างภาคภูมิ
1: พูดแล้วจะว่าคุยเมื่อกันอยู่อังกฤษโดนัลด์นัทยังถึงกับออกปากชมเปาะว่ากันตีลูกเด็ดขาดและแม่นยำมากที่ออกซฟอร์ดกันเคยแสดงเทนนิสให้อาจารย์และเพื่อนดูเป็นขวัญตากันเสิร์ฟลูกทางนี้แล้ววิ่งไปรับคอร์ตโน้นตีกลับมาทางนี้วิ่งกลับมาทางนี้อีก
0: นิกรตบมือเบา
2: ๆเก่งมากโกหกชิบหายเลย
0: ดิเรกสะดุ้งโยงแล้วยิ้มแห้ง
1: ๆเห็นกันเป็นคนโกหกไปได้ไม่เชื่อก็ตามใจพูดถึงเทนนิสทำให้กันต้องนึกถึงมหาราชาคนหนึ่ง
0: กิมหงวนรีบพูดเสริมขึ้น
2: พอเว้ยพยายามคุยเรื่องอื่นบ้างสิแกฉันเบื่อเรื่องมหาราชาของแกเต็มทนแล้ว
0: ก่อนที่ดิเรกจะพูดว่าอะไรนิกรก็จุปากห้ามทุกคนให้สงบปากเสียง
1: เฮ้ยๆผู้หญิงคนนั้นมาหาใครเว้ยสวยจัง
0: สามสหายต่างมองตามสายตานิกรหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งใบหน้าสวยเก๋แต่งกายทันสมัยกระโปรงดำเสื้อชั้นนอกดำคอปกสีขาวถือกระเป๋าเงินสีดำสวมรองเท้าส้นสูงเดินตรงเข้ามาหาสี่สหายแบงค์ดีหรือแบงค์เก๋หว่าอาเสียพูดเปรย
1: ๆดีนะ
0: พ้นออกความเห็น
1: พูดเป็นบ้าไปได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนของเมียเราก็ได้หรือเขาอาจจะมาหาคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้
0: สีสหายเงียบกริบจนกระทั่งหญิงสาวเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหน้ากระพุ้มมือไหว้สีสหายอย่างนอบน้อมประธานโทษเถอะค่ะคุณแห้วอยู่ไหมคะเสียงหวนทำกิริยากรุ้มกริ่มแบบเจ้าชู้ประตูดินคุณแห้วไหนครับคุณแห้วเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์เจ้าของบ้านนี้ยังไงล่ะคะสีสหายกลืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันและเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆนิกรลุกขึ้นยืน
2: อ๋อคุณแห้วนายของผมเองเชิญสิครับเชิญบนตึกประธานโทษคุณชื่ออะไรครับผมจะได้ไปเรียนให้คุณแห้วทราบว่าคุณมาหา
0: ขอบคุณค่ะดิฉันมัลลิกา
2: พับผ่าก
0: ิมหวนร้องขึ้นดัง
2: ๆคล้องกับผมเปียบเชียวครับผมชื่อกิมหวนเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านนี
0: ้นิกรหันมาเอตโรอาเซีย
2: ทะลึ่งมากประเดี๋ยวฉันจะฟ้องคุณแห้วให้เคี่ยนหลังแก30 ที
0: พูดจบเขาก็หันมายิ้มกับแขกของเจ้าแห้ว
2: เชิญสิครับ
0: ค่ะขอบคุณและนิกรก็พาหล่อนเดินขึ้นไปบนตึกเลี้ยวขวามือเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราของบ้านพัชราพร
2: โปรดนั่งรอสักครู่นะครับผมจะไปเชิญคุณแห้วมาพบคุณเดี๋ยวนี
0: ้และนิกรก็เดินอมยิ้มออกไปจากห้องรับแขกเลี้ยวเข้าห้องโถงถามสาวใช้คนหนึ่งถึงเจ้าแห้วได้ความว่าอยู่หลังตึก นิกรจึงเดินออกไปเขาแลเห็นเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์กำลังช่วยเจ้าเปล่งถูพื้นที่เฉลียงหลังตึก
2: คุณแห้วคุณแห้วครับ
0: เจ้าแห้วสะดุ้งโยงเงยหน้ามองนิกรอย่างแปลกใจ
3: มารับประทานขี้กลากมันจะขึ้นหลังผมขอรับ
0: และเจ้าแห้วก็หัวเราะนิกรพูดพลางหัวเราะ
2: ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคุณอาเลื่อนตำแหน่งแกจากคนใช้เป็นเลขานุการของท่าน
0: เจ้าแห้วอ้าปากหว
3: อมารับประทานใครบอกขอรับ
2: ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกฉันออกไปพบเขาสิเขามาหาแก
0: เจ้าแห้วใจหายว่า
3: ตายตายมารับประทานอกแตกแน่สาริกาอาจารย์ผ่องทำพิษผมแล้วอกแตกจริงๆนะขอรับไม่ใช่อกแตกเล่นๆวันนี้มีผู้หญิงสาวสวยมาหาผมตั้ง 5-6 รายแล้วอ้อนวอนให้ผมเป็นผัว
0: นี่ก่อนลืมตาโพลง
2: ฮ่า
3: จริงๆขอรับรับประทานผมยักคิ้วแพลบเดียวตามมาถึงบ้านเออน่ะของท่านขลังเอามากรับประทานผมไม่ออกไปละขอรับผมกำลังทำงาน
0: นายการุณวงศ์มองดูเจ้าแห้วด้วยความแปลกใจ
2: เขาบอกฉันว่าเขาชื่อมัลลิกา
0: เจ้าแห้วทำคอย่น
3: ตายห่ามัลลิกาลูกสาวเจ้าคุณเทวกรรมรังรักบ้านอยู่นางเลิง
0: นิกรใจหายว่า
2: ลูกสาวเจ้าคุณเชียวเหรอ
3: ขอรับรับประทานตอนกลางวันคุณหญิงท่านใช้ให้ผมไปซื้อลำไยที่สะพานหันผมพบคุณมัลลิกากำลังซื้อน้อยหน่าผมเอามือตีก้นเพี้ยเดียวตามผมมาถึงหน้าบ้านผมก็เลยโกหกว่าผมเป็นเลขานุการท่านเจ้าคุณ
0: นิกรพิศวงงงงวยยิ่งนักมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่สุภาพสตรีผู้นี้จะพออกพอใจเจ้าแห้ว
2: เออแกนี่ไม่เลวเว้ยออกไปต้อนรับเขาหน่อยสิไหนๆเขาก็อุตส่าห์มาหาแกจนถึงบ้านแล้ว
0: เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนบ่นพึมพำแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงนิกรตามมาด้วยเจ้าแห้วเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกส่วนนิกรลงไปหาเพื่อนของเขาที่สนามในการุณวงศ์รีบรายงานให้เพื่อนๆทราบ
2: เจ้าแห้วมันมีของดีเว้ยพวกเรามันบอกว่าแม่มัลลิกาเป็นลูกสาวเจ้าคุณอะไรคนหนึ่งบ้านอยู่ทางนางเลิงเจ้าแห้วไปพบที่สะพานหันเมื่อตอนกลางวันเอามือตีก้นแปะเดียวแม่มัลลิกาตามมาจนถึงบ้านเลยรู้จักกัน
0: พลกิมงวนและดร.ดิเรกนั่งตะลึงแล้วสีสหายก็หันไปทางตึกแลเห็นมัลลิกากับเจ้าแห้วเดินออกมาจากห้องรับแขกเสียงเจ้าแห้วเอตโรลั่น
3: ผมเสียใจเหลือเกินคุณมัลลิกาผมไม่มีความรักที่จะให้คุณอย่าพยายามมาเตาะผมเลยขอรับผมมีคู่รักแล้ว
0: หญิงสาวเจ้าของนามมัลลิกาก้มหน้ามองดูพื้นท่าทางของหล่อนเศร้า
4: คุณแห้วคะถ้าคุณรังเกียจมัลลิกาแล้วก็โปรดฆ่ามัลลิกาเสียเถอะค่ะดิฉันจะเป็นบ้าเพราะหลงรักคุณอยู่แล้ว
3: ปุถอแล้วกันเว้ย
0: เจ้าแห้วเอตโรลั่น
3: บอกว่าไม่รักเข้าใจไหมอะไรมาอ้อนวอนอยู่ได้ไปไปไปไปให้พ้นผมไม่มีเวลาต้อนรับคุณยุ่งเหลือเกินประเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาล้วนแต่มาขอแต่งงานกับผมทั้งนั้น
0: พูดจบเจ้าแห้วก็หมุนตัวเดินกลับไปสีสหายตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวผู้หญิงที่สวยและมีท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลมาหลงรักเจ้าแห้วมัลลิกายกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาเดินก้มหน้าลงมาจากตึกพลนิกรกิมงวนและดร.ดิเรกจ้องตาเขม็งมองดูหล่อนมัลลิกาเดินร้องไห้ออกไปจากบ้านเจ้าแห้วออกมาอีกยกมือเท้าสะเอวมองดูผู้หญิงสาวจนลับตาแล้วเจ้าแห้วก็แค้นหัวเราะจนเสียงลั่น
2: แห้วแห้วเว้ยมานี่แน
0: ่อาเสียร้องเรียกเจ้าแห้วอมยิ้ม
3: รับประทานผมกำลังทำงานขอรับ
0: พลพูดเสริมขึ้น
1: มาหาข้าเดี๋ยวข้างงไปหมดแล้ว
0: เจ้าแห้วเดินลงบันไดตรงเข้ามาหาสีสหายสุดตัวนั่งบนพื้นหญ้า
2: บอกข้าเดี๋ยวนี้
0: อาเสียพูดเร็วปรือ
2: แกมีอะไรดีเหรอวะผู้หญิงอย่างเงี้ยถึงได้หลงรักแก บอกให้ฉันหายข้องใจหน่อยเถอะนะ
0: เจ้าแห้วยักคิ้วแผลบ
3: คนเราก็ต้องมีของดีบ้างสิขอรับรับประทานอย่างพวกคุณผู้หญิงรักเพราะมีเงินแต่สำหรับผมรับประทานไม่ต้องมีเงินเลยรับประทานไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้าผมเป็นชอบแล้วเป็นรับประทานเป็นได้ทั้งนั้น
0: สี่สหายยิ่งเพิ่มความสนใจในตัวเจ้าแห้ว
1: ก็นั่นนะสิแกมีดีอะไรเล่า
0: ด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวถามเจ้าแห้วหัวเราะ
3: รับประทานอย่าทราบเลยขอรับคุณหมอเป็นคนหัวสมัยใหม่ประเดี๋ยวก็หัวเราะเยาะผมเท่านั้นและคุณหมอจะต้องว่า impossible
0: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
1: เธอหน้าบอกหน่อยเถอะวะถ้าอยากรู้เรื่องเหลือเกินว่าแกมีดีอะไร
3: รับประทานสาริกาขอรับผมไปลงมาเมื่อวานนี้เองขอรับ
1: สาริกา
0: ดิเรกคราง
1: ฝรั่งไม่รู้จักมันคืออะไร
3: มันคือเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงรักขอรับคุณหมอ
0: กิมหวนถามขึ้นทันที
1: อาจารย์ไหน
3: อาจารย์พองตรอกวัดตรีขอรับเพิ่งสึกจากพระเมื่อก่อนเข้าพรรษามานี่เองมีลูกศิษย์ลูกหามากมายรับประทานอยู่ยงคงกระพันเป็นเต้ยณหน้าทองเสน่ห์ยาแฝดและสาริกาเด็ดกว่าอาจารย์อื่น
0: สี่สหายต่างมองดูหน้ากันแล้วมองดูเจ้าแห้วทุกคนสนใจไม่น้อยผู้สนใจมากที่สุดคือกิมหงวน
1: สาริกาน่ะเป็นตะกรุดใช่ไหม
0: นิกรถามเจ้าแห้วสั่นศีรษะ
3: ไม่ใช่ขอรับรับประทานลงไว้ที่ฟันผม
0: และเจ้าแห้วก็อ้าปากให้ดู
3: นี่ขอรับซีกนี้มีคาถากำกับด้วยถ้าผมอยากจะให้ผู้หญิงรักผมว่าคาถา3ครั้งแล้วเอามือตีก้นเพี้ยหรือถูกเนื้อถูกตัวหล่อนเบาๆรับประทานต้องรักผมทันทีวันนี้ผมลองมาหลายคนแล้วได้ผลทั้งนั้น
0: สีสหายยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นแปลกใจในเวลาเดียวกันนี้เองผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบ้านพัชราพรพอแลเห็นเจ้าแห้วหล่อนก็รีบเดินตรงเข้ามาเจ้าแห้วผุดลุกขึ้นยืนหล่อนกระพุ้มมือไหว้เจ้าแห้วทันที
4: ดิฉันคิดถึงคุณจะเป็นบ้าอยู่แล้วคุณแห้ว5ชั่วโมงที่ไม่ได้พบกันนานราวกับตั้งปี
0: เจ้าแห้วหัวเราะ
3: หมายความว่าคุณรักผมอยากได้ผมเป็นผัว
4: ค่ะ
0: ตอบเสียงละห้อย
3: เสียใจมาก
0: เจ้าแห้วพูดอย่างเย่อหยิ่ง
3: ผมยังรักความเป็นโสดของผมถ้าผมจะมีเมียผมจะต้องสวยกว่าคุณ
4: โถดิฉันการบ้านการเรือนเก่งสารพัดเชียวค่ะคุณแห้ว
3: เฮ้ยบอกว่าไม่เอากวนใจจริงเชียวขอโทษเชิญออกไปจากบ้านนี้ได้ผมเป็นแต่เพียงคนใช้ในบ้านนี้นะขอรับนี่นายของผมท่านนั่งอยู่นี่
0: หล่อนทำตาแดงๆคล้ายกับจะร้องไห
4: ้เห็นอกดิฉันบ้างสิคะคุณแห้ว
3: มิเอามันโป๊ะไม่อยากดูหรอกคุณกลับไปบ้านซะก่อนเถอะผมจะตรองดูก่อนบางทีผมอาจจะเลือกคุณเป็นเมียผมก็ได
0: ้คราวนี้หล่อนยิ้มออกมาได้
4: จริงๆเหรอคะ
3: ขอรับ
4: ถ้าอย่างนั้นดิฉันไม่ขัดใจคุณละค่ะกราบลานะคะดิฉันอยู่หน้าวังสมเด็จนี่เองถ้ายังไงกรุณาไปหาดิฉันสักหน่อยไปได้ทุกเวลาแหละกลางค่ำกลางคืนได้ทั้งนั้นดิฉันจะรอคุณด้วยความหวังค่ะ
0: แล้วหล่อนก็เดินออกไปจากบ้านพัชราพรโดยไม่สนใจกับสี่สหายเลยเจ้าแห้วยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมาวางท่าสง่าผ่าเผยกิมหงวนผุดลุกขึ้นยืนทันทียกมือจับแขนเจ้าแห้วบีบ
1: แห้วพากันไปหาท่านอาจารย์ผ่องเดี๋ยวนี้กันอยากลงสาริกาบ้างเสียเท่าไหร่เสียไป
0: นิกรพูดเสริมขึ้น
1: กันด้วยคนเว้ย
0: เจ้าแห้วหัวเราะชอบใจ
3: เห็นจะลำบากสักหน่อยขอรับท่านอาจารย์ไม่ยอมลงสาริกาให้ใครง่ายๆนอกจากลูกศิษย์ที่รักใครจริงๆรับประทานผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ท่านอาจารย์ยังไม่ใครจะมีชื่อเสียงผมแอบไปหาท่านที่วัดเสมอ
4: พลถามว่า
1: แล้วทำไมท่านถึงสึกซะล่ะ
3: ว่ารับประทานถูกหาว่าเป็นปาราชุดคอรับ
4: ดิเรกหัวรอก้า
1: ปาราชิกโว้ยไม่ใช่ปาราชุด
3: อ้าวว่ารับประทานคุณหมอไม่เข้าใจปาราชิกหมายความว่าเป็นไปแล้วส่วนปาราชุดน่ะกำลังจะเป็นหรือเพิ่งเริ่มจะเป็นรับประทานก็น่าเห็นใจหรอกขอรับท่านยังไม่แก่ท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนผู้หญิงไปหาแน่นกุฏิทุกวันทำเสน่ห์ให้ผัวรักบ้างบางคนอยากมีผัวใหม่รับประทานไปทำเสน่ห์ให้ผัวเกลียดและผู้หญิงเหล่านี้โดยมากมักจะรักท่านอาจารย์ทั้งนั้น
4: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
1: แกอยู่ที่บ้านเสมอเหรอ
3: ขอรับอยู่เสมอ
1: พาพวกเราไปหน่อยเถอะวะกันอยากจะได้สาริกาเหมือนอย่างแกบ้างพวกฉันสี่คนงงไปหมดไม่นึกเลยว่าผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยจะมารักแก
3: วัดทอรับประทานยิ่งกว่านี้ก็ได้ขอรับพวกคุณจะให้ผมพาไปหาท่านอาจารย์ก็ได้หรอกขอรับแต่ผมไม่รับรองท่านอาจารย์จะให้สาริกาแก่พวกคุณหรือไม
4: ่กิมหวนพยักหน้า
1: ทนานั่นเป็นหน้าที่ฉันจะพูดกับท่านเองขอให้ฉันได้รู้จักท่านเถอะจะเอาสักกี่พันฉันก็ให
3: ้รับประทานไปเมื่อไหร่ละขอรับ
4: นี่ก่อนว่า
1: ไปเดี๋ยวนี้แหละโว้ยขอเวลาอาบน้ำแต่งตัว15นาทีเท่านั้น
4: ดิเรกหัวเราะในลำคอ
1: Impossible ฝรั่งไม่ยอมเชื่อ
4: กิมหวนชักฉิว
1: ไอ้แกมันหัวนอกไม่รู้จักอะไรไสยศาสตร์ไม่ใช่ของเหลวไหลแต่อาจารย์กำมะลอที่มันไม่รู้จริงมันทำให้คนรุ่นหลังหมดความนับถือเพราะดีแต่จะหลอกลวงเอาเงินเขาสำหรับอาจารย์พองท่านต้องเก่งแน่ๆแกคิดดูสิผู้หญิงอย่างคุณมัลลิกาและสุภาพสตรีที่ออกไปครู่เนี้ยควรละหรือจะมารักคนอย่างไอ้แห้วนั่นก็เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์
4: เจ้าแห้วคอนด็อกเตอร์ดิเรก
3: คุณหมอไม่เชื่อก็อย่าไปเลยขอรับ
4: ดิเรกหัวรอก้า
1: ออไรไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะยอมเป็นลาโง่ไปกับไอ้พวกนี้ไปสิเชิญไปลงสาริกาแล้วมาทำให้เมียกันรักหน่อยเถอะวะ
4: เจ้าแห้วจุปาก
3: ให้ดิ้นตายรับประทานจนใจเหลือเกินที่คุณผู้หญิงทั้งสี่ไปดูหนังยังไม่กลับไม่อย่างงั้นรับประทานผมจะลองคุณประภาให้คุณหมอดูเดี๋ยวนี้
4: พูดขาดคำฟอร์ดเก๋งก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะลั่น
1: มาแล้วไอ้แห้วแกต้องแสดงสาริกาของแกเดี๋ยวนี้ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงฉันจะยอมนับถืออาจารย์ผ่องของแกและฉันจะไปลงสาริกาด้วย
4: กิมหวนเห็นชอบตามดิเรก
1: ไอ้แห้วแกลองตีก้นเมียอ้วนหน่อยเถอะวะฉันอนุญาตถ้าไม่จริงฉันเตะแกนา
4: เจ้าแห้วยิ้มแป้น
3: รับประทานผมนอนให้กระทืบเลยขอรับเอาละขอรับจะแสดงให้ดู
4: ฟอร์ดเก่งแล่นมาหยุดห่างจากเรือนต้นไม้เล็กน้อยแฟนภาพยนตร์ทั้งสี่นางซึ่งไม่เคยขาดแม้แต่โปรแกรมเดียวพากันก้าวลงมาจากรถแล้วเดินเข้ามาหาสี่สหายสี่นางแต่งดำเหมือนกันเจ้าแห้วพนมมือทำปากหมุบหมิบว่าคาถาเลี้ยงไปยืนใต้ต้นมะม่วงย่องเข้าไปทางข้างหลังสี่นางยกมือขึ้นตีก้นนวลละอ่อเพี้ย
3: วาย
4: แม่เสือร้องขึ้นด้วยความตกใจพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงพรึงเพริดแทนที่นวลละอ่อจะโกรธกลับยิ้มแป้น
3: อุ๊ยพ่อแห้วดอกเหรอ
4: พูดพลางเดินเข้ามาหาเจ้าแห้ว
3: เฮ้ย
4: กิมหวนร้องลั่น
3: ถอนคาถาเว้ยเอ้ย
4: นวลละอ่อจับมือเจ้าแห้วไว
3: ้แห้วจ๋าฉันรักแห้วเหลือเกินคืนนี้จะฆ่าเฮียแล้วฉันจะหนีมาอยู่กับพ่อแห้วว้าย
4: อาเสียร้องสุดเสียงวิ่งเข้าไปกระโจนเตะเจ้าแห้วพลักเข้าให้
1: บอกให้ถอนคาถาไอ้เปรต
3: รับประทานถอนแล้วขอรับ
4: นวลละออยืนงงเหมือนคนที่ถูกสะกดจิตหล่อนหันมาทางเพื่อนๆทันใดนั้นเจ้าแห้วได้ยกมือตีก้นนันทาประภาและประภัยอีกคนละทีสามนางสะดุ้งเครือกหันมาทางเจ้าแห้วทันที
1: เฮ้ย
4: สี่สหายร้องพร้อมๆกันประภัยซุดตัวลงนั่งคุกเข่ายกมือทั้งสองไปข้างหน้า
3: แห้วจ๋าพ่อยอดดวงใจของไพ
4: พ่อแฮวมาเป็นผัวภัยฉันนะคะ
2: ตายห่าน
0: ิกรร้องลั่น
2: อย่าโว้ยแฮวเมียข้าเสียคนไปแล้ว
0: เจ้าแฮวทำปากหมุบหมิบแล้วเป่าพรวดประภัยยืนขึ้นอย่างงงๆนันทากับประภาก็มีความรู้สึกคล้ายกันกิมหวนล็อกคอเจ้าแฮวไว้พูดกับเมียของเขา
2: ไปขึ้นไปบนตึก
4: นวลละอ่อยยิ้มแห้งๆเฮียคะนวลเป็นอะไรไปเนี่ยมึนศีรษะแล้วก็งงๆเหมือนกับจะเป็นลม
2: เอาเถอะอย่าถามเลยขืนอยู่ช้าประเดี๋ยวเสียทีไอ้แฮว
0: สี่นางไม่พูดอะไรกันอีกพากันเดินขึ้นไปบนตึกเจ้าแฮวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดกับสี่สหาย
3: ไงขอรับรับประทานเห็นหรือยังคุณหมอเชื่อไหมขอรับว่าสาริกาของผมเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ impossible อย่างที่คุณหมอว่า
1: well well well ฝรั่งเชื่อแล้วเว้ยมันเป็นแปลกและไม่ใช่แปลกนิดหน่อยแปลกเอามากทีเดียวไปแฮวพาฉันไปหาอาจารย์แกเดี๋ยวนี้เสียเท่าไรเสียไป
0: ก่อนพลบค่ำวันนั้นเองสตูดเก๋งก็นำพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกเข้ามาในตรอกวัดตรีทศเทพเจ้าแฮวทำหน้าที่เป็นคนขับสตูดเก๋งแล่นมาหยุดหน้าเรือนชั้นเดียวหลังหนึ่งสถานที่นี้แหละเป็นเคหสถานของท่านอาจารย์พองอาจารย์ไสยศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
3: นี่แหละขอรับบ้านท่านอาจารย
1: ์ทำไมถึงเงียบอย่างนี้ล่ะท่านอยู่กับใครวะ
0: พลถาม
3: อยู่กับเด็กคนใช้สองคนเท่านั้นแหละขอรับแล้วก็กุมารทอง
0: ดิเรกทำหน้าตื่น
1: กุมารทองโอ้โกลเด้นบอยฝรั่งไม่เคยได้ยิน What is it
0: เจ้าแห้วยิ้มให้ดิเรก
3: It is ผีเด็กๆมันเป็นดุมาก
0: นี่ก่อนยกกำปั้นประเคนหลังด็อกเตอร์ดิเรกดังพลาก
2: มันไส้เว้ยคนไทยแท้ๆดัดจริตเป็นฝรั่งไปได้ประเดี๋ยวก็เป็นถูกเตะหรอก
0: เจ้าแฮวเปิดประตูก้าวลงจากตอนหน้ารถและพูดกับสี่สหาย
3: พวกคุณรออยู่ที่รถสักครู่นะขอรับเวลานี้ท่านอาจารย์หมดเวลารับแขกแล้วท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาบริกรรมคาถาของท่านผมจะต้องเรียนให้ท่านทราบว่าพวกคุณเป็นนายของผมอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย
0: ์กิมหวนพยักหน้า
2: ดีแล้วแต่เราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนมานี่หว่าไม่น่าเกลียดหรอ
3: รับประทานไม่เป็นไรหรอกขอรับท่านอาจารย์มีขาย
0: พูดจบเจ้าแฮวก็เดินขึ้นไปบนเรือนสี่สหายนั่งกระสับกระส่ายรออยู่ที่รถต่างคนต่างพูดกันถึงเรื่องสาริกาด้วยความเลื่อมใสกิมหวนว่าถ้าได้ลงสาริกาวันนี้เขาจะถือโอกาสทดลองสาริกาเล่นแถวตลาดบางลำพูต่างคนต่างจะเตาะผู้หญิงสวยๆในราว5นาทีเจ้าแฮวก็โผล่หน้าออกมาที่ประตูนอกชาน
3: รับประทานเชิญบนเรือนขอรับ
0: พลนี้ก่อนกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบผุนผันลงจากรถเดินขึ้นไปบนเรือนอาจารย์พองถอดรองเท้าวางไว้บนขั้นบันไดต่างสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยเจ้าแฮวพาเข้าไปในห้องทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรชอบกลกระทาชายคนหนึ่งอายุในราว40ปีนุ่งขาวห่มขาวมีลูกประคำสีดำคล้องคอกำลังนั่งหลับตาพนมมือทำปากหมุบหมิบข้างๆตัวเขามีบาตรใส่น้ำมนต์ได้สายสิญจน์และหวายเส้นเล็กๆวางอยู่ด้านหลังเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมปูผ้าขาวบนโต๊ะมีกะโหลกผีสองศีรษะขัดเป็นมันมีหัวฤาษีพานพุทธรูปและพานดอกไม้กระถางธูปเชิงเทียนพระเครื่องรางต่าง
3: ๆนั่งลงขอรับนั่งเฉยๆ
0: เจ้าแฮวกระซิบบอกสี่สหายปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าแฮวสุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยจ้องตาเขม็งมองดูท่านอาจารย์อย่างเลื่อมใสอาจารย์พองเจ้าของร่างอ้วนเตี้ยพุงพลุ้ยพูดขึ้นดัง
1: ๆฮะว่าไงนะ
0: ดิเรกหน้าตื่นหันมาถามเจ้าแฮว
1: แกพูดกับใครวะ
0: เจ้าแฮวจุปาก
3: พูดกับผีขอรับ
0: ด็อกเตอร์ดิเรกพยักหน้าช้าๆนักวิทยาศาสตร์กำลังเผชิญกับนักไสยศาสตร์อาจารย์ผ่องพูดต่อไป
2: คล้ายกับว่าแกคุยกับใครคนหนึ่ง
5: เองมันเหลวไหลมากมีอย่างหรอวะงานเท่านี้ทำไม่สำเร็จฮะยังจะแก้ตัวอีกข้าจะเอาเองไปถ่วงละเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกว่าไงนะผีเรือนบ้านนั้นมันแข็งอย่างนั้นเหรอเองสู้มันไม่ได้หรืออุดโทไอ้กุมารทองคุณนายเขาจ่ายเงินให้ข้าแล้วเองเหลวไหลอย่างเงี้ยเขาด่าข้านะสิไปไปเดี๋ยวนี้เข้าสิงนางเมียน้อยเลยเข้าใจไหมล่ะตับไตไส้พุงกินให้หมดเออถูกละเอออย่างนั้นสิช่วยพ่อหน่อยเถอะลูกเออเออ
2: ด็อกเตอร์ดิเรกทำหน้าเลิกลากมองไปรอบๆห้องท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันใดนั้นสี่สหายก็ก้มลงกราบพร้อมกัน
5: อ๋อสวัสดีคุณพลคุณนิกรคุณกิมหงวนและคุณหมอดิเรก
2: อาเสียสะดุ้งโยงเอ๊ะทำไมอาจารย์รู้จักชื่อพวกผมล่ะครับอาจารย์ผ่องยิ้มแป้น
5: ทำไมผมจะไม่รู้พอคุณแล่นรถเข้ามาในตรอกผีมันก็บอกผมแล้วพวกคุณให้นายแห้วพามาสมัครเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมล่ะ
2: นิกรขยับเข้ามาใกล้อาจารย์ถูกแล้วครับพวกเราได้เห็นสาริกาของเจ้าแห้วก็รู้สึกนับถือท่านอาจารย์มากเลยมาขอกราบเท้าขอเป็นศิษย์ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้น
5: ผมอยากได้สาริกาอย่างเจ้าแห้วครับท่านอาจารย
2: ์กิมหวนว่ากรุณาทำให้เราเถอะครับอาจารย์ผ่องนิ่งเงียบไปสักครู
5: ่พวกคุณมาถึงก็จะเอาของดีผมให้ไม่ได้จนกว่าผมจะเห็นอกเห็นใจพวกคุณเจ้าแห้วน่ะมันลูกศิษย์ผมมานมนานแล้ว
2: กิมหวนก้มลงกราบเอาเถอะครับอาจารย์จะคิดค่าป่วยการเท่าไหร่ผมยินดีจ่ายให
5: ้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะกล้าสู้ราคาเหรอผมบอกราคาคุณก็จะไม่เอาเท่านั้น
2: เสียงหวนยิ้มแป้นท่านอาจารย์คงไม่ทราบว่าพวกเราเป็นเศรษฐีสู้สิครับเท่าไหร่ก็เอาแต่ท่านอาจารย์ต้องลงให้พวกเราวันนี้และเดี๋ยวนี้อาจารย์ผ่องหัวเราะ
5: ทำไมถึงร้อนใจนัก
2: พลว่าเราอยากได้ครับมีผู้หญิงหลายๆคนที่เย่อหยิ่งจองหองกับผมจะทำให้เข็ดทีเดียวท่านอาจารย์กรุณาเถอะครับไหนๆพวกผมก็อุตส่าห์มาจนถึงนี่อาจารย์ผ่องนิ่งตรึกตรองสักครู่ก็พูดกับสี่สหาย
5: ถ้าคุณต้องการผมคิดค่าป่วยการคนละ 1,000 บาท
2: นี่ก่อนสะดุ้งโยง
6: ตายห่าทำไมถึงแพงนักล่ะครับ
2: อาจารย์หัวเราะ
5: คิดเผินๆมันก็แพงพอดูอยู่แต่คิดให้ดี 1,000 บาทไม่แพงเลยคุณต้องการผู้หญิงคนไหนเป็นเมียก็ได้จะหาเมียวันละกี่ร้อยก็ได
2: ้กิมหวนพูดโพล่งขึ้น
4: จริงครับไม่แพงเลยท่านอาจารย์ตกลงเถอะครับ
5: ตกลงผมจะเริ่มทำพิธีเดี๋ยวนี
2: ้ดร.ดิเรกยกมือเขี่ยแขนกิมหวน
5: กันมีเงินติดตัวมาเพียง400 บาทเท่านั้น
2: นิกรว่า

0: ต้องเข้าพิธีต้องหลายวัน
1: กิมหนวนพูดตัดบทเออนะเท่าไรเท่ากันข้าวัวมัวเสียดายพริกพูดจบก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตร100บาทใหม่เอี่ยมปึกเบ้อเร่อออกมานับส่งให้อาจารย์ผ่อง44ฉบับเป็นเงิน 4,400 บาทหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็เริ่มปลุกเสกสาริกาใช้เหล็กปลายแหลมขีดเขียนที่ฟันสีสหายทีละคนแกสวดคาถาพึมพำตลอดเวลา
0: อิมังสังขังอิมังสัพพีติโยโหตุสุราเมระยะมัชฌัปปมากาเมสุมิชฌาอิมังอิมังอิมังสังขังพุทธังพุทธังพุทธังเพียง
1: สิ้นเวลาครึ่งชั่วโมงการลงสาริกาให้สีสหายก็เสร็จเรียบร้อยท่านอาจารย์สอนคาถากำกับและการสอนคาถาให้เป็นคาถาสั้นๆจำได้ง่ายแล้วอาจารย์ก็พูดกับลูกศิษย์ผู้มีเกียรติทั้ง4
0: เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสาริกาที่ผมลงให้จะเริ่มต้นเป็นผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: สีสานุศิษย์ปิติยินดีไปตามกัน
2: ขอบคุณมากครับท่านอาจารย
1: ์กิมหนวนพูดยิ้มยิ้ม
2: ผมลาละครับผมจะไปทดลองแถวตลาดบางลำพูเดี๋ยวนี
0: ้ครับเชิญครับถ้าไม่ได้ผลมาเอาเงินคืนไปคุณจะทำไมกับผมก็ยอม
1: ต่างคนต่างกราบอาจารย์แล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วพูดกับสีสหาย
3: รับประทานไปรอที่รถก่อนเธอขอรับผมจะขอแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์กับท่านอาจารย์ก่อน
1: สีสหายยิ้มเล็กน้อยพากันลงไปจากเรือนเริ่มต้นสอดสายสายตามองหาผู้หญิงสาวแต่ก็ไม่มีมีแต่ยายแก่ดิเรกอยากจะทดลองนิกรห้ามไว้นั่งรออยู่ในรถสักครู่เจ้าแห้วก็ลงมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใน5นาทีนั้นเองสตูดเก๋งก็พาสีสหายมาหยุดในรางรถรางห่างจากปากรอกตลาดทุเรียนไม่กี่มากน้อยกิมหนวนยกมือตบบ่าเจ้าแห้ว
2: แกเอารถกลับไปบ้านก่อนเถอะว่าแห้วเราสี่คนจะเที่ยวแถวนี้หาผู้หญิงสาวๆไปควงคนละคนคืนเนี้ยเราอาจจะกลับบ้านดึกหน่อย
1: เจ้าแห้วอมยิ้ม
3: รับประทานดีเหมือนกันขอรับแล้วถ้าคุณผู้หญิงถาม
1: นี่ก่อนว่า
2: โกหกไปตามเรื่องสิวะการโกหกมันยากเย็นอะไร
1: สี่สหายพากันก้าวลงจากรถต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ขับรถบึ่งไปทางวัดบวรพลนิกรกิมหนวนและด็อกเตอร์ดิเรกต่างเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นผู้พิชิตผู้หญิงแล้วหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งและใบหน้าสวยเก๋ยืนซื้อหนังสือพิมพ์อยู่ที่ร้านปากตรอกตลาดทุเรียนกิมหนวนเห็นเข้าก็หยุดชะงัก
2: กันลองก่อนเว้ยนั่นแม่คนนั้นเข้าทีเหลือเกินผิดนักก็พาขึ้นสามล้อไปเลย
1: นิกรคว้าแขนกิมหนวนไว้
2: ให้การก่อนเถอะน้าแม่คนเนี้ยสวยจังกันชอบ
1: น้าให้การก่อนเถอะแกหาเอาใหม่สินี่ก่อนจุปาก
2: อ้าวตามใจเข้าไปสิพวกเรายืนอยู่นี่แหละ
1: กิมหนวนสำรวมจิตใจให้มั่นคงนึกถึงคุณท่านอาจารย์ผ่องแล้วว่าคาถาเบาๆแต่แล้วก็ยกฝ่ามือผลักหน้าชายหนุ่มคนหนึ่ง
2: ฟังอะไรเล่าน
1: ายคนนั้นยิ้มแย่ๆรีบเดินหนีไปทันทีอาเสียทำปากหมุบหมิบว่าคาถา3ครั้งเดินเข้าไปหยุดยืนข้างหลังหญิงสาวซึ่งกำลังเลือกซื้อหนังสือพิมพ์กิมหนวนหันมายิ้มกับเพื่อนเกลอของเขายกมือตีก้นหญิงสาวทันทีหล่อนสะดุ้งโหยง
3: อุ๊ย
1: แล้วหันมาทำตาเขียวกับเสียงหวนอาเสียเป่าคาถาพรวดไปที่หน้าหล่อน
2: อย่าอุ๊ยเลยครับไปกับผมเถอะ
1: ทันใดนั้นหญิงสาวได้เงื้อฝ่ามือขึ้นสุดแขนตบลงบนแก้มกิมหนวนดังฉาด
3: นี่แน่คนทะลึ่งสารเลวบ้าระยำเชียวอ้าว
1: อาเสียอุทานดัง
3: ๆเดี๋ยวครับคุณ
1: แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอของเขาท่ามกลางสายตาคนหลายๆคนที่พากันมองดูอยู
2: ่ยังไงกันเว้ยสติถึงเป็นอย่างนี้ไปได
1: ้พลนี้ก่อนด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงสุภาพสตรีนั้นเดินเข้าไปในตลาดทุเรียนด้วยความมั่นใจว่าเสียงหวนคงจะเสียสติดร.ดิเรกทำตาปริบ
0: ๆอาจารย์ต้มเรากระมังโว้ย
1: นี่ก่อนว่า
2: เจ้าเสียอาจจะว่าคาถาผิด
3: ไม่ผิดนะ
1: กิมหวนเถียง

0: อย่างนั้นการแสดงเองนิกรพูดอย่างมั่นใจผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งแต่งกายทันสมัยรูปร่างอ้วนจำมำใบหน้าใหญ่หน้าอกเบ้อเร่อแต่ผิวเนื้อขาวผ่องเดินผ่านมานิกรรีบว่าคาถาแล้วตีก้นหล่อนดังป้าบแม่ตุ่มสามโคกหันมามองดูนิกรแล้วยิ้มหวานจ๋อย
1: อุ๊ยตายสวัสดีค่ะคุณดอกเหรอคะ
0: นิกรกลืนน้ำลายเอื้อกเชิญเถอะครับพี่สาวผมล้อเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกครับหล่อนทำหูตากระชดกระชอย
1: ต้องจริงๆสิคะล้อเล่นใช้ไม่ได้หรอก
0: นิกรยิ้มแห้งๆไม่ไหวครับผมกลัวพี่สาวล้มทับผมตัวยังกระรถบดถนนแม่โอ่งคอนควับแล้วเดินจากไปคราวนี้กิมหงวนเชื่อมั่นว่าเขาคงท่องคาถาผิดจึงว่าใหม่ดังๆให้เพื่อนได้ยินถ้าผิดจะได้มีคนขัดขึ้นหญิงสาวเอวบางร่างน้อยอีกคนหนึ่งเดินผ่านหน้ามากิมหงวนยกมือจับแขนหล่อนไว้ไปไหนครับคุณสาวริกาเกิดผลอย่างรุนแรงหล่อนยกมือขึ้นตบหน้าอาเสียเต็มแรง
2: อีบ้าอวดดียังไงฮะมาจับมือถือแขนน่ะตำรวจ
0: คำว่าตำรวจทำให้สี่สหายรีบโกยอ้าวข้ามฟากถนนไปทันทีทั้งสี่คนรีบขึ้นสามล้อไปหาท่านอาจารย์เพื่อจะกระทืบให้สาสมอีกสักครู่หนึ่งรถจักรยานสามล้อสองคันก็มาถึงหน้าบ้านอาจารย์พองผลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบลงจากรถวิ่งขึ้นไปบนเรือนอาจารย์ผ่องนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนั่งกินเหล้ากับไก่ตอนอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพอแลเห็นสีสหายท่านอาจารย์ก็ตกใจด็อกเตอร์ดิเรกล้วงกระเป๋าหยิบปืนพกออกมาถือ
3: ไอ้ผ่องแกต้มพวกฉันเอาเงิน 4,400 บาทคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันยิงแกให้ดิ้นตายสิเอ้าก
0: ิมหวนพูดขึ้นอย่างเดือดดาล
2: สาริกาของแกทำให้ฉันถูกตบหน้าทุยเอาเงินคืนมา
0: ท่านอาจารย์ทำหน้าชอบกล
4: แล้วแต่จะโปรดถือขอรับเงินเจ้าแห้วออกไปหมดแล้วผมได้ไว้เพียง100บาทเท่านั้นเอง
0: พลเอตโรขึ้นดัง
3: ๆอ๋อถ้าอย่างนั้นแกกับไอ้แห้วคบคิดกันต้มฉันใช่ไหมล่ะ
4: เปล่าครับผมกับเจ้าแห้วเป็นแต่เพียงผู้ร่วมมือตัวการยังมีครับ
0: นิกรยกเท้าเตะท่านอาจารย์พลักเข้าให้
3: บอกมาเดี๋ยวนี้ใครเป็นตัวการ
0: อาจารย์ผ่องหน้าซีด
4: เมียๆของพวกคุณนั่นแหละครับก็อยากได้เงินไปเที่ยวศรีราชาขอเงินพวกคุณคนละพันบาทแต่พวกคุณไม่ให้แกเลยให้เจ้าแห้วมาติดต่อผมเพื่อจะต้มพวกคุณผมได้ค่าป่วยการ100บาทเท่านั้นเองเจ้าแห้วได้300บาทนอกนั้นเมียของพวกคุณได้คนละพันบาทเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมเองไม่ใช่อาจารย์อะไรเลยผมทำงานเป็นคนเลี้ยงม้าบ้านคุณพระอักซึ่งอยู่ติดบ้านคุณนี่เอง
0: สีสหายมองดูหน้ากันแล้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็น
2: ไงลูกไม้เมียของเราเด็ดขาดไหม
0: กิมหวนพูดยิ้มพ่นฝืนหัวเราะ
3: ขันนึกออกแล้วผู้หญิงที่ชื่อมลิกาทำงานอยู่ที่ร้านดัดผมของคุณนวลนั่นเองอีกคนนึงเป็นเพื่อนกับคุณภัยเคยขี่จักรยานไปรับคุณประภัยไปเที่ยว
0: ดร.ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ
4: ่ไปกลับบ้านเถอะพวกเราไปช่วยกันซ้อมไอ้แห้วดีกว่าในฐานที่มันสมรู้ร่วมคิดกับเมียของพวกเราก
0: ิมหงวนมองดูท่านอาจารย์อย่างหมั่นไส้แล้วก้มลงเขกศีรษะดังโป๊ก
2: นี่แน่หมั่นไส้นักพรุ่งนี้ฉันจะฟ้องคุณพระ
0: อาจารย์ผ่องยกมือไหว้ปลก
4: อย่าฟ้องเลยครับขืนฟ้องคุณพระท่านไล่ผมออกจากงานแน่ๆเพราะท่านชอบกับเจ้าคุณมาก
0: เขาหมายถึงเจ้าคุณประสิทธิ์สี่สหายไม่พูดอะไรอีกพากันลงจากเรือนท่านอาจารย์แล้วต่างหัวเราะลั่นนั่งรถยนต์ออกไปจากตรอกวัดตรีทศเทพเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะ
5: สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
2: อยากของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
5: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ106 News Review อีกครั้งเป็นรายการที่จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจคัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
7: ไปสวนสยามกันเลยค่ะเที่ยวมาตั้งแต่เด็กนิธินาปีนี้52ปีเที่ยวสวนสยามมาตั้งแต่เด็กจริงๆมาวันนี้สวนสยามเสียหายหนักหนาสาหัสเหลือเกินกับน้ำท่วมตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลายคนสงสัยกันมากคุยกันเลยค่ะไปที่สายคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดค่ะคุณวุฒิชัยคะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีคุณโอ๊คครับ
7: สวัสดีค่ะเรียนถามถึงสถานการณ์ณปัจจุบันสวนสยามเป็นยังไงบ้างคะ
8: คือข่าวดีคือน้ำลดแล้วนะครับน
7: ้
8: ำเริ่มลดจริงๆวันประมาณวันศุกร์แต่เราเห็นเริ่มเห็นสภาพลดจริงๆประมาณวันเสาร์นะครับแล้วก็ทางเขตก็ให้ความกรุณาแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับให้เอาเครื่องสูบน้ำเอาคนมาช่วยก็เราก็เริ่มเมื่อวานผมเข้าไปเดินข้างในก็แห้งประมาณสัก 80% แล้วครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ต่ำก็คงต้องดำเนินการต่อไปอะครับ
7: แล้วอุปกรณ์เครื่องเล่นทั้งหลายล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
8: วันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มเอาคนเข้าไปครับเนื่องจากพอดีน้ำเพิ่งลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อท่านก็เป็นห่วงลูกน้องนะบอกให้ดูแลที่บ้านก่อนนะให้ทำความสะอาดบ้านตัวเองก่อนวันนี้คนจะเริ่มเข้าพื้นที่นะครับก็แต่ความเสียหายที่เห็นด้วยตาเปล่านี่ก็เยอะอย่างที่เราเห็นนะครับยังบางอันเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังดูมากไม่ได้เพราะมันเป็นเต็มด้วยโคลนนะครับก็คงจะต้องทำความสะอาดก่อนถึงจะเห็นความเสียหายจริงๆครับ
7: สวนสยามมีพื้นที่กว้างประมาณเท่าไหร่นะคะ
8: พื้นที่ทั้งประมาณ220ไร่ครับ
7: 220ไร่เดี๋ยวนี้ที่นัดขออนุญาตคุณวุฒิชัยสักนิดนึงขอคุยกับคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะสักครู่แป๊บเดียว คุณผู้ฟังทางวิทยุครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเห็นบรรยากาศของสวนสยามหลังจากเจอน้ำท่วมเป็นอย่างไรที่คุณเปิด Facebook ของเราขึ้นมานะที่โอ๊คกำลังไลฟ์อยู่นะคุณผู้ฟังเปิด Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ขึ้นมาตอนนี้เรามีภาพให้ดูว่าสวนสยามกับสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่26กันยายนเนี่ยน้ำท่วมคือเต็มพื้นที่เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสวนสยามคุณเปิด Facebook มาดูที่นี้ที่นี่กำลังไลฟ์อยู่ได้เลยนะคะคุณวุฒิชัยขาซึ่งแน่นอนว่าท่วม 100% ทุกตารางนิ้วสวนสยามเลย
8: ใช่ครับในช่วงที่หนักที่สุดเนี่ยคือ100%ครับ
7: 100% เอ๊ะแต่ว่าตอนเราเข้าไปได้ก็คือน้ำมันลดแล้วเนาะแต่พอทราบไหมครับมันสูงประมาณเป็นเมตรไหมหรือสูงประมาณแค่ไหนได้
8: น่าจะเมตรนะเพราะส่วนที่ลึกสุดน่าเป็นอกครับตรงตอนที่เป็นเข้าไปช่วยสัตว์นี่ก็จะเห็นรูปว่าก็ประมาณเอวบางช่วงเป็นอกเลยครับ
7: โอ้โหโอ้ใช่เรามีสัตว์อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
7: แล้วเราช่วยออกมาได้ทุกชีวิตไหมคะ
8: ออกมาหมดนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ช่วยไม่ทันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ปลอดภัยหมดแล้วครับ
7: ค่ะโอ้ก็ขึ้นมาส่วนปลอดภัยหมดแล้วเนาะแต่ก็มีบางชีวิตที่ช่วยไม่ทันจริงๆทีนี้แน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสวนสยามทุกอย่างมันใช้ไฟฟ้าเนาะ
8: ช่ครับ
7: ใช่ไหมคะความเสียหายเราประเมินเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
8: ตอนนี้เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ย เฉพาะอุปกรณ์เครื่องเล่นประมาณ150นะครับสถานที่ผมว่าน่าจะสัก100นึงนะครับ
7: ต่อท้ายด้วยคำว่าต่อท้ายด้วยคำว่าล้านอะไรนะ
8: นี่ดูด้วยตาเปล่านะ
7: ดูด้วยตาเปล่าต่อท้ายด้วยคำว่าล้านใช่ไหมคะ
8: ยังไม่ได้แกะออกมานะถ้าแกะออกมายังไม่รู้จะทำใจยังไงเนี่ยจะต้องรอเวลาสักครู
7: ่
8: ให้ช่างเขาเข้าไปดูก่อนครับ
7: คุณวุฒิชัยยังหัวเราะได้อยู่เลยหัวเราะด้วยน้ำตาไหมคะน้ำตาตกใน
8: ไม่รู้จะทำยังไงฮะมันก็เกิดขึ้นแล้วครับ
7: มันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหแต่อย่างที่บอกแหละคุณวุฒิชัยอย่างนี้ที่นาฏเนี่ยปัจจุบันอายุ52เนอะแล้วไปสวนสยามตั้งแต่เด็กทุกคนคาดหวังให้สวนสยามไปต่อแล้วบางคนก็คือไปตีความที่ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงนะคะว่าจะขายหมื่นล้านหรือเปล่าหรืออะไรขออนุญาตถามตรงตรงนี้ว่าณวันนี้สวนสยามไปต่อหรือพอแค่นี้คะ
8: จริงๆรุ่นเดียวกันนะผมก็52ปีนี้นะครับเนี่ยก็คงเป็นวัยเดียวกันคือถามว่าเราก็ผูกพันเพราะว่าผมก็โตมากับธุรกิจนี้นะครับในใจในเราอยากไปต่ออยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเมื่อที่คุณพ่อใช้คำว่าเมื่อฟ้าสั่งมาให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราคงต้องมาดูหลายๆเรื่องพร้อมกันนะครับว่าการลงทุนต่อเนี่ยมันในเชิงของธุรกิจมันเป็นยังไงคือใจอยากทำนะแต่ในเชิงของ financial เนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนก็ต้องมานั่งดูเพราะว่าสวนสยามวันนี้ไม่เหมือนตอนช่วงโควิดคือโควิดเรามีความแข็งแรงนะครับเราจะปิดสักปี2ปีเนี่ยเราก็กัดฟันได้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันแล้วก็โควิดเนี่ยมันได้ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์มันเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของเชื้อโรคแต่คราวนี้เนี่ยมันมีความเสียหายใกล้เคียงกันคือเปิดไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์ก็เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติที่เข้ามามองอันเนี้ยเราคงต้องมาดูรายละเอียดกันว่าถ้าเราต้องเสียเงินอีกจำนวนมากเพื่อพัฒนาเนี่ยในใจที่เราอยากทำคือเราจะทำใหม่เลยไหมทำเหมือนสร้างใหม่เลยถ้าเกิดเราทำเหมือนสร้างใหม่เลยเนี่ยจะทำที่นี่หรือทำที่ไหนหรือจะทำต่อหรือไม่ทำอันนี้เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจพวกเราที่ต้องยังคุยอยู่ทุกวันนะครับว่าจะไปที่ทางไหนครับ
7: ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องประเมินความเสียหายในครั้งนี้กับสองเมื่อปีนี้น้ำท่วมแล้วโอกาสปีหน้ามันจะท่วมอีกปีโน้นมันจะท่วมอีกแล้วเราจะมานั่งเสียหายปีหลายร้อยล้านมานั่งปรับปรุงอีกมหาศาลมันก็ไม่ได้
8: คือเราคงไม่ได้มองว่าจะท่วมทุกปีเพราะมันเราเปิดมา46ปีเนี่ยมันไม่ได้ท่วม
7: มาปีนี้
8: นะครับแล้วก็ปี54ก็ไม่ได้เข้านะครับแต่คราวนี้น้ำมาเร็วมาแรงแล้วแบบไม่ได้ตั้งตัว
7: ครับ
8: เราก็อาจจะเป็นที่เขาบอกว่า1ในอะไรฝนพันปีหรือ1ใน100ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คงจะคาดเดากันยากนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เวลาวางแผนเราคงเน้นในสิ่งที่เราคาดเดาได้ระดับนึงนะครับไอ้ที่มันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่เราวางไว้ข้างๆนะครับ
7: ค่ะดังนั้นถ้าถามณวันนี้5ตุลาคมเราก็ยังไม่สามารถจะบอกแฟนคลับของสวนสยามทั้งหมดว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้
8: ใช่ครับยังไม่สามารถตอบได้คือมันมีหลายองค์ประกอบนะครับหนึ่งก็คือว่าคนคือก็มีหลายท่านมีพี่ๆให้ความกรุณาติดต่อเข้ามาเรื่องซื้อธุรกิจซื้อที่ดินซื้อเครื่องเล่นเนี่ยมีมาเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีลงรายละเอียดกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการซ่อมแซมก็ยังอย่างที่เรียนนะก็ยังไม่ได้ดูกัน 100% นะครับยังติดต่อกับทางต่างประเทศอยู
7: ่
8: นะซึ่งเขาก็ปวดหัวเหมือนกันว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเราก็ยังต้องคุยกันในเรื่องในครอบครัวว่าจะยังครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายมิติที่ต้องคุยกันนะครับแล้วอีกอย่างเราต้องคุยเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ทางสถาบันการเงินว่าท่านจะให้ความกรุณาเราอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณมาในทางดีมากนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณพ่อบอกนะครับว่าสัญญาณมาแต่ว่ารายละเอียดและของจริงมาหรือเปล่าคงต้องติดตามต่อไปคร
7: ับ ใช่คือพูดก็ส่วนหนึ่งแต่ของจริงนะมันจะมาแน่ๆหรือเปล่า 100% หรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องให้มันชัดเจนก่อน
8: ใช่ครับ
7: ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยรอให้น้ำลดสุดๆแล้วก็ไปประเมินความเสียหายทั้งหมดแล้วก็มาประเมินกันดูว่าซ่อมแล้วเปิดแล้วคุ้มไหมหรืออะไรยังไง
8: คือในทางในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยนะครับก่อนที่จะพูดถึงระยะยาวเนี่ยระยะสั้นถึงกลางเนี่ยเรามีความชัดเจนว่าเดี๋ยวจะเริ่มดูแลในส่วนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยเช่นค่ายลูกเสือเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็ผลกระทบไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะไปปรับปรุงตรงนั้นเพราะว่าหลายๆกับโรงเรียนที่ให้ความกรุณาจองค่ายลูกเสือสุริยาเนี่ยก็ท่านก็พอสอบถามมาแล้วพอทราบว่าใช้เวลาปรับปรุงไม่นานเนี่ยท่านให้ความกรุณาเลื่อนแล้วก็ขยับเพื่อให้มาใช้บริการต่อได้อันนี้ก็จะเป็น ส่วนธุรกิจแรกที่อาจจะสามารถกลับเข้ามาทำธุรกิจได้ในบางส่วนที่น้ำเข้าไม่สูงมากแล้วยังสามารถซ่อมแซมเพื่อมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็จะพยายามปรับให้ทันครับแต่คิดว่าอาจจะมีบางส่วนกลับมาก่อนนะครับส่วนที่มันหนักก็ได้เป็นส่วนสนุกที่หนักที่สุดส่วนน้ำแบบใช้เวลาพอสมควรนะครับยังไม่กล้าบอกวันเวลาแต่ว่าส่วนที่ไม่ใช่สนุกเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถกลับมาได้เร็วครับ
7: ไฮไลท์สุดที่ดีที่น่าจำได้ตั้งแต่เด็กไปสวนเซียมไฮไลท์คือสไลเดอร์และทะเลกรุงเทพ
8: ครับ
7: ตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน่าจะเปิดได้ก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
8: คือไอตัวสไลเดอร์เมื่อวานผมเดินเข้าไปก็น่าจะโอเคนะฮะแต่อยากให้เดี๋ยวคงวิศวกรโครงสร้างมาดูก่อนนะครับเราคงดูด้วยตาเปล่านี่คิดว่าปกติส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วยังกำลังจะต้องเข้าไปดูคือระบบกรองน้ำนะครับก็คงต้องไปดูตรงนั้นก่อนนะครับเพราะส่วนตัวอย่างไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่อก็เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ทางวิศวกรหรือที่เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่โอเคเนี่ยยังไงก็ไม่เปิดครับ
7: ใช่เพราะมันเกี่ยวกับน้ำเรื่องของไฟฟ้าเรื่องอะไรด้วยนะคะ
8: ใช่
7: และอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยถ้าถามว่าวันนี้คุณวุฒิชัยหนึ่งในเจ้าของเนาะถึงแม้ว่าคุณพ่อด้วยคุณวุฒิชัยหนึ่งในเจ้าของส่วน
8: คุณพ่อเป็นของคนเดียวครับผมเป็นลูกจ้าง
7: ก็เป็นลูกจ้างคุณพ่อยังเป็นเจ้าของอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับสวนสยามคะวันนี
8: ้ก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนที่ดีตลอดมานะครับเราคงจะต้องพยายามทำให้ธุรกิจนี้มันเดินหน้าต่อไปนะครับผมเชื่อว่าด้วยการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเนี่ยที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือมันเป็นเรื่องที่บางทีเรามันถึงจุดนี้แน่หลายเรื่องเป็นสุดเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็คงจะต้องมาดูกันแต่ว่าถ้าเราเลิกเองได้เราคงไปต่อครับถ้าเลิกจะทำดีกว่า
7: เพราะว่าคุณพ่อก็ดูแลมาทั้งชีวิตคุณวุฒิชัยเองก็โตมากับสวนสยามกับธุรกิจของคุณพ่อ
8: เราเรียกท่านสวนสยามลูกชายคนโตครับผมเป็นลูกเมียน้อยกันหมด
7: เพราะคุณพ่อรักมาก
8: รักมากครับ
7: คุณพ่อรักมากนั่นแหละสิคะพนักงานล่ะคะพนักงานถ้าเราปิดปรับปรุงเราไปต่อแหละแต่ปรับปรุงสักครึ่งปี6เดือนเราดูแลพนักงานยังไงอะคะพนักงานกี่คนได้กันเนี่ย
8: ประมาณ200ถึง300ครับก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อห่วงเป็นอันดับต้นๆ นะครับท่านจะพูดถึงเสมอแต่อย่างเรียนนะคือว่าด้วยความที่เราไม่ได้แข็งแรงเหมือนช่วงโควิดที่เรายังมีอะไรนะสะสมไขมันออกมาใช้ได้เนี่ยตอนนี้เงินอย่างที่พ่อบอกคือหมดคลังคือเงินมันตึงเพราะว่าอย่างตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเรามีวิกฤตซ้อนวิกฤตต่อมายังไม่ได้รีคอเวอร์กลับไปสภาพเดิมนะปีนี้ก็โดนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรเนี่ยทั้งชายแดนเราแล้วก็ที่ตะวันออกกลางก็ทำให้สถานะทางการเงินเราไม่ได้ดีเหมือนเดิมก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกับพนักงานนะครับว่าเมื่อบริษัทเนี่ยแต่ละคนอยู่กันมาหลายสิบปีนะครับก็คงรู้ว่านิสัยคุณพ่อเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นิสัยผู้บริหารเป็นยังไงว่าเราไม่ค่อยทอดทิ้งพนักงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอะไรทำได้ก็ทำแต่ถ้าเกิดในช่วงที่มันมีความจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากพนักงานเราก็ต้องคุยกับพนักงานเป็นเรื่องๆไปครับ
7: อืมค่ะซึ่งตอนนี้ได้มีโอกาสนัดหมายพนักงานพูดคุยแล้วหรือยังนะคะ
8: เดี๋ยววันนี้น้องสาวผมก็จะคุยกับพนักงานส่วนหนึ่งนะครับพอดีผมเนี่ยกำลังมาที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้นะฮะที่จะได้พูดคุยถึงความช่วยเหลือว่าจะมาสนับสนุนกันได้ยังไงว่าแบ่งงานกันทำนะครับคิดว่าทุกคนเข้าใจกันดีว่าบางอย่างเรื่องที่มันไม่อยากทำแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำเราก็ต้องทำนะครับ
7: ค่ะโอ้ได้เลยระหว่างเราคุยกันแล้วก็ทางรายการแล้วก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะทาง FM 106มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาส่งกำลังใจกันเยอะเลยให้กับ
8: ค
7: ุณสยาม
8: ฝากขอบพระคุณจากใจของคนในครอบครัวนะครับ
7: นะคะรวมถึง
8: ครอบครัวเราทุกคนทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารเนี่ยก็มีกำลังใจขึ้นเยอะจากคอมเมนต์ที่เราเห็นในช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาครับ
7: รวมถึงนิตินาด้วยไปเที่ยวเองตั้งแต่เด็กยันลูกตอนนี้ลูกก็เป็นหนุ่มจบมหาวิทยาลัยก็แฟนคลับสวนสยามด้วยเช่นเดียวกันไปไม่รู้กี่รอบเลย
8: ขอบพระคุณครับ
7: นะคะส่งกำลังใจแล้วก็รอวันกลับมาของสวนสยามเสมอ
8: ขอบพระคุณ
7: นะคะพูดเองนิตินาซึ้งเองขอบคุณมากคุณวุฒิชัยวันนี้ฝากกลับสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะ
8: ก็ยินดีครับขอบคุณ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ัสดีค่ะคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศนะคะกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดเข้าใจเลยคุณกับสถานการณ์ความเสียหาย 100% แล้วอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำอ่ะและอันนี้เครื่องเล่นมูลค่าแต่ละชิ้นหน้างาน100แล้วก็มีอีก150ต่อท้ายด้วยคำว่าล้านเสียหาย250ร่วม300ล้านนะคุณ ไปต่อหรือพอแค่นี้ถามวันนี้5ตุลาคมทางครอบครัวยังบอกไม่ได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันต้องประเมินให้ถึงที่สุดดูเรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มทุนและอีกอย่างพักหลังๆคืออย่างที่บอกแหละว่าตั้งแต่โควิดมาแล้วก็สถานการณ์นู่นนี่นั่น เรื่องของคนมาเที่ยวสวนสยามมันอาจจะไม่คึกคักเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนหน้าก่อนโควิดซะด้วยซ้ำไปเขาก็ต้องพิจารณากันให้รอบด้านด้วยนะคะอย่างไรก็ตามส่งกำลังใจกันมาเยอะเลยไปที่สวนสยาม
5: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
5: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
7: คุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจในแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจคัดค้านแก้กฎหมายเลิกเก็บภาษีบาปส่วนเพิ่ม 2% ให้สสสจะมีแต่บริษัทเหล้าบริษัทบุหรี่นั่นแหละที่ได้ประโยชน์ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะเราคุยกันนะคะกับการค้านแก้กฎหมายเลิกเก็บภาษีสุรายาสูบไปที่สายศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจอาจารย์เป็นเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะอาจารย์หมอประกิตคะสวัสดีค่ะสายหลุดเลยนะคะอาจารย์หมอก็ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยเมื่อวันที่2ตุลานะถึงกรณีมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้เลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังดูแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะเขาเปิดรับฟังความคิดเห็น30กันยาจนถึง14ตุลาคม69สาระสำคัญก็คือยกเลิกการจัดเก็บภาษีสุราและยาสูบเข้าสู่กองทุนสสสและให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาลนี่ในประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะได้คุยกันอาจารย์หมอประกิตวาทีสาธกิจค่ะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อาจารย์หมอประกิตค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์หมออยากให้องค์ละคนอาจารย์หมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงเกิดอะไรขึ้นคะกับประเด็นนี้
12: ก็ประเด็นก็คือยังไงอ่ะ
7: คือที่เขาต้องตีบท
12: น
7: ั้
12: นนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะก็จะเสนอให้มีการแก้กฎหมายที่จัดเงินจากภาษีบาปนะให้แก่สี่องค์กรนะคือองค์กรไทย PBS นะฮะสสสกองทุนกีฬาแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุนะครับให้ยกเลิกเงินที่เอาจากภาษีบาปไปให้กองทุนนี้ตามที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ให้กองทุนทั้ง4เนี่ยไปรับจากงบประมาณปกตินะไปขอจากงบประมาณปกติอันนี้ก็เป็นที่มาของข่าวมากมายในขณะนี้ครับ
7: ค่ะตัวอาจารย์หมอเองก็ไม่เห็นด้วยมีการคัดค้านการแก้กฎหมายเลือกเก็บภาษีบาปส่วนเพิ่ม 2% ให้สสส.ตรงนี้ด้วย
12: โอ้ใช่ครับเพราะว่ามันส่งผลเสียนะในด้านของสื่อก็จะทำให้สื่อเนี่ยขาดความอิสระ นะโดยเฉพาะในสสสเนี่ยมันจะทำให้การรณรงค์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะมันจะถูกเปิดโอกาสให้ถูกแทรกแซงนะจากฝ่ายการเมืองจากธุรกิจด้านนะฮ
7: ะ
12: ซึ่งไอ้สสสเนี่ยเงินมันมาจากภาษีบาปนะจากภาษีสุราภาษียาสูบน
7: ะ
12: มันกฎหมายมันเขียนอยู่แล้วต้องรณรงค์หรือว่าต้องไปผลักดันไปวิจัยไปสร้างกระแสผลักดันให้มีกฎหมายให้มีภาษีไปควบคุมในสินค้าที่ทำอันตรายสุขภาพเนี่ยนะพอมันเข้าไปสู่ระบบงบประมาณปกติเนี่ยในการกระบวนการพิจารณาให้งบประมาณนะที่สภาเนี่ยน
7: ะ
12: หรือว่าตั้งแต่เสนอขึ้นไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแล้วนะฮะเกิดปัญหาในการจัดสรรนะฮะหรือรวมทั้งเมื่อมาแล้วเนี่ยนะมันจะมีความยั่งยืนของกฎหมายอย่างไรนะอย่างขนาดนี้ก็ได้ค่อนข้างคงที่นะฮะคือคาดการได้นะฮะว่าปีนึงจะได้งบประมาณเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญนะฮะเพราะว่าไอ้งานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันเป็นโครงการมันไม่ใช่ไปจัดซื้อของซื้อเสร็จอะไรสร้างเสร็จไปเนี่ยมันเป็นโครงการซึ่งเราจะใช้เวลา2ปี3ปีหรือแม้แต่4ปีอ่ะ
7: ค่ะ
12: ทีนี้ถ้าหากไอ้งบประมาณเนี่ยมันไม่มีความยังไงสม่ำเสมอนะฮะบางปีลดบางปีขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้ทำงานยากหรือทำไม่ได
7: ้ค่ะ
12: แล้วอย่างนี้เนี่ยภาคีที่มาทำงานหรือว่าฝ่ายวิภาควิชาการเนี่ยมันก็หาคนมาทำไม่น่าจะได
7: ้
12: นะฮะเพราะว่ามันยังไงเขาคาดการไม่ได้ว่าได้ทุน
7: อ
12: ันน
7: ี
12: ้ปีหน้าเขาจะได้อีกหรือเปล่าน
7: ะ
12: ฮะหรือต่อไปเขาจะได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
7: ะ
12: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาของการเขียนกฎหมายตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นกองทุนที่มีความแน่นอนนะฮะว่ามันจะต้องกันไว้ใช้เรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าไอ้สร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำมาไปบอกเฮ้ยไอ้ตอนนี้ยาโรงพยาบาลขาดทุนนะสสเอาลดลงไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าต้องไปซื้อวัคซีนต้องไปอะไรเนี่ยอ
7: ัน
12: นี้เอาไว้ก่อนนะฮะอันนี้จึงเป็นเหตุที่ว่าเราต้องกันเงินอันนี้ไว
7: ้
12: เพื่อความต่อเนื่องยั่งยืนที่จะทำโครงการแล้วก็เพื่อความอิสระที่จะไม่ให้ธุรกิจเข้ามาแทรกแซงการทำงาน
7: คือสสสนี่จำเป็นต้องมีอยู่และจำเป็นต้องเป็นโครงการด้วยเพราะว่าสร้างเสริมสุขภาพมันสำคัญ
12: ใช่คือถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะไอ้30บาทมันพังยิ่งกว่านี้อีก
7: ค่ะ
12: นะถ้าจะจ่ายยิ่งเพิ่มถ้าเราไม่มีช่องทางที่ลดให้คนป่วยเนี่ยนะฮะ
7: ค่ะ
12: มันต้องมีนะซึ่งทำในระบบปกติมันทำแทบไม่ได้เลย
7: ค่ะ
12: เพราะว่าในระบบปกติมืองานเขาก็เต็มมืออยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ไอ้สสเนี่ยจริงๆมันก็ไปทำกับคนนอกแวดวงสาธารณสุขแวดวงกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลร้านยาไปทำกับโรงเรียนไปทำกับสถานประกอบการไปทำกับชุมชนนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นโครงการนะฮะมันไม่ใช่งานประจำไม่ใช่งานบริการนะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยการป้องกันโรคนะฮะการสร้างเสริมสุขภาพน
7: ะ
12: ที่กระทรวงเขาทำอยู่เขาก็ทำนะป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพเขาฉีดวัคซีนนะเขาให้คำปรึกษาในสถานบริการอะไรเขาต่างๆอันนี้ก็อยู่อันนี้มันงานมันทำกันคนละอย่างน
7: ะ
12: ถ้ามันหายไปหรือว่าประสิทธิภาพลดลงนะไอการสาธารณสุขมันจะยิ่งแย่กว่านี้ครับ
7: ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างนึงการที่จะมีการปรับการเก็บเพิ่มอะไรต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยการแก้ไขเรื่องนี้เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นภาคธุรกิจด้วยซ้ำที่ได้ประโยชน
12: ์คือภาคธุรกิจเนี่ยถ้าได้ประโยชน์ก็หมายความว่าถ้ายกเลิกงบอันนี้ไป
7: ค่ะ
12: นะฮะที่ประมาณรวมแล้ว4กองทุน 12,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ไปจัดให้เพิ่มวิธีการใดก็ตามจะเป็นเพิ่มภาษีหรือจะไปออกกฎอะไรต่างหากที่จะได้เงินนี้คืนมาเข้าสู่รัฐบาล
7: ส
12: ู่กองกลางถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นอันนี้เขาก็ได้ประโยชน์ในทางที่เขาเสียภาษีน้อยลงปีละหมื่นกว่าล้านแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเนี่ยนะอย่างที่ผมได้เล่าตอนต้นเนี่ยพอมันเข้าไปรับระบบงบประมาณปกติน
7: ะ
12: เขาก็ได้ประโยชน์ละธุรกิจก็ได้ประโยชน์เพราะว่าความอ่อนแอลงของการสร้างเสริมสุขภาพของสสส.เนื่องไหมมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเรื่องการทำงานการทำงานก็จะประสิทธิภาพก็จะลดลงอย่างแน่นอนพอประสิทธิภาพลดลงไอ้ฝ่ายธุรกิจก็ได้ประโยชน์เพราะว่าสสต้องทำให้รัฐบาลเนี่ยไปคุมธุรกิจนะสสเองไม่มีอำนาจไปคุมน
7: ะ
12: สสเนี่ยเป็นการสร้างหลักฐานนะฮะสนับสนุนการวิจัยนะฮะทำความเข้าใจให้สังคมเข้าใจเกิดกระแสไปเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายที่จะกระทบต่อธุรกิจอย่างเช่นให้ขึ้นภาษีนะฮะอย่างเช่นห้ามขายนะอย่างเช่นให้ลดอย่างที่เราทำไม่ได้เลยอย่างขณะนี้ก็ทำไม่ได
7: ้
12: ลดจำนวนร้านขายบุหรี่ที่เรามีมากที่สุดในโลกเนี่ยนะ
7: ค
12: ืออย่างนี้นะฮะถ้าเราก็ลดจำนวนคนสูบบุหรี่ไม่ได้แล้วภาษีเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้มันดีมาเกือบ10ปีแล้วภาษีบุหรี
7: ่
12: นะฮะอันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดทางสสที่ออกมาสนับสนุนพูดง่ายๆบอกโอ้ยไม่มีอะไรเอาเข้าระบบแล้วก็จ่ายมาให้เหมือนเดิ
7: ม
12: นะไม่ไปแตะโครงสร้างไม่ไปแตะจริงๆมันกระทบอย่าพูดเลยว่ามันไม่กระทบอย่าพูดเลยว่ามันไม่มีการแทรกแซงนะฮะ
7: ค่ะดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรคะอาจารย์คะ
12: ก็ที่ควรจะทำเนี่ย
7: ตอนนี้ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ด้วย
12: ที่ควรจะทำเนี่ยก็คือหลักการในนี้ควรจะอยู
7: ่
12: หลักการที่ว่าสื่อก็ต้องเป็นสื่ออิสระนะฮะหลักการที่ว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันต้องไปกระทบธุรกิจนะฮะความเป็นอิสระนี้ก็ต้องอยู่นะฮะถ้ามันมีปัญหาในการบริหารจัดการข้างในก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะฮะไปแก้ตรงนั้นว่ามันทำโครงการไม่ดีหรือยังไงหรืออะไรมีความไม่โปร่งใสมีอะไรก็ไปจัดการแก้ตรงนั้นแต่ไอ้งบที่มาในลักษณะนี้เนี่ยมันควรจะต้องคงอยู่นะฮะถ้าเราคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆครับ
7: ดังนั้นในส่วนของอาจารย์หมอเองนะคะประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะมีการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวอะไรตรงนี้ด้วยไหมคะ
12: ก็แสดงความคิดเห็นว่าผลเสียมันจะเกิดอะไรขึ้นแก่การสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องบุหรี่อย่างเดียวอย่าเห็นว่าก่อนมีสสส.เนี่ยคนทำงานบุหรี่เนี่ยมีสององค์กรมีโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มีเจ้าหน้าที่สองคนแล้วมีสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยของอาจารย์อาทัยชิตานนท์มีเจ้าหน้าที่คนเดียวแล้วเราพยายามเชิญชวนให้คนมาทำงานก็คนละส่วนมันไม่มีเพราะมันไม่มีงบไงแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ได้งบควบคุมยาสูบปีละ10ล้านนะตอนนั้นน่ะไม่มีหรอกศูนย์วิจัยยาสูบศูนย์วิจัยสุราศูนย์วิจัยการออกกำลังกายศูนย์วิจัยอุบัติเหตุมันไม่
7: ม
12: ีแล้วของงบก็ไม่ได้น
7: ะ
12: มันเรียกพยายามให้สมาคมวิชาชีพแพทย์ราชวิทยาลัยมาทำไม่มีใครทำเพราะมันไม่
7: ม
12: ี
7: งบ
12: อ่ะคุณให้เขาทำงานสาธารณะโดยที่เขาต้องไปหาทุนเองอ่ะนะ
7: น
12: ะผมว่าพวกเราเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็โชคดีว่าเราทำเรื่องผลักดันนโยบายเป็นหลักเราไม่ได้ใช้เงินนะฮะในฐานะที่ผมอยู่ที่ราชการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ใช้ต้นทุนทางสังคมของคณะแพทย์ในการผลักดันกฎหมายในการผลักดันขึ้นภาษีบุหรี่นะฮะสร้างกระแสผ่านสื่อก็มีคนมาช่วยนะอาสาสมัครเยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่พอครับพอกฎหมายผ่านแล้วเนี่ยคุณต้องมีการทำงานในพื้นที่นะฮะการพื้นจากชุมชนจากอะไรทั้งหมดโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นตัวอย่างเรื่องยาสูบเรื่องเดียวเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะฮะไอ้ต่อมามันจึงเกิดการร่างพรบควบคุมแอลกอฮอล์นะฮ
7: ะ
12: แล้วก็ต่อมาก็มีการตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุจราจรนะฮะซึ่งของเหล่านี้มันต้องไปทำข้อมูลนะฮะคือการแก้ปัญหาป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันต้องมีหลักฐานทางวิชาการนะฮะแล้วทุกวันนี้การสำรวจสถิติการสูบบุหรี่ดื่มสุราเนี่ยก็ใช้เงินสสส.นะฮะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้ามันลบอันนี้ไปถ้าลบเลยมันก็คือคนโครงการทั้งหมดเนี่ยมันหายไปนะก็ไปมันก็จะเหลือแต่กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอื่นที่มันรักษาโรคแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดลบไปหมดมันมีกระบวนมันมีเรื่องอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วความแน่นอนของงบประมาณนะฮะความเที่ยงธรรมหรือว่าความพอก็เพราะว่ารัฐบาลก็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าก็เป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นพูดแค่นี้ใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกับไอ้ที่เขาได้รับอยู่ 2% ขนาดนี้แล้วมันก็จะเกิดคำถามว่าคุณขอเท่านี้นะมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรชี้แจงมาใช่ไหมแล้วการตัดสินใจก็จะอยู่ที่คนพิจารณาว่าเออเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นนะปีนี้คุณเอาลดไปนะลดไปเท่านี้ปีเอาไปใช้ขณะนี้โรงพยาบาลงบมันยังขาดอยู
7: ่
12: นะฮะเอาไปปกงบตรงนั้นก่อนไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันเกิดขึ้นกับประเทศอื่นที่สสสลักษณะสสเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วไม่นานก็ถูกยุบไป
7: อ
12: ันนี้เกิดขึ้นแน่นอน
7: นี่แหละก็เป็นประเด็นที่เราก็เป็นห่วงกันอยู่ในส่วนนี้นะคะด้วยเวลาตอนนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอประกิตนะคะแต่ฟังอาจารย์หมอเข้าใจง่ายชัดเจนขอบพระคุณค่ะ
12: สวั
7: สดีค่ะอาจารย์คะศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะคะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สสสนี่ไม่ใช่มาเล่นๆนะคุณผู้ฟังมีความจำเป็นนะคะกับหน่วยงานที่จะต้องรณรงค์ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในแวดวงสาธารณสุขที่คุยกันอยู่พอสมควร
13: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
7: คุณผู้ฟังมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์พืชเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรนะคะคือมันมีประเด็นว่ามีการพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตัวย่อภาษาอังกฤษคือ UPOV 1991ผ่านการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปทีนี้มันกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ปลุกให้คนไทยสังคมไทยต้องตื่นรู้มีบทความหนึ่งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เพียงการปรับแก้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามที่กลุ่มทุนกล่าวอ้างแต่ในสายตาของเครือข่ายภาคประชาชนท้องถิ่นนักวิชาการและเกษตรกรรายย่อยบอกว่านี่คือการปล้นสะดมทางชีวภาพที่ถูกทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงมีการรวมตัวกันค่ะของมวลชน160กว่าองค์กรภายใต้ชื่อสายทานประชาชนเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะไม่ใช่แค่เดินขบวนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์รายวันแต่เป็นการลุกขึ้นมาต้านทานนโยบายที่กำลังจะพัดถล่มฐานรากความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเป็นภารกิจแห่งชาติในการปกป้องสายใหญ่ชีวิตที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ มาทำความรู้จักทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันไปที่สายคุณอุบลอยู่ว่าเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยค่ะคุณอุบลคะสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คคร
7: ับสวัสดีค่ะคุณอุบลค่ะรบกวนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันอีกสักครั้งหนึ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOV 1991คืออะไรคะ
18: จริงๆมันชื่อมันบอกชัดเจนว่าเป็นอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพยุโรปนะครับพันธุ์พืชใหม่คำนี้เป็นภาษากฎหมายนะครับคุณโอ๊
7: ค
18: ครับ
7: ค่ะ
18: อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่คือพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม
7: ่
18: ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นของบริษัทเอกชนนะครับบริษัทเอกชนขนาดใหญ
7: ่
18: ซึ่งพันธุ์พืชใหม่เนี่ยแน่นอนมันก็ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ค้าขายอะไรได้ทีนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราคือเรามีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 ออกมา20กว่าปีแล้วมันคุ้มครองอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สะใจยังไม่ได้รับสิทธิ์ที่ผูกขาดหวงกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอเพราะบริษัทฝ่ายยุโรปจึงต้องการสิทธิ์ผูกขาดที่มากไปกว่ากฎหมายคุ้มครองวันพืช 2542 นะครับคือมีคนพยายามส่วนหนึ่งก็พยายามอธิบายว่าโอ้ไม่มีใครมาห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์หรอกมันจะห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์ถ้าประเทศไทยออกกฎหมายตามยูฟอฟนะครับช่องทางที่หนึ่งคือถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีในอนุสัญญานี
7: ้
18: มาระยะหลังๆเนี่ยทางยูก็อาจจะทางยูป๊อปอาจจะไม่ได้เรียกร้องให้เราเข้าไปมากนะแต่ว่าเรียกร้องให้แก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2542ก็ได้แก้ให้เป็นแบบเขาก็ได
7: ้
18: อันนี้คือ2ช่องทางที่เขาพยายามอยู
7: ่
18: ทีนี้ถ้าเราแก้กฎหมายตามยูป๊อปคือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เนี่ยมันหมายความว่าอย่างหมายความว่าถ้าเราออกกฎหมายแบบนั้นบริษัทยุโรปต่างๆที่ซึ่งก็อยู่ในไทยเยอะๆเต็มไปหมดนะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเอาพันธุ์พืชใหม่ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมารวมทั้งพันธุ์ข้าวด้วยนะครับที่ทางสุพรรณบุรีเนี่ยผมรู
7: ้
18: เขาก็จะมีพันธุ์พืชใหม่เขามาขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เราแก้ถ้าเราแก้ตามนั้นนะ
7: ค่ะ
18: ถ้าเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายทีนี้ล่ะ
7: เป็นยังไง
18: โดยทั่วไปมันจะพิมพ์ไว้ที่ซองพิมพ์ไว้ที่กระสอบว่านี่เป็นเมล็ดพันธุ์ทันทีที่คุณเปิดซองคุณต้องยอมรับว่าคุณเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกต่อไม่ได้ไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือทำวิจัยพัฒนาต่อไม่ได้ไม
7: ่
18: ได้อันนี้มันจะถูกพิมพ์ไว้สหรัฐอเมริกาเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับกฎหมายก็เป็นแบบนี
7: ้
18: แล้วมันพิมพ์ไว้ที่ซองเลยทันทีที่คุณเปิดซองเท่ากับคุณยอมรับว่านี่คือพันธุ์พืชใหม่ของบริษัทคุณจะเอาไปปลูกต่อหรือคุณจะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจก
7: ไม่ได้
18: หรือทำวิจัยต่อไม่ได
7: ้ทั้งเกษตรกรนักวิจัยจะเอาไปทำต่อไม่ได้เลย
18: ไม่ได้ครับแล้วนี่คือการคุ้มครองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขึ้นแล้วก็อีกระดับหนึ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการการคุ้มครองที่ไปถึงผลิตภัณฑ
7: ์
18: หมายความว่าถ้ามีบริษัทไทยใช้เมล็ดพันธุ์ของบริษัทยุโรปมาปลูกและผลิตซอสมะเขือเทศบริษัทผลิตซอสมะเขือเทศต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรพันธุ์มะเขือเทศให้เขาด้วย
7: อ
18: ันนี้คือการคุ้มครองในอีกระดับจากเรียกว่าส่วนขยายพันธ
7: ุ
18: ์เมล็ดเนื้อเยื่อนี่เรียกว่าส่วนขยายพันธุ์ให้ขยายการคุ้มครองไปถึงผลิตภัณฑ
7: ์
18: ก็คือว่าน้ำมะเขือเทศหรือซอสหรืออะไรที่ทำขึ้นมาเป็น
7: ในประเทศไทยนี่แหละ
18: ต้องจ่ายเขาด้วยต้องจ่าย
7: อ
18: ันนี้คือกฎหมายที่เขาต้องการที่อยู่ระหว่างการเจรจากันเนี่ยครับมันต้องการกฎหมายระดับนี
7: ้ค่ะนี่คือต้องเจรจาผ่านเจรจาเป็น FTA ไทยสหภาพยุโรป
18: ใช่ครับเนี่ยอยู่ภูเก็ตน่าจะยังไม่เปิดเผยออกมาเขาผมก็พยายามตามว่าเขาได้ข้อสรุปยังไงในการเจรจาแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยออกมาแต่ว่าเรื่องนี้กับเรื่องสิทธิบัตรพันธุ์พืชเนี่ยเรื่องยูปอปกับเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องเส้นแดงสำหรับเรื่องยารักษาโรคคือเรื่องคุณโอ๊คครับพันธุ์พืชกับยาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกันคือสมมติยารักษาโรคชนิดหนึ่งเขาถือครองสิทธิบัตรมา20ปีพออายุสิทธิบัตรเขาจะหมดเนี่ยเขาจะทำวิจัยแล้วต่อยอดให้มันมีความใหม่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเขาก็จะจดสิทธิบัตรใหม่ว่าเขายาเขามีความใหม่นะพันธุ์พืชเนี่ยเขาทำคล้ายๆเรื่องยาเลยครับสมมติว่าเขาได้สมมติว่าเขาได้สิทธิบัตรตามกฎหมายถือครองไปจะ20ปีพอใกล้ๆจะหมดอายุสิทธิบัตรเขาจะมีการปรับปรุงพันธุ์เช่นทำให้เปลือกมันหนาขึ้น ทำให้มันมีลักษณะใหม่ที่เพิ่มขึ้นสักหน่อยนึง
7: มันแตกต่างสัก
18: นิดแล้วเขาก็ขอจดสิทธิบัตรใหม
7: ่
18: มันเลยกลายเป็นเรียกว่าสิทธิบัตรชั่วโคตรที่จะหาประโยชน์จากกฎหมายลักษณะนี้ไปได้เรื่อย
7: ๆครับค่ะดังนั้นมันก็เลยแน่นอนมันไม่ดีมากๆกับทั้งนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรของไทยด้วยถ้าในส่วนนี้ผ่านดังนั้นควรจะดำเนินการยังไงอะคะคุณอุบล
18: จริงๆแล้วสิทธิบัตรเนี่ยการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตการคุ้มครองในลักษณะสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ควรทำมันเป็นสิ่งมีชีวิตพวกผมเคยจัดประชุมระหว่างนักกฎหมายกับชาวบ้านเกษตรกรเกษตรกรถามนักกฎหมายว่าคุณปรับปรุงพันธุ์พืชมันยังเป็นพืชอยู่ไหมมันเป็นพืชอยู่นี่มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นแมงดาอะไรมันเป็นพืชอยู่มันก็ยังเป็นพืชอยู่แล้วคุณจะมาได้รับสิทธิ์อะไรได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2,542 ของเราเนี่ยถ้าเป็นพืชล้มลุกคุ้มครอง12ปีถ้าเป็นพืชที่ใช้ให้เวลานานขึ้นในการให้ผลผลิตเนี่ยก็จะเป็น17ปีแล้วก็เป็นถ้าเป็นพืชยืนต้นให้ผลผลิตคุ้มครองถึง27ปีคือตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าข้อจำกัดคือบริษัททั้งหลายเนี่ยมันไม่เห็นชีวิตคนกับเห็นแต่โอกาสในการทำกำไร
7: เรื่องของตัว
18: ถ้าเขามองชีวิตคนด้วยเนี่ยมันจะอ่อนลงหน่อย
7: ค่ะเรามีการเคลื่อนไหวกันเมื่อ23กันยาคุณอุบลด้วยใช่ไหมคะที่มีการรวมตัวกัน160กว่าองค์กรภายใต้ชื่อสายทานประชาชน
18: ใช่ครับ
7: ค่ะได้มีการขยับตรงนั้นแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาจนถึงวันนี้ด้วย
18: คือผมก็อยากจะพูดให้คนกรุงเทพได้ยินนะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยท่าทีแย่มากไม่รู้เขาไปฟังอะไรกันมากับบริษัทเมล็ดพันธุ์นะเหมือนกับเห็นดีเห็นงามกับทางบริษัทเมล็ดพันธุ์ยุโรปแทบจะคือความพยายามที่จะแก้กฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระทรวงเกษตรกับบรรดาบริษัทธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเนี่ยคุยกันอยู่มันเหมือนกับประชาชนเป็นส่วนเกินในความรู้สึกผมเนี่ยคือผมเห็นว่ามีนักวิชาการที่อยู่ในแวดวงเขาก็ส่งข้อมูลมาให้นะเขาก็บอกว่าเขาปรึกษากันอยู่ในหมู่กระทรวงเกษตรกับบริษัทเมล็ดพันธุ
7: ์
18: นั่นแหละประชาชนแทบจะเป็นส่วนเกินของเรื่องนี้ไปเลย
7: ไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปคุยไปให้ความคิดเห็นความกังวลเลย
18: ใช่ครับแล้วก็มีคนพยายามจะสื่อสารแบบที่ผมว่าไปก็ไม่มีใครไปห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์หรอกมันจะห้ามทันทีถ้าคุณออกกฎหมายแบบยูป๊
7: อ
18: ปพันธุ์พืชใหม่ของบริษัทต่างๆที่อยู่แถวขอนแก่นแถวสุพรรณบุรีที่คือประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกของบริษัทยุโรปอยู่แล้วมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์นี่เป็นหลายหมื่นล้านเขาต้องการสิทธิหวงการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในระดับแทนที่กฎหมายเราให้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กฎหมายเรารอบข้อมากนะคุณโอ๊คคือว่าถ้าบริษัทมาหยิบพืชที่มีอยู่ในบนแผ่นดินไทยเนี่ยมาทำวิจัยแล้วก็ได้พืชพันธุ์ใหม่ได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จะต้องจ่ายเงินบำรุงเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยด้วยและต้องเปิดเผยแหล่งที่มาว่าสมมติว่าคุณจะปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
7: ค
18: ุณจะปรับปรุงพันธุ์แตงกวาคุณได้พันธุ์แตงกวาพันเดิมที่คุณนำมาปรับปรุงพันพ่อพันแม่เนี่ยคุณได้มาจากไหนถ้าคุณได้มาจากกาฬสินธุ์คุณจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์ของประเทศไทยแล้วคุณจะต้องสนับสนุนชุมชนที่คุณได้มาด้วยคือให้เปิดเผยแต่ว่ายูป๊อปเนี่ยเขาถือว่าพันธุ์พืชทั่วๆไปที่มีอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ที่จะเข้าถึงโดยไม่เปิดเผย
7: อ
18: ันนี้คือเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลว่านี่แหละมันจะเปิดช่องให้เกิดโจรกรร
7: ม
18: พันธุ์พืชในภูมิภาคคือภูมิภาคเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณ1ใน15ของโลกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยสูงมากมันเรามีพันธุ์ทั้งพันธุ์พืชทั้งพันธุ์จุลินทรีย์เนี่ยเยอะมากเพราะเรามีต้นทุนเรื่องนี้มหาศาลเพราะเขากลับมาต้องการผลักกฎหมายที่ไม่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาถ้าสมมติว่าเขาใช้พันธุกรรมเราในการคิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ก็ไม่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มา
7: ค่ะ
18: อันนี้มันเป็นส่อเจตนาที่จะโจรกรรมมากเกินไปนะครับ
7: จนนำไปสู่การติดแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียเลยหยุดตกลง UPOV นี่ตัวย่ออ่านออกเสียงว่า UPOV ใช่ไหมคะ
18: UPOV ครับอ่านว่า UPOV มัน International Convention สำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ New Variety of Plant 1991มันแก้ไขกฎหมายนี้ล่าสุดปี1991ครับ
7: ท ีนี้นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของมวลชน160องค์กรภายใต้ชื่อสายธารประชาชนไปแล้วเมื่อ23กันยาเนี่ยนะคะเราจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกไหมหรือว่าก็ได้แต่รอดูเลยว่าการเจรจาจะจบลงยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จริงๆก่อนเจรจาจะจบเราก็ต้องแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นให้ชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วเนาะ
18: เราไม่รอดูอยู่แล้วครับเรามีการติดตามนะครับเรามีการติดตามจริงๆก่อนตอนที่รัฐบาลจะเจรจาเราได้ให้เส้นแดงไว้4เส้นเนี่ยเป็นเรื่องเส้นแดงก็คือเรื่องยูปอปเรื่องกฎหมายยาการขยายสิทธิบัตรยาเป็นเส้นแดงอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล
7: ์
18: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยประเทศไทยให้ภาษีเป็นศูนย์กับไวน์ไปแล้วทีนี้ยังเหลืออยู่พวกเบียร์พวกวิสกี้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีงานศึกษาที่ทางวิชาการศึกษาในหลายประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็หลังจากเปิดแล้วก็เรียกว่าถล่มทลายเข้าไปแต่ว่าเวียดนามเขาใช้วิธีไปพัฒนากฎหมายสรรพสามิตในระดับท้องถิ่นเพื่อกันเอาไว
7: ้
18: โคลอมเบียก็ใช้วิธีแบบเดียวกันใช้วิธีทอดเวลาออกไปนะครับแล้วก็ไปสร้างเงื่อนไขกฎหมายภายในสร้างกฎหมายภายในเพื่อป้องกันเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทะลักเข้ามาคือยุโรปเป็นภูมิภาคที่อันดับต้นของโลกในการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
7: ์
18: เขาแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องพวกนี
7: ้
18: มันถ้าเราเปิดแบบไม่ดูตามมาตาเรือเนี่ยเหล้าจะถูกลง 30% คนไทยจะเมาหัวเสียบอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าโรงเหล้าชุมชนเนี่ยของไทยเนี่ยเพิ่งจะก่อตัวตามตัวเลขสรรพสามิตมีอยู่ประมาณ 1,800 โรงเล็กๆก็กำลังก่อตัวกำลังตั้งหลักอ่ะทีนี้ถ้าเจอ FTA ไทย EU เข้าไปโดยที่ไม่ได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะช่วยคือลองคิดดูคุณโอ๊คคิดดูว่าจังหวัดแพร่จังหวัดเดียวจ่ายภาษีให้จังหวัดแพร
7: ่
18: 280ล้านต่อปีมันเป็นวงเงินมหาศาลอยู่นะผมคิดว่าสำหรับการบำรุงท้องที
7: ่
18: ท้องถิ่นซึ่งควรจะได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ใช่ปล่อยให้พอกำลังจะก่อกำลังจะเริ่มต้นก็ถูกทุบไม่ตายอะไรมันก็ไม่ถูกเรื่อง
7: นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของไทยด้วยที่ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเราคงได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณอุบลเท่านี้ก่อนนะคะ
18: ครับผม
7: ขอบค
18: ุ
7: ณค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบล

0: ี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน106 New Review ในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
2: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะครับที่เพจผมชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตครับแล้วก็มีทางด้านช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับนะหาชื่ออาจารย์เจตครับหาได้ในช่องพวกนั้นเลยนะครับแล้วก็เราจะเอาเรื่องราวที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยครับมาอธิบายกันครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ช่วงนี้ครับที่ทางด้านของทวีปยุโรปครับมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นนะครับ heat wave ครับแล้วเขาก็มีการแชร์ข่าวกันร้อนมากจนกระทั่งตอกไข่ใส่กระทะแล้วสุกได้อะไรเป็นต้นนะครับแต่คลิปนึงที่คนก็แชร์กันคือคลิปเรื่องของแม้กระทั่งเสาไฟจราจรครับยังละลายเป็นหลอมๆเลยนะครับนะแล้วก็ดูน่ากลัวมากร้อนขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เป็นคำถามว่าจริงเนอะที่บอกว่าเสาไฟจราจรเนี่ยครับโดนขึ้นความร้อนจนกระทั่งละลายได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะเสาไฟจราจรที่ว่าเนี่ยแม้สุดท้ายจะพบว่ามาจากที่ยุโรปก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เหตุเกิดจากเรื่องของการโดนขึ้นความร้อนจนมันละลายนะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของการถูกเพลิงไหม้ด้วยซ้ำนะครับนะเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ครับบอกว่ามีการแชร์นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่ว่าแล้วก็สำนักข่าวและสำนักข่าวเนี่ยก็เอาไปใช้เหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์ขึ้นความร้อนช่วงนี้ที่ยุโรปนะครับซึ่งขึ้นความร้อนรอบนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงมากครับมีรายงานจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเป็นจำนวนมากเลยครับนะไม่ใช่แค่ร้อนเฉยๆนะครับคือถึงพันกว่ารายแล้วครับนะที่ยุโรปครับเพราะว่าขึ้นความร้อนนี่รุนแรงมากเลยทำมาสถิติเลยนะครับนะสีเกิดขึ้นคือขึ้นความร้อนเนี่ยครับมันขึ้นไปสูงมากแล้วก็จนกระทั่งแบบอาจจะ40องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าร้อนจัดมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากคนจะอยู่กันลำบากแล้วบ้านเรือนก็ค่อนข้างร้อนบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีเครื่องแอร์ปรับอากาศพัดลมเหมือนบ้านเราเนี่ยครับคนต้องไปโดดน้ำแช่น้ำเย็นกันเนี่ยยังทำเกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของทางหลวงถนนก็เสียหายนะครับเกิดเรื่องปัญหาเรื่องรถไฟล่าช้าเวลารถไฟมันจะบิดตัวนะครับปัญหาเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าปัญหาเรื่องโรงพยาบาลครับที่ต้องรับผู้ป่วยเนี่ยจนเกินขีดความสามารถนะครับยังกับเรื่องของมีปัญหาโควิดอย่างนั้นเลยนะครับนะแต่ประเด็นที่สำคัญคือมีการแชร์ตรงคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับที่เป็นไฟจราจรเนี่ยครับที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ไฟจราจรจริงๆนั่นแหละไม่ใช่คลิป AI อะไรนะครับแต่ว่ามันละลายเลยนะครับมันก็หลอมอยู่คนก็เชื่อเป็นเรื่องจริงนะครับเอาง่ายๆก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับนะให้อากาศร้อนจัดแค่ไหนก็ตามนะครับบอกว่าเนี่ยมันขึ้นไป40กว่าองศาเลยนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้เพียงพอจะทำให้พลาสติกละลายได้ครับพลาสติกปกติเราถ้ามันถึงขนาดหลอมเหลวได้เนี่ยก็อาจจะต้องประมาณสัก90-100องศาไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดติดไฟได้นี่ก็ต้องเป็น100องศาเลยฉะนั้นจะไปละลายอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการเอาคลิปวิดีโออื่นมาใช้มากกว่าครับแล้วก็มาอ้างอิงกับเรื่องถนนละลายมาอ้างอิงกับรถเรื่องรางรถไฟบิดตัวนะครับแต่ว่าต้นเนี่ยไม่สามารถทำให้ตัวของไฟจราจรมันละลายที่เห็นได้ครับทางด้านเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยครับของ India Today Fact Check นะครับเขาก็ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเนี่ยดูแล้วเอ๊ะอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปสูงเกิน40องศาก็จริงนะแต่ว่าคลิปเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคลิปเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยบอกว่ายุโรปกำลังละลายนะครับขึ้นความร้อนทะลุ40-45องศาไฟจราจรอิตาลีและเยอรมันทนไม่ไหวเลยจนละลายเลยนะครับนะทางเพจเขาก็เลยไปศึกษาหาดูว่ามันมีจริงไหมก็หาตำแหน่งครับมีการเอาภาพย้อนกลับหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใช้ Google Street View ใช้ Google Map ก็ยืนยันได้ครับว่า2คลิปที่มาโชว์เนี่ยคลิปหนึ่งมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีนะครับนะแต่ว่าไม่ได้มีรายงานข่าวเลยครับที่พูดถึงเรื่องมันร้อนจนกระทั่งสัญญาณไฟจราจรละลายนะครับนะแต่กลับมีรายงานข่าวอีกชิ้นบอกว่า

0: เกิดเหตุนะครับรถยนต์คันหนึ่งไฟลุกไหม้นะครับจอดติดไฟแดงอยู่ตรงบริเวณนั้นครับที่เรียกว่าย่านลูกันยาโน่ประเทศอิตาลีเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมไฟได้แล้วก็แต่สาเหตุเกิดการเพลิงไหม้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ครับที่ทำให้เกิดคลิปที่บอกว่าเห็นสัญญาณไฟจราจรที่อิตาลีละลายเลยนะครับส่วนคลิปนึงเนี่ยครับทั้งเพจเขาก็หาย้อนกลับไปได้ครับบอกว่าไปยืนยันตำแหน่งจะพบว่าเป็นที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับเช่นเดียวกันครับก็จริงๆแล้วก็ย้อนกลับไปได้ครับว่าเจอรายงานข่าวนะครับจะเหตุเพลิงไหม้นะครับที่คลับแห่งหนึ่งนะครับบริเวณนั้นนะครับนะบอกว่ามีการทำให้สัญญาณไฟจราจรบนนั้นเสียหายไปด้วยนะครับก็เลยชัดเจนเลยครับว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้แน่ๆนะครับและจะเห็นว่าไม่มีคลิปที่เป็นรายงานข่าวใดๆนะครับของจริงๆเลยที่บอกว่าขึ้นความร้อนในยุโรปทำให้สัญญาณไฟจราจรละลายได้เป็นเรื่องของไฟไหม้ที่เกิดจากอุบัติเหตุมากกว่านะครับไหนก็ตามก็เรารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับประเทศไทยเราก็ร้อนจัดเหมือนกันจะทำงานทำการอะไรอย่าออกไปตากแดดมากเกินไปอันตรายนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ามันมีความร้อนจัดจนทั้งไฟจราจรละลายได้ที่ยุโรปเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EVPlaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11นะครับตุลาคมพุทธศักราช2569นะฮะเดี๋ยววันอังคารหยุดอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะหยุดวันจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีวันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็หยุดยาวมาไปเลยออกต่างจังหวัดไปเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีการเดี๋ยวจะปิดกั้นถนนบ่อยอยู่นะผมว่านะเพราะว่าจะมีผู้นำเกี่ยวกับพวกธนาคารWorld Bank อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเยอะเขาจะมาประชุมกันรู้สึกจะเฉพาะคนที่จะต้องมาประชุมในประมาณ 14,000-15,000 คนแต่ว่าพวกที่แบบว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องขอวุ่นวายด้วยนะครับก็อีกประมาณ อีกเท่าตัวคาดว่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3-40,000 คนนะครับอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีวันหยุดด้วยคือวันอังคารที่13ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็คุณลาหยุดไปเลยนะครับไม่ต้องอยู่กรุงเทพไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ไปนะครับเห็นว่าอากาศทางเหนือก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับแม่ชีวิตดีมีความสุขนะใครที่บ้านน้ำท่วมก็บ้านก็น้ำลดแล้วนะครับก็วันนี้ฝากทุกท่านที่โดนหักเงินประกันสังคมหรือว่าไปจ่ายเงินประกันสังคมนะครับฝากด้วยนะฮะอีก 2-3 ชั่วโมงเขาก็จะปิดหีบนะฮะแล้วก็จะยกหีบหนีละก็เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็รีบๆไปเลือกซะก่อนที่เขาจะปิดหีบหนีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนับคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเจอตัดสูตรเจอปฏิทินเจออีกโอ้เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกไอ้นี่เขาก็เตรียมพร้อมนะเขาก็ให้คนเนี่ยมาเลือกพวกเขานะครับเพื่อที่จะเอาเงินประกันสังคมไปถลุงแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรีบไปเลือกนะครับ นี่พอเจออากาศเย็นๆ เสียงเปลี่ยนอีกแล้ว คุกเพราะฉะนั้นก็ไปรีบเลือกตั้งซะนะบอร์ดประกันสังคมเอานี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยเอาเป็นว่าพวกนักร้องหญิงนะครับนักร้องหญิงก่อนนะจะมีคณะฮาร์ทนะครับเอาเพลงของ Wings นะครับมา cover นี่คือ Band on the Run

นี่คือ Band on the Run นะครับคงจำได้สมัย Paul McCartney and Wings แต่ว่าผมเลือกเวอร์ชันของคณะ Heart นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจเมื่อวานนี้อาจารย์ออสแกก็เปิดเพลงน่าจะเพลงจีนเยอะอยู่มั้งคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ก็เอาเป็นว่าผมคงไม่พูดอะไรเยอะเกี่ยวกับเทศกาลกินเจก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ออสแกคงพูดไปหมดแล้วนะครับยาวราชรถติดมากนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่ามีเทศกาลกินเจอีกอย่างนึงหมอเขาก็ออกมาพูดกันแล้วนะครับอาจารย์หมอผมแกก็บอกว่าถ้าอยากจะกินเจเองก็พยายามทำกินที่บ้านเพราะว่าถ้าไปซื้อกินเนี่ยน้ำมันที่ใช้อาหารเจเนี่ยมีความมันสูงกว่าอาหารทั่วๆไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะทานเจก็ซื้อมาผัดมาทำอะไรที่บ้านเอานะครับเพราะว่าอาหารเจจริงๆแล้วอันตรายต่อระบบหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจนะอ่ะเมื่อวานนี้ผลบอลพรีเมียร์ลีกอู้ผมก็พูดแล้วนะเมื่อไหร่มันจะไล่คาริดออกไปสักทีนะครับอ่ะเดี๋ยวใครว่ากันตอนนี้มาฟังดีว่าอีกคนนะฮะผมตั้งเพลงนี้ไว้เพลงอะไรนะปอลืมWhen you tell me that you love me นี่คือ Diana Ross

วันนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยนผู้ควบคุมเสียงจากปอจะออกเวรนะครับเป็นแม่หมอโอ้โหผมอลังการงานสร้างสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวน้องน้ำจะมาควบคุมเสียงต่อนะฮะแล้ววันนี้ก็น้องหญิงก็มารับโทรศัพท์คนที่สามารถชอบโทรมาคุยกับน้องหญิงก็024249755นะครับเอาผมบอกครั้งเดียวกันแล้วกันนะ2008 SMS มาบอกว่ารันมารันไปค่ะขอรันเอาเวค่ะ As I walk along I wonder อ๋อรันเอาเวอ่าได้บอสลอง I wonder เพลงนั้นใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวช่วงหลังแล้วกันนะแป๊บนะแล้วก็9429บอกว่าขอเพลงรักประกาศิษย์สอนรามร้องคู่อะไรวะกรพินให้แม่ชีฝนที่ถือศีลกินเจหน่อยครับรักประกาศิษย์เลยแหละอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ SMS ก็SMS อะไรวะส่งมาได้ที่483810 6นะครับ483810 6มัวจะไปดูแมนยูไนเต็ดเนี่ยว่าจะตั้งไอ้นี่ใหม่หรือยังนะครับโค้ชคนใหม่หรือยังเมื่อวานนี้โหซาบี้อลองโซนะเชลซีนะดุมากเลยอัดไอ้ทีมอะไรบอลหมัดเบิร์นลี่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะทีมนึงอัดไปตั้ง 5-1 อ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเอ้าไปฟังอีกสักเพลงนะดีว่าสวยๆนี่คือ Pointer Sister กับ Slow Hand

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
3: คุณฟังขอมา2เพลงผมไม่เจอเลยทั้งคู่รักประกาศิษฐ์นี่เห็นน้องๆเขาบอกว่าเราเคยเปิดมาแล้วนะแกเป็นคนดาวน์โหลดให้ผมเองนะเปิดบ่อยด้วยสินะครับเปลี่ยนเพลงเถอะนะเปลี่ยนเพลงเถอะแล้วก็2008ที่แกขอ Run Away เนี่ยผมมีแต่ Run Away Bon Jovi ผมไม่มีไอแอซาลานานาอวันเดอร์นะครับแล้วก็8766ขอลมของกะลาเดี๋ยวไปถามน้องน้ำก่อนว่าเพราะไหมพี่พัฒน์มาแล้วบอกว่าขอโฟนอนบลอนเพลง What Up ว่าไงให้แฟนแมนยูโอ้โหยินเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็สเปอร์เหลือ10คนยังเอาชนะไม่ได้เลยเสมอแต่เสมอแบบน่าแพ้ด้วยนะเพราะว่าแบบโอ้ยสเปอร์มันบุกใส่แบบปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับนะครับแต่เหมือนสเปอร์แบบไม่มีดวงว่ะนะครับผมว่าเดซาบี้นี่แกแบบทำทีมาดีแล้วนะแต่ขาดดวงอย่างเดียวนะครับใกล้แล้วละใกล้ละนะครับก็แต่อิตาคาลิกนี่โอ้โหไม่ไหวเลยอันนี้แบบไม่ใช่คือไม่มีดวงด้วยแล้วก็แบบทำทีมไม่ได้เรื่องด้วยนะครับก็รอคอนเต้เดี๋ยวคืนนี้ผมรออีลาโอล่าของพี่วิพัฒน์ดีกว่านะครับกับแมนซิตี้หลายนักวิจารณ์เขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะนักเตะน่าจะหมดกำลังใจเล่นพอสมควรเพราะว่าแมนซิตี้เจอคดีเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามคืนนี้ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อ่ะตอนนี้ไปฟังเพลง Emotion ของซาแมนต้าแซง

Emotion นะครับ Samantha Tseng แต่มีเสียงประสานของ Bee Gees อาจารย์ออสคุณอ้วนโทรมานะฮะ024249755บอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนอ่ะวันนี้ใครที่ไม่อยากส่ง SMS ก็โทรได้นะครับว่าน้องหญิงก็รอรับสายอยู่แต่ถ้าวันไหนที่ผมบอกว่าผมอยู่กับเจ้าที่ควบคุมเสียง2คนก็เอาเป็นว่าใช้เฉพาะ SMS กันแล้วกันนะครับและพี่ติ๋มแกก็โทรมานะฮะพี่ติ๋มแกก็เป็นแฟนน้องหญิงอยู่แล้วก็โทรมาขอเพลง Solitaire แต่แกเน้นเลยนะว่าขอ Carpenter แกกลัวผมจะเปิดอันนี้ให้ใช่มั้ยอ่ะ Westlife ใช่มั้ยเนี่ยแล้วก็หมูเมืองมนส่ง SMS มาขอ I found somebody อ่ะได้อันนี้ใช่เลยนะครับแล้วก็เพลงลมของกลานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะส่วน9429ที่ขอรักประกาศิษย์เนี่ยเป็นเพลงเถอะนะครับเราเปิดบ่อยๆอ่ะเนาะเนาะแต่ว่าคุณอ้วนอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนของทาทายังเนี่ยเพราะแล้วก็ไม่เคยได้เปิดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะนะนะแต่ตอนนี้ไปฟังพี่ติ๋มก่อนพี่ติ๋มขอมา Carpenters เลยนะครับ Ters Solitaire

รอจนตัวโน้ตสุดท้ายนะครับนี่คือ Solitaire นะฮะมีคุณผู้ฟัง2182มาขอเพลง Wide Open Spaces ของวง Chicks นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าขอไม่เป็นไรอัศนีวสันต์โชติกุลเดี๋ยวเพลงไทยไว้ชั่วโมงหน้าให้หมดเลยนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเพลงสากลไปก่อนนะครับเพลงไทยก็รอชั่วโมงหน้านะฮะเพราะว่ามีคุณเดี๋ยวจะขอเพลงไทยก็แนะนำมานะครับมีคุณอ้วนเขาบอกว่าอยากเก็บเธอไว้สองคนใช่ไหมแล้วก็มีลมของวงกลาแล้วก็มีไม่เป็นไรของอัศนีวสันต์โชติกุลส่วนรักประกาศิษย์รบกวนส่งมาใหม่นะฮะเพราะว่าเปิดบ่อยเดี๋ยวคนฟังก็มีแต่เดิมๆมันไม่ค่อยมีคนใหม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่ามันเปิดอีกแล้วรักประกาศิษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันทีนี้ไปฟังดีว่าตั้งแต่ผมเปิดมาตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยเป็นนักร้องสาวทั้งหมดนะเพราะว่าเราก็จริงๆก็อยากจะเปิดคอนเซปต์ดีว่าไงแต่คุณผู้ฟังก็ขอ I Found Somebody บ้างขออะไรนะเพลงไทยบ้างอะไรบ้างก็เอาดีว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียวพอนะฮะนอกนั้นเราก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ The Cause นี่ก็เป็นสุดยอดของ Diva นะครับ What Can I Do

นี่ก็คือThe Cause นะครับ What Can I Do นะครับ What Can I Do To Make You Love Me เมื่อวันพุธใช่ผมไปดูที่หยดตอนไก่ย่างเขาสวนกวางมานะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะมี6909ว่าสวัสดีคุณตายนะคะรบกวนขอเพลงเดือนเพ็ญเวอร์ชั่นของใบบุญค่ะจิตสำนึกรักบ้านเกิดเดี๋ยวให้น้องน้ำดูให้นะเดือนเพ็ญเวอร์ชั่นของใบบุญแต่ตอนนี้ไปฟังของพี่พิพัฒน์ก่อนดีกว่านี่คือ Four Non Blondes แกบอกว่าให้แฟนแมนยูให้ผมด้วยใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือเพลงที่ชื่อว่า What's Up Conte

นี่คือเพลงที่พี่พิพัฒน์แกขอให้แฟนแมนยูนะครับ What's up for non blonde มีคุณวัดแกโทรมาขอโอยโอยของพี่แจ้นะครับ ผมขออนุญาตคุณวัดได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นเบนชลาทิตได้ไหม

เป็นเวอร์ชั่นของใบบุญวงเล็บใบบุญแล้วก็บอกว่าจิตสำนึกรักบ้านเกิดของคุณมาริสาเนี่ยน้องน้ำเขารู้สึกว่าจะหาเจอแล้วรู้สึกเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นดีว่าอีกสักคนนะครับคืออยากฟังมากเลยนี่คืองานดนตรีของเลดี้กาก้าครับเลดี้กาก้านำเอาเพลงของจอห์นนอนเล่นมาร้องเอาไว้นะครับแล้วก็เพลงนี้ Imagine

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
2: Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
3: คุณเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงสำหรับการเลือกตั้งประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปนึกภาพว่าเขาเอาเงินประกันสังคมที่คุณส่งอยู่ทุกเดือนเนี่ยไปซื้อที่ดินแถวชลบุรีจำได้ใช่ไหมลงข่าวนะไปทำปฏิทินนะครับไปทำเสื้อสูทนะไปทำสารพัดอย่างเลยเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ประกันตนเลยเนี่ยคุณเหลือเวลาอีกแค่53นาทีเท่านั้นที่จะไปปกป้องเงินประกันสังคมของคุณไม่ให้ถูกพวกมันอมเอาไปใช้นะครับอมแล้วดูดไปใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบออกไปเลือกซะโดยด่วนนะครับก็ฝั่งลูกจ้างก็พวกประมาณสักเบอร์41ไปถึง47อะไรพวกเนี้ยคุณก็ไปเลือกไปนะก็ประมาณนี้ไปด่วนเลยนะครับ ไม่งั้นหมดเลยนะสิ้นหวังเลยนะจะบอกให้นะผมเตือนแล้วคุณไม่ฟังนะก็คุณดูผู้ว่ากทม.สิเห็นไหมล่ะที่พระราชทานที่ดินของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้คิดแล้วก็ที่จะทำเป็นแก้มลิงสำหรับเก็บน้ำให้กับคนกรุงเทพเนี่ยยังถูกเอาไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบเงียบเชียบจนไม่รู้เรื่องจนกระทั่งน้ำท่วมกรุงเทพใหญ่นี่แหละปีนี้แหละเราถึงรู้ว่าโดนเอาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เผลอไม่ได้นะเผลอไม่ได้นะบริหารบ้านเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่เนี่ยมันโกงเลยนะเพราะฉะนั้นรีบๆไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซะก่อนที่จะเป็นเพลงไทยอีก2เพลงเนี่ยเอ้ยก่อนที่จะเป็นเพลงไทยสัก1ชั่วโมงเนี่ยผมมีเพลงแทรกนะเป็นเพลงสากลนะเขาส่ง SMS มา2เพลงเนาะไปฟังอันนี้ก่อนไปฟัง I Found Somebody ของหมูเมืองมนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วย I Can't Stand the Rain ของ Eruption มีสากลอยู่2เพลงแล้วก็เดี๋ยวเพลงไทยยาวเลยไปฟัง I Found Somebody ครับ

นี่คือ I Found Somebody นะครับเป็นเพลงไทยที่กระเด็นมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับจริงๆชั่วโมงนี้จะต้องเป็นเป็นเพลงสากลที่กระเด็นมาจากชั่วโมงแรกจริงๆชั่วโมงเนี้ยมันจะต้องเป็นเพลงไทยแต่ว่าเดี๋ยวเพลงไทยเดี๋ยวค่อยลุยทีเดียวเลยนะครับไปต่อกันอีกสักเพลงครับ0822เขาแนะนำมาเมื่อสักครู่นี้เองนะแล้วก็ Eruption เป็นนักร้องผู้หญิงด้วยเสียดายนะเขาไม่ได้ส่งมาตอนชั่วโมงแรกต้นๆ นะครับเราจะได้เอาไปใส่เป็นดีว่าให้นะฮะนี่คือ I Can't Stand the Rain ของคณะ Eruption

0: นี่คืออาคารสแตนเดอร์เรนที่แนะนำกันมาที่ SMS 4838106นะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้โทรศัพท์ได้นะเพราะว่าน้องหญิงมาด้วยนะครับก็024249755พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเป็นวันประชุม World Bank นะครับแล้วก็วันอังคารก็จะเป็นวันหยุดด้วยราชการนะฮะแล้ววันที่16ก็เป็นวันหยุดพิเศษคือวันศุกร์เพราะว่า เขาประชุม World Bank เป็นวันแบบทุกคนต้องประชุมมีการพูดบนเวทีนะครับโดยรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาตินะครับของไทยคุณเอาลืมชื่อแกไปแล้วนะครับคุณวิไทยนะฮะก็จะขึ้นพูดด้วยอะไรด้วยนะครับก็เพราะนั้นเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเที่ยวนะครับวันหยุดเยอะแล้วก็เที่ยวมั้งกลับมาทำงานทีนู่นเลยจันทร์19เลยกลับมาปุ๊บไล่ออกนะฮะอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าผมพูดว่าผมจะพูดถึงที่หยดไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับให้คุณฟังก็คืออย่างนี้ผมจะไปดูภาพยนตร์เรื่องอะไรที่แบบเป็นผมก็ลืมชื่อไปนะต้องเปิดให้ดูคือที่หยดเนี่ยมันเป็นรอบเที่ยงใช่ป่ะผมก็ตัดสินใจอ่ะดูที่หยดก็ได้วะเพราะว่าบ่ายเรามีงานไงช่วงสัก4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีงานเราก็เลยดูเที่ยงก็จะไปจบเอาสักบ่าย2นิดหน่อยไม่เกินบ่าย3อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจไปดูแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าท้อเลยนะฮะคือพูดได้ไหมมันไม่ค่อยสนุกอะสำหรับผมนะจริงๆแล้วผมว่าจะไปดูเรื่องนี่เงื่อนวิปลาสนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูไงเพราะว่ารอบมันไม่ได้นะครับนางเอกก็ดังด้วยอะไรด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยต้องไปดูที่หยดนะครับก็แหมเสือมันดูผุๆพังๆมากเลยอะเสือสมิงใช่ไหมเป็นเสือโคร่งนะครับดูเสือแบบผุๆพังๆแล้วก็มันจะเหมือนมันเหมือนหนังแอคชั่นนะคุณผู้ฟังมันเหมือนหนังแอคชั่นมากกว่าที่เราเคยดูว่าเป็นหนังผีอะนะครับมันออกเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็มีแบบคนถูกเสือสมิงผ่าครึ่งตัวแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาแบบลุยกับกลุ่มพระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณชอบก็ไปดูนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าจะไปดูเรื่องอะไรเลื้อยอะไรงูนะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอาทิตย์นี้ที่หยดคงพูดอะไรมากไม่ได้พูดได้แค่นี
1: ้ขอให้สนุกกับการพักผ่อนนะครับหากต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบอกผมได้เลยครับ
0: ไอ้เนี่ยคือวันเกิดผมเนี่ยนะครับผมก็มีโทรศัพท์ Watch 9มาใหม่แล้วมันก็พูดได้เองด้วยนะผมก็งงมากเลยทำไงวะจะดีมันก็พูดเนี่ยเอาไปฟังเพลงไทยก่อนดีกว่าลมของกาลาครับผม

พราะจังนะครับคุณมาริสาแกเลือกเพลงมาดีนะเอ้ามันจบแค่นี้เหรอให้เมืองไทยแค่นี้เหรออือผมก็ไม่เคยฟังนะครับของใบบุญอะไรที่คุณมาริสาบอกเนี่ยนะครับเดือนเพ็ญนะฮะตอนนี้ผมกำลังมีปัญหาอยู่กับเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มา1เพลงก็คืออัศนีวสันต์ที่บอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะครับคือตอนนี้เพลงไทยเนี่ยมีขอมาเยอะจริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับทีนี้ว่าไม่เป็นไรหายเข้าไปมัวเสียใจเสียเวลาเนี่ยไม่รู้จะไปยัดเข้าตอนไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวมีเพลงไทย1เพลงจะแนะนำให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณมาริสาเขาแนะนำอะไรใช่ไหมแกก็เป็นคนหูถึงนะแบบว่าแนะนำเพลงส่วนใหญ่ก็จะเพราะนะครับตอนนี้น้องน้ำเจ้าที่ควบคุมเสียงผมเนี่ยก็แนะนำเพลงไทยแล้วเขาก็อยากจะฟังด้วยนะครับชื่อเพลงอะไรนะน้ำอย่ามากกว่าฉันก็พอเห็นเขาบอกว่านักร้องผัวทิ้งเหรอเอ๊ะเป็นยังไงนะอ๋อนักร้องเลิกกับภรรยาไปแล้วนะครับวิหลายๆคนก็คงแบบว่าแม่อยากจะเป็นนักร้องแบบนี้จังจะได้เลิกกับภรรยาบ้างอะไรแบบนี้ แล้วก็มีเดี๋ยวนะมี SMS เข้ามานะครับ0292แกพิมพ์มาส่งข้อความมาที่4838106บอกว่าอยากจะฟังเพลงอะไรวะเอ้าผมอัปโหลดอยู่Can't help falling in love แต่เป็นของ Richard Marx นะครับตอนนี้ไปฟังเพลงของน้องน้ำก่อน1เพลงไป

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089334988 025592727
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับผมกำลังดูว่าโอ้โหนี่ Resident Evil เนี่ยมันยังแบบรอบแน่นอยู่เลยนะครับทั้งที่เข้ามาก่อนไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับก็หนังดีจริงๆอะนะครับหนังดีเลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปดูนี่เรื่องนี้เขาชื่อเรื่องว่าบอยูนาเลื้อยขมือบอเมซอนนะครับบอยูนาเลื้อยขมือบอเมซอนมี SMS มาจากคุณมาริสาบอกว่าขอบคุณคุณต่ายมากนะคะสำหรับคำชมที่รับซาบซึ้งอยู่ใจครับแทงอยู่ครับทีนี้มาถึงเพลงไทยที่คุณแนะนำมาทางโทรศัพท์นะครับ024-9755ผมจะเริ่มด้วยคุณอ้วนที่โทรมาบอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอุ้ยเป็นโลกสองใบใช่ไหมเนี่ย

จบแบบนี้เลยครับนะฮะนี่คืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่งได้ดีมากนะครับคุณ9429เนี่ยนะครับที่ครั่งรักหมอฝนเนี่ยแกบอกว่าขอประท้วงรักประกาศิษย์นะครับเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ขอนะครับคือผมบอกไปแล้วนะว่ารักประกาศิษย์เนี่ยผมเปิดบ่อยแล้วนะครับตอนที่คุณ9429ขอมาเนี่ยผมอ่านออกอากาศเนี่ยน้องๆที่เป็นคอนโทรลเนี่ยบอกว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก็เพิ่งเปิดไปนะพี่แล้วก็สักพักก็จะมีคนฟังบอกว่าเปิดบ่อยจริงนะแหมนะครับผมก็เลยบอกให้คุณน่ะเปลี่ยนเพลงซะเถอะนะครับเพลงเดิมๆเนี่ยฟังบ่อยๆเนี่ยบางทีมันเบื่อไงนะครับมาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะเอารีบเปลี่ยนมาผมยังเหลือเวลาเปิดเพลงไทยให้คุณอยู่นะรีบเปลี่ยนเพลงมาเรามาฟังเพลงที่คุณวัดแกขอมาโอยโอยเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เลือกเวอร์ชันของพี่แจ้นะครับผมเลือกเวอร์ชันของเบนชลาทิศ

นี่คือเบนนะครับบิ๊กเบนคุณเบนชลาทิศนะร้องเพลงอะไรก็เพราะอ่ะเบนชลาทิศนะครับจริงๆผมชอบเพลงเบนชลาทิศอยู่เพลงหนึ่งรู้สึกจะเป็นเพลงที่อะไรนะเขาร้องกับลุลานะครับอะไรนะที่เหมือนโฆษณาไอ้ซอสปรุงรสอะไรสักอย่างที่ร้องกับลุลาสองคนผมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วอ่ะ9429เขาเปลี่ยนชื่อเพลงมาแล้วก็ใครของ System 4เฮ้ยมีได้เหรอ System 4มีเพลงก็ใครได้เหรออ่ะเดี๋ยวให้น้องน้ำดูให้นะครับก็ใคร System 4หนูดูให้เขาหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมเปิดเพลงนี้ให้คุณเปิ้ลนาคอนไม่ใช่เปิ้ลนครชัยศรีนะครับแกขอรักฉันนั้นเพื่อเธอมาทางโทรศัพท์ของ Pink Panther แต่ผมเลือกของน้องคนนี้ครับน้องชื่อว่าออแกนร้องแบบอุ้ยเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเก่งมากเลยอ่ะ

รักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับสำหรับเพลงไม่เป็นไรของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวขอผมไปเป็นชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เป็นเพลงแรกเลยหรืออาจจะเป็นเพลงที่สองนะครับเพราะว่าคุณนบแกโทรมาขอเพลงสัญญาใจของชาตรีโอ้โหเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนี่ใช่ไหมหรือต้อมเรนโบว์แกบอกว่าหรือเพลงคิดถึงของคุณหลังร็อกเคสตาก็ได้ก็เอาเป็นว่าเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะผมเปิด9429นะครับแกเปลี่ยนเพลงนี่คือก็ใคร

นี่คือก็ใครจาก System 4นะครับแต่ก่อนผมจัดรายการเนี่ยเพลงไทยเนี่ยโอ้โห System 4เขาก็มารายการผมบ่อยนะก็อ่ะมาถึงผมให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนความรู้สึกหน่อยนะครับไม่หน่อยอะเยอะเลยแหละนะฮะจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาทางโทรศัพท์นี่คือไม่เป็นไรอัศนีวสันต์โชติกุลครับ

0: ูตรเดิมที่ใช้ชอบมากอยู่แล้วแต่อันเนี้ยอัปเกรดเนื้อสัมผัสแบบ
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กลับมาพรึกครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
2: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
3: วันนี้รู้สึกว่ารายการข่าวจะเปลี่ยนเวลาใช่ไหมน้องหญิงเราก็จะมีการจัดรายการถึงสัก4โมงครึ่งนะครับเขาคงจะมีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับอาจจะเป็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเลือกตั้งก็ได้นะอ่ะก็เราจะอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับอ๋อคุณผู้ฟัง8766บอกว่าเพลงรักคำโตๆหรือเปล่าคะเบนชลาทิศกับลุลาอยากฟังเหมือนกันค่ะอืมใช่ฮะรักคำโตๆทำไมคุณเก่งจังเลยอ่ะแค่ผมหำมั่วๆซั่วๆคุณก็รู้ได้เนี่ย8766คุณยอดมากนะครับได้ยินกันผมไม่ทำแล้วเดี๋ยวคนฟังด่าเอาเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่านี่คือคิดถึงนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดเวอร์ชั่นของอาจารย์หลังร็อกเคสตากับลุลาครับ

โทรศัพท์มาขอก็เลยจัดให้นะครับคิดถึงเธอใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีนะครับ 4:13 นาทีแล้ว อย่าลืมนะฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันถึง 4:30 เพราะว่าข่าวเรื่องเด่นยันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาครับอ่ะมาถึง8766ที่แนะนำเพลงรักคำโตโตอยากฟังเหมือนกันเลยครับจัดไป

นี่คือรักคำโตโตอดีตผมรีบเปิดเพลงแล้วกันนะครับไปที่อีกหนึ่งเพลงที่คุณ0292แกเพิ่งแนะนำมานะนี่คือ Can't Help Falling in Love ของ Richard Marx

Can't help falling in love เพราะจังนะครับไม่รู้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ต่างจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่ก็ยังหนักอยู่นะฮะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยเริ่มแห้งแล้วอาทิตย์หน้ากรุงเทพคงจะสบายแต่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะท่วมอีกยาวเลยเพราะว่าเขาดักน้ำเอาไว้นะครับให้ต่างจังหวัดเนี่ย จมไปก่อนไม่ให้เข้ากรุงเทพเพราะว่า 12-16 อ่ะจะมีการประชุมใหญ่ระดับโลกเพราะฉะนั้นก็ท่วมกันไปก่อนนะ ไม่ยอมปล่อยเข้ากรุงเทพเรามาฟังอีกหนึ่งเพลงฮะนี่คือ Michael Learn to Rock กับ25 Minutes

จริงๆอยากจะให้จบเพลงนี้แล้วลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้16:30 นเนี่ยมีถ่ายทอดสดเรื่องเด่นเย็นนี้มาเร็วขึ้นมั้งนะครับก็เลยรายการเราจะจบเร็วขึ้นสัก30 นาทีนะครับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะสุดสัปดาห์หน้าก็หยุดเยอะหยุดหลายวันสบายนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นู่นเลยวันอาทิตย์ที่18นะฮะวันนี้สวัสดีครับ

0: Mob Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
3: เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้4โมงครึ่งนะครับอยู่กับพี่ตามประวินามัยและผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราตามเกี่ยวกับสถานการณ์ฟ้าฝนในเดือนนี้ก็ถือว่าไปตกที่กาญจนบุรี
4: ค่ะ
3: เนาะตอนแรกก็มีข่าวว่าในกรุงเทพจะโดนเยอะแต่ว่าด้วยการที่โดนลมหนาวเนี่ยพัดไปนะครับกาญจนบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงสายๆนะครับทำให้เกิดน้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที
4: ่
3: ตอนประมาณ10โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองครับเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดหนึ่งในนั้นคือทางลงถนนมอเตอร์เวย์ M81 โซนอำเภอท่าม่วงครับฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีระดับน้ำท่วมสูงรถผ่านได้เพียง1ช่องจราจรทำให้การจราจรติดขัดขึ้นไปบนมอเตอร์เวย์แถวยาวประมาณ1กิโลเมตรคือตอนลงเนี่ยมันจะเจอประมาณเนี้ยเส้นทางด้านล่างน้ำแรงนะครับขณะเดียวกันน้ำป่าหลากเข้าข้ามถนนในพื้นที่หมู่บ้านรางจิกตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงมวลน้ำป่าก็ไหลหลากอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงดูจากภาพนี้เนี่ยเหมือนลงมาเป็นน้ำตกเลยครับส่วนอีกจุด4แยกมิราเคิลครับมุ่งหน้าตลาดท่าม่วงแยกนี้ก็ถือว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับหน้าร้านแวะการแล้วก็หน้าเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวมีน้ำป่าไหลเชี่ยวนี่ครับ
4: การนี่หลายจุดเลยนะคะส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะก็มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่บ้านวังสารพีตำบลปากแพรกนะคะน้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะที่บริเวณถนนสายอู่ทองก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนด้วยนะคะ
3: ครับ
4: มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถขี่ผ่านไปได้ค่ะแล้วก็น้ำจากถนนอู่ทองยังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในชุมชนจงเจริญและชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือสูงประมาณ20เซนซึ่งฝนหยุดตกแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังมีสภาพอากาศมืดครึ้มเนี่ยค่ะน้ำท่วมหลายจุดเลยนะคะสำหรับที่กาญจนบุ
3: ร
4: ีส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เพชรบุรีค่ะที่เพชรบุรีนี่
3: คือเดี๋ยวก่อนนะ
4: สภาพเป็นแบบนี้ค่ะแคนจากฝนที่ถล่มลงมานะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็จุดนี้เนี่ยจะเห็นน้ำท่วมจนรถจมน้ำเนี่ยค่ะมิดคันเลยนะคะ
3: อ
4: ัน
3: นั้นคือแบบตกลงไปหรือว่าแบบยังไงนะเดี๋ยวนะตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่เคยไปเนี่ยก็จะเป็นทางยูเทิร์นที่กลับรถเนี่ยด้านล่างใช่ไหมอันนี้คือจริงๆเป็นทางกลับรถใช่ไหมจากอีกฝั่งป่ะเนี่ยฮะก็คือท่วมเลย
4: เป็นทางกลับรถข้างบนเป็นสะพานแต
3: ่
4: ว
3: ่
4: าบริเวณนี้นี่ก็คือท่วมมาสูงมิดคันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพชรบุรีมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ครับ
4: ก็ทำให้ระบายไม่ทันในเขตเทศบาลเมืองก็ระบายไม่ทันนะคะน้ำสูงประมาณครึ่งเมตรรอบๆเขตเทศบาลก็ยังมีน้ำท่วมขังหลายจุดด้วยยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์คลิปรถเก่งคันนี้ค่ะเนี่ยน้ำมิดหลังคาเลยนะคะกำลังลอดใต้สะพานต่างระดับบ้านลาดถือว่าเป็นอีกจุดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณสามแยกอุทยานร.4มุ่งหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าน้ำก็ท่วมขังจุดนี้รถเล็กก็ผ่านไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยบอกทางส่วนอีกคลิปค่ะมีผู้ใช้ TikTok โพสต์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเพชรบุรีก็ท่วมหนักจนรถจอดเสียอยู่กลางถนน รถเล็กไม่ควรสัญจรเพราะว่าฝนตกแรงน้ำท่วมสูงนะคะ
3: คือที่เพชรบุรีเนี่ยชาวบ้านก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมนำกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเพื่อป้องกันไว้นะครับหากฝนยังตกหนักต่อเนื่องส่วนที่อำเภอเขาย้อยมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหลังโรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ครับตำบลหนองชุมพลเหนือส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ถนนสายหลักทางเข้าออกหมู่บ้านโดยกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีระดับที่สูงนะครับต้องบอกว่าสูงถึงเอว ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้าน4คนติดน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวทางกู้ภัยอยู่ระหว่างการเข้าไปช่วยเหลือนะครับก
4: ็
3: ถือว่าพอเจอน้ำป่าเนี่ยมันเลยมีความแรงมาก
4: ๆ
3: กาญจนบุรีใช่ไหมครับเพชรบุรีส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับเจอน้ำป่าไหลหลากท่วมที่อำเภอปากท่อพัดรถพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกถนนครับกู้ภัยก็ช่วยเหลือมาได้แล้ว7คนสูญหายอีก1นะครับช่วงสายที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าหลากในพื้นที่บ้านพุมะเดื่ออยู่ที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากครับพัดรถยนต์ที่พระสงฆ์และแม่ชีนั่งมาด้วยกันทั้งหมด8คนก็ตกถนนจมลงไปในแอ่งน้ำทางคุณทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าพระสงฆ์มาจากวัดป่ามหาอุทุมพรกำลังเดินทางไปยังวัดเขาผู้นกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณแค่ 3-4 กิโลเมตรเท่านั้นเองเพื่อที่จะไปประกอบพิธีสวดพระปาติโมกข์ครับแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเจอกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงทำให้รถเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับท่านฮะพอขับผ่านถนนเจอน้ำไหลเข้ามาแรงรถเสียหลักครับถูกน้ำพัดลงไปในแอ่งน้ำเดิมเนี่ยเป็นทุ่งนาแล้วก็มีน้ำที่ไหลเข้ามาท่วมจนสูงไหลเชี่ยวขณะเกิดเหตุพระสงฆ์บางรูปสามารถออกมาจากรถได้ก็ลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะฮะเนี่ยรถจนจมอยู
4: ่
3: บริเวณตรงนี้ปกติเป็นทุ่งนาพอพระถูกพัดไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเกาะต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้เพื่อรอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เชือกในการโรยตัวเข้าช่วยเหลือและทยอยนำผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่ด้วยความระมัดระวังครับ
5: นี่สองรูปคือตอนนี้สองรูปครูบาลูปหนึ่งองค์นี้แล้วอีกรูปหนึ่งตรงนี้ที่ล้มเข้าไปครูบาช่วยขึ้นสองขยมสองเป็นสี่ติดร้อยไปโน่นน่ะก็เป็นสององค์คือเจอแล้วครูบาอุ้มองค์นึงที่ว่ากำลังจะช่วยเนี่ยที่ได้ยินเสียงท่านตอบรับเนี่ยแต่อีกองค์นึงชื่อครูบาสามเนี่ยยังเช็คหาไม่เจอเพราะว่าคอยเช็คตลอดว่าเจอไหมตอนสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะขึ้นอ่ะครูบาได้ยินว่ายังอยู่ยังเจออยู่ยังได้ยินเสียงกันอยู่บอกว่าเช็คกันไปเจออยู่
4: เนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือพระสงฆ์และแม่ชีได้อย่างปลอดภัยแล้ว7รูปค่ะ
3: คร
4: ับ ยังคงระดมกำลังค้นหาอีก1รูปอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นช่วงที่ทางทีมของรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่บ้านพุมะเดื่อค่ะแล้วไปเจอลุงคนนี้ค่ะยืนเกาะต้นไม้อยู
3: ่
4: แล้วคุณผู้ชมดูน้ำ
3: โอ้โหน้ำ
4: เชี่ยวมากน้ำไหลแรงแบบนี้นะคะเป็นน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากทางทีมของรองผู้ว่าจอดรถช่วยเหลือคุณลุงไม่ได้อย่างปลอดภัยคือเจอแบบนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้คุณลุงก็เกาะต้นไม้ไว้แน่นเลย
3: เพราะถ้าเกิดเสี่ยงเดินมาถ้าเสียหลักเนี่ยมันพัดไปเลยเหมือนกันนี่นะครับ
4: ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราก็ยังมีบางจุดที่เจอน้ำท่วมอยู่นะคะเพราะว่ามีน้ำทะเลหนุนผสมกับมวลน้ำจากตอนบนด้วยค่ะอย่างเช่นที่เมืองแปดริ้วถนนหลายสายก็ยังมีน้ำท่วมชาวบ้านต้องลุยน้ำพาลูกหลานไปหาหมอนะคะส่วนคาเฟ่ที่อยู่ริมบางปะกงก็ต้องเร่งยกของหนีค่ะหวั่นน้ำจะขึ้นอีกแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเปิดร้านได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำบางปะกงท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งถนนมรุพงศ์ถนนพาณิชย์ถนนชุมพลถนนสีโสธรตัดใหม่และถนนหน้าเมืองค่ะระดับน้ำประมาณ 10-12 เซนรถยนต์ต้องชะลอความเร็วส่วนประชาชนก็ต้องเดินลุยน้ำไปจับจ่ายซื้อของค่ะจะพาลูกหลานไปหาหมอที่คลินิกนี่ก็ต้องเดินลุยกันไปนะคะค่อนข้างทุลักทุเลทีเดียวขณะที่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงก็ต้องดูแลตัวเองค่ะตอนนี้ขนของขึ้นที่สูงเฝ้าดูระดับน้ำก่อนตัดสินใจว่าจะเปิดร้านหรือเปล่าคุณจารุวรรณบำรุงกิจเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงก็บอกว่าปกติน้ำจะขึ้นช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดแต่ว่าครั้งนี้น้ำเอ่อล้นในช่วงกลางวันก็เลยเป็นห่วงว่าน้ำจะสูงขึ้นอีกถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องปิดร้านก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับร้านและทรัพย์สินค่ะ
6: เราเปิดร้านไหมครับ
7: เปิดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ร้านก่อน
6: วิตกไหม
7: ตกค่ะกลัวของหายของเสียด้วย
6: ปกติอะน้ำมันขึ้นกลางคืนใช่ไหม
7: ขึ้นกลางคืนที่ประมาณสัก5-6โมง
6: แต่วันนี้ขึ้นกลางวัน
7: ขึ้นกลางวันด้วยใช่เหนื่อย
6: แล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยว รอดูสถานการณ
7: ์ใช่รอดูสถานการณ์ว่าจะเปิดร้านหรือเปล่าหนูยังไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติเปิดจะคุ้มหรือเปล่าต้องดูตอนเย็นประมาณ4 โมงเขาปิดแล้วอ่ะ
3: ส่วนที่ปราจีนบุรีคือตอนนี้น้ำท่วมนี่ลดลงแล้วนะครับแต่ปัญหาเจอปัญหาซ้ำที่อำเภอกบินบุรีน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปลาที่ลอยตายต่อเนื่อง2 วันก็คาดว่าน้ำจากทุ่งที่พืชผลเนี่ยทางการเกษตรเน่าเสียไหลลงมาสะสมนะครับสภาพน้ำแล้วก็มีปลาที่ลอยตายแบบนี้ชาวบ้านในตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็เจอปลาลอยตายในแหล่งน้ำสาธารณะหนองคล้อต่อเนื่องมา2 วันแล้วนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโดยหนองน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่4และหมู่ที่8จากการสำรวจส่วนใหญ่ก็เป็นปลาขาวปลาหลดปลาตะเพียนลอยตายเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่นี้ถูกน้ำท่วมใหญ่ติดต่อกันนานหลายวันทางในผันสีทาเป็นชาวบ้านหมู่ที่2เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าพบปลาตายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดเท่าแขนก็มีหลังพื้นที่นี้ประสบน้ำท่วมติดต่อกันหลายวันจนนาข้าวไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยได้รับความเสียหายพอน้ำลดน้ำจากทุ่งที่มีพืชผลและวัชพืชที่เน่าเสียไหลมารวมในคลองหนองเคราะห์ก็เลยทำให้อาจจะทำให้ปลาตายนะครับ
8: ปลามันตายอยู่ตรงไหนตาตายเยอะไหม
9: เยอะปลาอะไรไม่รู้ปลาขาวตายเยอะซะตะไคร้ปลาอะไรตายก็หานี่ก็มี
8: ตาไปดูมาเหรอเนี่ย
9: คร
8: ับเดี๋ยวจะเข้าไปดูมันได้ไหมจะเห็นตัวมันไหม
9: จะอยากให้เยอะดีแบบนี้เต็มเลย
8: เป็นอะไรนะเป็นขยะเหรอ
9: เป็นน้ำแบบน
8: ี้อ๋อมันเป็นน้ำแบบนี้สีดำๆอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าปลาที่มันตายเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะตา
9: น้ำเน่าน
3: ี่ฮะท่อน้ำจากหนองคล้อนี่จะไหลต่อไปยังคลองพระปรงนะครับก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี
4: ค่ะ
3: นี
4: ่
3: ฮะ
4: ก็
3: น้ำท่วมก็ยังมีผลกระทบอยู่
4: ใช่ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่มากับน้ำท่วมนะคะก็คือมีมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกเอาเงินบอกว่าให้โอนเงินมาจะเอาไปช่วยน้ำท่วมปรากฏว่ามีหลายคนที่โดนหลอกนะคะรวมถึงอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและคุณขวัญอุษามณีค่ะไปแจ้งความสน.ร่มเกล้าแล้วนะคะก็บอกว่าโดนหลอกเงินช่วยน้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้าค่ะแล้วก็มีดาราอีกหลายคนที่โดนหลอกแบบเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยตั้งต้นมาจากเพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้นะคะโพสต์ถึงชายคนหนึ่งพฤติกรรมก็คือบอกว่าเป็นจิตอาสาตั้งโรงครัวแล้วก็เร่ขอเงินบริจาคจากเหล่าดารามูลนิธิต่างๆอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปช่วยเหลือคนแต่ว่ามีสายรายงานว่าเงินที่ได้เอาไปเที่ยวกินดื่มเปสาวอย่างป๋าแล้วที่โพสต์ก็ติดแฮชแท็กด้วยบอกว่าไอ้นี่แหละค่ะที่หลอกเอาเงินอาจารย์เบียร์และขวัญอุษามณีไปเที่ยวผับดื่มดริ้งซึ่งในการไลฟ์ของอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าโดนหลอกเงินไปตั้งโรงครัวลองไปฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
10: เดี๋ยวมีคดีต่อไป
11: คดีอะไรอ่ะของหนู
10: ที่ทั้งหมดแหละเงินที่อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวไหวตัว
11: อ๋อเมื่อวานนี้คนนึงโทรมาหาหนูเหมือนกันเขามาบอก
10: อ๋อมีเคสใช่ไหม
11: ใช่
10: ว่าเจอเหมือนกัน
11: เขารู้มาว่าคนนี้เป็นแบบนี้แล้วเขาว่าจะโทรบอกหนูให้หนูระวังเขาก็จะบอกว่าเขาไม่เกี่ยว
10: แบบเดียวกับอาจารย์เลยมีคนส่งข้อมูลมาเยอะมาก
11: แต่ไม่ทันแล้ว
10: ไม่ทันแล้วใช่
11: เรียบร้อยแล้ว
12: แล้วหนูบอก
13: แล้ว
10: เตือนแล้วยังทำนะกูโทรไปเตือนแล้วนะแล้วตอนแรกรักกับป่ากูอีกยอดนึงไปโอจียอดนึง
11: ก็ไม่ก็ไหนๆเราก็รู้สึกว่าไหนๆเราให้แล้วก็ให้ไปเลยให้มันสุด
10: สุดฮาอะไรล่ะมึงรู้ไหมมันเอาไปทำอะไร
11: ทำอะไร
10: เราไปฟังกัน
12: มีคนเล่ามา
13: ลืมว่าจะเล่าตรงนี้
12: เราจะนั่ง
13: ก
12: ิน
7: ครับก็ที่เมื่อวานน่ะพี่ขวัญที่พี่ขวัญได้
10: เที่ยวผับ
13: แรงมาก
7: จริงป่ะเขาไป
10: เออ
7: ใช่เมื่อวานน่ะ
13: เขาไปโยกกันอยู
11: ่ใช่แล้วมีรูปมีอะไรบ้าง
10: มีคลิปเลยจ้า
7: แล้วเขาบอกว่าลูกชาวมาหน้าอิดโรยมากเลยทั้ง
3: นี่ฮะคือล่าสุดเนี่ยช่วงเที่ยงที่ผ่านมาอาจารย์เบียร์และขวัญอุษามณีเข้าไปแจ้งความที่สน.ร่มเกล้านะครับเอาผิดผู้ชายคนนี้ที่เอาเงินช่วยเหลือคนน้ำท่วมเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์พร้อมกับแนบคลิปที่ชายคนนี้ไปเที่ยวกลางคืนมาเป็นหลักฐานด้วยซึ่งอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าตอนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเห็นชายคนนี้ตั้งเต็นท์ทำอาหารขึ้นป้ายรูปหลวงตาสินทรัพย์หรือพระสิ้นคิด ข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์ครับจากนั้นชายคนนี้ก็เข้ามาคุยด้วยจากนั้นเนี่ยตัดสินใจโอนเงินไปช่วยค่าอาหารหลายครั้งรวมแล้วเนี่ยเกือบ 200,000 นะครับต่อมาเริ่มเอะใจเพราะว่าชายคนนี้อ้างว่าทำเข้ากล่องได้วันละ 4,000 กล่องแต่อุปกรณ์เครื่องครัวกลับมีแค่กระบะใบเล็กที่ดูแล้วไม่น่าจะทำได้จริงก็เลยหยุดให้บริจาคนะครับและมาทราบภายหลังว่าชายคนนี้ไปขอเงินบริจาคหลายคนอย่างเช่นคุณขวัญอุษามณีคุณเปิ้ลนาคอนพี่บุ๋มปนัดดาพระสิ้นคิดและบริษัทเครื่องปรุงรวมๆแล้วเกือบ1ล้านตอนที่เห็นขวัญไลฟ์กับผู้ชายคนนี้ยังเคยโทรไปเตือนแต่ขวัญบอกว่ารับปากเขาไว้แล้วก็เลยต้องโอนให้ 36,000 บาทต่อมาชายคนนี้เอาบินเดียวกันเนี่ยมาขอเงินจากอาจารย์เบียร์อีกครับต่อมาอาจารย์เบียร์ก็เปลี่ยนเป็นแจกถุงยังชีพชายคนนั้นก็เอาชื่ออาจารย์เบียร์ไปอ้างกับประธานมูลนิธิหนึ่งด้วยแต่ที่โมโหที่สุดคือใส่เสื้อของคนตื่นทำเอาไปเที่ยวกลางคืน
14: จากที่เราตั้งใจจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้เงินไปทำกับข้าวแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเงินที่เราโอนไปเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ไปทำกับข้าวในวันนั้นเลยมีการเอาเหมือนแบบเบิกเงินซ้ำซ้อนอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้แล้วเราก็เห็นคลิปภาพว่าเขาไปเที่ยวไปเที่ยวในตอนกลางคืนไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเขาทำข้าวกล่องเนี่ยได้วันละ 4,000 กล่องแต่ปรากฏว่าที่ได้จริงเนี่ยอาจจะคิดว่าน่าไม่เกิน500กล่องต่อวันซึ่งใน500กล่องต่อวันเนี่ยก็มีคนเอาหมูเอาไก่เอาผักเอาไข่มาลงให้ซึ่งตัวเองเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้ซื้อเลยหรือซื้อน้อยมากซึ่งอาจารย์โอนเงินไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ 200,000 บาทสืบค้นจากหลายคนโดนเหมือนกันหมดมันไม่ได้จากหลวงตามันก็เลยมาเอาที่อาจารย์มันไม่ได้จากอาจารย์มันก็ไปเอาที่ไอ้ขวัญมันไม่ได้จากไอ้ขวัญมันก็ไปที่คุณเปิ้ลนาคอนมันไม่ได้ที่คุณเปิ้ลนาคอนมันก็ไปเอาที่คุณบุ๋มมนัดดาอาจารย์คุยกับประธานมูลนิธิอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาว่าเคยฟ้องร้อยคนนี้มาแต่จะก็ยังเอะใจว่าอ้าวเคยฟ้องร้อยคนเนี่ยในกรณีทุเรียนแต่ทำไมยังให้มันเข้านอกออกในให้มันเป็นตัวแทนในการทำงานประสานงานอะไรไงซึ่งเดี๋ยวต้องไปคุยหรือไปถามกับเขาอีกทีนึง
4: ค่ะส่วนทางคุณขวัญอุษามณีนะคะก็เล่าบอกว่าเจอคล้ายกับอาจารย์เบียร์ค่ะคือเห็นเขาขึ้นป้ายของพระรูปหนึ่งที่หน้าเต็นท์โรงทานก็เลยเข้าใจว่าเป็นของพระรูปนั้นนะคะต่อมาก็มีการมาพูดคุยบอกว่าทำอาหารเลี้ยงให้ชาวบ้านแต่ไม่มีเงินและอาจารย์เบียร์ก็ช่วยเหลือด้วยเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวโอนให้เองไม่ต้องไปรบกวนอาจารย์เบียร์ซึ่งในไลฟ์ก็มีคนเตือนแต่ว่าเธอไม่ทันได้อ่านข้อความค่ะพอโอนไปชายคนนี้เนี่ยก็ยังเอาบินเดิมเนี่ยไปขอเงินจากอาจารย์เบียร์อีกก็เห็นชัดแล้วว่ามีเจตนาไม่ดีจึงไม่ยอมความค่ะ
15: เราก็คิดว่าแบบถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อคนอื่นจริงๆอ่ะเขาคงไม่มาลำบากลำบนตรงนี้หรอก อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตอนคืนเราก็ทักมาอาจารย์กับพี่หมีก็โทรมาเตือนอีกเราก็ลองอ่ะค่ะคืออันนี้มันก็เหมือนกับช่วงวัดใจกันอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเจตนาแย่เหมือนที่คนอื่นพูดจริงๆอาจารย์เตือนจริงๆเขาก็ต้องเบิกค่าใช้จ่ายคนอื่นอีก
14: ซึ่งเขาก็มาเบิกจริงๆก็เบิกอาจารย์ซ้ำอีกทีนึง
15: เขาไม่ควรเอาฉากความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นฉากบังหน้าแล้วเอาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองแล้วยิ่งปุถุชนปกติที่เขาสมควรจะทำอันนี้มันก็คือผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งทำงานบนแบบความเดือดร้อนของคนอื่นอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะยอมความไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วก็ยิ่งเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่แค่กับขวัญหรืออาจารย์ครั้งแรกอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอะมันมีผลสืบเนื่องมาหลายคดีเราก็เลยคิดว่าถ้าเราปล่อยให้ผู้ชายคนนี
14: ้ทำต่อ
15: มีวิถีชีวิตปกติต่อ
14: ยืนต่อ
15: มันก็คงจะลำบากกับตัวเราแล้วก็คนอื่นๆด้วย
4: ค่ะแล้วก็ยังมีคนขับรถของชายคนนี้นะคะวันนี้ไปให้ปากคำในฐานะพยานที่สน.ร่มเกล้าด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่รับโอนเงินมาจากคุณขวัญบอกว่าเป็นคนขับรถพาชายคนนี้เนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงซอยลาดพร้าว122แล้วชายคนนี้ใส่เสื้อคนตื่นทำไปจริงคืนนั้นควักเงินจ่ายค่ากินดื่มให้ทิปการ์ดเด็กเสิร์ฟผู้หญิงในร้านไปหลายบาทค่ะจนกระทั่งตีห้าก็ออกไปจ่ายตลาดทำข้าวกล่องโดยใช้เงินที่คุณขวัญโอนมา 36,000 บาทซื้อผักสดไป 9,000 บาทไม่ได้ซื้อเนื้อสัตว์นะคะก็อ้างบอกว่ามีคนบริจาคมาให้ทุกวันอยู่แล้วส่วนเงินที่เหลืออีก 27,000 เนี่ยชายคนนี้บอกว่าให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาด้วย
3: ครับคือทีมข่าวเนี่ยก็ได้โทรสอบถามไปที่นายสุรศักดิ์บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินบริจาคเจ้าตัวยืนยันบอกไม่จริงครับ มีหลักฐานการใช้เงินทุกยอดไม่ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัวส่วนที่ไปเที่ยวกลางคืนก็ใช้เงินส่วนตัวเงินที่คุณขวัญโอนมาก็นำไปซื้อของในตอนเช้าวันถัดไปสำหรับเรื่องบิน 36,000 บาทที่เบิกกับคุณขวัญ นั้นเป็นคนละบินกับที่เบิกกับอาจารย์เบี้ยกรณีที่ไปเอาเงินของคุณเปิ้ลนาครเพราะว่าน้องชายของคุณเปิ้ลเนี่ยเขาขอให้ทำเข้ากล่อง200กล่องเป็นเงินประมาณ 10,000 บาทสำหรับรูปของหลวงตาที่หน้าเต็นท์ทำอาหารก็ได้ขออนุญาตจากหลวงตาแล้วแม้เขาจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์แต่ก็เป็นจิตอาสาที่เคยทำมูลนิธิแล้วก็ออกมาช่วยเหลือประชาชนเองหลังจากนี้จะเอาเอกสารหลักฐานไปชี้แจงกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับนี
16: ่ตามที่ได้รับของอาจารย์และผ่านรูสามณีมาเนี่ยเราใช้จ่ายในเต็นท์นั้นจริงๆครับมันไม่ได้เอาเงินตรงนั้นไปใช้ในการส่วนตัว
17: เรามีหลักฐานใบเสร็จในการซื้อของทุกอย่างตามยอด
16: มีทุกอย่างครับ
17: แล้ววันที่เราไปเที่ยวค่ะที่เขาอ้างว่าเราเอาเงินบริจาคของคุณขวัญคนอื่นไปเที่ยวเนี่ยค่ะ
16: ใช่วันที่พาเด็กๆไปพักผ่อนกันเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็เป็นเงินสดครับไม่ใช่เงินที่อุตสามีขวัญอุตสามีโอนมา 36,000 เพราะเงินที่ขวัญโอนมาเป็นบัญชีของน้องที่ไปด้วยแต่ไม่ได้กดเงินออกมาจากบัญชีนั้น
17: ทีนี้เห็นคุณขวัญบอกว่าคืนที่โอนให้ 36,000 นะคะอีกวันนึงเราเอาบินเดิมเนี่ยไปเบิกกับอาจารย์เบียจริงไหมคะประเด็นนี้
16: ครับคนละบินกันครับ
17: หลังจากที่อาจารย์เบียร์ไม่ได้โอนเงินให้แล้วค่ะมีการขอเป็นถุงยังชีพเป็นพวกอาหารแห้งไปเนี่ยไปไว้ที่มูลนิธิแล้วต้องให้ประธานมูลนิธิเป็นคนไปแจก
16: ถุงยังชีพของอาจารย์เบียร์ที่รับมานะครับนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่อำเภอบางคล้าทั้งหมดครับไม่ได้มีการนำเข้ามาในมูลนิธิใดๆทั้งสิ้น
17: เห็นว่าวันนี้จะไปแจ้งความด้วยจะไปแจ้งความในข้อหาอะไรคะ
16: ผมไม่ได้ไปแจ้งความผมจะไปชี้แจง
3: คุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็มีโพลจากทั้ง2สถาบันนะครับทั้งนิด้าโพลแล้วก็ศูนย์ดุสิตโพลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการรับมือและการช่วยเหลือน้ำท่วมของบุคคลและก็หน่วยงานต่างๆพบว่าการทำงานของรัฐบาลนะครับได้คะแนนรั้งท้ายกว่าฝ่ายอื่นๆนะครับพาไปดูกันหน่อยครับในเริ่มจากศูนย์ดุสิตโพลเป็นการสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของประเทศเมื่อถามว่าท่านให้คะแนนการทำงานของบุคคลหน่วยงานต่อไปนี้ในการรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้กี่คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับอันดับที่1 นี่เป็นทหารในพื้นที่ 6.37 อันดับที่2ผู้ว่ากทม.ครับ 5.44 อันดับที่3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.74 อันดับที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย 4.63 อันดับที่5ฝ่ายค้านนะครับดูอันดับที่6กันหน่อยครับอันดับที่6นี่เป็นกรมชลประทาน 4.35อันดับที่7สสในพื้นที่ 4.23 กรมอุตุนิยมวิทยา 4.19 นะฮะอันดับที่9รัฐบาลครับ 3.34 และอันดับที่10เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ที่ 3.08 นะครับ
4: ค่ะและเมื่อถามว่าท่านคิดว่าอะไรที่ทำให้การรับมือและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะอันดับ1บอกว่าเป็นการแจ้งเตือนล่าช้าไม่ทันการ 74.8% นะคะอันดับ2คือระบายน้ำล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ 68% อันดับ3การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้าไม่ทั่วถึง 63% อันดับ4การเยียวยาความเสียหายไม่พอขั้นตอนก็ยุ่งยาก 57% และอันดับ5คือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 47% ค่ะขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลสำรวจเฉพาะในพื้นที่กทม.เรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมนะคะก็พบว่าฝ่ายรัฐบาลได้คะแนนรั้งท้ายเช่นกันค่ะทางนิด้าโพลถามถึงความเห็นของคนกรุงเทพต่อบุคคลองค์กรและกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็บอกว่าอันดับ1ร้อยละ 45.95 ระบุว่าเป็นมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆอันดับ2ร้อยละ30ระบุว่าไม่มีใครน่าชื่นชม3ร้อยละ16ระบุว่าผู้ว่ากทม4ร้อยละ11ระบุว่าทีมงานผู้ว่ากทม5ร้อยละ 10.38 ระบุว่าเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น6คือทหารและ7คือข้าราช

0: 3เดือนสุดท้ายของปีนี้คนไทยไม่พ้นซื้อจ่ายข้าวของแพงแล้วก็ค่าครองชีพมีพุ่งอีกนะคะติดตามในโซเชียลเศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชากันค่ะ
1: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมระหว่าง IMF กับธนาคารโลกที่บ้านเรากรุงเทพเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้แม้แต่ทุกที่ทุกฝ่ายก็มองคือการแก้หนี้ครัวเรือนและเพิ่มรายได้ของประเทศไทยนะครับถ้าเราดูจากข้อมูลทั้งหมดจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ย IMF ก็บอกว่าหนี้ครัวเรือนประเทศไทยนั้น 85% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมุมมองของผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนายดอนนาคอนทัพก็กังวลกับเรื่องหนี้ครัวเรือนถ้าแก้หนี้ไม่ได้เศรษฐกิจก็ขยายต่อไปไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยครับเมื่อไปดูในแง่ของหนี้สินก็จะพบว่าทั้งจำนวนบัญชีแล้วก็มูลค่าของหนี้สินประเภทที่ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วง13ปีที่ผ่านมานั้นจำนวนบัญชีก็เพิ่มขึ้นถึง10เท่าแม้แต่มูลค่าหนี้ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ6เท่าดังนั้นถ้าจะแก้หนี้ครัวเรือนได้เศรษฐกิจต้องโตครับมีการตั้งเป้าว่าถ้าแก้เศรษฐกิจประเทศไทยให้โต 5% ได้หนี้ครัวเรือนจะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 80% ของ GDP เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแก้หนี้ครัวเรือนลงได้รายได้ต้องขึ้นแต่ว่าอีก3เดือนสุดท้ายปีนี้เรากำลังจะเจอกับภาวะข้าวยากหมากแพงจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงของต้นไตรมาสที่4ติดตามจากรายงานวิเคราะห์กันเลยครับ
2: 3ล้าน2แสนกว่าตัวไก่ไข่ตายยกฟาร์มใน4จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกและปราจีนบุรี 2.2 ถึง 2.5 ล้านฟองต่อวันจำนวนไข่ไก่หดหายไปจากตลาดในไทย 1.5 ล้านไร่พื้นที่ปลูกข้าวจมน้ำเสียหาย 19% ของพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในอู่ข้าวลุ่มน้ำเจ้าพยาเสียหาย 18% เป็นราคาข้าวที่จะแพงขึ้นผลพวงจากมหาอุทกภัยท่วมแหล่งปลูกข้าวภาคกลางในปีนี้200บาทต่อกิโลราคาผักใบกระเพราแพงขึ้นจาก50บาทต่อกิโลราคาพุ่ง5เท่าเฉพาะในสัปดาห์นี้แม้แต่ผักขึ้นช่ายขึ้นจากราคากิโลละ80บาทสุดสัปดาห์นี้ขายกันกิโลกรัมละ200บาท42บาท94สตางค์ในวันที่9ตุลาคมนี่คือดีเซลที่คนไทยเติมแพงที่สุดในเกือบ5เดือนจากการขึ้นราคาดีเซลทั้งหมด8ครั้งต่อเนื่องใน2เดือนคนไทยเติมดีเซลอ่วมถึงลิตรละ13บาทจ่ายแพงขึ้นถึงลิตรละ 43% เมื่อเทียบกับลิตรละ29บาท94สตางค์ก่อนจะเกิดสงครามในอีก1เดือนจากนี้ไปหากฝนไม่ตกหนักยืดยาวหากน้ำทะเลไม่หนุนขึ้นนานผลผลิตพืชผักที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคกลางอาจฟื้นตัวได้ต้นทุนทุกอย่างอาจจะปรับลดลงแต่ไม่ถูกเหมือนเดิมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดไว้คนไทยซื้อหาอาหารจ่ายแพงขึ้นแน่นอนบนต้นทุนสูงค้างยากที่จะลดลงข้าวสอขึ้นราคาไข่ไก่ถูกตรึงราคาที่ไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริงของคนเลี้ยงไก่ไข่ราคาผักพุ่ง5เท่าไม่เกรงใจทั้งคนซื้อและพ่อครัวราคาน้ำมันดิบดีเซลทั้งตลาดโลกและในไทยสู่ขาขึ้นและไม่กลับไปถูกต่ำ30บาทเหมือนเดิม3เดือนสุดท้ายสำหรับค่าครองชีพก่อนจะบอกลาปีม้าไฟ2569คำตอบอยู่ที่ของขึ้นราคาแทบไม่มีวันถูกลง
1: ทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจช่วงนี้กลับไปที่โต้ผู้ประกาศครับ
3: ขอบคุณพี่เด่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
4: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
6: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
7: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมวิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
2: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: หมายที่ดียิ่งมีผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็มีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างมากขึ้นด้วยครับฟังเสียงหน่อยครับ
4: ผมคิดว่าสำคัญที่สุดครับคือว่าถ้าประชาชนให้ความสนใจช่วยกันส่องไฟส่องแสงลงมาเนี่ยสุดท้ายก็จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีการจับตาต่างๆมากขึ้นครั้งนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนะครับยิ่งมีคนสนใจมากยิ่งมีคนเป็นตัวแทนมากก็ยิ่งจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่บวกต่อผู้ประกันตนและนายจ้างมากขึ้นครับ
5: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพนัสไทยล้วนอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยและเป็นหัวหน้ากลุ่มพลังแรงงานที่ส่งผู้สมัครด้วยวันนี้เจ้าตัวนั่งรถเข็นไปใช้สิทธิ์ค่ะบอกว่าจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรต้องยอมรับว่าไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าว่าเป็นลูกน้องของพรรคการเมืองอาศัยศักดิ์ศรีของพรรคการเมืองบอกด้วยว่าแต่ตอนนี้เรากำลังสู้กับพรรคการเมืองฝากถึงลูกจ้างตัวจริงว่าขอให้รักกันไว้อย่าให้มีการเอาเงินประกันสังคมที่เราต้องเสียเงินเข้าไปตลอดอยู่ในมือของพรรคการเมืองอยู่ในมือหัวหน้าพรรคการเมืองบางคนที่พยายามจ้องจะเขมือบกองทุนแสนล้านนี
6: ้คือทุกคนเนี่ยเวลาไปลงมันก็มั่นใจอยู่แล้วว่าทีมเรามาแน่แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเราผ่านการเลือกตั้งมาตั้งโอ้โห 4-50 ครั้งแล้วใช่ไหมมีทั้งแพ้ทั้งชนะเป็นธรรมดาแต่เจ็บใจอย่างเดียวว่าหนึ่งเราไม่ได้สู้กับลูกจ้างเรามาสู้กับพรรคการเมืองนี่สิมันแสบผมอยู่กับลูกจ้างมานานก็อยากให้ลูกจ้างมันบอกว่าเออมันเป็นลูกจ้างมาเลือกกันเองอย่ามีพรรคการเมืองมายุ่งแล้วลำพังมันถ้าไม่มีพรรคการเมืองจะได้กี่คะแนนใช่ไหมอย่างเนี้ยไอ้ทีมประกันสังคมเคลียร์คืออะไรเนี่ยวันนี้ถ้ามาได้ถึงสักหมื่นคะแนนมันเก่งมากๆแล้วโอ้น้องเอ๋ยที่ยังไม่ออกมาเนี่ยเรามีสัญญาใจกันนะรักกันไว้ลูกมีแต่พวกเราเท่านั้นเองลูกจ้างตัวจริงเท่านั้นเองที่สามารถรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของเราไว้ได้ประกันสังคมเป็นแค่เพียงบรรเทาทุกข์ลูกแต่อย่าให้มันเอาเงินกองทุนที่เราเสียเงินมาตลอดเนี่ยไปอยู่ในมือของพรรคการเมืองไปอยู่ของหัวหน้าพรรคการเมืองบางคนที่พยายามจ้องจะเขมือบกองทุนแสนสามแสนล้านเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมีมาแล้วมันเสนอนโยบายอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเอาเงินรักษาพยาบาลจากประกันสังคมไปรวมกับสปสช.เนี่ยเราก็ต้องค้านสุดเหนียวแล้วถ้ามึงเอาไปวันไหนมึงเอาเลือดกูไปก่อนเอาชีวิตกูไปก่อนแล้วกันกูไม่ยอมมึง
3: นี่ฮะก็ยังมีหัวหน้าพรรคประชาชนครับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในฐานะนายจ้างนะครับก็บอกว่ามองว่าคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะเงินของผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมควรถูกใช้จ่ายเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของทุกคนหากลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีสุดท้ายก็จะส่งผลไปถึงตัวนายจ้างด้วยดังนั้นดีแล้วที่วันนี้ทุกคนมีความตื่นตัวค่อนข้างสูงนักข่าวเลยถามว่าปีนี้หวังว่าจะมีปฏิทินจากประกันสังคมหรือไม่นะครับคุณเทงก็บอกว่าก็ต้องรอดูเพราะการที่เราออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าเงินของเราที่ถูกเข้าไปสมทบในทุกเดือนในกองทุนประกันสังคมจะถูกใช้จ่ายอย่างไร
7: ก็พบว่าคนมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็จากกระแสข่าวที่ผ่านมาเงินของผู้ประกันตนทุกคนเงินของนายจ้างทุกคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นเงินที่ควรจะต้องถูกใช้จ่ายไปเพื่อสวัสดิการที่ดีของลูกจ้างทุกคนลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีเนี่ยก็สุดท้ายก็ส่งผลมาถึงนายจ้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยดีแล้วที่วันนี้ทุกคนมีความตื่นตัวค่อนข้างสูงก็ต้องรอดูล่ะครับการจะมีหรือไม่มีปฏิทินหรือว่าจะตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณยังไงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมที่จะเป็นคนตัดสินนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าเงินของพวกเราที่ถูกส่งเข้าไปสมทบทุกๆเดือนในกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะถูกใช้จ่ายยังไงครับ
5: ค่ะก็เดี๋ยวได้รอติดตามผลกันนะคะหลังจากไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะไปต่อกันที่ท็อป 1% ค่ะมีแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะหลายคนเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่จุดไหนแล้วก็ต้องเดินต่อจากนี้ยังไงจริงๆแล้วมีสิ่งที่ช่วยตอบคำถามนี้ได้นะคะวันนี้คุณอรินเมธีกุลจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกับท็อป 1% ค่ะ
8: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยทำงานหนักมากแต่รายได้เท่าเดิมแต่บางคนเนี่ยทำงานน้อยกว่าแต่กลับมีรายได้เข้าตลอดในปี2014นะครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเจอร์แฮมิลตันเนี่ยเขาได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่าwealth spectrum ครับหรือแปลงง่ายๆก็คือระดับของความมั่งคั่งซึ่งเขาแบ่งออกไปทั้งหมด9ระดับนะครับแต่วันนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับจะใช้ทักษะและวิธีคิดเนี่ยคนละแบบกันเลยกลุ่มแรกนะครับคือคนทำงานกลุ่มนี้คือคนที่ยังใช้เวลาของตัวเองในการไปหาเงินครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำการรับจ้างดังนั้นเนี่ยหยุดทำเมื่อไหร่รายได้ก็หยุดเมื่อนั้นซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ต้องผ่านเพราะมันเป็นรากฐานที่จำเป็นของทุกคนครับกลุ่มที่2คือเจ้าของธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่มีธุรกิจของตัวเองมีทีมมีระบบที่สามารถทำงานแทนตัวเองได้ซึ่งการจะอยู่ระดับนี้ได้นะครับเราจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็คือการสร้างระบบหรือการสร้างธุรกิจที่สามารถทำเงินให้เราได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาของตัวเองทั้งหมดครับดังนั้นต้องรู้ทั้งเรื่องธุรกิจการขายการตลาดแล้วก็การบริหารทีมรวมถึงเรื่องการเงินด้วยนะครับและกลุ่มที่3คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้เนี่ยเงินจะไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปครับเพราะเงินมีเพียงพอที่จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่มันเป็นเกมของการใช้เงินแล้วก็อิทธิพลเนี่ยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นนะครับต้องเรียนรู้ทักษะการบริหารความมั่งคั่งแล้วก็การลงทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่บริหารธุรกิจของตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นภาพใหญ่เข้าใจสังคมแล้วก็สร้าง impact ที่มีความหมายมากกว่าเรื่องของตัวเองครับถามว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรเรานะครับมันบอกเราว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นระดับได้ด้วยการทำสิ่งเดิมให้หนักขึ้นครับแต่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยคือวิธีคิดวิธีมองแล้วก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับเกมใหม่ต่างหากแต่ถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับ insight ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
2: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
5: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
7: ร้อยกว่าคนนะครับสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียแถลงการบอกว่าเหตุโจมตีเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนประกอบด้วยชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนแล้วก็พลเมืองจากอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานซีเรียและสหรัฐอเมริกาประเทศละ1คนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสนามบินโดยมีภาพของเศษซากปรักหักพังกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณครับขณะที่สนามบินประกาศระงับการให้บริการทั้งหมดพยานในที่เกิดเหตุเล่าบอกว่าเห็นรถพยาบาลกว่า10คันเดินทางมายังสนามบินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยจุดที่ถูกโจมตีอยู่บริเวณประตูขึ้นเครื่องหมายเลข401เห็นเขาเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาท่ามกลางความโกลาหลที่ผู้คนต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับ
8: ค่ะขณะเดียวกันทางสถานเอกอัครราชทูตของหลายประเทศในซาอุดิอาระเบียออกประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างเช่นสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐก็ระบุว่าได้รับทราบเหตุโจมตีแล้วและเรียกร้องให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุนะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาประนามเหตุโจมตีในครั้งนี้ก็ระบุว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายอย่างยิ่งและเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มฮูตีค่ะขณะที่ทางสถานทูตประกาศเตือนคนไทยในซาอุดิอาระเบียนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะโดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียก็ประกาศแจ้งเตือนระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดได้ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนการเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางบินค่ะ
7: ครับ คุณผู้ชมครับส่วนที่ประเทศเนปาลตอนนี้สั่งอพยพประชาชนนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่แม่น้ำพูดีกันดาดีทางตอนกลางของประเทศเนื่องจากดินเนี่ยถล่มลงมาปิดกั้นทางน้ำส่งผลให้บ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งตอนนี้เสียหายนะครับรายงานบอกว่าเหตุดินถล่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมหนุนบุรีนะครับอยู่ที่เขตกอขาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกราว100กิโลเมตรทำให้แม่น้ำพูดีกันดาดีถูกปิดกั้นเกิดน้ำท่วมที่ปลายน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยบอกว่าทางการขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำในพื้นที่ปลายน้ำเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยนะฮะหลังจากดูมวลน้ำที่พัดมาเนี่ยด้านล่างนี่คืออาคารนะ
9: ค่ะ
7: นี่พัดมาแบบนี้ครับบ้านเรือนหลายหลังสะพานแขวน2แห่งเสียหายกระทบต่อโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ด้วยด้านหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติออกมาประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำหลายเขตพร้อมกำชับให้เร่งเครื่องย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยรวมถึงเตรียมสนับสนุนปฏิบัติการค้นหากู้ภัยด้วยนะครับเบื้องต้นกองทัพเนปาลสามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อย6คนขณะเดียวกันมีคนงานอย่างน้อย18คนหนีออกมาจากโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำได้อย่างปลอดภัยแม่น้ำพูดีกันดารีนั้นเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำตรีศูนย์นี้นะครับซึ่งอยู่ในระบบลุ่มน้ำเดียวกับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
9: ค่ะ
7: นี่มุมสูงโอ้โหน่ากลัวมากฮะ
9: น้ำเชี่ยวจริงๆนะคะพาไปดูเอเชียนพาราเกมค่ะซึ่งเอเชียนเกมที่เพิ่งจบไปเจ้าภาพนาโกย่าญี่ปุ่นก็จะเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องนะคะสำหรับเอเชียนพาราเกมโดยทัพนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปทำภารกิจเพื่อชาติแล้ววันนี้นะคะติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะ
10: นักกีฬาพาราทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่าระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ครับโดยมีร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมส่งกำลังใจและส่งทัพนักกีฬาไทยก่อนออกเดินทางพร้อมตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยส่งนักกีฬา265คนประกอบด้วยนักกีฬามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญรางวัลระดับนานาชาติและนักกีฬารุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีธาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำปิงปองเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิส
11: พี่แววก็เริ่มปรับเปลี่ยนแผนการเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพิ่มเติมอีกเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะก็คือถือว่าตอนนี้ก็เต็มที่ค่ะ
12: ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ทุกอย่างให้เต็มที่ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะเอาเหรียญทองมาให้คนไทยครับฝากชวนพี่น้องชาวไทยครับมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาพาราไทยกันทุกคนด้วยนะครับ
10: สำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อ3ปีก่อนทัพพาราไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียโดยเป็นผลงานเหรียญทองสูงสุดของไทยนับแต่เข้าร่วมกันแข่งขันเอเชียนพาราเกมส
13: ์ทุกรอบที่เราไปแข่งขันมีหน้าใหม่มาแล้วก็หวังว่านักกีฬาผู้นี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมอันหนึ่งนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในสุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับ
14: ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศนะคะแล้วก็ในกีฬาชนิดต่างๆที่น้องๆไปแข่งก็เป็นกีฬาที่เรารู้จักอย่างวีลแชร์เรซซิ่งปิงปองแบดมินตันเทควันโดหรือแม้กระทั่งฟันดาบอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันชมเชียร์นักกีฬานะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดหลายช่องทางค่ะ
10: สำหรับเอเชียนพาราเกมส์2026แข่งขัน 18-24 ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทัพพาราไทยเตรียมพร้อมเต็มที่ครับเพื่อทำผลงานและคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงาน
9: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วง 17:15 นค่ะทางศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยท่านปลัดกระทรวงแรงงานพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักนะคะได้แถลงสำหรับภาพรวมของการเลือกตั้งในวันนี้นะคะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด672,000 คนค่ะถือว่าภาพรวมเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อน
8: 331% นะคะท
7: ั
8: ้งในส่วนของลูกจ้างและในจ้างในส่วนของลูกจ้างเนี่ยมีผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 330% ในส่วนของในจ้างเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 500%
7: ครับ
8: ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะคะ
7: เพราะว่าตอนนี้ยังไม่จบนะใช่ไหมครับก็แต่ว่าณตอนนี้ที่เราดูเปอร์เซ็นต์กันก็ถือว่าคึกคัก
8: ค
7: ่อนข้างเยอะนะครับ
8: เป็นครั้งที่หลายคนตื่นตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ติดตามบรรยากาศรวมถึงสรุปการเลือกบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้กันต่อนะคะ
7: ครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเรื่องเด่นอย่างนี้เสาร์อาทิตย์นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
15: ระวังนะลูก
16: ค่อยๆวิ่งนะลูก
15: อย่าปีนสูงนะ
16: เดี๋ยวล้มนะลูก
17: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
20: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
21: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
22: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
23: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
24: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
21: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
2: และนี่คือ2ทวิตนะครับผมบ๊อบบี้บีทักทายคุณผู้ฟังทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวคือวันนี้ธีมของรายการเนี่ยผมเพิ่งคิดออกเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองว่าผมจะใช้ชื่อธีมรายการในคืนนี้ว่าอะไรคิดได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งโจทย์ไว้ว่าให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงมาส่งมาทาง SMS 483-8106หรือจะโทรเข้ามาทาง024127668ให้คุณผู้ฟังเลือกเพลง2เพลงจาก1ศิลปิน1วงอย่างไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับและมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มา2ท่านท่านแรกขอเพลงของ Robbie Williams มาอีกท่านหนึ่งขอเพลงของ Sherbet มาขอมา2เพลงตามกติกาเป๊ะเลยนะครับและผมก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าสัปดาห์นี้วันจันทร์นี้เนี่ยผมจะเปิดเพลงแนวนี้นะใช้ธีมนี้และมีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผมเนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเฟซเนี่ยก็ส่งเพลงมาให้อีก2เพลงนั่นก็คือเพลงของ Mark Knopfler นะครับหรือ Dry Straight นะฮะเดี๋ยวเราได้ฟังกันแน่นอนคืนนี้ครับอย่างนี้ก็แล้วกันจะเปิด2เพลงจากคุณผู้ฟังให้ฟังสลับกับ2เพลงจากผมนะครับเริ่มต้นจากเพลงนี้ครับ

เสียงของเดรนเบรดเวดนะครับนักร้องนำของวงเชอร์เบตนี่คือ Lady of the Night นะครับเพลงจากอัลบั้มชุดที่5นะฮะเป็นสตูดิโออัลบั้มที่ใช้ชื่อชุดว่า House Art แล้วก็มีเพลง House Art ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีด้วยนะครับเชอร์เบตชุดนี้เนี่ย ถือเป็นชุดที่พีคสุดๆของวงก็ว่าได้นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ออสเตรเลียเขามีจัดการมอบรางวัล King of Pop Awards นะครับแล้วก็อัลบั้ม House Z เนี่ยได้รับรางวัล Most Popular Australian Album ด้วยนะครับปี1976นะฮะสำหรับอัลบั้ม House Z ที่ออกมาแล้วก็มีเพลง Lady of the Night รวมอยู่ด้วย

Another Night on the Road นะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่7ของเชอร์เบตนะครับออกมาในปี1978นะฮะก็เปิดให้ฟังต่อจาก Lady of the Night สองเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณขอมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอากาศก็น่าจะกำลังดีสำหรับใครที่เตรียมตัวพักผ่อน

งนี้ออกมาในปี1971นะครับอัลบั้มชื่อเดียวกับวงคืออเมริกาเป็นวงโฟล์คร็อกจากอเมริกา A Horse With No Name ซิงเกิลแรกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงอเมริกาก็ว่าได้นะครับสำหรับเพลงนี้ถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มชื่อเดียวกับวงอย่างที่บอกแล้วก็เอามาวางจำหน่ายในช่วงปลายปี1971สำหรับแถบยุโรปแล้วก็ไปวางจำหน่ายในอเมริกาต้นปี1972ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำการตลาดแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการตลาดนะฮะมีความสุขครับในค่ำคืนวันจันทร์วันเริ่มต้นทำงานแล้วก็อยู่ในช่วงที่หลายคนกำลังเตรียมตัวพักผ่อน

จากอเมริกามีอัลบั้มชื่ออเมริกาแล้วก็ประสบความสำเร็จกับเพลง A Horse With No Name เขาก็มีอัลบั้มออกมาเรื่อยๆนะครับอัลบั้มที่คุณฟังกำลังฟังอยู่นี้ชื่ออัลบั้ม View From The Ground แล้วก็เพลง You Can Do Magic อยู่ในอัลบั้มชุดนี้แหละนะครับออกมาในปี1982ก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีเรารู้จักกันดีสำหรับใครที่เป็นแฟนของวงอเมริกามาฟัง Robbie Williams ต่อเลยนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอเข้ามาเพลงนี้ครับ

Monday จากที่เป็นสมาชิกของ Take That อยู่ระยะหนึ่งเขาก็มีโซโล่อัลบั้มของตัวเองนะครับนี่เป็นดีบิวต์โซโล่อัลบั้มที่ชื่อว่า Life Through Orange ของ Robbie Williams นะฮะนั่นก็คือเพลงที่คุณได้ฟังไปคือ Angels นะครับ

ซิงเกิลอันดับที่1ใน UK ชาร์ตเพลง Chase the One ของ Robbie Williams จริงๆต้นฉบับเป็นของวง Verve Party นะครับ Robbie Williams นำมา cover Verve Party เนี่ยร้องไว้ในปี1997นะฮะเป็นเพลงซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง The Matchmaker ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ The Big Hit นะครับพอ Verve Party ร้องไว้ในปี97อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า

พลงนี้เนี่ย VH1 เขาให้เป็น Soft Sessional Soft Rock Song of All Time เลยนะครับคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ Soft Rock ที่นุ่มนวลที่สุดตลอดกาลก็ว่าได้แปลแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่คือ Selling จากคริสโตเฟอร์คลอสนะครับเพลงนี้ได้รางวัลแกรมมี่เพียบเลยนะฮะในช่วงต้นทศวรรษที่80จริงๆตัวเพลงเนี่ยบันทึกเสียงตั้งแต่ช่วงปี1979นะครับแต่ว่ากว่าจะปล่อยออกมาก็คือปี80แล้วก็เพลงนี้กว่าจะติดอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ดก็ปาเข้าไปช่วงเดือนสิงหาคมแล้วล่ะนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คริสโตเฟอร์คลอสเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันถึงอย่างมากก็คือเรื่องของรางวัลแกรมมี่เขาคว้ารางวัลแกรมมี่จากเพลงนี้มาเยอะแยะเลยนะฮะสาขาสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Record of the Year Song of the Year Arrangement of the Year แล้วก็ Best New Artist เขาก็ได้มาด้วยนะครับให้คุณฟังอีก

หนึ่งเพลงเพราะของ Christopher Cross นะครับ Others Dream Best That You Can Do เป็นเพลงประกอบหนังนะฮะได้ออสการ์ด้วยนะครับสาขา Original Song

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
7: Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับถ้าผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลรายการของเราก็ชอบไปที่สหรัฐอเมริกาชอบไปที่ยุโรปแต่วันนี้เราจะไปที่เกาหลีใต้เราจะไปพบชาวบ้านนะครับที่อยู่แถวเมืองบูซานครับซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ด้วยตอนนี้มีข่าวมีคนนักข่าวนะครับที่บอยไปที่โน่นเยอะมากเนื่องจากว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยอะเพราะอะไรครับเขาหลงรักฉลามกินคนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในทางน้ำของเมืองมานานเกือบ2สัปดาห์แล้วฉลามตัวนี้เขาตั้งชื่อว่าบูคางิผมไม่น่าจะออกเสียงถูกนะแล้วฉลามตัวนี้ก็ว่ายน้ำเข้ามาในคลองของเมืองปูซานเมื่อวันที่18กันยายนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาทางกลับออกสู่ทะเลใต้ทะเลได้นับตั้งแต่วันนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่ในปูซานต่างยินดีช่วยกันด้วยนะครับกับแล้วก็เนื่องจากว่าเขาก็ชอบกระแสความสนใจที่มีต่อฉลามตัวนี้ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาประมาณ 600,000 คนเยอะมากเลยฉลามนี้ครับก็มีความยาวประมาณ 3.5 เมตรถือว่าใหญ่พอสมควรเจ้าหน้าที่ที่เราบอกเมื่อกี้พยายามที่จะช่วยเหลือฉลามด้วยการใช้ตะข่ายต้อนมันออกสู่ทะเลเปิดซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากฝูงชนที่มาเฝ้าดูในพื้นที่และมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง YouTube แต่ความพยายามนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2เกี่ยวกับเมืองที่ตกหลุมรักฉลามกินคนนะภาษาอังกฤษเรียกว่า man eating shark เดี๋ยวจะสอนเพราะว่ามันเข้าไปในคลองของมันแล้วก็มันออกไม่ได้มนุษย์ก็ช่วยเหลือพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่มีคนมาดู 600,000 คนถือว่าเยอะมากเลย โอเคเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเรารู้จักคำศัพท์เหล่านี้เวลาเราฟังเป็นภาษาอังกฤษมันจะได้ฟังง่ายขึ้นคำแรกก็ต้องเป็นฉลามผมเชื่อว่าเด็กๆที่ฟังรายการเราก็น่าจะรู้จักคำศัพท์นี้ครับฉลามคืออะไรในภาษาอังกฤษก็คือ shark s h a r k ครับ shark เวลาออกเสียงคำนี้อย่าลืมคตอนท้ายด้วยครับเป็น shark นะ shark ผู้พักอาศัยหรือชาวเมืองภาษาอังกฤษใช้คำว่า residentResident ผมว่าถ้าผมมี10บาทสำหรับทุกครั้งที่สอนคำศัพท์นี้ในรายการของเราตอนนี้ก็ซื้อคฤหาสน์แถวถนนสุขุมวิทได้แล้ว Resident มาจากกริยา to reside reside ก็คือพักอาศัยอยู่ Resident ก็คือผู้พักอาศัยอันนี้ก็เป็นเมืองท่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า port city p o r t c i t y เพราะว่าท่าเรือในภาษาอังกฤษก็คือ port ใครที่จะขึ้นทางด่วนแถวคลองเตยจะเห็นป้ายที่ชี้ว่า port p o r t ก็ท่าเรือนั่นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า shark shark ที่ชอบกินคนในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า man eatingชอบกินผู้ชายนะอ้าวไม่กินผู้หญิงเหรอ M-A-N แล้วก็ eating E-A-T-I-N-G A man eating shark ขนาดใหญ่ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า huge H-U-G-E ผมรู้สึกว่าในข่าวภาษาอังกฤษเมื่อเขาพูดถึงอะไรที่แบบใหญ่มากเขาจะใช้คำว่า huge หรือ massive M-A-S-S-I-V-Eก็แปลว่าใหญ่ huge h u g e ก็แปลว่าใหญ่เหมือนกันเรามาถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำหมายถึงคลองหรือทางน้ำที่อยู่ในเมืองนั้นหรือน้ำก็ได้ครับที่ไหนก็ได้สองคำที่เขาใช้ในคราวนี้คือคำว่า canal canal ก็คือคลอง c a n a lออกเสียงว่า canal canal เน้นพยางค์ที่สอง canal อีกคำหนึ่งที่ใช้คือ waterway ทางน้ำแปลตรงตัวเลย waterway waterway จำเอาไว้ด้วยครับสำหรับทางน้ำหรือคลองก็ใช้คำว่า canal และ waterwayถ้าจะออกสู่ทะเลเพราะว่าในที่สุดเขาอยากจะให้กลับไปที่ทะเลใช่ไหมครับสองคำที่เขาใช้ก็คือ ocean o c e a n ocean และคำว่าคำที่สองนะครับที่เขาใช้ก็คือ open sea คือง่ายๆครับถ้าพูดถึงมหาสมุทรหรือทะเลOcean ก็คือมหาสมุทรแล้วก็ทะเลก็น่าจะเป็น sea s e a หรือ open sea ก็ได้เพราะว่าความหมายก็คล้ายๆกันนะครับอยากจะให้มันไม่อยู่ในคลองไม่อยู่ในcanalหรือ waterway แล้วแต่ถามว่าเขาจะเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากจะให้อยู่ผมว่าเขายังสองจิตสองใจเนื่องจากว่าฉลามนี้ก็ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวถึง 600,000 คนเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวในภาษาอังกฤษคือ tourist t o u r i s t มากกว่า1เราต้องเติม s เป็น tourists ครับไม่ต้องมี s 2ครั้งเลยครับลองพูดตามผมสิครับ tourists โอเคเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับ
8: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
9: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
8: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com ANDrewbiggs.com หรือโทร0982548962
7: Residents of South Korea's biggest port city of Busan have fallen in love with a huge man-eating shark that's been trapped in waterways for nearly 2 weeks. The shark, named Bukangi, entered Busan's canals on September 18 and has not been able to find a way out back to the ocean since. Officials in Busan have embraced the attention brought by the shark, which has drawn about 600,000 tourists. The shark's about 3.5 meters long. Officials have tried to help the shark by using nets to guide it to the open sea, an effort closely watched by huge crowds on site and broadcast on YouTube. But all attempts have been futile. Job khao krap kyo krap chalam ti toni ben satan ti tong tiyo na ti meung ta ti mi chue wa Busan ti kao li tai. เรามาดูทีละประโยคนะครับ Residents of South Korea's biggest port city of Busan. Residents คือชาวเมืองของอะไรครับ South Korea's biggest port city of Busan. Busan ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ Have fallen in love with a huge man-eating shark. เขาต่างพากันหลงรักฉลามกินคนขนาดใหญ่นะที่เราอธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือ huge man eating shark they've fallen in love with the huge man eating shark ก็คือเขาตกหลุมรักฉลามตัวใหญ่ที่กินคน that's been trapped in waterways for nearly 2 weeks ซึ่งติดอยู่ครับก็คือ trapped T-R-A-P-P-E-D trapped ก็คืออธิบายสภาพที่เราแบบติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไม่สามารถออกได้ in waterways ในทางน้ำ for nearly 2 weeks เกือบ2สัปดาห์แล้ว the shark ฉลามตัวนี้ named Bukangi ที่มีชื่อว่า Bukangi entered Busan's canals on September 18ว่ายเข้ามาในคลองของเมืองบูซานเมื่อวันที่18กันยายนAnd has not been able to find a way out back to the ocean since. และยังไม่สามารถหาทางกลับออกสู่ทะเลได้นับตั้งแต่วันนั้นมา Since, S-I-N-C-E, ก็แปลว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลย Not been able ก็คือไม่สามารถ Cannot คือความจริงแล้วเราใช้คำว่า cannot ก็ได้ And cannot find a wayหรือ has not been able to find a way out back to the ocean since. Officials in Busan have embraced the attention. Well, อันนี้ก็น่าสนใจนะ to embrace the attention. Embrace ในภาษาอังกฤษแปลว่ากอดนะกอดอกอะไรประมาณนี้ก็คือ to embrace attention. Officials in Busan have embraced the attention. Attention ที่นี่ก็คือความสนใจดังนั้นเขาก็กอดความสนใจสำนวนนี้ก็แปลว่าเขาชอบการที่ว่ามีคนมาสนใจปูซานมากขนาดนี้ Officials in Busan have embraced the attention ก็คือเราบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ปูซานเรื่องนี้เขาก็ชอบมากก็มองในแง่ดี brought by the shark ซึ่งฉลามนี้นำมาwhich has drawn about 600,000 tourists ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจนะครับของนักท่องเที่ยวประมาณ 600,000 คน The shark is about 3.5 meters long ฉลามตัวนี้มีความยาวประมาณ 3.5 เมตร Officials have tried to help the shark เจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามช่วยเหลือฉลามตัวนี้by using nets to guide it to the open sea. ตาข่ายในภาษาอังกฤษคือ net ครับ N-E-T. การใช้ตาข่ายต้อนมันออกสู่ทะเลเปิดก็คือต้อนคือที่นี่ก็คือ to guide พามันไปที่ open sea. Open sea ที่นี่ก็คือทะเลครับ An effort closely watched by huge crowds on site and broadcast on YouTube.ก็คือความปฏิบัติการนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากฝูงชนจำนวนมากมหาศาลที่มาเฝ้าดูในพื้นที่ครับก็คือ huge crowds and broadcast on YouTube และเขาก็ถ่ายทอดสด ทาง YouTube อีกด้วย But all attempts have been futile. ทว่าความพยายามทั้งหมดนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้คือคำว่า futile. F-U-T-I-L-E. อะไรที่ futile ก็คือไม่มีความหวังสิ้นหวังไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่า all attempts have been futile ก็คือความพยายามทั้งหมดนั้นไม่ประสบความสำเร็จ have been futile ผมว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจที่สุดในข่าวนี้ถ้าจำเอาไว้จดจำเอาไว้ก็ดีครับอะไรที่ futile สิ้นหวังไม่ประสบความสำเร็จผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's goResidents of South Korea's biggest port city of Busan have fallen in love with a huge man-eating shark that's been trapped in waterways for nearly 2 weeks. The shark, named Bukangi, entered Busan's canals on September 18 and has not been able to find a way out back to the ocean since. Officials in Busan have embraced the attention brought by the sharkwhich has drawn about 600,000 tourists. The shark is about 3.5 meters long. Officials have tried to help the shark by using nets to guide it to the open sea, an effort closely watched by huge crowds on site and broadcast on YouTube. But all attempts have been futile. จบข่าวครับเกี่ยวกับฉลามที่หลงทางอยากกลับบ้านแต่ว่านักท่องเที่ยวแถวนั้นก็คงไม่อยากจะให้มันกลับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend what's left of it See you next week on the big story Goodbye
6: Big story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลปะพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
10: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Biz Talk ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี้นะคะมาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจและเทคโนโลยีที่บอกเลยว่าจะส่งผลกระทบต่อปากท้องแล้วก็ผลกำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชภัทรขจีเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะ 18:20 จนถึง 19:00 นเปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook FanpageBizTalk นะคะรวมไปถึงที่เว็บไซต์ www.biztalknews.com ค่ะนอกจากนี้เรายังมีช่องทางของ TikTok แล้วก็ YouTube Channel ด้วยที่ BizTalk News นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะคุณผู้ฟังคะในยุคที่ธุรกิจนั้นขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็อินเทอร์เน็ตเรามีการพูดถึงประโยชน์ของ AI กันมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมที่กลับกันเนี่ยAI ก็กำลังเปลี่ยนสมรภูมิไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันค่ะมีรายงานที่น่าสนใจล่าสุดของปี2026ปีนี้เลยนะคะมีตัวเลขที่น่าตกใจมากๆโดยพบว่ามีผู้เสียหายจากแรนซัมแวร์หรือว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 389% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ แต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายสูงสุดกลับเป็นอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคบริการธุรกิจแล้วก็กลุ่มค้าปลีกค่ะคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจนี้คำตอบง่ายๆค่ะก็คือว่าแฮกเกอร์ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มานั่งเดารหัสผ่านทีละตัวแบบสมัยก่อนแล้วนะคะสถิติการโจมตีแบบเดาสุ่มนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะแต่พวกเขานั้นหันไปใช้ AI ในการสร้างมัลแวร์เขียนอีเมลหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะแล้วก็สแกนหาช่องโหว่ของระบบแบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในโรงงานหรือว่าอาคารอัจฉริยะที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT นับแสนจุดค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยนะคะขาดการป้องกันที่ดีจุดนี้แหละค่ะจะเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดรับแฮกเกอร์เข้ามาเมื่อภัยคุกคามมีความซับซ้อนรวดเร็วและรุนแรงขึ้นแบบนี้นะคะองค์กรธุรกิจจะตั้งรับด้วยวิธีเดิมก็คงไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันนี้ BizTalk ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาฉายภาพความเสี่ยงและวิธีอุดช่องโหว่ให้กับธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้ค่ะวันนี้อาจารย์จะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับดร.สุภกรกังพิสดารผู้จัดการประจำประเทศไทยและลาวจาก Fortinet ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะด้านการพัฒนาและให้บริการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองและคำแนะนำจากดร.สุภกรกันเลยค่ะ
11: สวัสดีค่ะดร.ค่ะ
12: สวัสดีครับผม
11: ค่ะอยากจะเรียนถามดร.ค่ะว่าถ้ามองภาพรวมอะค่ะวันนี้ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนสมรภูมิไซเบอร์ของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนี้ยังไงบ้างคะดร.
12: ก็จริงๆอยากจะเรียนคุณแอนอย่างนี้นะครับว่าผมว่าประเด็นเรื่อง Cyber Security ในปัจจุบันนะแม้ว่าจะยังไม่มี AI เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรับมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าในองค์กรเองเนี่ยพอมันมีการทำเรื่องของพวกดิจิตอลครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะมีการเปิดออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสที่จะถูกโจมตีเนี่ยมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้เรามองว่าคอมเพล็กซิตี้หรือว่าความซับซ้อนในการโจมตีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พอยิ่งยุคที่แบบ AI มันเข้ามาครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปก็คือว่าคอมเพล็กซิตี้อาจจะเท่าเดิมแต่ว่าเรื่องของสปีดแล้วก็สเกลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าอย่างที่คุณแอนบอกครับว่าองค์กรเนี่ยโดนแรนซัมแวร์เนี่ยโดนโจมตีมากขึ้น 300% เนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยฝีมือมนุษย์แน่นอนนะครับมันจะต้องมีการนำเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรายังใช้เครื่องมือที่แล้วก็มนุษย์เป็นคนดำเนินการหรือแฮกเกอร์เป็นคนทำนะครับโอ้มันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเจาะระบบแล้วกว่าจะหาข้อมูลได้สักหน่อยนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นคืออย่างในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเครื่องมือสำเร็จรูปเข้ามาหรือว่าพวก AI เข้ามาเนี่ยครับการที่จะไปสแกนหาเป้าหมายหาช่องโหว่การเขียนอีเมลพวกที่เป็นฟิชชิงการสร้างมัลแวร์นะครับแล้วก็กว่าจะโจมตีเนี่ยมันใช้เวลาลดลงเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น AI เองเนี่ยมันสามารถทำออโตเมชันได้หลายขั้นตอนนะครับมันสามารถที่จะ identify เป้าหมายรู้ว่าเป้าหมายน่าจะเป็นประมาณแบบนี้สามารถที่จะ custom อีเมลเพื่อให้เป้าหมายอ่านแล้วเพิ่มคลิกเพิ่มเติมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วจากสถิติที่เราเห็นนะครับจากข้อมูลที่บอกว่าโอเคการโจมตีมันเพิ่มขึ้นแต่เชื่อไหมผมว่าอันนึงน่าสนใจนะครับก็คือว่าเราพบว่าการโจมตีที่เป็นที่เขาเรียกว่า brute force attack ครับคำว่า brute force attack หมายถึงว่าการโจมตียกตัวอย่างเช่นการเราผิดลองถูกการ try ใส่ username password เพื่อให้แบบเราเดา password ถูกเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ได้หมายความว่าจำนวน attack แต่มันลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยหันไปใช้ AI ซึ่งมีวิธีการที่ฉลาดกว่าการแค่แบบลองผิดลองถูกมากมายนะครับทีนี้จากที่คุณแอนเมนชั่นถึงเรื่องของพวกเซกเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้จริงๆก็อาจจะถ้าเกิดเรามองใน global scale เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าเราอาจจะมองว่าเซกเตอร์ไหนโดนโจมตีมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะพูดยากละเพราะว่าพอมันมี AI เข้ามาเนี่ยแฮกเกอร์สามารถโจมตีได้ทุกเซกเตอร์พร้อมๆกันถูกไหมครับทีนี้เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วเซกเตอร์ไหนได้รับอิมแพคมากที่สุดกันดีกว่าอย่างนี้ดีไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณียกตัวอย่างเช่นนะครับเซกเตอร์ที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยมี awareness ในเรื่องของ cyber security มากมายยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น manufacturing เนี่ยครับเพราะว่าเขาบอกว่าระบบเขาเป็นระบบปิด อาจจะไม่มีโอกาสโดนโจมตีหรอกอะไรเงี้ยไม่เหมือนพวกระบบที่ต่ออินเทอร์เน็ตไม่เหมือนภาคการเงินหรอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆระบบที่อยู่ในโรงงานเองมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นการที่เขาอาจจะมีการเตรียมพร้อมน้อยนิดนึงก็อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือเขามีระบบที่เป็นพวกโรงงานเครื่องจักรต่างๆซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตนะครับมันยิ่งการมันมีความสำคัญมากขึ้นถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งนะครับระบบที่เป็นพวกตึกที่เป็นสมาร์ทบิลดิ้งในปัจจุบันนะครับพวกที่ระบบที่มันจะต้องมีพวกบิลดิ้งแมเนจเมนต์ซิสเต็มระบบคอนโทรลลิฟต์คอนโทรลเซนเซอร์อย่าบางตึกเนี่ยคุณแนนเชื่อไหมว่าเรามีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิวัดจำนวนนับคนเข้าเนี่ยอาจจะเป็นแสนจุดเลยก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้บอกว่าประเด็นเรื่อง security เนี่ยมี impact สูงมากถ้าเกิดโดนโจมตี
11: อ๋อค่ะยิ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่ high tech แล้วก็เชื่อมต่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงถูกต้องไหมคะ
12: ถูกต้องครับตรงนี้ภาษาทางเทคนิคเราเรียกว่า attack surface นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีการเปิดให้บริการมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีการเปิดช่องทางมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าเราจะมาบอกว่าถ้าเปิดมากขึ้นแล้วเราไม่เปิดดีกว่าอันนี้เราคงอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่า business เนี่ยมันต้องมีวิวัฒนาการนะมันต้องกลายเป็นต่อไปย
11: ุ
12: คดิจิตอลเนี่ยมันเปิดให้ทุกคนเชื่อมต่อกันเข้าถึงกันได้มากขึ้นเพราะเราจะมาหยุดบอกว่าถ้าเรากังวลเราบอกว่างั้นไม่เชื่อมต่อดีกว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้
11: ค่ะแล้วทีนี้หน่วยงานหรือว่าองค์กรโดยเฉพาะภาคธุรกิจเองที่มีการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการโดนโจมตีเขาควรมีการปรับตัวหรือว่าปรับวิธีรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
12: จริงๆถ้าเกิดมองไปขั้นตอนง่ายๆครับคุณแอนก็คือว่าเราจะมีเหมือนกับเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับของการทำ security ที่แต่ละองค์กรควรจะต้องทำมันเป็นหลักการที่เราเรียกว่าไซเบอร์ไฮจีนหรือว่าสุขลักษณะที่ดีในการทำเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีการต้องมีระบบตรวจจับมัลแวร์ต้องมีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสม
11: อ
12: ต้องมีการอัปเดตแพชอย่างสม่ำเสมอโน่นนี่ต่างๆนานาเนี่ยมันมีอยู่นะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันคือเบสไลน์ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทุกองค์กรจำเป็นต้องทำแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันบียอนไปก่อนนี้เนี่ยอยากให้เอาหลักการของการบริหารความเสี่ยงเข้ามาครับคุณแอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสเปนเงินบัดเจ็ตปริมาณไม่จำกัดกับเรื่อง security ได้เพราะว่าอย่างบางทีเขาจะรู้สึกว่าสเปนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะบียอนกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับในเชิงธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราใช้หลักการการประเมินความเสี่ยงได้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นภาคการเงินแน่นอนเขามีแอปพลิเคชันมีระบบมี product ที่เป็นออนไลน์ต่อดิจิตอลมากมายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องยอมรับความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเขาออกแอปถ้าเกิดเขาออกบริการที่ให้ซื้อหุ้นกู้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนโจมตีแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำ security ก็แน่นอนว่าเขาอาจจะไม่สามารถขายหุ้นกู้ออนไลน์ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของ cyber security มากขึ้นกว่าธุรกิจที่อาจจะเป็นretailที่อาจจะมีช่องทางในการที่จะให้บริการทางออนไลน์น้อยกว่าอะไรเงี้ยครับ
11: ค่ะคือไหนๆก็ลงทุนด้านเทคโนโลยีอัปเกรดกันไปแล้วก็ลงทุนด้านเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพิ่มขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยข้อมูลต่างๆด้วยถูกไหมคะ
12: ใช่ถูกต้องครับเพราะจริงๆตอนนี้เรามองว่าซีเคียวริตี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพนซ์อีกแล้วนะครับเรามองว่าจริงๆแล้วไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันเป็นอินเวสเมนต์นะที่มันจะต้องเมคชัวร์ว่าธุรกิจเรายังดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่หยุดชะงักเพราะว่าความเสี่ยงด้านไซเบอร์เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างในสภาพการเงินนะครับเรามองว่า cyber security risk เองเนี่ยถือว่าเป็น business risk แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นความเสี่ยงที่แบบธรรมดาแล้วเพราะว่าถ้าหน่วยงานโดนโจมตีทางด้านไซเบอร์เนี่ยมีโอกาสที่ธุรกิจจะหยุดชะงักได้เลยนะคร
11: ับ ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ AI เนี่ย AI เองก็ไม่ได้อยู่เฉพาะฝั่งของมิจฉาชีพหรือว่าโจรไซเบอร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าในฝ่ายของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เองเนี่ยก็เห็นว่ามีการใช้ AI ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเรื่องของการแข่งขันนะคะระหว่าง AI ของบรรดาแฮกเกอร์กับ AI ของฝ่ายที่เป็นซีเคียวริตี้เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วอะคะ
12: โอ้จริงๆผมว่าตอนนี้เองเนี่ยเรากำลังสู้กันด้วยแมชชีนสปีดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามานั่งคุยกันว่า AI แฮกเกอร์ใช้ AI ในการโจมตีคนที่เป็นคนป้องกันเนี่ยก็ต้องใช้ AI มาใช้ในการป้องช่วยในการป้องกันเช่นกันเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าในปัจจุบันเองเนี่ยการที่จะตรวจจับการโจมตีได้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยนะครับที่มาจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดตั้งเอาไว้ภายในองค์กรนะครับนี่ความยากของคนในสมัยก่อนก็คือว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลพวกนี้ได้ยังไงเพื่อให้เราสามารถที่จะตรวจจับได้แม่นนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยการตรวจจับไม่แม่นแล้วเราคนที่เป็นคนป้องกันก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ชัดเจนว่าณเวลานี้มันคือเกิดการโจมตีเราหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นการนำเอา AI มาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงแล้วก็ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันคือการโจมตีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยครับมันก็จะช่วยในการลดภาระของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง Cyber Security ด้วยเช่นกันเพราะว่ากระบวนการออโตเมชันเนี่ยมันเข้ามาช่วยได้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายอะครับเราก็ต้องเขาเรียกคนตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยยังต้องเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะไม่สามารถที่จะยอมให้ทาง AI เนี่ยเป็นคนตัดสินใจได้เองนะคร
11: ับ ค่ะแต่ว่าในอนาคตเองก็น่าจะเห็นการนำเอา AI เนี่ยมาใช้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองไปข้างหน้าค่ะตัวของ AI agent ที่น่าจะเข้ามาช่วยในการตรวจจับแล้วก็ตอบโต้ภัยคุกคามแบบอัตโนมัติมีโอกาสจะเติบโตหรือว่าขยายตัวมากขึ้นแค่ไหนอะคะ
12: จริงๆปัจจุบันเราเริ่มเห็นการนำเอา AI มาใช้เดี๋ยวจะบอกยิ่ง AI agent ครับมาใช้ในการป้องกันแล้วนะครับคุณแอน
11: ค่ะ
12: แต่ว่าอันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อไว้พิจารณาแล้วกันนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราสร้าง AI agent มาเพื่อให้เป็นตัวแทนมนุษย์ในการไปทำงานแทนเราแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีการกำหนดกรอบนะครับให้กับ AI agent พวกนั้นเนี่ยในการทำงานเราไม่อยากให้เขาเนี่ย break out ออกจากกรอบที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าเราจะเชื่อ AI agent ได้ขนาดไหนเพราะว่าในบางวงการที่ผมได้มีโอกาสไปคุยมาเนี่ยเขาเชื่อ 100% เลยครับคุณแอนเขาเชื่อ 100% ว่า agent เนี่ยทำงานแทนคนได้แล้วก็ทำงานไม่อะไรไม่แหกกฎไม่พยายามที่จะละเมิดกฎด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงคือการกำหนดกรอบขอให้ AI agent ทำงานเนี่ยมันมีภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าการ์ดเรลนะอารมณ์เหมือนกับเป็นการล้อมรั้วเอาไว้ครับว่าคุณ AI กรุณาแบบไม่ให้ทำงานนอกกรอบนี้แต่ว่าปัญหาอันนึงที่เราเจอคือว่าถ้าเรากำหนดกรอบนะไม่ชัดเจนปล่อยให้ AI มันคิดได้ว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อใหยังไงยังคงรักษาประโยชน์ของบริษัทอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเลยกรอบไปบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรากำหนดไอ้ตัวกรอบที่ว่ามันเนี้ยนะครับโดยที่ให้ AI เป็นคนคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานนอกกรอบแล้วหรือยังเนี่ยผมว่าตรงนี้อันตรายเพราะว่าเราเคยเห็นกรณีศึกษาตรงที่ว่า AI มันแหกกฎออกมาได้ด้วยนี่ประเด็นมันก็เลยกลายเป็นว่าในมุมมองของ security เองครับคุณแอนนอกจากเราจะเอา AI ไปใช้ในการป้องกันภัยไซเบอร์แล้วนะครับเราก็ต้องมาสนใจเรื่องว่าแล้ว security ที่จะ apply กับ AI โดยเฉพาะ AI agent เนี่ยมันต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะทำ AI firewall นะ ก็คือเป็น firewall ที่กัน AI ด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งทำAI security assessment ก่อนอารมณ์เหมือนการทดสอบว่ามีโอกาสไหมที่ AI มันจะแหกกฎออกมาได้เนี่ยครับก่อนที่จะมีการปล่อยให้เอเจนต์ตัวนั้นเนี่ยทำงานจริงๆเพราะว่าอย่างในปัจจุบันเองครับเราก็มีการเรียกว่า Frontier AI โมเดลต่างๆเองเนี่ยก็มีการทำ Security Testing ก่อนที่จะให้บริการนะครับซึ่งจริงๆ Fortinet ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งที่ทำ security testing ให้กับ Frontier AI model พวกนั้นด้วยครับ
11: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยในวงการของ cyber security เนี่ยมีการนำเอา AI เนี่ยมาใช้แล้วก็เติบโตขึ้นมากๆเห็นว่ามีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่า 91% ขององค์กรที่สำรวจอยู่มีการใช้ AI หรือว่ากำลังทดลอง AI power security solution อยู่เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเติบโตมากเลยทีเดียวสำหรับการนำเอา AI มาใช้ใน cyber security
12: ใช่โตมากๆครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเราไปที่ไหนหรือว่าไปคุยกับองค์กรใดก็ตามเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาว่าโอเค AI ต้องเอามาใช้เพื่อ productivity ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาอยากที่จะเทสว่าแล้ว AI power cyber security เนี่ยมันจะมี ประสิทธิภาพขนาดไหนซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมากๆครับในวงการ
11: อืมค่ะไหนๆก็คุยเรื่องของ AI แล้วมันจะต้องตามไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับ AI บ้านเราเองตอนนี้ทุกอย่างก็พูดถึงเรื่องของ data center เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว AI เนี่ยตอนนี้อยากจะทราบว่ามันกำลังเข้ามาผลักดันให้ data center เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญมากขึ้นถูกไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรองรับ AI แล้วก็ GPU แต่ถ้าเกิดว่า data center เนี่ยเขามีข้อมูลแล้วก็มี AI workload มากขึ้นอย่างมหาศาลทีนี้ถ้ามาดูในความเสี่ยงของ cyber security มันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะแล้วอะไรที่จะต้องเป็นภัยที่ต้องระวังมากที่สุดมันจะอยู่ที่ network อยู่ที่ cloud API AI model หรือว่าอยู่ที่ dataตรงนี้อยากจะให้ดร.ช่วยแนะนำนิดหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ค่ะ
12: ครับจริงๆผมว่าประเด็นนี้ประเด็นดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยครับพอเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ตัว AI model หรือว่า LLM model เป็นหลักนะครับแต่จริงๆเราต้องบอกว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปโฟกัสในองค์ประกอบขององค์ประกอบต่างๆของ AI แล้วกันก็คือตัวโมเดลแล้วก็สิ่งแวดล้อมของมันยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับโอเคทุกคนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ตัวโมเดลนะครับก็อยากที่จะ make sure ว่าเราพร้อมแบบนี้ไปแล้วจะไม่มีปัญหาอันนี้เข้าใจได้ตรงไปตรงมาครับคุณแอนแต่ประเด็นคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า AI เนี่ยมัน consume data ที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ data ที่เป็น data ขยะเข้ามาภายในระบบเองเนี่ยมันอาจจะทำให้ AI ทำงานได้แล้วก็ตีความผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าเราคงต้องสนใจตั้งแต่ว่าแล้ว AI ไปรับข้อมูลมาจากไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลดังกล่าวมันถูก input มาจากเครื่องของพนักงานเราก็ต้องมีการไปบล็อกตรงนั้นเนี่ยไปทำ security ที่ระดับที่เป็น endpoint ด้วยเช่นกันถ้าเกิดมันมาจากระดับของ network เราก็ต้องไปทำ security ตรงจุดนั้นด้วยเช่นกันอันนี้คืออยากจะให้มองภาพรวมก่อนนะครับอันที่2ก็คือว่าแต่ปกติแล้วพอเรามองอีโคซิสเต็มของ AI อ่ะครับเราอาจจะแบ่งเป็น3เลเยอร์คร่าวๆแล้วกันนะครับ
11: ค่ะ
12: ก็คือเลเยอร์ของ AI tool ก็คือพวก AI model ทั้งหลายที่เรามีการใช้งานกันอยู่ครับหลายองค์กรนะครับคุณแอนเราอาจจะมีการใช้งานพวก AI Frontier AI ที่อาจจะหลากหลายยี่ห้อซึ่งแน่นอนว่าบางทีเราคุยเรื่องเดียวกันแต่ละ AI model ก็อาจจะต่อกันไปคนละอย่างกันซึ่งผมว่าตรงนี้อาจจะมีประเด็นตั้งแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าจะตกลงแล้วเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทของเราเองเนี่ยเขาใช้ AI อะไรบ้าง อาจจะ AI ที่หลุดรอดการมอนิเตอร์ของเราไปที่เราเรียกว่า Shadow AI ซึ่งตอนนั้นต้อง
11: ค
12: อนโทรลนะครับอันที่สองก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะ consolidate เอาพวก AI โมเดลพวกนั้นเนี่ยเข้ามาใช้เพียงแค่ just ว่า one single model ได้เองผมคิดว่าน่าจะทำให้เราทำงานได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันคุยกันด้วยบริบทเดียวกันนะครับคุณแอนคุณแอนอาจจะเคยเจอไหมครับว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้ChatGPT เราก็ต้องไปคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะจนเขาเชี่ยวชาญเราเปลี่ยนไปใช้ Gemini เราก็ต้องเริ่มต้นคุยใหม่นะถ้าเกิดเราคุยกับเขาคนละเรื่องไม่เหมือนกันบางทีมันเรียนรู้จากเราไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่มีคอนเท็กซ์แบบเดียวกันเนี่ยน่าจะดีกว่าในอีกเลเยอร์นึงล่ะจะมองเรื่องของการทำอินทิเกรชันนะครับว่าบางทีหลายโมเดลจะมาคุยกันจะคุยกันยังไงนะครับเรื่องของ API ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกันเราจะทำ security กับมันอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะทำให้จะ make sure ได้ยังไงว่า AI มันสื่อสารกันแล้วปลอดภัยจริง
11: ๆ
12: อันนี้ก็จะเป็นอีกเลเยอร์นึงที่เราจะต้องมาให้ความสนใจแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนพยายามจะมองข้ามไปก็คือเลเยอร์ของ infrastructure ครับตั้งแต่เรื่องของ data centerนะครับเรื่องของ GPU อย่างที่คุณแอนบอกเมื่อกี้เรื่องของ network นะครับถ้าเกิดเป็น approach ของทาง Fortinet เองเนี่ยเราบอกว่าเราต้องทำ security ตั้งแต่ layer ของ data center เลยนะครับเรื่องของการสร้าง data center มาก็ต้องสร้างขึ้นอย่างปลอดภัยเราต้อง make sure ว่าระบบเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องระบบการระบายความร้อนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องทำได้อย่างปลอดภัยในเรื่องของGPU อย่างยกตัวอย่างเช่นว่า Fortinet เราในปัจจุบันนะครับเราทำงานร่วมกันกับทาง Nvidia โดยที่เราฝังตัวไฟวอลของเราเนี่ยลงไปในชิปของ Nvidia เลยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งาน AI Data Center เนี่ยสามารถที่จะทำ security ได้ในระดับที่เป็นระดับล่างมากๆแล้วก็ ทำงานได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับในระดับเน็ตเวิร์กเองเราก็ต้องสนใจเพราะว่ามันก็จะเป็นต้องมีอุปกรณ์ security ที่มีความเข้าใจพวก AI traffic มากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นหลายๆองค์ประกอบนี้รวมกันนะครับคุณแอนมันถึงจะทำให้เราสามารถที่จะทำ security เนี่ยบน AI ได้อย่างดีแต่อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำ full stack ได้แบบนี
11: ้
12: เพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องดูตามความจำเป็นดูจากบริบทที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าบางองค์กรมีการใช้แค่ ChatGPT Gemini สำหรับงานออฟฟิศงาน productivity ก็อาจจะไปโฟกัสแค่การควบคุมพวก Shadow AI แต่ถ้าเกิดบางองค์กรจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่อยากจะทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น AI Factory ก็คือทำครบทุกอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็อาจจะต้องมีแนวทางการทำ security อีกแบบนึงครับ
11: อือค่ะทีนี้ถามมองไปข้างหน้าค่ะดร. 3-5 ปีข้างหน้าดร.มองว่าภัยไซเบอร์รูปแบบไหนคะที่วันนี้เนี่ยบรรดาองค์กรทั้งภาครัฐทั้งภาคธุรกิจเองยังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าให้กลับไปทำเพียง3เรื่องในวันนี้เนี่ยเพื่อเตรียมรับมือในยุคของ AI เรื่องของ Data Center เรื่องของ Quantum Computing เนี่ยองค์กรควรจะเริ่มจากอะไรก่อนค่ะ
12: คือผมคิดว่าณตอนนี้หลายองค์กรยังให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจจะต่ำไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายองค์กรยังไม่รู้เลยว่า Data ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยเคยมีการพยายามจะ encourage ว่าเราควรจะทำ data governance หรือว่าธรรมาภิบาลของข้อมูลคือง่ายๆว่าเราต้องรู้ก่อนว่า data เราอยู่ที่ไหนเก็บที่ไหนถูกใช้ที่ไหนแล้วอยู่ที่ใครบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใส่ใจก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้ว่า data เราอยู่ที่ไหนเราจะรู้ได้ว่าเราจะป้องกันเป็นยังไงถูกไหมครับ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: อันที่สองผมคิดว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของAI เข้ามานะครับ AI ก็จะคงจะยังอยู่กับเราไปอีกหลายๆปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของ identity หรือว่าอัตลักษณ์จะเข้ามามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามี human identityเรามี machine identity แล้วเรามี agent หรือ AI agent identity เนี่ยเราต้องแยกให้ชัดเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้นะว่าตกลงแล้วคนที่กำลังคุยกับเราอยู่เนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องหรือเป็น AI ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ชัดเจนเพราะว่าพอเราแยกได้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับเราจะกำหนดรูปแบบของการ control ได้อย่างชัดเจนว่า AI คุยกับ AI เรา control อย่างไรมนุษย์คุยกับมนุษย์เรา control อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องที่สองเนา
11: ะ
12: อันที่สามผมมีความเชื่อว่า อย่างที่คุณแอนพูดเมื่อกี้ครับว่าการโจมตีมันจะเร็วมากๆมันจะสเกลใหญ่มากๆมันจะออโตโนมัสสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเองเราก็ต้องเราต้องทำออโตโนมัสให้ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีปัญหาเรื่องสกิลแกปอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของปัญหาเรื่อง cyber security ใช่ไหมครับว่าคนไม่พอยิ่ง AI เข้ามาหลายคนบอกว่าโอ้ AI ก็จำเป็นจะทำ cyber ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคนที่มีสกิลทั้ง AI และ cyber ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่ง AI นี่แหละครับให้มาทำงานแทนเราซึ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่ารู้ทันแล้วก็รับมือกับการโจมตีด้วย AI เดี๋ยวให้ทันเวลาอันนี้คือผมคิดว่าสิ่งเป็นเรื่องที่เรายังอาจจะประเมินต่ำไปนิดนึง
10: ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนภาพความจริงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเฉียบคมมากๆนะคะจากที่ดร.สุภกรได้เล่าให้เราฟังก็จะเห็นเลยว่าภัยไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่าย IT อีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรที่บรรดาผู้บริหารนั้นจะต้องลงมาดูด้วยตัวเองนะคะสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องมีเป็นพื้นฐานเลยก็คือไซเบอร์ไฮจีนค่ะหรือว่าสุขลักษณะที่ดีในการใช้งานไซเบอร์อย่างเช่นการหมั่นอัปเดตระบบหรือว่าการมีระบบตรวจจับมัลแวร์และที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการเปลี่ยน mindset ค่ะต้องมองว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ตัดทิ้งได้แต่คือการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักเพราะถ้าเราโดนโจมตีจนระบบล่มนั้นหมายถึงว่ารายได้ที่หายไปมหาศาลเลยทีเดียวค่ะและในเมื่อแฮกเกอร์นั้นใช้ AI โจมตีองค์กรเองก็ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยป้องกันเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้มีความเร็วในการตอบโต้ที่ทัดเทียมกันรวมไปถึงในอีก 3-5 ปีข้างหน้าค่ะองค์กรเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องของ Data Governance การทำ Zero Trust การสร้างไซเบอร์รีซิเลียนซ์หรือการสร้างความสามารถในการฟื้นตัวให้กลับมาเร็วที่สุดเมื่อถูกโจมตีค่ะไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีควอนตัมที่อาจจะเข้ามาถอดรหัสความปลอดภัยในอนาคตอีกด้วยเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีหมุนไปเร็วกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าลงทุนจริงไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของ Biz Talk ค่ะ
9: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรกจี
10: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
13: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย

0: หลังจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
1: กลับมาติดตามกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้แน่นอนว่าเรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยนะคะกฟผ.ค่ะเขาได้จัดประกวดผลงานสร้างสรรค์นะคะภายใต้โครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8ค่ะปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยนะคะปลดล็อกความคิดปล่อยพลังความสร้างสรรค์และความสุขผ่านการผลิตคลิปวิดีโอสั้นค่ะเพื่อสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องโดยไม่มีขีดจำกัดด้านจินตนาการพิชิตเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 165,000 บาทค่ะนางสาวสิริรักษ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8โดยมีนายธนชาติสิริภัทราชัยผู้กำกับโฆษณาและนักเขียนชื่อดังร่วมเป็นวิทยากรภายหลังการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่18กันยายนถึง1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า400คนค่ะโดยกฟผ.มุ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตค่ะกฟผ.ต้องการเปิดโอกาสให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าน้องๆทุกคนค่ะยังเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารถ่ายทอดและร่วมกันขับเคลื่อนการดูแลรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าต่อในอนาคตนี่จึงเป็นโอกาสอันดีค่ะที่น้องๆจะได้เรียนรู้ฝึกฝนและสร้างมิตรภาพใหม่ๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะคะสำหรับในปี2569นี้ค่ะโครงการได้แบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบนะคะก็คือรอบที่1ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบที่2เป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่1จำนวน15ทีมจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานจำนวน2วัน1คืนโดยในรอบคัดเลือกนั้นทีมผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน2ผลงานค่ะได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งขนาด9ต่อ16ความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและ2 storyline ของคลิปวิดีโอสั้นนะคะในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยสามารถส่งผลงานได้นะคะตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง23ตุลาคม2569ภายในเวลา 18:00 น.ค่ะโดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานให้เหลือ15ทีมเพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปทั้งนี้น้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook Digiworld ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นมาเพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้มีโอกาสนะคะปล่อยพลังกันค่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะคะกับบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะหน่วยงานในกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมลงทุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัท BCPG จำกัดมหาชนค่ะเขาได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยนะคะเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล ASEAN Inclusive Business Award 2026และได้รับรางวัลดังกล่าวในการประชุมอาเซียน Inclusive Business Forum ครั้งที่9นะคะที่เมืองปาไซสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆนี้ค่ะด้วยคุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทออมสุขนายชาญวิทย์ตรังอดิสัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทออมสุขพร้อมผู้บริหารและทีมงานกลุ่มบริษัทบางจากร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทออมสุขได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล ASEAN Inclusive Business Awards 2026และได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะ โดยมีนางสาวศาสมนสุพุทธมงคลผู้จัดการอาวุโสโครงการเพื่อสังคมบมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่นและผู้จัดการบริษัทออมสุขเป็นผู้แทนรับรางวัลจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการประชุมอาเซียน Inclusive Business Forum ครั้งที่9ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22

0: ันยายนที่ผ่านมาค่ะรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เกื้อกูลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยโดดเด่นด้านการเชื่อมโยงชุมชนและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสามารถผสานผลประกอบการทางธุรกิจกับผลกระทบเชิงสังคมเข้าไว้ในโมเดลธุรกิจหลักอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานนี้นะคะบริษัทออมสุขได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Inclusive Business Showcase แก่ผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอโมเดลธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมโดยให้เกษตรกรและชุมชนมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมการเกษตรคาร์บอนต่ำที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทดีเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะบริษัทออมสุขได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Award หรือ AREA 2026สาขา Social Empowerment ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ BizTalk นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ BizTalk วันนี้กลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้แอนชมพูนุชภัทรคจีลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวค่ะ
2: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 101.5

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
4: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
0: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังมีเรื่องวุ่นวายนะคะกับเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ดูจะไม่ค่อยเป็นใจนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็มาสร้างแรงบันดาลใจผ่านบทสนทนากันดีกว่านะคะเติมพลังกันด้วยประสบการณ์ของผู้คนค่ะและในวันนี้นะคะเราหยิบยกรายการ168ชั่วโมงมานำเสนอกันอีกครั้งกับเรื่องราวการตามความฝันและในระหว่างเส้นทางความฝันนั้นก็แน่นอนว่าต้องเจออุปสรรคหรือว่าเจอทางเลือกเยอะแยะนะคะจนกระทั่งฝันที่มีตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมานะคะนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้รู้จักผ่านศิลปินคุณชวิตพิพัฒน์วีรวัฒน์คุณชาคริตนะคะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะซึ่งเป็นทั้งนักออกแบบเป็นภูมิสถาปนิกแล้วก็แน่นอนเป็นศิลปินสร้างผลงานด้วยค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงคุณแคนอติรุธจะชวนคุยให้ได้ฟังกันในเวลานี้เลยค่ะ
5: วันนี้ขอต้อนรับนะครับชวิตพิพัฒน์วีรวัฒน์นะครับคุณคิดหรือว่าในวงการนักร้องเนี่ยเรียกว่าชาคริตนะฮะสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
5: ดีใจที่ได้เจอกัน
6: ดีใจมากมากใช่ไหม
5: เราทำหลายอย่างมากๆเลยใช่ไหมทั้งเรื่องของการออกแบบด้วยแล้วก็ตอนนี้อีกหนึ่งความฝันคือการเป็นนักร้อง
6: ใช่ครับ
5: ถามก่อนว่าเคยคิดไหมว่าชีวิตนี้จะมีเพลงเป็นนักร้องที่คนรู้จักแบบนี
6: ้เคยคิดไหมคือตั้งใจแล้วกันพี่ไม่นึกภาพไม่ออกขนาดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้โตมาในครอบครัวหรือว่าที่มีการซัพพอร์ตแบบดนตรีหรือว่าแบบค่อนข้างห่างไกลแต่ว่าเด็กๆเราก็โตมาดูโชว์ดูอะไรพวกนี้ดูศิลปินล็อกสตาร์ต่างๆเราก็คิดว่าเอ้ยมันเขาเท่มากเลยแต่ก็ยังไม่ได้นึกถึงขั้นว่าโอเคเราจะสามารถไปอยู่จุดนั้นได้จริงๆเพราะว่าเรามองค่อนข้างไกลตัวในเรื่องของความสามารถหรือว่าแบบเราก็มองจากความเป็นจริงนะครับ
5: ครับ
6: ประมาณนั้นครับ
5: ย้อนกลับไปตอนเด็กตอนนั้นคิดเป็นเด็กที่ไหนเรียนอะไรมาบ้าง
6: คิดเรียนที่เป็นโรงเรียนอัสสัมชัญครับอัสสัมชัญบาง
5: เป็นคนกรุงเทพอยู่แล้ว
6: เป็นคนกรุงเทพ
5: ใช่ไหมคร
6: ับอยู่กรุงเทพ
5: ในตอนนั้นรู้อย่างว่าเราชอบด้านไหนอะไรยังไง
6: ตอนนั้นผมลองเยอะมากนะครับผมเป็นคนที่ชอบ explore ตัวเองนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่รู้ว่าชอบก็จะมีเรื่องดนตรีนี่แหละที่โอเคชอบดูชอบร้องแต่ว่าไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าก็โอเคพอร้องได้นะครับชอบอ่านหนังสือชอบเขียนบ้างถ้าแบบมีเวลานะครับแล้วก็ชอบเดินทางไปเจออะไรใหม่ๆนะเรียกว่าเป็นคนที่น่าจะชอบลองอะไรใหม่ๆเพื่อแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นครับ
5: ครับส่วนใหญ่คนเราเนี่ยตอนมัธยมจะเป็นวัยค้นหาเนาะว่าเราจะเข้าเรียนมหาลัยเนี่ยด้านไหนดีตอนนั้นมีความชัดเจนกับตัวเองขนาดไหนว่าจะเรียนด้านไหน
6: คือช่วงมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะชอบดนตรีแบบจริงๆนะมากกว่าแค่แบบโอเคแค่แบบเห็นแล้วสู้โอเคเราอยากทำแต่ว่ามันก็เป็นจุดแรกเหมือนกลับมาที่ผมเล่าให้พี่ฟังเลยว่าผมยังไม่มั่นใจเรื่องแบบดนตรีเพราะเราไม่ได้ไปเรียนหรือว่าเฉพาะหรือว่ามีเวลาลงมือซ้อมถ้าเทียบกับผมคงเปรียบเทียบด้วยแหละคิดมากว่าแบบโอเคเราเทียบเพื่อนๆที่เล่นดนตรีด้วยกันอะไรเงี้ยเขาไปแบบไกลมากๆแล้วเนี่ยครับเราเลยรู้สึกว่าโอเคเราเลือกถอยลงมาที่มันเซฟโซนมากกว่านี้ดีกว่าอาจจะเป็นเราชอบศิลปะ แล้วเราก็ชอบอ่านหนังสือก็คือจะมีความเป็นตรรกะอยู่จะไปแบบศิลปะจ๋าแบบผู้วิจิตรศิลป์ก็กลัวว่าโอเคเราจะไม่ได้ถึงแบบนั้นก็เลยมองจากแฟกต์ตอนนั้นด้วยความรู้ที่มีด้วยอะไรต่างๆที่มีนะครับจากข้อมูลเนาะเราก็เลยตัดใจโอเคสถาปัตย์อาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่าตอนนั้นนะประมาณแล้วก็เหมือนผมได้ยินมาว่าสถาปัตย์เนี่ยก็มีศิลปินต่างๆที่เขาก็จบจากสถาปัตย์เยอะ
7: ใช่ไหมพี่เคลียร์
6: เนาะ
7: อย่างเงี้ยเด็กสถาปัตย์หรือว่าเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหม
6: เขาแบบมีละครเวทีมีอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใกล้กับสิ่งที่เราหวังลึกๆข้างในหรือเปล่า
7: อ
6: ะไรผมก็ตอนนั้นผมตอบไม่ได้เต็มปากหรอกเราก็ยังแบบค้นหาอยู่ตัวประมาณนี้ครับ
7: นั่นแสดงว่ามันก็ชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะว่าความฝันลึกๆจริงๆเราเนี่ยคือเราอยากเป็นศิลปินนะเราอยากเป็นนักร้องอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่แค่มีบทบาทของความเป็นจริงที่มันมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าจะเอาอย่างนี้จริงๆหรอมันจะรอดไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
7: แล้วสุดท้ายเข้าเรียนสถาปัตย์ที่ไหนครับ
6: ที่ธรรมศาสตร์ครับผม
7: ธรรมศาสตร์เป็นแบบที่เราคิดไหมตอนเข้าไปเรียน
6: มันก็มีส่วนที่ทั้งใช่แล้วก็แบบไม่ใช่ด้วยนะคร
7: ับ
6: เรื่องที่ใช่ก็คือเป็นการแบบโอเคได้ออกแบบได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่เขาสอนให้เราคิดเป็นระบบเนี่ยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันต้องใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างเยอะในการเขียนแบบแก้แบบแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลเยอะมากๆนะครับก็เลยค่อนข้างจะอาจจะเริ่มโอเคมันไม่ได้เหมือนที่เราแบบมองไว้เนาะมันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เป็นประมาณนั้นครับ
7: การเรียนของชาคิดรับรื่นไหมฮะ
6: เรียกว่าพอได้ละกันพี่พอได้ก็เอาตัวรอดแบบพอผ่านจบได้นะครับแต่ว่าก็มีหลายๆครั้งที่จริงๆแล้วคือผมทำกิจกรรมช่วงมหาลัยด้วยเป็นเหมือนลีดมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: เป็นลีดด้วยเหรอเฮ้ยทำทุกอย่างดิ
6: มันอยากลองใช่ไหม
7: คร
6: ับประมาณนั้น
7: ครับในช่วงมหาลัยเนี่ยเรายังเล่นดนตรีอยู่ไหมฮะ
6: เล่นแต่ว่าไม่ก็จะมีเล่นเป็นชมรมเลยครับแต่ว่าจริงๆที่ธรรมศาสตร์เขาจะมีทีวีโฟกซองอยู่แล้วผมก็ได้ไปเข้าต่อช่วงนั้นมันดันมีกิจกรรมของลีดเข้ามาด้วยเลยครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
7: ครับ
6: ตอนนั้นก็เลยไปอยู่ที่ลีดแทนก็เลยว่าสเปนไทม์กับลีดมากกว่าเล่นดนตรีจะเป็นซ้อมเล่นกับเพื่อนมากกว่ากับเพื่อนในคณะหรือว่าเล่นตามแบบวงกินดื่มอะไรเงี้ยซะมากกว่าครับจะไม่ได้เป็นจริงจังขึ้นสเตจบ้างบางครั้งแต่ก็จะเป็นสเตจของคณะซึ่งไม่ได้มีแบบเป็นเขาเรียกว่าคอมเพลชัน
7: เป็นกิจ
6: การใช่ไ
7: หมก็จะอยู่ในพาร์ทของงานอดิเรก
6: ใช่ครับมากกว่าประมาณ
7: โอเคนั่นหมายความว่าหลังจากที่อาจารย์บอกแล้วว่าเฮ้ยซิ่วเหอะเผื่อไปเจอทางจะได้ไม่เสียเวลาเราเอาต่อลุยต่
6: อ
7: จนจบเลยไหม
6: ใช่ครับจนจบแล้ว4ปี
7: คราวนี้จบเสร็จปุ๊บต้องทำงานแล้ว
6: ใช่
7: ตอนนั้นเริ่มต้นด้วยการทำงานอะไร
6: เริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มจากการเข้าผมก็เหมือนคนทั่วไปที่รู้สึกว่าเหมือนสุดท้ายเราก็ถูกแบบแรงกดดันจากรอบๆหมายถึงว่าอาจจะเป็นผมเองที่คิดว่าโอเคมันถึงช่วงวัยที่จบมามันก็ควรทำงานหรือเปล่าตามมาตรฐานทั่วไปเราสูงโอเคเราก็ควรจะหางานตอนนั้นก็เลยแบบกว้างๆแต่ว่าไม่ได้ลงเป็นดีไซน์สุดท้ายงานแรกที่เราได้ทำจริงคือเป็นเหมือนโปรเจกต์ business develop ของบริษัทสถาปนิกภูมิสถาปนิกผมจบภูมิ
7: เพราะว่านี่เราย้อนไปในช่วงที่จบใหม่ๆเนาะ
6: ใช่
7: ไหมก็ตั้งแต่20ต้น
6: ใช่ใช
7: ่ก็หลายปีมากละเราทำงานบริษัทเป็นพนักงานประจำนานไหมครับ
6: ประมาณเกือบ2ปีได้
7: เกือบ2ปี
6: ใช่
7: หลังจากนั้นเกิดจุดเปลี่ยนอะไร
6: หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันโอเคเรารู้เรียนรู้ทั้งหมดของที่พนักงานประจำจะเป็นวงจรแล้วไม่ใช่เขาเรียกวงจรไหมนะแบบรูทีนประมาณ
7: รูทีนประมาณนี
6: ้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก้าวต่อไปเอาไงต่อดีเพราะว่าสุว่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นจุดที่เหมือนข้างในเราก็ยังมองหาอะไรบางอย่างอยู่เสมอประมาณนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคช่วงนั้นประจวบเหมาะกับที่พี่ชายที่บ้านเลยครับเขาก็อยากมีโปรเจกต์อยากทำธุรกิจที่บ้านให้มันแบบกว้างขึ้นอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเสมอเรื่องธุรกิจของครอบครัวนะครับว่าโอเคมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราออกมาทำแบบช่วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจโอเคคุยกับที่ออฟฟิศว่าออกนะแล้วก็พอถึงเวลาก็ออกมาทำของที่บ้าน
7: ธุรกิจครอบครัวคืออะไรครับ
6: ขายกับพวกวัสดุก่อสร้างครับ
7: มันมาสายนี้อยู่แล้ว
6: ใช่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียนสถาปัตย์ด้วยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับที่บ้านอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: โอเคก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำธุรกิจกับที่บ้าน
6: ใช่ครับทำได้ไม่นานช่วงนั้นก็ประจวบเหมาะช่วงโควิดพอดี
7: ครับ
6: ก็เลยพอเจอโควิดปุ๊บทุกอย่างก็สต็อปไปหมดทุกอย่างก็แบบดาวไปหมดธุรกิจไม่ได้ไหลลื่นก็เลยเป็นอีกครั้งที่ต้องมาดูว่า แล้วเราจะทำไงต่อเพราะว่างานที่บ้านเงียบมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ยังเราอยากจะก็มันเหมือนคนทำธุรกิจทั่วไปพี่เราก็มองโอเคมันมีช่องทางไหนที่จะทำเงินให้เราได้อีกไหมหรือเราจะไปทางไหนต่อดี
5: ครับ
6: ประมาณนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของชวนเพื่อนที่จบสถาปัตย์ด้วยกันนี่แหละมาเริ่มทำออกแบบเพราะว่าช่วงนั้นช่วงโควิดพวกขายของออนไลน์ดังมากคนก็เริ่มเปิดแบรนด์ของตัวเองขายน้ำขายขนมอะไรเงี้ยออนไลน์เนาะเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มองเป็นช่องแล้วก็เริ่มประกาศตัวเองว่าโอเคแรกๆก็ออกแบบฟรีไปก่อนแล้วก
5: ็ให้มีชื่อเสียงหน่อย
6: ให้พอไม่รู้จัก
5: เ
6: ลยชื่อเสียงอาจจะไม่ expect ขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โอเคก็เริ่มคนที่รอบๆตัวก็เห็นโอเคเราออกแบบได้นะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเริ่มทำบริษัทชื่อ Along Studio ที่มาจากคำว่าแบบลองดูอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: ประมาณ
5: ซึ่งตอนนั้นที่ตั้งอายุเท่าไหร่นะประมาณ
6: 20ช่วงโควิดครับผมน่าจะ25 26
5: ประมาณ25เนาะ
6: น่าจะประมาณ25 26นะ
5: ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: การทำบริษัทนี้เป็นยังไงบ้าง
6: ก็มีทั้งช่วงที่แบบสตรักแบบโอเคเราหาแบบลูกค้าไม่ได้เลยแบบช่วงเงียบไปเลย
5: ครับ
6: ก็มีแล้วก็แล้วก็มีช่วงที่โอเคงานบางครั้งก็เข้ามาเยอะก็เยอะจนแบบไม่มีเวลาทำอะไรเลยก็มีมันผมว่ามันก็ขึ้นลงเหมือนธุรกิจทั่วไปเลยครับ
5: แต่ว่าในช่วงเวลานี้มันมีบททดสอบนึงเข้ามาในชีวิตก็คือเรื่องของปัญหา mental health
6: ใช่
5: มันเกิดขึ้นได้ยังไง
6: mental health ตอนนั้นเกิดจากน่าจะเป็นช่วงวัยประมาณ27 28นะครับผมเกิดสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เราเป็นคนที่อาจจะมีนิสัยที่ติด perfectionist ประมาณหนึ่งที่รู้สึกโอเคอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปในรูปแบบที่เราจัดการได
5: ้
6: เขาจะทำผมก็เหมือนคนที่ทั่วไปเพราะว่ามันรู้สึกเซฟกว่าอยู่แล้วก็เลยโอเคพยายามจะจัดการตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่มันเข้ามาได้ทั้งหมดจริงๆบทที่บางสิ่งบางอย่างมันเข้ามามันก็เข้ามาต่อให้เราตั้งใจใช้ชีวิตแบบให้ไกลจากความเสียใจหรือเจ็บปวดแค่ไหนแต่สุดท้ายบางเรื่องบางอย่างมันก็เข้ามาด้วยแบบอะไรของมันบางอย่างเสมอก็เลยแล้วเราก็จัดการอาจจะมีวิธีที่จัดการได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเกิด breakdown ขึ้นมาช่วงหนึ่งประมาณนั้นครับ
5: ตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นแบบได้ไปหาคุณหมอไหม
6: ผมเคยมีเพื่อนหรือเป็นแฟนเก่าที่เขาเป็นเหมือนมีโรคประมาณนี้อยู่แล้วเลยคร
5: ับ
6: เป็นก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเราอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้ตัดใจไปหาหมอนะช่วงแรกรู้สึกว่าไม่อยากให้คนรอบตัวเป็นห่วงแล้วเลยโอเคจัดการพยายามจัดการกับมันเองอยู่ประมาณเดือน2เดือน
5: ครับ
6: จนสุดท้ายวันนึงก็รู้สึกว่า
5: ไม่ได้แล้ว
6: ไม่ได้แล้ววิธีเราจัดการยิ่งแบบไม่โอเคเลยอะไรมาครับก็เลยตัดใจโอเคไปหาหมอดีกว่าแล้วก็บอกกับคนที่บ้านไปเลยว่าแบบมันเราเผชิญสิ่งนี้อยู่นะบอกมาครับแล้วก็ตัดใจไปหาหมอจริ
5: งๆเนี่ยพอช่วงเวลาที่เราเป็นตอนนั้นเนี่ยตัวงานบริษัทเรายังคงดำเนินไปเรื่อยๆไหม
6: ดำเนินอยู่ครับก็เราก็ทำคู่กันไปโดยทำตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่าทำเท่าที่ไหวจริงๆคือมีงานก็คือพยายามรันให้บริษัทมันไปต่อได้เพราะว่ามันก็เริ่มมีคนในทีมมีลูกทีมแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สามารถแบบเหมือนเราขึ้นเรือลำที่มันใหญ่กว่าเราแค่เราคนเดียวละเราเลยรู้สึกว่าตัวนั้นก็ต้องโฮไว้อยู่ด้วยประมาณ
5: ครับ
0: รู้จักกับคุณชวิตกันเอาไว้เบื้องต้นก่อนนะคะว่าโอ้จริงๆในช่วง25ปีแรกของชีวิตนี่ก็คลำทางอยู่นานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันว่าเส้นทางไปถึงการเป็นศิลปินนั้นเป็นไปได้ยังไงค่ะ
8: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิต การให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: วิทยุครอบครัวข่าวและเซิร์ชกรุ๊ปออฟฟิเชียลชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
0: ์กลับมาในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะวันนี้168ชั่วโมงรายการที่เราหยิบยกมาจากช่องของ Search Group Official นะคะเป็นเรื่องราวของศิลปินคนหนึ่งค่ะที่กว่าจะมีวันนี้ได้นะคะก็ผ่านการเรียนรู้ในชีวิตมามากมายนะคะเขาคือคุณชวิตพิพัฒน์วีรวัฒน์นะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะติดตามเรื่องราวของเขาด้วยกันต่อค่ะ
7: เพลงมันเริ่มต้นได้ตอนไหนเนี่ย
6: ใกล้ละ
7: ใกล้ละแล้วไปไหนต่อหลังจากนั้น
6: ก็หลังจากที่โอเคเรากำลังรักษาใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มโอเคขึ้นละตอนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความคิดมาตลอดคือการที่เราอยากเดินทางเราทำกราฟิกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราสึกว่ามันสามารถเดินทางไปที่ไหนของโลกแล้วก็แบบจัดการงานไปได้ด้วยแล้วก็ทำงานได้ด้วยแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างๆ
7: ครับ
6: ก็เลยตัดสินใจว่ามันอาจจะเป็นเวลาแล้วไหมที่ไหนๆเราก็งานทุกอย่างเราซอฟลงแหละเพราะว่าด้วย mental health นี่แหละก็เลยตัดสินใจโอเคติดต่อเพื่อนที่อเมริกาว่าขอแบบไปอยู่ด้วยสัก 2-3 เดือนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เลยเขาก็โอเคแบบมาได้เลยแล้วยินดีก็แบบปุ๊บผมก็บินไปอยู่อเมริกาประมาณ 2-3 เดือน
7: ไปทำอะไรอ่ะ
6: อยู่เฉยๆเลยพี่ไม่มีค่าปกติผมก็จะแบบเอ้ยต้องมีตรงเนี้ยไปคนละคุณจะทำอะไรอะไร
7: ใช่ไหมต้องมีแบบแพลนเอ้ยไปนี่
6: เราอยากทำอะไรแต่ตอนนั้นคือผมแค่รู้สึกว่าเหมือนเราก็ไม่รู้จักตัวตอนเราตอนนี้เท่าไหร่หลังจากที่มันเบรกดาวน์แบบเหมือนบ้านหลังเดิมที่เราเคยอยู่มา27ปีมันไม่ได้เหมาะกับเราอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เลยออกมาเหมือนสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาสร้างเป็นตัวตนเราขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันก็เลยยากที่เราจะมองว่าเฮ้ยโอเคเรากำลังจะมองหาบ้านแบบนี้แบบนี้เพราะเราก็ไม่ได้รู้จักตัวเองแล้วพอมันเกิดสิ่งต่างๆขึ้นเลยครับเราเลยว่าโอเคเราก็ไม่เป็นไรก็หลงทางค่อยๆแบบคลำหาทางตัวเองดูซึ่งก็โชคดีมากที่พอมันเป็นสังคมใหม่ๆทุกคนก็ไม่ได้ expect หรือไม่ได้มองติดภาพเราเก่าๆก็เลยกลายว่าเราก็โอเคค่อยๆตามหาตัวเองในเพซของเราไปอะไร
7: คร
6: ับ
7: ตอนนั้นไปอยู่ที่เมืองไหนครับ
6: ที่แมริแลนด์ครับ
7: แมริแลนด์
6: ใช่แล้วแมริแลนด์
7: เกิดอะไรขึ้นที่บ้าง
6: ผมใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากจนผมไม่รู้นะคนที่อยู่ตรงนั้นเห็นผมว่าเป็นแบบคนที่แบบไม่เอาสังคมอินโทรเวิร์ตจ๋าเลยเพราะจริงๆผมเป็นค่อนข้างเป็นกลางๆแล้วครับเอ็กโทรเวิร์ตแต่คนจะมองเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแต่ตอนนั้นผมเป็นอินโทรเวิร์ตแบบเก็บตัวพอตื่นเช้ามาทำวิ่งนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องสมุดอยู่ห้องนั่งห้องสมุดตรงแถวบ้านเพราะว่าแต่อีกอย่างนึงคือมันเดินทางแอบยากนะครับตรงนั้นเราก็เลยแบบโอเคไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปไหนมากจนโอเคเพื่อนว่างจากทำงานละเราค่อยแบบโอเคไปแฮงเอาท์กันสักที่นึงนะก็คือได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากๆแล้วก็กลับมาเขียนอีกครั้งนึงกลับมาเขียนโน้ตตรงนู้นตรงนี้เลยครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละที่เราเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านเพลงจนแบบเราอยู่แล้วก็เป็นจุดที่ได้เพลงแรกขึ้นมาครับที่ปล่อยออกไปตอนนั้น
7: คือเพลงอะไรที่ได
6: ้ชื่อเพลงวอนฟ้าครับ
7: มันมาอย่างไรเพลงนี
6: ้ก็มาจากการเขียนของเราเนี่ยแหละเราทุกครั้งที่มันเริ่มตอนอยู่อเมริกาเราพยายามเขียนเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อแบบโอเคพูดความรู้สึกของตัวเองมาอย่างนั้นเป็นความสบายใจบางทีเราผมอาจจะไม่เก่งในเรื่องแบบพูดความรู้สึกตัวเองออกไปเท่าไหร่นัก
7: ครับ
6: ประมาณครับก็เลยรู้สึกโอเคเซฟมากกว่าการเขียนแล้วก็เข้าใจตัวเองทำความตกตะกอนเลยครับจนเพลงนี้พูดถึงการที่เราห่วงใยแบบใครสักคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือว่าไม่ได้มีพลังหรืออะไรบางอย่างพอที่จะโอเคสามารถแบบดูแลเขาได้เราเลยรู้สึกว่าอาจจะฝากฟ้าฝากดาวฮะพรรณนาหน่อย แบบถ้าช่วยดูแลเขาในวันที่เราแบบไม่สามารถ อบกอดเขาได้แล้วกันนะอะไรเงี้ย
7: โอเคก่อนจบเบรกนี้เราขอสักนิดนึงได้ไหมวอนฟ้านะ
6: เอาได้ได้
7: เกิดก็ได้
6: เด
7: ี๋
6: ยวน
7: ะน้ำดื่มไหมไม่ต้อง
6: ไม่เป็นไรได้อยู
7: ่ได้อยู่ได้อยู่โอเค
6: หอนวอนท้องฟ้าขอดวงดาราโอบกอดเธอใน

0: เธอ
1: ตอนนั้นวอนฟ้าเป็นยังไงบ้าง
0: แปลกใจเหมือนกันนะคือตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นที่มีคนรู้จักนักหรอกแต่ว่าก็ได้เป็นวิวตอนนี้น่าจะเป็นหลักแสนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันเกินที่เรา expect ไปแล้วจริงๆผมแค่รู้สึกว่าผมทำออกมาก็น่าจะแค่นั้นแล้วเลยครับแต่ว่าโอเคเพราะตอนนั้นการตลาดก็ยังไม่รู้จักอะไรมากไม่รู้จักการแบบคอนแทคไป KOL ทำการตลาดอะไรเลยตอนนั้นคือปล่อยแล้วก็ให้เพลงมาได้เวิร์คกับมันอะไรครับประมาณนั้นเลย
1: หลังจากวอนฟ้าไปเพลงไหนต่อบ้าง
0: หลังจากวอนฟ้าก็มีอีกเพลงหนึ่งที่เขียนตอนอยู่อเมริกาเหมือนกันชื่อว่าเพลงต่อจากนี้จะยิ้มแบบเดิมได้อีกไหมนะครับแต่เป็นเพลงเศร้านิดนึงอันนี้คือเขียนให้ตัวเองเลยว่าแบบถึงตัวตนเราที่โอเคเราอาจจะไม่ได้กลับไปเป็นแบบนั้นได้แล้วเลยครับประมาณนั้นแล้วก็มีเพลงเมื่อวันนั้นมาถึงประมาณนั้นครับแล้วก็เพลงเรือนจำเรือนที่เป็นตัวลอลิง
1: ลอลิง
0: น
1: ะ
0: วงเล็บจำ
1: เรือนแบบมาเลอะเรือนละ
0: เรือนลางเรือนหาย
1: กับจำ
0: วงเล็บอีกอันนึงคือจำ
1: ก็คือเรือนจำ
0: ใช่ครับพอมาอยู่ด้วยกันก็เป็นเรือนจำเหมือนเรือนจำที่ทุกคนเข้าใจกันแหละว่าเพราะคอนเซ็ปต์เพลงก็คือบางสิ่งที่มันเรือนลางไปแต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเรือนหายพอเรือนจำมันเหมือนกับเราถูกขังไว้ใน
1: ความทรงจำนี
0: ้ความทรงจำช่วงเวลานั้นที่สุดท้ายแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นครับ
1: มีเพลงที่ถูกหยิบยกไปใช้ในซีรีส์ด้วยอ่
0: ะใช่ครับเป็นเพลง
1: อะไรครับ
0: เพลงวอนฟ้ากับเพลงเมื่อวันนั้นมาถึง
1: ตอนนั้นเขาติดต่อมายังไงครับ
0: ตอนนั้นเพื่อนผมเหมือนทำกองถ่ายเป็นโปรดิวเซอร์กองถ่ายอยู่แล้วเขาก็เลยเห็นละว่าเราเริ่มทำดนตรีนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนลองแยบๆเปิดให้พุ่มกับฟังดูอะไรเงี้ยและการว่าพุ่มกับแบบเอ้ยเข้าหูอะไรเงี้ยอาจจะมันก็ลองดูแบบลองไปคุยดูซิผมก็เลยเข้าไปดูที่กองถ่ายแล้วก็คุยกันว่าโอเคแบบเขาจะมาเอาเพลงเราอ่ะมาใช้ในช่วงนี้นี่เนี่ยโอเคไหมเราสู้โอเคเราผมโอเคอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าถ้าเราก็อยากให้คนได้ฟังผลงานที่เราตั้งใจทำเน
1: า
0: ะ
1: เห็นบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยเรามีเป็นเหมือนกับว่าอาร์ตเวิร์กที่ประกอบเพลงด้วย
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมไหนดูกันหน่อยสิ
0: เป็น
1: อันนี้เป็นฝีมือเราเองหมดเลยป่ะ
0: ถ้าทำกับทีมครับผมอาจจะสเก็ตแล้วก็มีคอนเซปต์ลงแบบสีคร่าวๆแล้วก็ให้ทีมงานที่ทำอลองซูนี่แหละครับช่วยทำต่อจนเสร็จประมาณนั้น
1: คือเราไม่ได้ทำเอ็มวีหรือว่า
0: ไม่มีงบ
1: อ๋อโอเคก็เลยทำเป็นอาร์ตเวิร์กแล้วก็ประกอบกับแบบลิริกส์
0: ใช่ครับเพราะเอ็มวีจริงๆไม่อยากทำแต่ว่าเรายังมองว่าโอเคเราอาจจะสบายใจกับแบบนี้มากกว่าณตอนนั้นครับเราสึกโอเคเราก็ชอบงานอาร์ตอะไรอยู่แล้วด้วยแล้วก็เลยเขียน
1: ตอนนี้ถ้าเกิดคนอยากติดตามเพลงของเราเนี่ยอยากสนับสนุนเราในฐานะศิลปินนะทางไหนได้บ้างครับ
0: จะเป็นโซเชียลช่อง P. จุดชาคิดเลยครับทุกช่องทาง P. จุด CHAKID ครับผมแล้วก็เพลงจะปล่อยในทั้ง Spotify YouTube Music iTunes Apple ต่างๆนะครับ
1: เรามองเส้นทางในการเป็นศิลปินของเราตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยแหละที่เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราคาดหวังอะไรกับตัวนี้ขนาดไหน
0: ถ้าพูดตามตรงตอนนี้ผมไม่อยากคาดหวังแล้วว่าสุดท้ายเราจะต้องโอเคไม่ที่รู้จักหรืออยู่ในจุดนี้อยู่ในคนต้องมองเห็นเราในภาพนี้ถูกจดจำแบบนี้ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเรามันจะเป็นการกดดันตัวเองแล้วก็สุดท้ายมันเราอาจจะไม่ได้สนุกกับสิ่งที่ทำแล้วเลยครับเราพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นผมรู้สึกว่าโอเคเราทำยึดแค่ว่าเราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่สุดเท่าที่เราทำได้ความสามารถที่เรามีนะตอนนั้นมากกว่าเราก็เลยแต่ก็มีเป็นแบบเหมือนไกด์เหมือนเป็นประภาคารคร่าวๆแหละว่าเราอยากจะเป็นสร้างผลงานเป็นศิลปินที่ดีที่อย่างน้อยเข้าไปอยู่ในแบบความรู้สึกใครสักคนที่ทำให้เขาผ่านช่วงเวลานั้นหรือทำให้เขาแบบมีพลังงานที่ดีๆในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับ
1: ครับผมมีหนึ่งธุรกิจด้วยมีตั้งอยู่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นธุรกิจ
1: ทำร้านกาแฟด้วย
0: ใช่ครับ
1: ชื่ออะไรครับ
0: ชื่อเคียวโด คอฟฟี่ครับ
1: โชว์หน่อยสิเคียวโด
0: อันนี้
1: เคียวโดคืออะไรอ่ะทำไมต้องเคียวโดอ่ะ
0: เคียวโดมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าความร่วมมือกันครับเพราะว่าอันนี้คอนเซ็ปที่ทำกับเพื่อนขึ้นมาเพื่อนเป็นคนชอบกาแฟมากๆแล้วเขาตัดใจที่จะทุ่มเทพลังตัวเองเนี่ยไปในเรื่องของการดูแลต้นน้ำที่ติดต่อกับชาวสวนต่าง
1: ๆนี่คืออะไรแม่ต้นหลวง
0: แม่ตอนหลวงใช่ครับเป็นกาแฟจากแม่ตอนหลวงที่เรารับจากชาวสวนมาแล้วก็เอามาโปรเซสผมวันที่ไปรับมา ผมก็ขึ้นรถกระบะไปขนลงมาแล้วก็เอามา process อยู่ประมาณ 3-4 เดือนอันนี้เพิ่งจะออกมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับเพิ่ง process เสร็จเก็บทั้งหมดแล้วก็มาคั่วให้ได้ลองก
1: ัน เป็นร้านกาแฟเลยไหมหรือว่าเป็นการขาย
0: เป็นการขาย
1: เมล็ดกาแฟ
0: ทั้งสองเลยครับเพิ่งแต่ว่าเราเริ่มต้นจากการคั่วแล้วก็คั่วขายเมล็ดออนไลน์ก่อนแต่ว่าพอเราเริ่มขยับขยายพอมันเริ่มคั่วเราก็อยากมีเหมือนพื้นที่ให้คนได้มาชิมกัน
1: อยู่ที่ไหนครับ
0: อยู่ที่เชียงใหม่สั่งออนไลน์ได้ที่ชื่อ

0: ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
2: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
3: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
2: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
3: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
2: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
4: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: กลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
1: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
0: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
1: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากมันเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือเวลาของรายการมุมมองกับดิฉันอุช่อภกาและพี่อุ๋ยบุรอ่อนชุ่มชื่นสวัสดีค่ะพี
3: ่สวัสดีค่ะอุคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: ได้ยินเสียงเราสองคนก็เป็นเวลาที่เราจะรวบรวมสรุปข่าวใน7วันที่ผ่านมานะคะทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะชูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องแรกเพราะว่ามันใกล้ตัวมากท่านผู้ฟัง7วันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวใหญ่ในสายตาอู้นะอู้ว่าเรื่องหมอกควันข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียมามาเลเซียกับสิงคโปร์จนกระทั่งทำให้กัวลาลัมเปอร์เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีมลพิษติดอันดับ1ของโลกส่วนสิงคโปร์อันดับ2ของโลกพี่อุ๋ยขานี่มันไม่ธรรมดาเนาะพี่เน
3: า
2: ะ
3: แหมอู้มันเผาไม่เลิกอ่ะมันไหม้ไม่เลิกไม่ใช่เผาไม่เลิกไหม้ไม่เลิก
2: คือมันเป็นหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะท่านผู้ฟังซึ่งมันอย่างเงี้ยมาหลายเดือนมากแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสัปดาห์นี้เลยและข่าวอื่นๆอีกมากมายเราไปฟังรายละเอียดกันนะคะในช่วงนี้มุมมองรอบโลกค่ะ
1: มุมมองรอบโลก
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
2: เริ่มที่มาเลเซียหมอกควันที่ว่าเนี่ยรุนแรงถึงขนาดแบบถ้ายืนบนตึกเนี่ยมองไม่เห็นตึกข้างหน้าเลยนะคะคุณมันเยอะขนาดนั้นมาเลก็เลยสั่งปิดโรงเรียนค่ะแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแค่กัวลาลัมเปอร์นะคะเกิดขึ้นหลายเมืองมากในประเทศมาเลเซียขอรายละเอียดค่ะ
3: กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียประกาศปิดโรงเรียนในหลายพื้นที่เร่งด่วนนะคะในรัฐยะโฮมาลากาในกรีเซมบิลันสลังงอแล้วก็เขตมูซีมในรัฐปะหังรวมถึงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงด้วยนะคะและที่สำคัญคือที่ศูนย์กลางการบริหารประเทศที่ปุตราจาย่าหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียคือจากเกาะสุมาตราเนี่ยทำให้มลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นกระทบคุณภาพอากาศถึงขั้นไม่ดีต่อสุขภาพใน37พื้นที่ทั่วประเทศมาเลเซียนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮีมของมาเลเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตของอินโดเนียกำลังที่จะดำเนินมาตรการต่อสู้ไฟป่าโดยเร็วซึ่งมาเลเซียพร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือพร้อมสั่งการให้นายกรัฐมนตรีต่างประเทศผลักดันการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อประสานและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมกันในระดับภูมิภาคค่ะอุคะ
2: และท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่ารอบนี้นอกจากมาเลเนี่ยสิงคโปร์ก็เดือดร้อนมากคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย เขาเป็นเจ้าภาพแข่งรถ F1 นะฟอร์มูล่า1นะพี่อุ๋ยคือมันสองเด้งเลยนะคะในสิงคโปร์คือหมอกควันข้ามพรมแดนทำให้อากาศมีมลพิษสูงมากอันดับ2ของโลกและก็ร้อนมากจนกระทั่งนักแข่งเนี่ยกลัวจะเป็นฮีทสโตรกค่ะคนจัดการแข่งขันเขาก็เลยบอกว่าให้ติดเครื่องระบายความร้อนให้นักแข่งติดตั้งในรถแข่งเนี่ยค่ะ F1 แล้วถ้าคันไหนไม่ติดเนี่ยให้เอาเหล็กไปถ่วง5กิโลเพื่อให้น้ำหนักมันแบบมันเท่ากันนะพี่
3: เท่ากันกับที่ติดระบบระบายความร้อนน่ะเนาะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นการแข่งรอบนี้ก็คงนับเป็นสถิติไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ารถนั้นหนักกว่าทุกครั้งที่เคยแข่งอ่ะพี่อุ๋ย
3: ใช่โอ้มันแต่มันร้อนจริงๆค่ะ
2: มันเดือดร้อนแสนสาหัสและทั้งหมดเนี่ยคือรูปธรรมที่ให้เห็นนะคะท่านผู้ฟังว่าโลกมันเดือดจนกระทั่งเดือดร้อนจริงๆทีนี้เราจะขยี้ลงไปชวนท่านผู้ฟังไปดูค่ะว่าไฟป่าที่มาจากอินโดนีเซียที่มันปะทุมาเป็นเวลาเกินครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นคือป่าพลุป่าพลุก็คือป่าชุ่มน้ำซึ่งความอันตรายของมันคือดับไฟยากมากแล้วกลุ่มอนุรักษ์ในอินโดนีเซียก็ออกมาเตือนค่ะว่ามีโอกาสนะหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยมันจะข้ามยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะขอรายละเอียดค่ะ
3: กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปันเตากำบัด เตือนรัฐบาลอินโดนีเซียว่าอย่าชะล่าใจแม้ว่าจุดความร้อนจะลดลงเกือบครึ่งแล้วแต่พื้นที่ป่าพรุ16ล้านเฮกเตอร์ยังเสี่ยงสูงอยู่ที่จะไหม้ต่อผลจากการตัดไม้ทำลายป่าและระดับน้ำใต้ดินลดลงนะคะเขาชี้ว่าไฟป่าพรุนั้นต่างจากดินทั่วไปเพราะว่ามันมีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินและปะทุซ้ำได้ตลอดเวลาท่ามกลางวิกฤตเอลนินโญขั้นรุนแรงที่ทำให้เกิดไฟป่าหนักที่สุดในรอบ11ปีที่น่ากังวลก็คือป่าพรุที่ถูกไหม้ในช่วงปี2015ถึง2019เนี่ยได้รับการฟื้นฟูกลับมาแค่ 3% เท่านั้นในขณะที่เมืองปาเลมบังนั้นเจอหมอกควันวิกฤตท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองดัชนีมลพิษพุ่งทะลุ 1,000 ส่วน Greenpeace นั้นร้องให้ดำเนินคดีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องส่วนเราอ่านไปแล้วนะคะว่าทางการมาเลเซียนั้นเขาเตือนรับมือสถานการณ์เร็วร้ายนี้ว่ามันยังมาไม่ถึงนะในที่สุดแล้วยังมาไม่ถึงอุ๊ค่ะ
2: ค่ะนี่คือป่าพรุในอินโดนีเซียท่านผู้ฟังค่ะเป็นความรู้พื้นฐานนะคะว่าการดับไฟป่าพรุมันดับยากเพราะว่าไฟมันไม่ได้เกิดบนดินเนาะเวลาแบบไฟป่าเนี่ยก็เอาน้ำสาดลงไปบนดินก็จบนะคะแต่ป่าพรุเนี่ยต้องสูบอัดน้ำลงไปใต้ดินใต้ดินมันมีอะไรพี่อุ๋ย
3: ใต้ดินมันเป็นพวกกรรมฐานนะคะป่าพรุมันก็คือป่าที่ต้นไม้ตายทับถมกันอยู่บนผิวดินแต่ว่าในผิวดินนั้นอ่ะมันมีน้ำคลุมอยู่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีการเขาเรียกอะไรยังไม่มีการย่อยสลายอย่างตามธรรมชาติในขั้นตอนแบบดินต่อดินอย่างเงี้ยค่ะแต่มันกลายเป็นดินกับต้นไม้ต้นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกรรมฐานเนี่ยกว่า
2: ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายและที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังคือหมอกควันเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากมีการวัดค่านะคะว่าไอ้หมอกควันข้ามพรมแดนมาเลเซียกับสิงคโปร์รอบนี้เนี่ยความเข้มข้นของเจ้า PM 2.5 มันสาหัสสากรรจริงๆจึงทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงนะคะนี่ก็เป็นผลของโลกร้อนอีกนะคะข่าวต่อไปอันนี้ของจริงเลยค่ะทานน้ำแข็งละลายก็คือโลกมันร้อนมากจนทานน้ำแข็งเอาไม่อยู่นะคะงานนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานค่ะว่านักวิจัยเขาออกมาเตือนค่ะว่าทานน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์เนี่ยนะคะมีข่าวว่าทยอยกันละลายรายนี้เป็นการทำนายของประเทศสโลวีเนียว่าทานน้ำแข็งพื้นสุดท้ายกำลังจะหายไปในอีกไม่กี่วันนี้โอ้ใช้ศัพท์ได้น่ากลัวมากขอรายละเอียดค่ะ
3: ทานน้ำแข็งนี้ชื่อว่า Triglav นะคะสัญลักษณ์ของมรดกเทือกเขาแอลป์แห่งสุดท้ายของสโลวีเนียกำลังจะหายไปอย่างสิ้นเชิงในไม่อีกกี่วันข้างหน้าหลังหยุดฟื้นตัวและหดตัวลงจนเหลือเพียงเศษน้ำแข็งนักวิจัยจากสถาบันภูมิศาสตร์อันตอนเมลิกศูนย์วิจัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์และศิลปะแห่งสโลวีเนียซึ่งติดตามทานน้ำแข็งนี้มานานกว่า30ปีบอกว่าผลจากภาวะโลกร้อนทำให้ฤดูหนาวที่ผ่านมามีหิมะตกน้อยกว่าปกติส่งผลให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นและสัมผัสความร้อนยาวนานขึ้นจนพื้นที่ร่มก็ไม่สามารถรักษาน้ำแข็งเอาไว้ได้ทั้งนี้การสูญเสียทานน้ำแข็งในยุโรปและประเทศออสเตรียที่อยู่เคียงกันนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสำคัญซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการชลประทานและเกษตรกรรมในสโลวีเนียอีกด้วยค่ะอุ
2: และในข่าวนะคะในข่าวอื่นๆไม่ใช่ข่าวนี้เราไปสำรวจมาพบว่าเทือกเขาแอลป์เนี่ยมันผ่านหลายประเทศในยุโรปออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสนี่คือ4รายชื่อรวมเมื่อกี้คือสโลเวเนียใช่อ่ะสโลวีเนีย5ประเทศนี้มีสิทธิ์ที่น้ำแข็งจะละลายหมดค่ะและในหลายๆประเทศที่เราไปเที่ยวกันคือออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์20กว่าปีข้างหน้าไม่เหลือค่ะท่านผู้ฟังเชื่อได้ไหมอะพี่ข้อมูลเนี้ยพี่อุ๋ย
3: ก็เชื่อได้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์พูดรวมๆกันแล้วเนี่ยหลายคนมากหลายแหล่งมากค่ะรวมกันบางคนบอกปี30บางคนบอกปี40เนี่ยค่ะอุ๊แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องทานน้ำแข็งค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอีกประมาณเนี่ยค่ะ5ปีถึง10ปีถ้ามีตังก็รีบไปเที่ยวสวิสกับออสเตรียใช่ไหมคะคุณไม่งั้นคุณไปคุณจะเห็นแต่สีน้ำตาลคุณจะไม่เห็นทานน้ำแข็งสีขาวๆอีกต่อไปแล้วโหเศร้าอ่ะพี่อุ๋ย
3: มงบลองเนี่ยที่แปลว่าภูเขาสีขาว
2: ฮะ
3: มันจะกลายเป็นภูเขาสีเทา
2: เหรอจะเหลือแค่ปากกานะคะ เหลือแค่ปากการราคาแพงจะไม่ใช่ภูเขาสีขาวอีกต่อไปเรื่องทานน้ำแข็งยังไม่หมดค่ะพอพูดขึ้นมาก็นึกถึงเนปาลนะคะว่าพอมันละลายมาด้วยภาวะโลกร้อนเนี่ยผู้คนก็เสียชีวิตมากมายล่าสุดค่ะทางการเนปาลก็สำรวจพบว่าเลคคือทะเลสาบจากทานน้ำแข็งที่มีน้ำเต็มเปี่ยมตอนนี้มีสิทธิ์พังทลายมาอันตรายสุดๆ4 แห่งเขาก็เลยขอเงินจากหน่วยงานต่างประเทศที่จะสูบน้ำออกมาขอรายละเอียดค่ะ
3: ทางการเนปาลเตรียมทุ่มงบ50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดปฏิบัติการระบายน้ำออกจากทะเลสาบทานน้ำแข็งอันตรายที่สุด4แห่งบนเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ถึง 5,000 เมตรนะคะซึ่งก็มีทะเลสาบทุรกิบารุนตอนใต้ตอนล่างนะคะลุมดิงโชแล้วก็ฮงกูที่2เขาหวังว่าจะลดความเสี่ยงจากคันดินพังทลายจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันซ้ำรอยภัยพิบัติล่าสุดที่เกิดมาแล้วที่ล่าฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า 1,400 เนี่ยนะคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวและ UNDP จะติดตั้งระบบประตูระบายน้ำเซ็นเซอร์และระบบเตือนภัยแต่อาจใช้เวลานานถึง6 ปีกว่าจะดำเนินการเสร็จนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของเนปาลเขาแถลงต่อ UN ว่าภัยพิบัตินี้เป็นผลกระทบส่วนหน้าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนทานน้ำแข็งละลายและไม่มั่นคงแม้เนปาลจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยก็ตามแต่ว่าการลดระดับน้ำลงเพียง3 เมตรเนี่ยจะช่วยลดภัยคุกคามต่อชีวิตของชุมชนท้ายน้ำได้เป็นอย่างมากเลยค่ะอุ๊คะ
2: น่าสงสารเนาะเนปาลเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยแต
4: ่
2: รับภัยพิบัติรุนแรงมากแล้วก็ท่านผู้ฟังขาประเทศเนปาลเนี่ยเขามีทะเลสาบที่มาจากทานน้ำแข็งอยู่ประมาณ 2,000 แห่งแต่สแกนแล้วเนี่ยอันตรายสุดๆคือ4แห่งอันตรายรองลงมาอีก21 แห่งค่ะโอ้โหที่อันตรายเพราะว่าทะเลสาบที่ว่ามันไม่ได้มาจากแมนเมดเนาะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นคันหินคันดินต่างๆมันแบบมันแคล็กเขาเรียกอะไรอ่ะขัดกันอยู่แบบหลวมๆไงพออากาศร้อนน้ำแข็งละลายไอ้ที่เป็นคันแบบหลวมๆเนี่ยก็สลายหายไปน้ำก็พรวดลงมาค่ะอันนี้ค่ะคือปรากฏการณ์ที่เราเคยพูดกันเรื่องของ GLOF นะคะ Glacier Lake Albert Flood นะคะเป็นน้ำท่วมจากกราเซียที่มันละลายระเบิดลงมาทำให้ผู้คนเดือดร้อนและเสียชีวิตค่ะมาดูข่าวดีบ้างดีกว่าแม่ดิฉันน่ะภูมิใจเสนอข่าวนี้มากคุณผู้ฟังคะไฮโดรเจนคือแหล่งพลังงานอนาคตที่เป็นพลังงานสะอาดแต่มันแพงค่ะคุณไฮโดรเจนก็เลยยังไม่ได้รับความนิยมล่าสุดค่ะมีรายงานว่านักวิจัยจากอิสราเอลกับจีนจับมือกันสังเคราะห์ไฮโดรเจนเขียวออกมาได้แล้วและราคาถูกสุดฤทธิ์ขอรายละเอียดค่ะ
3: อย่างที่อู๋พูดแล้วนะคะว่าเป็นนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิสราเอลร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตไฮโดรเจนสีเขียวพลังงานสะอาดจากการนำไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์มาแยกน้ำค่ะเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมหนักนะคะจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาต้นทุนไฮโดรเจนเขียวที่เคยแพงเกินไปโดยนักวิจัยเนี่ยได้ใส่สารตั้งต้นลงไปในขั้วไฟฟ้าฝั่งหนึ่งเพื่อสังเคราะห์อีพ็อกสารเคมีมูลค่าสูงสำหรับผลิตพลาสติกสารเคลือบยาและกาวออกมาเป็นผลพลอยได้ที่ได้มาฟรีๆในกระบวนการเดียวกันนี้แหละค่ะส่งผลให้ผู้ผลิตได้ทั้งพลังงานสะอาดและเคมีพันไปขายทำกำไรพร้อมกันด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 98% ช่วยดึงราคาไฮโดรเจนเขียวให้ถูกลงและคุ้มค่าสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมแล้วค่ะอุ๊คะ
2: อันนี้เป็นแบบความหวังของมนุษยชาติเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่ไฮโดรเจนเขียวมันคือกรีนไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่สะอาดไม่ปล่อยมลพิษไม่ใช่ไฮโดรเจนที่มีสีเขียวใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่ไฮโดรเจนเขียวสีเขียวค่ะ
2: ฮะ
3: ไม่ใช่ไฮโดรเจนสีเขียวแต่มันคือไฮโดรเจนเขียว
2: ไฮโดรเจนสะอาดนั่นแหละนะคะคำว่ากรีนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงว่าเป็นไฮโดรเจนสีเขียวไฮโดรเจนมันเป็นก๊าซมีสีด้วยหรอวะไม่มีค่ะคุณไม่มีอย่าลืมนะคะไฮโดรเจนสูตรเคมีคือ H ถูกไหมคะแล้วน้ำอ่ะมันคือ H2O มันก็คือกระบวนการที่เอาไฟฟ้าที่มาจากพลังลมกับพลังแสงอาทิตย์เนี่ยเข้าไปแยกน้ำทำให้ได้โมเลกุล H คือไฮโดรเจนออกมาค่ะแล้วปรากฏว่ามันดันมีอีพ็อกไซ ซึ่งก็เป็นสารที่แบบใช้ในอุตสาหกรรมอ่ะเป็นสารตัวเคลือบเป็นกาวอะไรเงี้ยนะคะแล้วอีพ็อกไซด์เนี่ยท่านผู้ฟังมันได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมและไอตัวไฮโดรเจนมันก็จะมาแทนน้ำมันสรุปคือการวิจัยครั้งนี้ดับฝันอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของโลกเลยไหมพี่อุ๋ย
3: พี่นั่งหัวเราะเลยอ่ะว่าใช่แล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าไฮโดรเจนเขียวเนี่ยนะถูกยกให้เป็นทองคำเขียวแห่งอนาคตเลยนะที่จะมาแทนน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
2: เป็นคำเปรียบเปรยนะคะว่ามันจะมีมูลค่ามหาศาลในอนาคตอ้าวแสดงว่าอีกไม่นานน้ำมันก็ต้องลดราคาลงสิพี่ถูกไหม
3: ก็เลยต้องใช้กันให้หนักในตอนนี้เร่งให้ใช้กันใหญ่ใช่มันจะต้องถูก
2: อันนี้เพ้อเจ้อนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ต้องใส่ไว้เลยว่าดิฉันกำลังจะเพ้อเจ้อนะคะคือดิฉันตามเรื่องราคาทองคำอยู่ฮะแล้วหมอลักเนี่ยเขาบอกว่าวันที่20 ตุลาเนี่ยทองจะเริ่มขึ้นพี่อุ๋ยคือถ้าน้ำมันแพงเนี่ยทองมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าน้ำมันลดลงเนี่ยมีสิทธิ์ที่ทองคำจะราคาขึ้นก็ยังเล็งๆอยู่ว่าเอ๊ะเขาก็บึ้มบึ้มบึ้มจะลบกันอยู่เนาะแล้วอยู่ดีๆทองจะขึ้นได้ไงเอ๊ะหรือว่างานวิจัยนี้อันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวของผู้ประกาศค่ะเพอเจอไหมคะพี่อุ๋ยถึงขั้นพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะคะ
3: เป็นทองคำเขียวแห่งอนาคตอุแล้วไม่ไกล
2: นะถ้าได้อย่างนั้นจริงๆเราก็จะอากาศสะอาดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันถ้าไฮโดรเจนมันราคาถูกก็จะมีคนใช้ไฮโดรเจนแล้วโตโยต้าน่าจะกลับมาหุ้นโตโยต้าน่าจะกลับมาขึ้นนะพี่เพราะโตโยต้าเนี่ยเขาม
3: ีรถ
2: ปฏิเสธการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเขามุ่งพัฒนารถไฮโดรเจนพี
3: ่ใช่บรรดาพวกเรือเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยพร้อมใช้ไฮโดรเจนอยู่แล้ว
2: เออเพราะเขาบอกเขาต้องแบบล้ำไปข้างหน้านะก็เลยยอมขาดทุนช่วงนี้อ่ะหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคะมาดูข่าวต่อไปค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากแล้วประเทศแถบสแกนดิเนเวียเขาให้ความสำคัญสุดๆนะคะฟินแลนด์ออกคำสั่งระงับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google ก็คือ Data Center นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมว่ามันอาจจะมีซัมติงนะคะนี่เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหัวค่ะ
3: สำนักงานออกใบอนุญาตและกำกับดูแลของฟินแลนด์มีคำสั่งให้ทูอิเก้ฟินแลนด์ในเครือ Google ระงับงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล2แห่งในเมืองมูฮอสและจักคานีโดยทันทีไม่เกินวันที่23 ตุลาคมนี้ต้องหยุดการก่อสร้างนะคะซึ่งคำสั่งนี้ครอบคลุมการตัดไม้ไถหน้าดินสร้างถนนปรับระบบทั้งหลายจนกว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายจะเสร็จในช่วงปลายปีถึงจะเริ่มได้ส่วนโคโซกูโก้ก็บอกว่ายินดีปฏิบัติตามคำสั่งและก็กำลังตรวจสอบข้อสังเกตนี้อย่างรอบคอบด้วยนะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการลงทุนใหญ่ที่สุดของ Google ในยุโรปมูลค่าสูงถึง 13,000 ล้านยูโรก็ราวๆประมาณ 500,000 ล้านบาทค่ะอูค่ะ
2: คือเขาไม่ได้สั่งหยุดเลยเขาแค่รอดูรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วถึงจะอนุญาตให้สร้างใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะอู
2: น่ะแล้วเมืองไทยล่ะคะคุณเราจะสร้าง Data Center อีกเป็น10 ที่ดิฉันยังไม่เคยเห็นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเลยสักที่เดียวอ่ะพี่อุ๋ยหรือว่าจริงๆเขาทำมาแต่ไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนดูคะพี่อุ๋ยคะ
3: พี่เผอิญพี่ไม่ได้อยู่แถวๆตึกนั้นนะที่อยู่กลางเมืองอ่ะก็เลยสบายใจไปนิด
2: อ้าวอ้าวคือฉันไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องพูดกระแซะกันไปนะคะท่านผู้ฟังเรื่องอื่นต่อเดี๋ยวจะมีหมายมานะคะเรื่องอื่นต่อคุณผู้ฟังคะจำได้ไหมว่าที่อินโดเนี่ยมีภูเขาไฟแบบปะทุอ่ะไม่เรียกว่าระเบิดนะมันปะทุแล้วก็พ่นลาวาขึ้นมาชื่อภูเขาไฟอนักกระกะตั้วปรากฏว่าที่มันปะทุจนกระทั่งแบบปล่อยไอ้ลาวาเป็นเวลาเกิน1วันน่ะ25 ชั่วโมงตอนนี้นักวิจัยเขาเจอค่ะว่าแผ่นดินงอกค่ะคุณเพราะลาวาที่มันพ่นขึ้นมันจะไปไหนล่ะคะลงไปในทะเลสุดท้ายงอกมาเป็นแผ่นดินขอรายละเอียดค่ะ
3: เขาบอกว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมเซนจิเนลนะคะเขาพบโครงสร้างหินและพื้นดินใหม่2แห่งผุดขึ้นห่างจากชายฝั่งภูเขาไฟไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้คือ2ด้านของภูเขาไฟเลยค่ะมีพื้นที่ขยายตัวเกือบ33เฮกเตอร์หลังจากที่มันปะทุลาวาเกิน25ชั่วโมงนั่นแหละนะคะเจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์ค่ะว่าโครงสร้างหินโครงสร้างเท่าฐานเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางการปะทุใหม่หรือไม่แต่ว่าการปะทุครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้แผ่นดินเป็นเหมือนพื้นที่ขยายกว้างขึ้นนอกเหนือจากปากปล่องภูเขาไฟนั่นเองนะคะอนักกาลกตัวเนี่ยก็แปลว่าลูกกาลกตัวซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีชีวิตอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานคู่กับอินโดนีเซียเลยค่ะอุค่ะ
2: ค่ะแล้วก็การงอกขึ้นมาของแผ่นดินใหม่จากภูเขาไฟเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเคยเกิดขึ้นมากมายทั้งในญี่ปุ่นตองกาและในไอซ์แลนด์ค่ะปิดท้ายวันนี้ดิฉันจะแรปให้ฟังค่ะว่าภาวะโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยทำให้วงจรของสัตว์เนี่ยมันวิปริตค่ะคุณแมลงสาบข้าวในญี่ปุ่นปกติเนี่ยมันจะต้องหนาวแล้วมันก็อยู่แช่แข็งแล้วมันก็ตายมันก็เลยไม่ออกมาระบาดกัดกินเมล็ดข้าวหรือรวงข้าวแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นถูกไหมคะฤดูหนาวก็เลยอุ่นขึ้นทำให้วงจรชีวิตของมันยังอยู่ได้เพราะมันจำศีลอยู่มันยังรอดชีวิตแล้วมันก็ออกมากัดข้าวค่ะคุณส่วนที่สองเราจะไปดูประเทศอื่นนะคะคือมีงานวิจัยที่อินเดียเขาพบว่านกที่เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ชื่อว่านกโมนานนะคะเป็นนกไก่ฟ้าพื้นเมืองสีสันสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมประจำชาติเนปาลปกติเนี่ยมันจะร้องเสียงยาวๆแต่พอมันเจอผู้คนอยู่เยอะๆโลกร้อนมีเสียงดังมีนักท่องเที่ยวเยอะมันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสียงหาคู่ด้วยการลดระดับความถี่ของเสียงค่ะให้สูงขึ้นแล้วก็ร้องสั้นลงแต่ร้องบ่อยขึ้นค่ะนี่คือนกนะคะจะโก่งคอส่งเสียงไปหาคู่ยังต้องเปลี่ยนวิธีการเลยเพราะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนระบบนิเวศเปลี่ยนและปิดท้ายค่ะหมีบุก2ประเทศอยู่กันคนละซีกโลกแต่เจอหมีบุกเข้าเมืองเหมือนกันนะคะที่1คือมองโกเลียจุดที่2คือสหรัฐอเมริกานั่นเพราะว่าคนรุกพื้นป่าทำให้บ้านของหมีและอาหารของหมีลดน้อยลงสุดท้ายหมีก็เลยเข้ามากินบุฟเฟ่ร่วมกับคนในเมืองค่ะคุณเป็นไงครับพี่อุ๋ยอุ๊สรุปข่าวอย่างรวดเร็วครับพี่
3: ได้ใจความสมดังที่รอคอยค่ะอุ
2: ค่ะท่านผู้ฟังและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบโลกค่ะ
1: มุมมองรอบโลก
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Careปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
2: ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์และชุดของขวัญและสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพจาก Double A ค่ะ Double A มีสินค้าและของใช้คุณภาพที่มีดีไซน์พิเศษมากมายเลยนะคะท่านผู้ฟังมีทั้งกระเป๋าโน้ตบุ๊กกระเป๋าเครื่องเขียนแก้วเก็บอุปกรณ์แล้วก็มีชุดของขวัญค่ะมอบให้ได้ทั้งทุกเทศกาลรวมทั้งปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยจาก Double A Careอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานคุณภาพจาก Double A Office Supply ทั้งหมดนี้แพ็ครวมมัดเป็นชุดของขวัญมอบให้คนที่คุณรักได้ค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือท่านผู้ฟังจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.doubleadelivery.com หรือเข้าไปที่ Shopee Lazada TikTok ตรงนั้นคือใช้ชื่อว่า Double A Official Mall และถ้าคุณเข้าไปนะมีโปรโมชั่นมีโปรดีๆทุกเดือนแต่ละเดือนไม่เหมือนกันก็ต้องเข้าทุกเดือนนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาตามดูเรื่องสุขภาพและประเด็นสังคมยังคงให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์อยู่นะคะและเรื่องของโรคระบาดกาฬโรคมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
0: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยGlass Skin Luminous Serum ที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: แบงค์กรองน้ำ
2: กลาสกินยูทแอคทีฟโทนอัพ UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียวกลาสกินยูทแอคทีฟอีซี่เวย์ซันสติ๊กเติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิวกลาสกิน
3: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
4: ถามจริงมีใจป่ะ
5: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
4: ถามจริงมีใจป่ะ
6: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
4: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
3: กลับมาคุยกันค่ะในเบรกที่2ของมุมมองยังตระเวนรอบโลกอยู่นะคะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะมาดูประเด็นที่มันใกล้ตัวเรากระทบถึงชีวิตคุณภาพชีวิตเรามากขึ้นเชื่อไหมคะว่าเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีมันทำให้เกิดวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็กระบวนการแก้ปัญหาที่มันหลากหลายมากเลยค่ะพี่อุ๋ยกับอู๋ก็เลยจะขอรวมมาเล่าให้ฟังในเบรกนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่ก็คือหลายประเทศเลยค่ะออกมาคัดค้านและคุมเข้มการใช้แว่นตาอัจฉริยะโอ้โหแว่นนี้เนี่ยปลายเดือนที่ผ่านมานะเมตาเปิดตัวแว่นอัจฉริยะไปแบบไปคอลแลปส์กับเลแบนเนาะแล้วมีน้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์แต่ปรากฏว่าเนี่ยมีประเทศที่ค้านอะเพียบเลยนะคะนอกจากนั้นสัปดาห์นี้เราได้เห็นอะไรแปลกๆเนาะมีคนยื่นจดเครื่องหมายการค้าเสียงตัวเองค่ะเพื่อป้องกันดีเฟกเอาเสียงไปใช้และคนคนนั้นเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าประเทศไหนในช่วงนี้ค่ะมุมมองรอบโลกค่ะ
8: มุมมองรอบโลก
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
3: ข่าวแรกเลยนะคะไปฟังรายชื่อประเทศต่างๆหลายประเทศเลยค่ะที่ออกมาด่าหน้าคุมเข้มแว่นตาอัจฉริยะข้อหาคือข้อกังวลนะคะคือเขากลัวว่าจะมีการแอบถ่ายและมันอาจจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวรอยเตอร์สรายงานค่ะ
10: อย่างที่อู๋พูดแล้วนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกกำลังพิจารณาข้อบังคับและมาตรการสั่งแบนแว่นตาอัจฉริยะหลังจากมีความกังวลว่าอาจจะถูกนำไปใช้แอบถ่ายวิดีโอถ่ายภาพหรือว่าบันทึกเสียงโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เท่าทันและไม่ได้ยินยอมนะคะเริ่มที่ออสเตรเลียรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาห้ามใช้แว่นตาติดกล้องในสถานที่ทำงานของรัฐเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวส่วนที่สหราชอาณาจักรห้ามใส่แว่นตาอัจฉริยะในชั้นศาลรวมถึงผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ที่เริ่มบังคับใช้มาตรการสั่งห้ามเพื่อป้องกันการแอบถ่ายภาพยนตร์ส่วนในสหภาพยุโรปคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสั่งจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคมพร้อมกับมีสมาชิกรัฐสภายุโรปเรียกร้องให้กรรมาธิการออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะส่วนนอร์เวย์เขาเตรียมรัฐบาลนั้นเตรียมเสนอห้ามใช้แว่นตา AI ชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะอย่างในสวนสาธารณะชายหาดห้างสรรพสินค้าและพิพิธภัณฑ์ส่วนที่กรุงออสโลนั้นสั่งห้ามนักเรียนนำเข้าโรงเรียนแล้วมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะปิดท้ายที่สหรัฐอเมริกานะคะศาลในรัฐนิวยอร์กสั่งห้ามใส่อุปกรณ์สวมศีรษะที่มีกล้องไมโครโฟนบันทึกเสียงเข้าสถานที่ราชการทุกแห่งหากพกมาต้องส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาก่อนเข้าอาคารด้วยค่ะอุค่ะ
3: อ้าวแล้วอย่างนี้พี่มาร์คเพิ่งลงทุนไปเนี่ยจ้างน้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะเปิดตัวแว่นไปเดือนที่แล้วฮีจะขายออกไหมอ่ะพี่อุ๋ย
10: อันนี้พี่อู๋พูดใช่ไหมเมตาคอลแลปส์กับ
3: เรย์แบนใช่พี่
10: โอ้พี่ไม่รู้จะพูดยังไงหนักหนาสาหัสมากงานนี้
3: โอ้หูยหุ้นเมตานี่ต้องหล่นหวบพวบๆเลยนะคะคดีฟ้องร้องทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็น่าจะทั่วโลกเนี่ยยังไม่จบนะเรื่องเมตาทำให้แบบเยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเพราะว่าเขายอมจ่ายค่าเสียหายแล้วก็มีตัดสินแพ้ด้วยใช่ไหมพี่อุ๋ย
10: ใช่ค่ะ
3: เนาะพอมีคำพิพากษาศาลว่าแพ้เนี่ยคดีอื่นๆถ้าฟ้องในลักษณะใกล้เคียงกันก็น่าจะแพ้เมตาก็เตรียมจ่ายยังมาขายไม่ได้อีกแว่นอัจฉริยะโอ้โหไม่รู้พี่แกเวลาตกฟากเดือนไหนราศีอะไรเนาะเหมือนเป็นช่วงดวงตกยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่อุ๋ย
10: ใส่แว่นดูได้ไหมว่าตกฟากเมื่อไหร่
3: ว้าชอบมุกนี้พี่อุ๋ยมากเลยใส่แว่นใส่แว่นอัจฉริยะดูดวงแล้วกันนะคะคุณอ่ะเรื่อง AI เนี่ยค่ะมีคนขยับเยอะมากเลยในหลายมิติเพราะ AI กำลังจะถูกนำไปใช้งานสารพัดฉะนั้นมันจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเขากำลังจะคลอดกฎหมาย AI ชุดใหม่คือเป็นกฎหมายที่จะห้ามใช้ AI ในการพิจารณาปลดพนักงานคือคนที่ทำหน้าที่นี้คือฝ่าย HR เพราะฉะนั้นอย่าเอาหุ่นยนต์มาไล่คนออกนะคะขอรายละเอียดค่ะ
10: รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแล AI ชุดใหญ่รวม22ฉบับมุ่งจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันในที่ทำงานในโฆษณาประชาชนควรมีสิทธิ์อะไรและบริษัทต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นมากเพียงใดแทนที่จะไปวิตกกังวลเรื่อง AI จะมาทำลายล้างโลกนะคะในฝั่งคุ้มครองแรงงานกฎหมายใหม่ห้ามนายจ้างใช้ AI เป็นผู้ชี้ขาดลงโทษหรือเลิกจ้างพนักงานลำพังห้ามใช้ระบบแอบเก็บข้อมูลสัญญาณสมองหรือประเมินอารมณ์ลูกจ้างรวมถึงห้ามสอดส่องในพื้นที่ส่วนตัวอย่างห้องน้ำและหากบริษัทเลิกจ้างคนจำนวนมากเพราะนำ AI มาแทนต้องแจ้งเตือนพนักงานล่วงหน้า90วันนอกจากนี้แล้วกฎหมายยังขยายผลคุมเข้มไปถึงบริษัท AI ขนาดเล็กว่าต้องจัดทำเครื่องมือตรวจสอบเนื้อหาให้ฟรีส่วนผู้บริโภคหากโฆษณาใช้นักแสดงปลอมที่สร้างจาก AI หรือลูกค้ากำลังสนทนากับแชทบอทต้องเปิดเผยให้ทราบอย่างชัดเจนพร้อมกับเปิดทางให้มีองค์กรตรวจสอบ AI อิสระที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญมองว่าเพราะแคลิฟอร์เนียเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกกฎหมายชุดนี้จึงไม่ได้มีผลแค่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นแต่มันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกต้องปฏิบัติตามค่ะโ
3: อ้ยอูชอบมากเลยพี่กฎหมายตัวเนี้ยเฮ้ย
10: เข้มมากเข้ม
3: ลงรายละเอียดทุกจุดเลยคุ้มครองมนุษยชาติแหมท่านผู้ฟังดิฉันรู้สึกเสียดาย เสียดายจริงๆคือก่อนหน้านี้อุเป็นคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง DE มีหน้าที่ขยับขับเคลื่อนให้ออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับพี่อุ๋ยแต่ดิฉันน่ะหมดวาระไปแล้วแล้วเขาคงไม่ให้เป็นต่อหรอกค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทำเรื่องนี้ไงพี่เสียดายอ่ะ
10: เสียดายมากเพราะอันนี้เป็นกฎหมายที่ใกล้กับตัวบุคคลมากเลยนะกฎหมายที่แบบเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกวันปฏิบัติในรายละเอียดเลยอะ
3: นะคุ้มครองมนุษยชาติให้เราอยู่ร่วมกับ AI โดยที่เราไม่ต้องถูกรุกรานโดย AI นะคะทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่า AI หลุดออกมาอีกแล้ว Open AI หลุดจากห้องทดลองสั้นๆดีครับพี่อุ๋ยงานเนี่ยหลุดไปแล้วไปทำความเสียหายให้ใครคะ
10: คือยังไม่ได้มีการทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นนะคะอันนี้แต่หลายคนออกมาบอกว่ามันอันนี้มันคือภัยความเสี่ยงของเทคโนโลยีอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยมีหลายๆคนอย่างเคลมองเดลอง CEO ของ Hugging Face เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่จะสร้างความปลอดภัยจากไซเบอร์ได้แต่ปฏิเสธว่าไอ้เรื่องของการที่ AI หลุดจากระบบทดสอบเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณวันสิ้นโลกแต่เตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปตามกระแสความกลัวที่ให้ฉายาวันนี้ว่าดูเมอร์นะคะแต่ว่ามีคนในวงการจำนวนมากมองว่าคำเตือนเรื่อง AI ทำลายล้างมนุษย์เนี่ยมันถูกขยายความเกินจริงไปแต่ก็ยอมรับว่า AI มีปัญหาด้านความปลอดภัยที่ต้องจัดการแต่ยังไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถทำลายมนุษยชาติได้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านะคะอย่างเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia เนี่ยเขายืนยันว่าโอกาสเกิดหายนะระดับมนุษยชาติ 0,000 ภายในปี2030เนี่ยเท่ากับ 0% และมันเป็นเพียงแค่ปัญหาทางวิศวกรรมที่มันยังแก้ไขได้อยู่แต่อดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Meta ยาเลอคุณแล้วก็ CEO ของโคเฮียไอแดนโกเมสเนี่ยเขาเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่าการมอง AI เป็นภัยล้างโลกนั้นเป็นการบิดเบือนความจริงแล้วควรระวังไซเบอร์กับมือแฮกเกอร์มากกว่าเช่นเดียวกันกับอดีตทูต AI ของสหรัฐนะคะคุณรัมนานซาวดูรีเนี่ยที่ออกมาเตือนว่าให้หันมาแก้ปัญหาปัจจุบันอย่าง deep fake แล้วก็การตกงานดีกว่านะคะปิดท้ายค่ะอันนี้ไม่รู้อู๋จะฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่เอามาอ่านให้ฟังค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาปฏิเสธความหวาดกลัวนี้อย่างสิ้นเชิงโดยจะบอกว่ากระแสภัย AI ล้างโลกมันเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงและไม่เห็นด้วยกับการให้รัฐบาลมาเข้มงวดควบคุมสถานการณ์นี้ค่ะอู๋คะ
3: แหมมีการบอกอู๋จะฟังหรือเปล่าคุณผู้ฟังก็เลย ก็เลยรู้เลยว่าดิฉันมีทัศนคติอย่างไรต่อผู้นำสหรัฐ
10: ไม่หรอกแย่เล่นๆนะบางทีเขาพูดเยอะ
3: แหมอู๋ว่านะใครเป็นแฟนรายการมุมมองก็รู้แหละว่าถ้าอู๋อยู่อเมริกาเนี่ยอู๋ไม่เลือกหรอกโดนัลด์ทรัมป์อ่ะมันชัดอยู่ละดิฉันไม่เอาค่ะคนนี้นะคะอ่ะกระโดดมาดูที่ออสเตรเลียบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังขาเจ้า AI เนี่ยมันเป็นสมองกลใช่ไหมมันมีสมองฉลาดฉลาดแต่มันจะแสดงความฉลาดออกมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีข้อมูลใส่เข้าไปในสมองมันค่ะทีนี้ข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่สถานีโทรทัศน์เขาส่งนักข่าวไปเหนื่อยยากทำงานมาเนี่ยถ้าไอ้บริษัท AI จะเอาไปใช้ก็ควรจ่ายตังค์เขาไหมอ่ะทีนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีการคุยกันว่าจะผ่อนคลายกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะ ABC สถานีบริษัทกระจายเสียงแห่งชาติของออสเตรเลียก็เลยค้านสุดชีวิตเลยนะคะขอรายละเอียดหน่อยสิคะ
10: อย่างที่อู๋พูดไปแล้วนะคะว่าบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เขาปฏิเสธข้อเสนอของ OpenAI และ Anthropic ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนคลายกฎหมายลิขสิทธิ์ ABC เขายืนยันค่ะว่ากฎหมายปัจจุบันของออสเตรเลียนั้นดีอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วและบริษัท AI ก็สามารถเจรจาซื้อใบอนุญาตใช้เนื้อหากับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรง ABC เขาคัดค้านการดึงระบบระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติที่บังคับให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องคอยแจ้งไม่อนุญาตเองเพราะว่าอันนี้มันเป็นการยัดเยียดภาระแล้วก็เชื่อว่าเนื้อหาของสถานี ABC เองเนี่ยก็ถูกนำเอาไปฝึกโมเดล AI ด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าจะไม่มีการนำ AI มาใช้แทนผู้ประกาศข่าวที่เป็นมนุษย์แต่อาจจะนำมาช่วยเสริมในบางขั้นตอนของการผลิตรายการค่ะอุค่ะ
3: นั่นคือสิ่งที่ ABC Australia ออกมาประกาศข่าวนี้ทำให้เราเห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้สถานีโทรทัศน์ในออสเตรเลียได้ตังจากบริษัท AI ที่ดึงข่าวของเขาไปใช้ถูกไหมพี่อุ๋ย
10: ใช่เรื่องลิขสิทธิ์ใช่ใช่
3: คือเขามีรายได้อ่ะไม่งั้นไอ้เจ้าบริษัท AI ทั้งหลายแหละคุณแค่คิดเครื่องขึ้นมามีสมองกลแล้วคุณก็ดึงข้อมูลจากชาวบ้านเขาที่เขามีต้นทุนการผลิตน่ะกว่าจะได้ข่าวมาชิ้นนึงอ่ะแต่ประเทศไทยท่านผู้ฟังไม่มีสำนักข่าวต่างๆทยอยจะปิดตัวกันหมดแล้วแล้วคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะคะถ้าสื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพไม่สามารถยืนอยู่ได้เพราะกฎหมายก็ไม่คุ้มครองใครๆก็เอาข่าวเขาไปใช้โดยไม่จ่ายตังค์เขาเลยเนี่ยคุณเราจะมีข่าวขยะจากนักข่าวที่ไม่ได้มาตรฐานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่คือภัยคุกคามของชาตินะคะดิฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าคนที่รับผิดชอบเขามองเห็นประเด็นนี้หรือไม่พี่อุ๋ยคิดยังไงคะ
10: พี่อุ๋ยอันนี้พี่อุ๋ยคิดเหมือนอู๋นะคะเพราะว่าข่าวหรือว่าการกระจายเสียงหรือว่าการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นหัวใจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชาติด้วย
3: เพราะมันไปบิดสมองมนุษย์ไง
10: ใช่
3: คนไทยจะคิดยังไงมีทัศนคติแบบไหนมันคือข้อมูลข่าวสารที่กระจายทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวค่ะเอาละเราไปที่อิตาลีบ้างอิตาลีเนี่ยเขารายงานว่านายอุ๊ยขอโทษสัญญาณผิดปกตินะคะอิตาลีเขารายงานค่ะว่านายกรัฐมนตรีหญิงของเขาเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงตัวเองเพราะหวั่นเกรงว่าพวกจะมีคนเอาไปใช้เป็น deep fake ขอรายละเอียดค่ะ
10: นางจอร์เจียมาโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีเดินหน้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเสียงพูดของเธอเองผ่านไฟล์เสียง4วินาทีประโยคว่า I also know Georgia ฉันคือจอร์เจียซึ่งมาจากวลีเด็ดและชื่อหนังสืออัตชีวประวัติของเธอเ หวังจะใช้เป็นเกราะป้องกันการถูกเทคโนโลยี AI นำเสียงไปสร้างสื่อปลอมแบบ Deepfake การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เธอต้องเป็นเหยื่อการตัดต่อภาพปลอมบนโลกออนไลน์อยู่หลายครั้งมากแม้ว่าสื่ออิตาลีจะมองว่าการจดเครื่องหมายการค้าอาจไม่สามารถบล็อกการเรียนแบบเสียงได้โดยตรงแต่อย่างน้อยจะช่วยเพิ่มอุปสรรคและมาตรการทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นกับผู้ในการเอาผิดผู้ละเมิดค่ะอูคะ
3: โ
10: อ้เนี่ย
3: จดเครื่องหมายการค้า
10: ใช่
3: แล้วถ้าเมืองไทยเราไปจดมั่งได้ไหมพี่อุ๋ย
10: ได้ค่ะอย่างเช่นคุณชอบปากกาอันนี้เรื่องจริงจดทรัพย์สินทางปัญญาจดลิขสิทธิ์เสียงของตัวเองเสียงพูดของอุเอาคำพูดเอาคำพูดที่อย่างทำอย่างจอร์เจียทำเลยก็ได้
3: สวัสดีค่ะดิฉันชอบประกาศวิริยานนท์ค่ะไปจดที่กระทรวงพาณิชย์นะคะแต่คนที่ควรจะจดคนแรกในประเทศไทยไม่ใช่ดิฉันนายกรัฐมนตรีค่ะพี
10: ่เออ
3: จริงไม่งั้นเดี๋ยวคนเอาเสียงนายกไปทำดีเฟกแล้วก็แบบปล่อยคลิปออกมาให้คนแบบตกใจอ่ะพี่อุ๋ย
10: ถูกต้องค่ะชัดเจนมากอันนี้
3: เนาะบรรดาผู้นำนักการเมืองทั้งหลายแหล่ถ้าเดินสายกันไปจดก็จะดีนะคะคุณเรื่อง AI ยังไม่จบค่ะมันยังมีผลกระทบไปถึงเรื่องของแวดวงการศึกษาเออจริงเนาะเด็กๆเอา AI ไปใช้ในโรงเรียนจะเป็นยังไงรัฐมนตรีของประเทศเอสโตเนียค่ะเขาออกมาเรียกร้องให้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอรายละเอียดค่ะ
10: สั้นๆเลยค่ะรัฐมนตรีศึกษาธิการเอสโตเนียคริสตีนาคาลาสเขาเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและประเทศผู้นำเทคโนโลยีร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรกำหนดนโยบาย AI ระดับโลกสำหรับห้องเรียนโดยระบุว่ากฎระเบียบของสภาพยุโรปที่มันมีอยู่นั้นมันยังไม่พอมันต้องมีความร่วมมือและควบคุมประเด็นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ลดอคติแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอันนี้เนี่ยขอให้ร่วมมือกันในระดับโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแค่สภาพยุโรปค่ะอุคะ
3: ความสำคัญของข่าวนี้คือเอสโตเนียเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเรื่อง IT ที่สุดของสหภาพยุโรปเลยไหมคะพี่อุ๋ย
10: เป็นอย่างนั้นเลยค่ะอันดับหนึ่งของยุโรปทางด้าน AI นะคะประเทศนี้เริ่มตัวก่อนเลยเริ่มก่อนแล้วก็สามารถที่จะทำได้ก่อนเป็นเมืองต้นกำเนิดของคำว่า Skype จำได้ไหมคะ Skype
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอสโตเนียขับเคลื่อนกฎกติกาใดๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำตามกันทั้งสหภาพยุโรปค่ะปิดท้ายข่าว AI วันนี้เยอะมากเลยขอรายงานอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะคะมันกระทบไปที่ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าวงการหนังสือในญี่ปุ่นเนี่ยงงมากอยู่ดีๆมีออเดอร์หนังสือแบบล็อตใหญ่มากส่งไปที่อเมริกาเอาปรากฏว่าจะเอาหนังสือเนี่ยไปสอน AI ค่ะคุณขอรายละเอียดค่ะ
10: นิปปันกรุ๊ปโฮลดิ้งผู้ค้าส่งหนังสือรายใหญ่ญี่ปุ่นยอมรับค่ะว่าบริษัทในเครือขายหนังสือจำนวนมากให้กับ Anthropic บริษัทพัฒนา AI ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐมานานกว่า1ปีตั้งแต่ธันวาคม2024แล้วนะคะหลังจากที่สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือแห่งประเทศญี่ปุ่นส่งจดหมายถามจี้ไปจึงได้คำตอบมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาพบหลักฐานเอกสารยื่นศาลละเมิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในสหรัฐว่า Anthropic เจรจาซื้อหนังสือกับนิปปันเหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างความกังวลค่ะว่าหนังสืออาจจะถูกตัดสรรสแกนทำลายเล่มเพื่อดึงข้อมูลไปฝึก AI อันนี้สมาคมแสดงความเสียใจมากแล้วก็ย้ำว่าการนำหนังสือไปใช้พัฒนา AI โดยไม่ขออนุญาตผู้เขียนและสำนักพิมพ์ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมส่วนนิปปันบอกว่าขณะทำสัญญาขายหนังสือไม่รู้ค่ะว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อฝึก AI ค่ะอูค่ะ
3: อ้าวขายให้บริษัท Anthropic แล้วไม่รู้ว่าจะไปใช้ AI พี่มันฟังขึ้นไหมเนี่ยฮะ
10: เขาเรียกว่าแถไง
3: แต่จริงๆก็นะกว่าจะเขียนหนังสือมาเล่มนึงอ่ะมันต้องค้นคว้าที่ไหนใ
10: ช่ที
3: ่ทรัพย์สินทางปัญญาถ้าคุณอยากจะให้ AI ลูกคุณเนี่ยมันฉลาดคุณก็ต้องจ่ายเงินเอาปัญญานี้ไปใส่หัวลูกคุณหน่อยไหมอ่ะใช่ไหมพี่อุ๋ย
10: ใช่ชัดเจนค่ะ
3: Nothing free ค่ะจะมาเอะอะเอาความรู้นู่นนี่นั่นไปฝึกให้ AI ของคุณรู้แล้วก็ไปหาเงินเดี่ยวเดี่ยวโดยไม่ลงทุนน่ะไม่ได้หรอกเราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเออแต่ละคนก็ขยับขยื่นนะว่า ฉันไม่อยากให้ภูมิปัญญาของฉันมันไปกองอยู่ในหัวของ AI ที่เป็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วไปต่อยอดแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ฉันไม่ได้อะไรเลยนะคะจบข่าว AI มาดูเรื่องของโรคระบาดขออัปเดตหน่อยค่ะท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮือฮามากนะเชื้อกาฬโรคโอ้โหมันหมดไปจากโลกนี้หรือยังยังค่ะมันอยู่ในห้องทดลองนะคะที่ไซบีเรียแล้วมันก็หลุดออกมาแล้วรัสเซียก็บอกว่าอุ๊ยปลอดภัยปลอดภัยแถลงทีเดียวแล้วจบเลยจนถึงวันนี้ยังไม่มีอัปเดตในขณะที่ WHO ก็บอกว่าเฮ้ยขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยสิไปฟังรายละเอียดค่ะ
10: ทางการรัสเซียยืนยันว่าไม่มีภาวะเสี่ยงเกิดโรคระบาดกาฬโรคในไซบีเรียหลังจากที่พนักงานวิจัยโรคระบาด28ปีเสียชีวิตจากโรคปอดบวมรุนแรงไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดและตัวอย่างเกือบ 5,000 รายถูกกักตัวแล้วก็ไม่พบเชื้อร้ายแรงใดๆนะคะแล้วก็ยกเลิกมาตรการกักกันโรคแต่องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหรัฐกดดันรัสเซียให้เปิดเผยข้อมูลห้องปฏิบัติการอย่างโปร่งใสเพื่อชี้แจงว่าอะไรเป็นเหตุเสียชีวิตอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ตรวจสอบกระแสข่าวลือเรื่องหลอดเพาะเชื้อแตกแล้วก็มีผู้ป่วยรายที่2ด้วยนะคะแต่ว่าเครมลินโต้ค่ะว่ารายงานตามข้อมูลขั้นตอนระหว่างประเทศครบถ้วนแล้วแล้วก็เตือนว่าข่าวที่มีเรื่องผู้เสียชีวิตรายที่2ในสื่อตะวันตกและโซเชียลมีเดียนั้นเป็นข้อมูลเท็จค่ะ
3: สรุปคือออกมาแถลงครั้งเดียวว่าไม่มีอะไรแล้วก็ควบคุมผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดได้เรียบร้อยแล้วก็จบไม่มีอัปเดตอีกเลยใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
10: ไม่มีแล้วค่ะ
3: ก็หายใจไม่ค่อยทั่วท้องกันทั้งโลกเลยนะคะว่าเฮ้ยผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่2คนนะท่านผู้ฟังจำนวนทั้งหมด 3,000 น่ะฮะ
10: 5,000
3: 5,000 โอ้โห
10: ในศูนย์นั่นน่ะแสดงว่าอยู่ในสถาบันวิจัยนั้นน่ะมีคนอยู่ประมาณ 5,000
3: แล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วด้วยอ่ะเป็นปอดบวมรุนแรงอ่ะมันเดี๋ยวก่อนกาฬโรคมันติด
10: กาฬโรคปอด
3: มันติดทางระบบทางเดินหายใจเนอะพี่อุ๋ยเนาะ
10: ใช่ค่ะอุ
3: เป็นแอร์บอนใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะแบบเดียวกันกับโรคชื่อว่าโควิด-19นะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะคุณตุนหน้ากากอนามัยไว้เลยค่ะDouble A Care ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะสามารถป้องกันได้ถ้าเกิดมีการระบาดจริงถ้ากลัวว่าในอนาคตของจะขาดก็วันนี้พรุ่งนี้ไปซื้อตุนเอาไว้ติดไว้บ้านละกล่องบ้านละกล่องก็ยังดีนะคะคุณปิดท้ายค่ะอุ๊ยตายเวลาเกินละดิฉันเล่าต่อไม่ได้ละงั้นเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกทีในสัปดาห์หน้าและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบโลกค่ะ
11: มุมมองรอบโลก
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
3: คุณผู้ฟังคะเรารายงานข่าวมาถึงตรงนี้ก็ปิดท้ายด้วยสปอนเซอร์ของเรานะคะเชิญท่านผู้ฟังมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีค่ะโดยหน่วยงานติดต่อเข้ามานะคะเราจะยกบุคลากรไปทำให้ฟรีค่ะนี่เป็นบริการจากบริษัท Health Plus Global Genomic Lab and Wellness Center ค่ะให้คุณเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงสุขภาพได้ในทุกมิติค่ะติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE @HPGLab มีอาศัยนำหน้าหรือโทรนะคะ02-932-2999พักสักครู่เดี๋ยว1ชั่วโมงอ๋อไม่ใช่พักสิครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเรายังกลับมาฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะ
11: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาศวิริยานนท์ในมุมมอง
2: กลาสกินยูทแอคทีฟโทนอัพUV protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glass Skin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glass Skin

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000 แบงค์กรองน้
1: ำหยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
2: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
3: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
2: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
3: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮ

0: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
1: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glass Skin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glass Skin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glass Skin
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
7: คุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะจริงๆนัดหมายของเราในรายการมุมมองเนี่ยก็คือตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มท่านผู้ฟังแต่ว่าช่วง3ทุ่มเนี่ยจะมีข่าวต้นชั่วโมงมาขั้นนิดนึงนะคะแต่เราก็ยังกลับมาคุยกันเบรกนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของประเทศไทยพี่อุ๋ยคะข่าวใหญ่สัปดาห์นี้เนี่ยกลายเป็นข่าวพระราชสำนักพี่อุ๋ย
8: จะให้พี่เดาไหมล่ะให้พี่เดาไหมล่ะ
7: โอ้ยไม่ต้องเดาหรอกคนใครๆก็รู้จริงสัปดาห์นี้ข่าวใหญ่ที่สุดเป็นข่าวในพระราชสำนักนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่จัดรายการมานะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปรวบรวมให้ฟังเลยดีกว่าค่ะในช่วงนี้มุมมองรอบเราค่ะ
6: มุมมองรอบเรา
7: ขอขอบคุณบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังข่าวที่สมเด็จพระราชินีฝึกบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินรบกริปเพนโอ้โหพี่มันไม่ใช่ข่าวในประเทศไทยอย่างเดียวฮือฮาทั้งโลกค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: ก็บริษัทกริปเพนออกมาโอ้น่ารัก
7: นะคือที่บอกว่าฮือฮาทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าบรรดาสื่อในต่างประเทศนะคะที่เกี่ยวกับด้านการบินเนี่ยพร้อมใจกันแบบลงข่าวชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระราชินีเป็นนักบินหญิงกริปเพนคนแรกของประเทศไทยแล้วเพื่อนอู้ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถึงขนาดส่งลิงก์มาให้ดูเลยนะพี่เขาตื่นเต้นมากเลยเขาบอกโอ้เขายังจำได้ตอนที่แบบว่าคลิปที่ท่านขับเครื่องบินไปภูฏานนะคะอันนั้นก็ว่าเลิศแล้วนะคะแต่ขับเครื่องบินรบเนี่ยฝรั่งร้องว้าวค่ะแล้วพอไปดูข้อมูลนะคะชั่วโมงบินที่พระราชินีท่านฝึกบินเนี่ยท่านบินด้วยเครื่องบินหลายประเภทมากนะคะนับชั่วโมงรวมทั้งหมดเนี่ย 1,188 ชั่วโมงโอ้แล้วงานนี้นะคะเป็นการบินเดี่ยวครั้งแรกหลังจากที่บินในซิมูเลเตอร์แล้วก็เรียนในกำหนดการทุกอย่างครบถ้วนของกองทัพอากาศนะคะทีนี้ความน่ารักค่ะคนก็ชื่นชมมากในวันที่ท่านไปบินเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปด้วยอ่ะมีพระราชทานช่อดอกไม้แล้วก็มีเดินแบบว่าเสด็จพระราชดำเนินตรวจรอบเครื่องบินที่เป็นกติกาของนักบินก่อนจะขึ้นบินเฮ้ยต้องตรวจความพร้อมด้วยตัวเองใช่ไหมคะงานนี้ก็ทั้งในหลวงทั้งพระราชินีก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วมีภาพออกมาให้ประชาชนเห็นแบบละเอียดมากเลยค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: เห็นแล้วชื่นใจนะคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงทำให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วทรงพระปรีชานะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินรบอ่ะพระองค์ทรงมาตั้งหลายชนิดแล้วด้วยนะคะก่อนที่จะมาบินเครื่องของการบินไทยท่านบินเครื่องบินรบมาก่อนแต่ว่าสำหรับสมเด็จค่ะสมเด็จพระราชินีก็ท่านต้องรักกันนะอุณ
7: เนาะก็อยู่กับเครื่องบินน่ะ นะทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินเพราะงั้นมีโอกาสได้ขับเครื่องบินก็เลยแล้วท่านก็แบบฝึกร่างกายจนแบบแข็งแรงไงคะการจะเป็นนักบินรบได้เนี่ยโอ้ร่างกายต้องฟิตจริงๆนะเพราะเครื่องบินมันเร็วก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ฮือฮากันไปในต่างประเทศนะคะต้องบอกว่าบรรดาคอมเมนต์ของฝรั่งที่ลงท่านผู้ฟังอาจจะลองไปดูก็ได้นะเซิร์ชใน The Aviation Hubหรือว่า Aerotime ซึ่งเป็นเพจที่ว่าด้วยเรื่องการบินก็จะมีคอมเมนต์แบบนานาชาติเข้าไปเขียนในนั้นส่วนใหญ่แล้วชื่นชมแล้วก็ว้าวมากมากนะคะข่าวในพระราชสำนักข่าวที่2ที่ฮอตฮิตในสัปดาห์นี้นะคะก็คือข่าวที่น้องเนเน่รอยัลมีบุญมากเลยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงกับพระราชินีค่ะพระองค์ก็พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยพาตัวน้องเนเน่กับครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายตัวเล็กๆเนี่ยนะคะเข้าเฝ้าน้องเนเน่ก็เลยถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศ AGT ให้ในหลวงค่ะจากนั้นพระองค์ก็คืนให้ค่ะคืนใบนั้นมาโอ้เป็นภาพที่แบบน่าประทับใจมากและนอกจากนั้นยังมีพระราชดำรัสให้ด้วยนะคะสื่อหลายสื่อก็เปิดเสียงให้เราได้ฟังกันเลยนะพระองค์ตรัสอย่างนี้ค่ะปลื้มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถมีความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยดูทางโทรศัพท์เมื่อคืนนี้ก็ดูน่าชื่นใจอุ๊ยคำนี้ที่ฉันได้ยินแล้วแบบใจฟูมากแสดงความยินดีและขอให้รักษาฝีมือไว้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่กับน้องชายที่ตามน้องเนเน่ไปด้วยเนี่ยก็ได้รับพระราชทานกล่องของขวัญของที่ระลึกกล่องสีเหลืองๆเหมือนน้องเนเน่และทุกคนได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชินียิ้มอย่างภูมิใจอยู่ข้างๆเป็นอะไรที่ใจฟูมากไหมคะพี่อุ๋ยคะ
8: ใจฟูมากเลยค่ะแล้วก็ยิ้มพอดูเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ตรงนั้นอะร่วมเหตุการณ์นะคะยิ้มตลอดเลยบอกว่าโอ้ยเป็นบุญแล้วก็นี่ก็คือด้วยความสามารถนะน้องเนเน่ก็เลยได้เข้าเฝ้าแล้วน่ารักอะที่ถวายเกียรติบัตรของตัวเองแล้วท่านก็พระราชทานคืนให้
7: นะคะน่าชื่นใจจริงๆและนอกจากนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็มีข่าวนะว่าจะได้ไปไม่ใช่ว่าจะดิได้ไปทำการพากย์เสียงการ์ตูนในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องใหม่ของดิสนีย์เป็นตัวเอกเลยนะนอกจากนั้นก็ยังเป็นแบบแขกรับเชิญพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมเนี่ยค่ะ IMF World Bank ด้วยอ่ะพี่อุ๋ย
8: เนาะปลื้มเลยเนาะปลื้มมาก
7: นะสารพัดเลยนะคะมีโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามามากมายค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของน้องเนเน่นะคะอ่ะแล้วมาดูข่าวไม่ดีบ้างดีกว่าเปิดด้วยข่าวดีตามด้วยข่าวไม่ดีสัปดาห์ที่ผ่านมาฮือฮาที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของเอาแม่ไปขังกรงหมาไหมฮะนะคะรายการคุณหนุ่มกรรชัยเนาะโหนกระแสทำให้เห็นเลยนะคะว่าอุ๊ยตายเนอร์ซิ่งโฮมที่เป็นที่ดูแลคนสูงอายุเนี่ยเอาข้อจริงมันมีความรุนแรงอยู่ในนั้นแล้วมีพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่างแน่นอนค่ะว่า Nursing Home ในกาญจนบุรีที่เป็นข่าวเนี่ยถูกสั่งปิดนะคะแต่เกิดการขยายผลค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขก็คือสบส.นะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เลยเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจให้หมดเลยค่ะว่ามีพื้นที่ที่ดูแลผู้สูงอายุทำผิดหรือเปล่าทั้งหมด 1,200 แห่งคาดว่าจะต้องใช้เวลา2เดือนแต่ในการตามเรื่องนี้เนี่ยนอกจากปิด Nursing Home ที่กาญจนบุรีแล้วเนี่ยเจอที่ใหม่เฉยเลยแถวใกล้ๆออฟฟิศดิฉันเนี่ยหานนทบุรีเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังแถวใกล้ๆซอยเรวดีโอ้พี่อุ๋ยอันเนี้ยเขารับผู้ป่วยจิตเวชไปดูแลเลยแล้วก็มีการล่ามโซ่ไอ้ที่แรกนี่แบบเป็นกรงขังใช่ไหมคะดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะจะได้ไม่ต้องมัดมือมัดแขนคนไข้เอาไปนอนบนเตียงแล้วก็เอาฝากรงครอบเข้าไปก็เรียกว่ากรงหมาบ้างกรงปิ้งปลาบ้างแล้วแต่ชื่อจะเรียกแต่ไอ้ที่ที่สองที่นนทบุรีเนี่ยพี่ล่ามโซ่คนไข้เลยค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: โอ้ยเห็นแล้วก็ติดตามดูข่าวนะมีตรงที่เนี่ยมีการส่งสัญญาณ SOS ด้วย
7: ใช่สิคะมันเป็นอะไรที่แบบงงมากเลยเกิดคำถามนะคะว่าเอ Nursing Home ที่มีอยู่เนี่ยเอาเข้าจริงเขาดูแลผู้สูงอายุดีจริงหรือเปล่า นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะที่จะต้องเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วต้องมีมาตรการวิธีการตรวจสอบให้มันดีกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปก็ผักชีโรยหน้าไงถูกไหมคะและเป็นประเด็นใหม่ที่มีการพูดถึงเอ๊มันมีหลายบ้านแล้วนะที่พอผู้สูงอายุที่มีสมบัติพัสถานเนี่ยลูกหลานก็เอาไปปล่อยด้วยการเอาไปปล่อยไว้ในเนอร์ซิ่งโฮมแบบนี้แหละค่ะแล้วก็คือเหมือนกับทรมานอ่ะพี่เอาไว้แล้วไม่เอากลับบ้านคือทิ้งเลยรออีกทีจนท่านสิ้นแล้วก็ได้มรดกได้สมบัติกันไปอะค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: เรื่องนี้ฟังแล้วเศร้าใจนะคะแล้วก็มีวิธีเขาเรียกได้ว่ามีความต้องการก็มีคนสนองเยอะด้วยเรื่องนี
7: ้นั่นสิคะกลายเป็นปัญหาสังคมใหม่เลยนะคะ new normal ค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาถึงเรื่องที่หลายคนเฝ้ารอคือเชื้อกาฬโรคปอดที่หลุดจากรัสเซียแล้วก็มีผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่ 5,000 รายเนี่ยคนก็กลัวว่าเอ๊ะมันก็มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศไทยจะมีปัญหาไหมเนาะกรมควบคุมโรคออกมาบอกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยยังต่ำอยู่นะคะและแน่นอนค่ะว่าการควบคุมป้องกันเรามีทั้งกฎหมายที่ควบคุมมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคที่มีประสบการณ์ในการป้องกันก็ยังทำให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีรายงานนะคะว่าโรคแบบนี้เนี่ยมันมีระยะฟักตัวค่ะแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยสบายใจไว้ก่อนค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: เรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วควบคุมได้ไม่น่ากลัวนะคะอุ
7: ยังอยู่ในระยะที่ไม่ต้องหวาดวิตกนะคะอันนั้นคือต่างประเทศเข้าไทยใช่ไหมพี่แต่จากนี้ไปเนี่ยถ้าไทยไปเมืองนอกเนี่ยอาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มจากค่าเดินทางค่าเครื่องบินมันคือภาษีเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาทเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นคำถามค่ะพี่อุ๋ยอยากจ่ายไหมคะ
8: ไม่ค่ะตอบสั้นๆค่ะ
7: ทำไมพี่เขาเก็บเป็นอัตราตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 เวลาคุณไปเมืองนอกก็จะได้แบบเป็นเงินมาอุดหนุนประเทศไทยแล้วก็อาจจะทำให้คนคิดหน้าคิดหลังในการออกนอกประเทศไปเที่ยวกันเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: ก็อันนี้แหละค่ะอันหลังเนี่ยก็เลยทำให้พี่สำนึกค่ะว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยากออกไปไหนแล้วไงคะ
7: ถ้าอย่างนั้นต้องถามคนอื่นแล้วค่ะท่านผู้ฟังคิดยังไงนะกับการแนวโน้มที่อาจจะเก็บภาษีของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะจากประเด็นสังคมดิฉันจะชวนท่านผู้ฟังกลับมาดูเรื่องของน้ำท่วมบ้างคือไอ้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยค่ะบางทีน้ำท่วมประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลทะลักลงทะเลใช่ไหมมันก็มีผลเหมือนกันนะคะประกอบกับภาวะโลกร้อนคือดาวเทียมจิสด้าเนี่ยเขาออกมาบอกค่ะว่ามีตะกอนทะลักที่ปากแม่น้ำถึง3แห่งเป็นภาพบันทึกที่อ่าวไทยนะคะผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบตะกอนแขวนลอยหนาแน่นบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาบางประกงและแม่น้ำแม่กลองค่ะพอตรวจลงไปเอ้ามันเป็นปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมคือกระจายตัวเต็มไปหมดเลยในพื้นที่ชลบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีค่ะก็เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าพอน้ำมันไหลลงทะเลมันก็เอาตะกอนดินแล้วก็สารอาหารต่างๆลงไปที่อ่าวไทยก็เลยมีอาหารเต็มไปหมดแพลงก์ตอนก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสียหายและข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเลยค่ะเขาไปเจาะในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไปคือเกาะล้านรอยเตอร์สบอกว่าแพลงก์ตอนบลูมที่เกาะล้านน้ำทะเลเขียวอือส่งกลิ่นเหม็นและมันจะเกิดวิกฤตคือเขตน้ำตายมีการลงรายละเอียดด้วยนะคะว่าเป็นแพลงก์ตอนชนิดน็อกติคูล่าเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะคะพอมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดนะคะคือมันแพลงก์ตอนมันเยอะจนน้ำเป็นสีเขียวแต่แน่นอนค่ะว่าพอมีปริมาณแพลงก์ตอนเยอะมันก็ต้องการออกซิเจนเยอะมันส่งผลให้แพลงก์ตอนเนี่ยแล้วปรากฏว่าน้ำเองเนี่ยก็ร้อนขึ้นด้วยนะคะจากปรากฏการณ์โลกเดือดทำให้แพลงก์ตอนตายมีการดึงออกซิเจนในน้ำไปใช้จนทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในน้ำก็คือเขตน้ำตายแล้วน้ำไม่ได้ตายบนผิวนะคะเขตน้ำตายเนี่ยมันลงไปที่ อ่าวไทยด้านล่างอันนี้ค่ะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรงค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: แล้วก็สัตว์น้ําทั้งผิวน้ําแล้วก็ลงไปในระดับลึกหน่อยมันก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะมันไม่มีออกซิเจนใช่ไหมปราบเลย
7: โอ้
8: อะไรอย่างเงี้ย
7: คือมันไม่ใช่แค่แบบน้ำเขียวๆแพลงก์ตอนบลูม2-3 วันแล้วหายนะแต่สิ่งนี้จะส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นระยะเวลาหลายเดือนค่ะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นผลต่อเนื่องจากน้ำท่วมนะคะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผลต่อเนื่องชัดๆเลยน้ำท่วมใหญ่รอบนี้หอการค้าออกมาประเมินแล้วค่ะว่าความเสียหายเนี่ยมันน่าจะประมาณ30,000 ล้านและมันจะทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยตกร่วงลงมาประมาณ0.1-0.2%ค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: เยอะนะคะ0.1-0.2%น่ะ GDP ปีนี้
7: นั่นสิกว่าจะขึ้นขยับ
8: นะ
7: ขึ้นได้เนี่ยถ้าเป็นแทบตายเนอะน้ำท่วมทีเดียววูบลงไปเลยค่ะพี่อุ๋ย
8: ใช่แล้วบริเวณที่น้ำท่วมตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะภาคตะวันออกของกรุงเทพอ่ะ
7: ก็เลยไม่รู้ว่าไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยพยุงกำลังซื้อได้มากแค่ไหนนะพี่
8: แต่ก็ยังดียังมีไทยพลัสอยู่นี่
7: รอบสุดท้ายแล้วไหมอ่ะเพราะกู้มากกว่านี้ก็ไม่รอดแล้วไหมอ่ะพี่อุ๋ย
8: กู้ถ้ากู้มากกว่านี้ก็รัดคอแล้วไม่ใช่ไทยพลัสแล้วกลายเป็นไทยรัฐรัฐดอเด็กนะ
7: ไทยรัฐไม่ให้ไทยรัฐอันนั้นหนังสือพิมพ์นะคะ
8: ไม่ใช่หนังสือพิมพ์วันนี้
7: เออ
8: รัฐดอเด็ก
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยอู้สังเกตนะคะว่ามันเริ่มมีพฤติกรรมรัดเข็มขัดอย่างรุนแรงวันนี้ค่ะดิฉันก็ไปที่เสถียรธรรมสถานตอนเช้าเชื่อไหมพี่อุ๋ยที่เนี่ยจะมีแบบเป็นห้องนวดคือเวลาที่เราไปนวดที่นั่นเนี่ยนะคะเงินรายได้ก็จะเข้าไปช่วย
8: ค
7: ดู
8: ่ะ
7: เสถียรธรรมสถานแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มีการบวชแม่ชีนะคะก็มีญาติพี่น้องมากันเต็มไปหมดแต่ไม่มีคนมานวดพี่หมอ
8: ตัน ด
7: วด
8: ค่าใช้จ่าย
7: ใช่หมอนวดงงเลยบอกว่าวันนี้คนเข้าบ้านเยอะมากแต่ว่าคือห้องนวดเนี่ยว่างไปมีคนมาอีกทีก็ประมาณ3-4 โมงเย็นน่ะซึ่งมันผิดปกติมากนั่นแปลว่าคนรัดเข็มขัดนะคะควบคุมรายจ่ายสุดชีวิตเป็นผลพวงจากน้ำท่วมครั้งนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนนะคะท่านผู้ฟังหายใจลึกๆมาดูข่าวที่มันแบบจันโลงใจอีกนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีเป็นการค้นพบทางด้านสาธารณสุขนะคะอย.ออกมาประกาศค่ะว่าเขาได้อนุมัติยาตัวหนึ่งคือโปรทาค่าเป็นยีนในการบำบัดซึ่งคือสัญชาติไทยตัวแรกใช้สำหรับรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะการอนุมัติครั้งนี้นะคะยาโปรทาค่าเนี่ยเป็นยาในกลุ่มที่ชื่อว่า ATMPS คือยีนบำบัดแต่มันเป็นการทำขึ้นมาโดยคนไทยฉะนั้นก็เลยเป็นยีนบำบัดสัญชาติไทยตัวแรกของประเทศไทยเป็นนวัตกรรมความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคเอกชนค่ะสำหรับใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์นะคะยาตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับผู้ป่วยตั้งแต่อายุ4ขวบจนถึง24ปีเลยนะคะเป็นการสกัด T เซลล์จากเลือดของผู้บริจาคมาตัดต่อยีนด้วยไวรัลเวกเตอร์ค่ะแล้วก็เพื่อใช้ในการรักษาโรงงานผลิตเนี่ยนะคะเป็นผู้พัฒนาในประเทศพัฒนาศักยภาพการผลิตได้มากถึง200เคสต่อปีค่ะจะเพียงพอต่อความต้องการในประเทศอย.ได้มีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือต้องติดตามความปลอดภัยและเก็บข้อมูลผลของการใช้ยาของผู้ป่วยต่อเนื่องไปเป็นเวลา15ปีแต่อย่างไรก็ตามนี่คือก้าวสำคัญในวงการแพทย์ในเรื่องของการรักษาขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีและประเทศไทยทำเองได้ค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
8: นี่ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าราคาจะถูกลงมากเลยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็จะหายใจโล่งไปได้อีกหน่อยหนึ่งเขา
7: เนาะประหยัดเงินด้วยช่วยผู้ป่วยได้ด้วย200เคสต่อปีดูเหมือนไม่เยอะแต่ก็ช่วยชีวิตคนแล้วก็กระทบไปถึงครอบครัวเขาได้อีกมหาศาลนะพี่อุ๋ยนะ
8: ใช่ค่ะอุ
7: นะคะผู้ป่วยคนหนึ่งที่ป่วยเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยเวลามี1 คนป่วยถ้า1 คนนั้นเป็นคนหารายได้เข้าบ้านเนี่ยเท่ากับที่เหลือทั้งบ้านป ป่วยตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีในการผลิตยาที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้เนี่ยอานิสงส์มันกระจายไปกว้างไกลจริงๆค่ะเอาล่ะดิฉันจะขอไปดูข่าวดีๆบ้างจะได้แบบฮีลใจจะโล่งใจคุณผู้ฟังคะควันหลงจากเอเชียนเกมส์วันนี้ขอรายงานให้ทราบค่ะว่านักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยมีหลายคนที่เราไม่รู้จักแต่พอไปดูประวัติเขาแล้วเนี่ยรัดมากเลยนะคะหนึ่งในนั้นคือนักกีฬาเหรียญทองในประเภทเรือใบประเภทหญิงปรากฏว่าเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะชื่อน้องโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่พี่อุ๋ยเชื่อมะน้องคนนี้สวยมากเลยอายุ23คือดูรูปแล้วแบบโหทำไมนักกีฬาสวยขนาดนี้แต่พอไปเปิดดูโปรไฟล์ร้องว้าวว้าวเลยนะคะเพราะว่าน้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะพี่และขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสค่ะและน้องเคยไปฝึกงานในตำแหน่งวิศวกรระบบยานอวกาศที่นาซาค่ะคุณโอ้ยแล้วก็ได้เหรียญทองเรือใบให้คนไทยนะคะ เล่นเรือใบตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะและติดทีมชาติตอนอายุ13ตอนสมัยเรียนฮาร์วาร์ดนะคะเธอก็เป็นนักกีฬาเรือใบของมหาวิทยาลัยด้วยนะแล้วก็ได้แชมป์โอ้โหแบบแชมป์เรือใบหญิงเดี่ยวระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาค่ะถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอีกคนหนึ่งค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: ค่ะเห็นมีข่าวด้วยบอกว่านอกจากกีฬาทางน้ำแล้วยังเป็นเทควันโดสายดำด้วยใช่ไหมคะ
7: ฮะจริงเหรอพี
8: ่เป็นเทควันโดสายดำนะคะ black belt first dan คืออันดับหมายความระดับขั้นแรกระดับ first เลยอะสูงสุด
7: โอ้โหต้องใช้คำพูดที่เขาฮิตกันนะคะว่าน้องจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะคะน้องจะเก่งทุกเรื่องเลยไม่ได้นะคะน้องจริงๆคือได้ค่ะแต่เป็นคำแซวนะคะว่าโอ้โหน้องน่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ฟังคะสัปดาห์หน้าราชการ work from home นะใครจะไปติดต่อหน่วยราชการก็เบรกเอียสนิดหนึ่งนะคะใช้ส่งเอกสารออนไลน์เอาก็แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ไปออฟฟิศกันเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกคือ IMF World Bank นะคะเป็น Annual Meeting ประจำปี2026จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพตอนแรกก็กลัวกันนะว่าน้ำจะท่วมไหมนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะรอดนะคะก็ดูเมื่อวานกับวันนี้แล้วก็น่าจะผ่านนะการประชุมจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะและแน่นอนเวลาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกแบบนี้ก็จะมีข่าวค่ะว่าการเตรียมเสิร์ฟอาหารทีมไทยแลนด์ทำไปถึงไหนก็ทางรัฐบาลออกมาให้ข่าวเมื่อวานนี้เองค่ะว่าเขาจะใช้ปลานิลค่ะเป็นปลาของพ่อในการทำเมนูที่จะเสิร์ฟให้กับนายแบงค์ทั่วโลกนะคะส่วนอาหารที่จะนำมาผลิตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ GI ค่ะคือเป็นอาหารที่มีแหล่งผลิตเฉพาะเป็นจุดขายก็ต้องเรียกว่าเราคงจะได้เห็นเมนูเด็ดๆและให้ได้ร้องว้าวกันไปแล้วก็เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์อาหารของประเทศไทยและอย่าลืมนะคะแขกที่เป็นนายแบงค์จากทั่วโลกเนี่ยน่าจะได้ฟังมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่รอยัลเพราะน้องเป็นแขกรับเชิญพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีรายละเอียดทั้งหมดเราคงจะมาเล่าให้ฟังกันในสัปดาห์หน้าค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: ก็รอนะคะตื่นเต้นด้วยค่ะอุ
7: ค่ะน่ารักจริงๆและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบเราค่ะ
9: มุมมองรอบเรา
7: ขอขอบคุณกลาสกินนะคะแดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามีกลาสกิน Use Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูและปรับสีผิวให้ไบรท์ขึ้น1ระดับด้วยพิกโคเพปไทด์30เท่าครบจบในหลอดเดียวตามมาด้วยกลาสกิน Use Active Easy Way Sun Stick ค่ะเติมกันแดดระหว่างวันเป็นสติ๊กที่ทาทับเมคอัพได้เลยนะคะและมีฟิลเตอร์ในการปกป้องผิวด้วย SPF 50 UV บวกบวกบวกบวกแดดแรงแค่ไหนผิวคุณก็จะโกรใสได้ด้วยกลาสกินค่ะสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้นะคะ เข้าไปที่ LINE พิมพ์ assign นำหน้านะคะ GLASSSKIN พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ามาฟังมุมฮิวใจกันค่ะ
9: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปการวิริยานนท์ในมุมมอง

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
2: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
1: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
2: บุหรี
3: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
4: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7 วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
5: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
6: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมุมมองค่ะช่วงนี้แน่นอนค่ะมุมหิวใจสัปดาห์นี้มีคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะดิฉันจะหิวใจเรื่องอะไรอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยหิวใจเท่าไหร่นะคะแต่เป็นการอธิบายเรื่องของจิตใจสัปดาห์นี้อู้จะดึงเอาเรื่องราวของครอบครัว2 ครอบครัวที่เป็นข่าวดังในรอบสัปดาห์เนี่ยมาเชื่อมต่อให้เห็นค่ะว่าเออเนาะแรงส่งจากการเลี้ยงดูเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและความสำเร็จในชีวิตของลูกค่ะดิฉันกำลังจะพูดถึงครอบครัวของน้องเนเน่รอยัลที่แรงส่งเนี่ยเป็นความรักความเข้าใจและความอบอุ่นกับอีกครอบครัวหนึ่งที่สุดท้ายเอาแม่ไปขังไว้หรือเอาแม่ไปปล่อยเอาไว้ในศูนย์ที่เลี้ยงแม่เหมือนอยู่ในกรงหมานะคะนั่นก็คือแรงส่งที่เป็นความรุนแรงค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: หัวอันนี้น่าสนใจมากพี่ก็อยากรู้นะ
6: งั้น
7: มันอะไร
6: งั้นไล่เรียงเลยดีกว่านะคะคืออู้ใช้คำว่าแรงส่งเพราะว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่มันมีผลต่อพื้นฐานจิตใจของลูกแล้วมันก็จะส่งผลต่อการแสดงออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูตอนโตแล้วเนี่ยมันเป็นผลค่ะต้องย้อนกลับไปดูสิ่งที่เรียกว่าเหตุงั้นมาดูเหตุของครอบครัวอัมลอยน้องเนเน่หรือรัตติการอัมลอยเหตุของเขาแน่นอนค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามาจากการให้โอกาสการส่งเสริมศักยภาพตามที่เด็กเป็นของคนเป็นพ่อเป็นแม่และอู้ขอใช้คำนี้พ่อแม่ของน้องเนเน่เนี่ยเขาจับถูกลูกเขาไม่ได้จับผิดลูกค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: พี่อุ๋ยก็แปลกใจตอนแรกจับถูกลูกอ๋อแล้วก็แต่ว่าไม่ได้จับผิดลูกโอเคเข้าใจแล้ว
6: ใช่ไหมผู้ใหญ่จำนวนมากเวลาเลี้ยงดูเด็กๆเนี่ยชอบจับผิดคือไปจี้ในสิ่งที่ขาด
7: ใช
6: ่แต่ไม่ได้ส่งเสริมในสิ่งที่มีใช่ไหมคะอย่างเนี้ยน้องเนเน่อูก็ไม่แน่ใจว่าเขาเก่งวิชาการไหมสมมุตินะคะสมมุติว่าน้องไม่ได้เก่งมากในทางวิชาการถ้าเป็นบ้านอื่นพ่อแม่ก็จะจ้ำจี้จ้ำชัยเนาะทำไมสอบมาคะแนนเป็นอย่างนี้ไปอ่านหนังสือไปอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ในเมื่อลูกเขาชอบเล่นดนตรีแล้วเขาเล่นได้ดีพ่อแม่ก็ส่งเสริมเลยจนถึงขนาดล่าสุดเนี่ยน้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไปเรียนหนังสือทางด้านดนตรีจะไม่แบบไม่เอาวิชาการละที่เขาเรียนอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะไปเรียนเรื่องทฤษฎีดนตรีเรื่องเกี่ยวกับเสียงคือเขาต่อยอดไปทางนั้นเลยแล้วก็ครอบครัวก็โอเคค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: อันนี้เรียกว่าจับถูกใช่ไหม
6: ถูก
7: ไม่ใช่จับผิดจับถูกทาง
6: จับถูกทางจับในสิ่งที่เป็นข้อดีของเด็กแต่ว่ากรณีน้องเนเน่รอยัลมีเรื่องนึงให้เรียนรู้ท่านผู้ฟังคือสังเกตไหมคะว่าตั้งแต่เนเน่ประสบความสำเร็จมาเนี่ยในคำว่าอุ๊ยน้องเก่งจังเลยจะตามมาด้วยว่าชื่นชมในความพยายามของน้องสังเกตไหมคะพี่อุ๋ยคะ
7: ใช่สังเกตค่ะ
6: สิ่งนี้สำคัญมากท่านผู้ฟังถ้าเราชมว่าเด็กเก่ง โดยไม่ได้บอกว่าเขาเป็นความพยายามบางครั้งคำชมที่ถาโถมเข้ามามากมายเนี่ยอาจจะกดดันจนทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น perfectionist พี่ซึ่งมันคือความเครียดมันเป็นปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนึ่งค่ะคือเป็นมนุษย์ที่แบบมีความสมบูรณ์แบบสูงลิ่วนะคะคือมีความกลัวต่อความล้มเหลวแล้วมีความสุขยากขึ้นเพราะมันต้องได้ตามมาตรฐานที่สูงลิ่วฉันถึงจะมีความสุขค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: ใช่มาตรฐานที่ฉันวางไว้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แบบฉันเนาะสูงลิ่วที่อุ๊พูดอ่ะ
6: ม
7: ันก็ไม่มันยิ่งผลักดันตัวเองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วต้องไปตามนั้นตลอดเวลา
6: ใช่ค่ะแล้วจึงกลายเป็นเด็กที่มีความเครียดสูงเพราะว่าติดกับดักความสมบูรณ์แบบที่มันมาจากการที่เขาทำได้แล้วผู้ใหญ่ชมไงชมเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยบางทีมันอาจจะแบบเหวี่ยงไปกลายเป็นแรงกดดันในตัวเด็กเองนะคะก็วิธีการฝึกก็ควรจะเข้ารับการบำบัดละค่ะนักบำบัดจะช่วยเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองให้เขาแบบเจอมาตรวัดความสมบูรณ์แบบว่ามันต้องถึงขนาดนั้นจริงหรือถูกไหมคะแล้วก็ฝึกให้เห็นคุณค่าของความพยายามมากกว่าเห็นคุณค่าของผลงานค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการยืดหยุ่นตัวเองแล้วก็ลดความคาดหวังทีละนิดทีละหน่อยซึ่งต้องใช้เวลาบำบัดพอสมควรค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเนเน่เขาค่อยๆพยายามทำเนาะ
6: ก็ตลอดเวลาที่เนเน่ฝึก
7: ว่าไหม
6: มันไม่ค่อยมีเสียงชมว่าอุ๊ยเก่งมากเลิศมากแต่เป็นลักษณะของการมีวินัยในการฝึกเพราะฉะนั้นน้องก็เลยโตมาจนอายุ16ถึงจะได้รับการถาโถมชมว่าเก่งเก่งเก่งเก่งแต่ในความเก่งทุกคนก็จะชมความมีวินัยของเขานะพี่อุ๋ยชมว่าเขาพยายามเขาภาคเพียรเขาซ้อมน้องเองก็มีความชัดเจนว่าต่อให้ประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เขาจะไม่ขาดเลยคือการซ้อมเล่นกีตาร์พี่
7: ใช่ตอนดูพี่ดูเวลาเก็บตามสัมภาษณ์เขาเนี่ยตอนที่เขาไปที่ AGT อ่ะแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเลนคินพาร์คจะขึ้นมาเล่นกับเขาอ่ะเขาบอกเขากำลังซ้อมอยู่
6: อืมเห็นไหม
7: เขาซ้อมตลอดเวลา
6: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาให้คุณค่ากับความพยายามของตัวเองก็โอกาสที่จะติดกับดัก perfectionist ก็น่าจะน้อยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะถ้าครอบครัวไม่ได้มีแรงส่งให้กับเด็กในเรื่องของความอบอุ่นความเข้าใจแต่แรงส่งนั้นเนี่ยมันเป็นความรุนแรงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องขออนุญาตพูดถึงครอบครัวที่ลูกเอาแม่ไปขังเอาไว้นะคะเอาไปปล่อยไว้ในศูนย์แล้วศูนย์ก็เลี้ยงแม่ไปขังไว้ในกรงที่เรียกว่ากรงหมาเนี่ยอันเนี้ยค่ะคือจากคำสัมภาษณ์และหลักฐานต่างๆที่เราเห็นในรายการเนี่ยก็น่าจะพอสรุปได้หรือคาดการได้ว่าแรงส่งของครอบครัวนี้คือความรุนแรงที่ผู้ใหญ่กระทำต่อเด็กค่ะก่อนอื่นดิฉันขอยืนยันนะคะว่าพฤติกรรมที่ลูกเอาแม่ไปปล่อยทิ้งไว้หรือพฤติกรรมที่ศูนย์ดูแลแม่ได้แบบไม่มีคุณภาพชีวิตเลยเอาไปขังไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรตำหนิและควรจะได้รับการลงโทษในอนาคตแต่ดิฉันอยากจะชวนท่านผู้ฟังย้อนกลับมาดูเหตุค่ะเพราะที่เราเห็นในสัปดาห์นี้มันคือผลถูกไหมคะที่ออกในโหนกระแสเนี่ยเป็นผลทั้งหมดและมันมีเหตุที่ขับดันให้เกิดผลแบบนี
7: ้
6: เหตุเหล่านั้นคืออารมณ์ของผู้ใหญ
7: ่
6: เมื่อผู้ใหญ่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วระเบิดใส่ลูกจะเป็นการระเบิดทั้งการพูดหรือวาจาหรือระเบิดทั้งการกระทำคือทุบตีทำร้ายทั้งหมดนี้ส่งผลต่อลูกทั้งสิ้นเลยนะคะดิฉันก็เลยไปเจอบทความหนึ่งค่ะที่เขียนอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ในเพจชื่อว่าปั้นใหม่โดยคุณหมออุมาพรคืออาจารย์หมออุมาพรเป็นจิตแพทย์ค่ะแกได้ทำการวิเคราะห์เคสนี้เอาไว้แบบน่าสนใจมากพี่อุ๋ยค่ะอู้ขออนุญาตอ่านที่อาจารย์หมออุมาพรพูดให้ฟังดีไหมคะ
7: โอ้ยินดีเลยค่ะ
6: นะเพราะว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟดิฉันเองมีบางอาจที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่อยากให้ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ให้เราฟังอาจารย์อุมาพรพูดอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องราวของ ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะคะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเรื่องราวของแม่พัดที่ถูกจับกุมตัวไปกักขังในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเวลานานถึง2ปีกว่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะของลูกที่อาจารย์ใช้คำว่าขาดมโนธรรมและขาดความเห็นอกเห็นใจรวมทั้งขาดความกตัญญูเราสามารถเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวคือเป็น family violence ได้เลยค่ะแต่ความรุนแรงนี้มันเกิดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ลูกยังเล็กจนกระทั่งถึงวันที่แม่แก่ตัวลงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุและมีการลักพาตัวด้วยไปกักขังหน่วงเหนี่ยวไร้อิสรภาพไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พอฟังเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์แกก็เลยบอกว่าขอสรุปแบบนี้ข้อที่หนึ่งกลไกความรุนแรงต่อผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นวงจรที่ซับซ้อนมากนะคะมันไม่ได้เกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นตัวผลักดันนะมันมีแรงส่งหลายแบบเลยนะคะและข้อสองครอบครัวนี้น่าจะเริ่มต้นจากการที่คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำมาหากินเลี้ยงลูกสองคนคือมันเป็นความเครียดแต่อาจารย์ก็บอกว่ายอมรับว่าเธอเก่งมากเลยนะอันนี้เป็นอันที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเธอก็อาจจะมีวิธีการพูดคุยและวิธีเอาตัวรอดรวมทั้งอาจจะต้องมีความอดทนเพื่อให้ตัวเองมีความหวังอยู่เสมอใช่ไหมคะตอนที่คุณแม่โดนจับไปขังเอาไว้เนี่ยค่ะแต่ภาระของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะทั้งต่อกายภาพและต่อจิตใจรวมทั้งเรื่องการเงินก็คาดการได้ค่ะว่าแม่น่าจะมีความกดดันและเดาว่าอันนี้อาจารย์เดานะคะว่าเธอคงพยายามเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแต่อาจจะไม่มีความอ่อนโยนทางอารมณ์ให้กับลูกลูกก็สามารถรับรู้ได้และเห็นได้ซึ่งสิ่งนี้เราได้จากแชทนะคะที่เขาเอานำมาเฉลยหรือว่าจดหมายที่ลูกสาวเขียนถึงที่ที่จะเอาไปให้จิตแพทย์เนี่ยตอนที่จะพยายามเอาแม่ไปรักษาแม่ใช้คำว่ามึงกูกับลูกแม่ก็มีบางช่วงที่อารวาสลูกก็อยู่ในสภาวะที่ถูกกดดันทางอารมณ์พอลูกผู้ชายเนี่ยแต่งงานแยกบ้านออกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันได้หลุดจากภาวะนี้แต่ลูกสาวเนี่ยยังต้องอยู่กับแม่ตรงนี้ล่ะค่ะบางทีเนี่ยสภาวะต้นทุนเดิมกับการมองเรื่องทรัพย์สินและกิจการของแม่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการผสมโรงในพี่ชายเนาะมันเลยออกมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ซึ่งอาจารย์ก็คาดการค่ะว่าเด็กๆที่เติบโตมาในบ้านที่ขาดความอ่อนโยนทางอารมณ์แต่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันคือ emotional abuse ความรุนแรงทางอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะคนชอบคิดว่าความรุนแรงคือต้องเป็น physical abuse คือทำร้ายร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่แต่การระเบิดอารมณ์การแผดเสียงการคุมความโกรธไม่ได้ของแม่การกดดันลูกๆเนี่ยเป็น emotional abuse ซึ่งมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกๆเมื่อโตขึ้นค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: โอ้อันนี้พี่อุ๋ยขอบคุณมากเลยค่ะผู้ขาทำให้เข้าใจเลยว่าแล้วทำไมเขาถึงได้เป็นพร้อมกันเหมือนกันพี่ชายน้องสาว
6: นี่ไงซึ่งงานนี้เราไม่ได้โทษแม่นะคะเพราะทั้ง3คนทั้งแม่และลูก2คนคือเหยื่อทั้งสิ้นพี่อุ๋ย
7: ค่ะ
6: น่าเห็นใจมากๆเลยแต่กรณีนี้มันเป็นเคสตัวอย่างสำหรับท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่มีความกดดันมากจนคุณคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วมันระเบิดเป็นระยะให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังปล่อยสารพิษเข้าไปในจิตวิญญาณของลูกคุณคุณต้องรีบไปรับการบำบัดโดยด่วนพี่อุ๋ยมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องพบนักบำบัดค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: อันนี้สำหรับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะการที่จะไปพบนักบำบัดเขาไม่รู้อะว่าอันเนี้ยมันถึงที่จะต้องไปพบไหมอะอู
6: นี่ไง
7: ถ้าอูไม่เอาเรื่องนี้มาเล่ามาพูดนะพี่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้
6: อืมคือความรุนแรงเนี่ยจากนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้คนไทยได้รับรู้นะคะว่าviolence หรือความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยความรุนแรงทางอารมณ์ทางวาจาก็ใช่ค่ะ คือนานๆด่าทีเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าความรุนแรงเพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์อาละวาดมีสิทธิ์แบบพลุสวาจาได้บ้างอันนี้เข้าใจแต่ถ้ามันบ่อยแล้วลูกเริ่มหวาดกลัวพี่อุ๋ยเราดูพฤติกรรมเด็กได้เลยเด็กที่โตมากับ
7: ใช่
6: ความรุนแรงแบบเนี้ยเด็กจะมีความเครียดมากกว่าปกติถูกไหมคะแล้วเวลามนุษย์เครียดเนี่ยมีหลาย
7: ใช
6: แบ
7: ่
6: บบางคนเครียดแล้วสู้บางคนเครียดแล้วหดตัวหนีบางคนเครียดแล้วแบบกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนติดนะไม่เจอผู้คนเปล่าเลยจริงๆเป็นความเครียดค่ะและเด็กบางคนกลายเป็นภาวะมึนชาดิฉันเห็นใบหน้าของลูกชายพี่เป็นใบหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์เลยอันนี้แปลกมากลูกสาวเองก็ดูมึนๆอื่นๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงมีความเป็นไปได้เป็นสมมุติฐานนะคะนอกจากนั้นนะคะเด็กที่ถูกกระทบกระเทือนทางอารมณ์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์ตัวเองค่ะแล้วอาจจะมีตรรกะความคิดแบบแปลกๆนะคือเขาจะมองว่าโลกเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็จะมีการมีพฤติกรรมของการป้องกันตัวเองจากอันตรายที่มันเวอร์กว่าคนปกติอ่ะพี่อุ๋ยคะ
7: ใช่พี่อุ๋ยมองแล้วตอนนี้ย้อนกลับไปมองเห็นเขาตอนที่เขามาปรากฏตัวให้เราได้เห็นทางทีวีนะ
6: ใช่
7: ทางหน้าจออย่างเงี้ย
6: ใช่
7: เราจะเห็นว่าทำไมเขานิ่งอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย
6: นะคะอันเนี้ยค่ะทำให้เรา
7: เข้าใจเลย
6: เข้าใจเขามากขึ้นและเมื่อเด็กที่เติบโตมาในบรรยากาศแรงส่งของครอบครัวที่เป็นความรุนแรงเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมคืออาจจะแบบทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเลยเมื่อโตขึ้นหรือกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยติดหนึบกับพ่อแม่นะยังโดนด่าอยู่แต่ก็อยู่ด้วยกันนะคะเพราะอันนี้ทางจิตวิทยานะคะเป็นพฤติกรรมที่จะเรียกร้องหรือเฝ้ารอความรักและการแสดงออกที่อบอุ่นซึ่งเขาโหยหามาตั้งแต่วัยเด็กกับพี่อุ๋ย
7: เลยน้ำตามาเลย
6: สงสารเลยเนาะ
7: สงสารจัง
6: นะส่วนผู้ใหญ่ที่ทำความ
7: ใช่ส
6: ง
7: สารจังสงสารทั้งคู่เลยนะทั้งสองฝั่งเลย
6: ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้เจตนาเลยเต็มไปด้วยความรักความหวังดีแล้วก็กระเสือกกระสนดิ้นรนเอาชีวิตรอดแล้วก็เลี้ยงลูกมาเพียงลำพังฉะนั้นดิฉันสรุปเลยนะคะถ้าผู้ใหญ่ที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันคอหอยแล้วเครียดเหลือเกินเนี่ยคุณควรพบโปรเฟชชั่นอลด้านสุขภาพจิตแล้วก็เข้ารับการบำบัดหรือถ้าไม่ไหวก็ไปทางศาสนาก็ได้นะคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทำให้ใจได้รับการฮีลอะค่ะคือต้องฮีลใจอะจะแบบฮึบฮึบฮึบแล้วแบบกัดฟันปล่อยไปแล้วแวดแวดแวดใส่ลูกไปวันวันไม่ได้เป็นผลเสียอย่างรุนแรงพี่อุ๋ย
7: กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะ
6: ใช่และข้อสรุปวันนี้ของดิฉันนะคะแรงส่งจากพ่อแม่ถ้าเป็นแรงส่งที่จับถูกลูกก็จะไปแบบหืมกราฟพุ่งเลยนะคะแต่ถ้าแรงส่งนั้นคือการจับผิดหรือความรุนแรงก็จะส่งผลกระทบต่อลูกแต่ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบด้านบวกหรือด้านลบมันเริ่มต้นมาจากอารมณ์ของพ่อแม่ที่จะส่งผลต่อบุคลิกภาพอารมณ์และพฤติกรรมและความเจริญก้าวหน้าของลูกตลอดชีวิตค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: โอ้การเป็นพ่อแม่นี่ยากเนาะ
6: ในที่นี้รวมปู่ย่าตายายด้วยนะคะคุณถ้าปู่ย่าตายายมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูเด็ก
7: หมดเลยค่ะลุงป้าน้าอาที่อยู่ในบ้านเดียวกัน
6: ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทำถูกทุกคนเพราะฉะนั้นก็เมตตาตัวเองให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่เท่าที่ทำได้นะคะและทั้งหมดนี่คือมุมฮีลใจในสัปดาห์นี้ปิดท้ายวันนี้ค่ะขอพูดถึงวันที่13ตุลาคมก็อีก2วันที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชคือวันที่เราจะได้รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จสวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาปี2559 10ปีแล้วเร็วจริงๆเลยนะคะในโอกาสนี้ดิฉันก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังรายการมุมมองทุกท่านได้มาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆคือเป็นเวลาที่เราจะกลับไปนึกถึงพระองค์ค่ะพระองค์ทำให้เรามีดินแดนที่ปลอดภัยฉันเกิดในรัชกาลที่9จำคำนี้กันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอปิดท้ายด้วยการเปิดเพลงในหลวงของแผ่นดินพบกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: มุมมองให้คุณเปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอรชุ่มชื่นและช่อภกาวิริยานนท์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
2: ถามจริงมีใจป่ะ
3: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
2: ถามจริงมีใจป่ะ
4: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
2: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
1: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
3: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
1: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
3: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
0: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์ก

0: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
1: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

ำนำทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้พรุ่งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศกรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะการจัดการขยะที่เกิดจากน้ำท่วมส่วนจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีวันนี้มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพิ่มความตึงเครียดล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงสายการบินและผู้โดยสารห้ามใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะอาจตกเป็นเป้าหมายได้หลังมีการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่11ตุลาคมพบกับดิฉันประวินัยไบคล้อยค่ะคืนนี้เราเริ่มกันที่ผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่าสุดเมื่อเวลา 21:00 น.ทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนนำทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับปี2566ค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับปี2566ซึ่งมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 150,000 คนและผลการนับคะแนนล่าสุดเมื่อ 21:00 น.คะแนนผู้แทนฝ่ายในจ้างที่นับคะแนนแล้วร้อยละ 19.05 ทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้ง7คนมีคะแนนนำอันดับ8ที่ตามมาเกือบ700คะแนนเช่นเดียวกับผลคะแนนฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้ง7คนคะแนนนำอันดับ8เกือบ 30,000 คะแนนสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีรายชื่อดังนี้คือผู้แทนฝ่ายในจ้างได้แก่สุโขทัยหัตถรัตน์เปรมวิทย์ศรีชาติวงศ์รัตนสิทธิ์สุภาภรณ์เอราวัณวานิชหานนท์สรารินทร์เรืองปัญญาวุฒิภัทรานิชศรีจันดรและอดิศรเกิดมงคลขณะที่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้แก่สัทธรัมธรรมบุษดีพรทิพย์ม่วงใหญ่ชลิตรัฐปานะนาริฐาโพไคอนันต์เริงฤทธิ์ละอกิจปรารถนาโพดีธนพงษ์เชื้อเมืองพานส่วนโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมของคณะกรรมการประกันสังคมมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น21คนโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันคือไตรภาคีดังนี้รัฐบาล7คนได้แก่ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงบประมาณเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ช่วยเลขานุการและฝ่ายในจ้างอีก7คนก็คือกรรมการผู้แทนฝ่ายในจ้างซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้แทนฝ่ายในจ้างฝ่ายผู้ประกันตนได้แก่กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39และมาตรา40ค่ะและวันพรุ่งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ประจำปีนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประชุมตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพประชุมมาแล้วเมื่อปี2534ค่ะโดยมีการสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อใช้ในการประชุมและตั้งแต่วันนั้นกระทั่งมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ณสถานที่เดิมสำหรับตารางงานจะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่12ตุลาคมด้วยเวทีเสวนาของธนาคารโลกในหัวข้อ Small AI Real Jobs ร่วมกับกิจกรรมเยาวชนและภาคประชาสังคมจากนั้นในวันอังคารและวันพุธจะเป็นการแถลงรายงานเศรษฐกิจโลกที่สำคัญเช่น World Economic Outlook และ Fiscal Monitor รวมถึงเสวนาด้านการระดมทุนภาคเอกชนส่วนช่วงปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันเสาร์จะเป็นการประชุมระดับนโยบายเข้มข้นทั้งการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการการประชุมใหญ่เต็มคณะและการประชุมคณะกรรมการการเงิน IMF4 ก่อนจะปิดฉากด้วยการแถลงข่าวสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีเอกสารเสนอปิดถนนหลายสายทั้งพระราม4สุขุมวิทรัชดาภิเษกวิทยุยืนยันว่าเอกสารเป็นของจริงแต่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นขณะนี้ทุกเส้นทางยังสัญจรได้ตามปกติและหากจำเป็นต้องปิดถนนจะแจ้งล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะพักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลายพื้นที่ค่ะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะที่เกิดจากน้ำท่วมส่วนจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีวันนี้มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีกระแสน้ำเที่ยวได้พัดรถยนต์ของวัดที่กำลังพาพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดไปร่วมพิธีสวดปาติโมกข์ที่วัดภูนกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ถูกน้ำป่าพัดลงแอ่งน้ำและส่วนใหญ่สามารถหนีออกจากรถมาได้ก่อนรถจมน้ำแต่บางส่วนลอยไปเกาะต้นไม้เพื่อรอการช่วยเหลือ
4: นี่2ลูกคือตอนนี้2ลูกครูบาลูกหนึ่งองค์นี้อีกลูกหนึ่งตรงนี้ที่ลมเชื่อมไปครูบาช่วยขึ้น2ขยม2เป็น44ใช่ไหมจิตลอยไปโน่นน่ะต้องเป็น2องค์คือเจอแล้วครูบาอุ้มองค์นึงที่ว่ากำลังจะช่วยเนี่ยที่ได้ยินเสียงท่านตอบรับเนี่ยแต่อีกองค์นึงชื่อครูบา3เนี่ยยังเช็คหาไม่เจอ
0: หลังเกิดเหตุนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ไปติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและขณะนี้ได้รับการยืนยันว่าขณะเกิดเหตุมีผู้ประสบภัยประกอบด้วยพระสงฆ์6รูปแม่ชี1คนคนขับรถ1รถกระบะอีก1คันและชาวบ้านในพื้นที่อีก1คนรวม8คนตอนนี้ช่วยเหลือมาได้แล้ว7คนยังขาดพระสงฆ์1รูปที่ยังสูญหายและขณะนี้น้ำป่าลดลงแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างวางแผนค้นหาผู้สูญหายในแอ่งน้ำส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่4นาฬิกาถึง10โมงเช้าทำให้น้ำฝนท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่สะสมและระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายอาทิถนนราชวิถีถนนคีรีรัตยาถนนบันไดอิฐถนนชีสะอินและถนนราชดำเนินรวมถึงบริเวณถนนรอบตลาดและตลาดสด18ด้วยซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองบางจุดระดับน้ำผิวจราจรประมาณ 30-40 ซมส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้จนกระทั่งประมาณ15นาฬิการะดับน้ำจึงลดลงเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมรับฟังรายงานจากจังหวัดซึ่งพบว่าปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเต็มความจุขณะนี้เขื่อนปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองเร่งระบายน้ำจากฝนที่ตกสะสมลงแม่น้ำเพชรบุรีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรียืนยันว่าเป็นน้ำฝนที่ตกหนักรอการระบายขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังไม่ล้นตลิ่งและไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังบริหารจัดการได้ทันพร้อมช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนดที่จังหวัดฉะเชิงเทราพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและติดตามการช่วยเหลือ กำชับเรื่องการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่จากนั้นไปพบผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและที่โรงพยาบาลไข้จักรพงษ์ภูมินาถซึ่งตั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามภายในกองร้อยรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ถูกน้ำท่วมและวันนี้มีการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและจากนั้นไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่อำเภอบ้านสร้างโดยระดับน้ำในหลายอำเภอมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีรวมถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงนายพลพีระบุว่าจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยและขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาพิจารณามาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพยกเว้นค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้เดือดร้อนตามความเหมาะสมตลอดจนเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับในกรุงเทพในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าได้จัดเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักของเคหะชุมชนร่มเกล้าไปเกือบหมดแล้วโดยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้แล้วประมาณ 4,000 ตันแต่ยังเหลือบางส่วนที่ต้องเร่งจัดเก็บให้หมดระหว่างนี้ได้การสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดกำลังจากปภ.เขตต่างๆมาช่วยด้วยและนอกจากการจัดเก็บขยะผู้ว่าชัชชาติได้ไปเยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับการฟื้นฟูจากมูลนิธิกระจกเงาซึ่งเข้าช่วยทำความสะอาดปูกระเบื้องและทาสีบ้านใหม่โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมติดตามการดูแลครอบครัวที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดจันทบุรีจับกุมผู้ต้องหาคดีหลอกให้รักหรือโรแมนต์สแกมหลังจากใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะหลอกขอยืมเงินต่อเนื่องนานกว่า1ปีและที่น่าสนใจก็คือผู้ต้องหารายนี้สารภาพด้วยนะคะว่าใช้ AI ปลอมใบรับรองยอดเงินฝากธนาคารเป็นเงินกว่า14ล้านบาทเพื่อทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าตัวเองมีฐานะทางการเงินและมีความสามารถชำระหนี้คืนได้แต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายกลับสูญเงินและทรัพย์สินรวมกว่า21ล้านบาทจากการโอนเงินให้มากถึง623ครั้งพลตำรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายพงธรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีโดยจับกุมได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อกรุงเทพเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเริ่มรู้จักกับผู้เสียหายตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วก่อนสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยใช้คำพูดหวานและความใกล้ชิดเป็นเครื่องมือสร้างความไว้วางใจจากนั้นก็เริ่มขอยืมเงินโดยอ้างเหตุผลต่างๆและรับปากว่าจะคืนให้ในภายหลัง
5: ทางผู้ต้องหานะอาศัยความรู้จักสนิทสนมส่วนตัวนะครับแล้วก็พูดจาอ่อนหวานนะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจากนั้นก็ได้หลอกยืมเงินเรื่อยๆเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีทางผู้ต้องหาเนี่ยมีการตัดดัดแปลงปลอมเอกสารให้เหยื่อหลงเชื่อโดยการใช้ระบบAI นะครับมาแปลงยกตัวอย่างเช่นธนาคารเอกสารธนาคารปลอมนะครับว่าหลอกว่าตัวเองมียอดเงินในบัญชีเหลือจำนวนหลายล้านบาทนะครับอันที่2นะครับเป็นการปลอมแปลงลักษณะของเอกสารปลอมนะครับเป็นไปแจ้งความที่อ้างว่ามารดาของตัวเองเนี่ยถูกเจ้าที่ตำรวจจับกุมนะครับที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับก็จากนั้นเราได้สอบตรวจผู้ต้องหานะครับจนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
0: หนึ่งในหลักฐานที่นำมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือคือภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารกสิกรไทยซึ่งระบุยอดเงินกว่า14ล้านบาทพร้อมเอกสารที่อ้างว่าออกโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีโดยกล่าวอ้างว่ามารดาถูกจับกุมคดีการพนันหวยใต้ดินและจำเป็นต้องใช้เงินชำระค่าปรับอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารทั้งสองรายการเป็นเอกสารปลอมและจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้ข้อมูลว่าได้ใช้ AI ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารรวมถึงแก้ไขตัวเลขและรายละเอียดต่างๆให้ดูเสมือนเป็นเอกสารจริงจากหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้าง
6: ขอยืมเงินเขาหนึ่งเฉยๆไม่ได้เป็นยอดหมอเนี่ยเท่าไหร่ยอดหมอคืนไปบ้างแล้วตอนแรกเดียวคนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นเพื่อนแค่18แต่ว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเป็นหมออีกคนนึงก็คืนไปบ้างแล้วครับ
7: ที่ไหน
6: ที่ภูเก็ตก็คือคืนไปบ้างแล้วเรื่องมาครับ
8: เงินที่ได้มาเราไปทำอะไรบ้าง
6: คือก็มันใช้จ่ายส่วนตัวด้วยแล้วก็เอามาแบบแก้ปัญหาส่วนตัวด้วยเพราะปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็มีการแบบลงทุนกับเว็บพนัน
7: เว็บพนัน
6: ใช
8: ่ครับลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ว่าภาพนี้เราทำยังไงอ่ะ
9: เป็นตัวเลขบัญชีตัวเลขขึ้นเป็นตึกเนี้ย
10: ก็ใช้แชท GPT
7: แชท GPT ทำไง
10: ครับก็สั่งก็เจนภาพเจนภาพแต่ส่วนอย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าผมปลอมตรงนี้ก็คือไม่ได้มีการหวังว่าจะเอาเงินเพิ่มอะไรแล้ว
7: คือปลอมว่า
10: จะปลอมว่าเรา
7: เป็นบัญชี
10: ให้ร
7: อวันนี
10: ้ให้รอเรา
0: สำหรับความเสียหายพบว่าบุคคลที่เป็นผู้เสียหายได้โอนเงินและทรัพย์สินให้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด623ครั้งระหว่างวันที่21เมษายนปี68ถึง19กันยายนที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ารวม 21,287,731 บาท88สตางค์ส่วนเส้นทางการเงินหลังการหลอกลวงตำรวจขยายผลเบื้องต้นพบว่าเงินบางส่วนนำไปชำระหนี้นอกระบบและใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปเล่นพนันออนไลน์ทั้งสล็อตและบาคาร่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีระบุเพิ่มเติมว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการหลอกลวงในยุคดิจิทัลไม่ได้อาศัยเพียงคำพูดหรือความสัมพันธ์อีกต่อไปแต่ยังนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างหลักฐานให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มโอกาสให้เหยื่อหลงเชื่อจึงฝากแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังบุคคลที่เพิ่งรู้จักกันและเริ่มขอยืมเงินแม้จะมีการส่งเอกสารทางการเงินหรือเอกสารราชการมาแสดงก็ตามก็ควรตรวจสอบกับธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนโอนเงิน
11: อยากจะฝากถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าหรือว่าผู้เสียหายโดยทั่วไปนะครับว่าคนเราเนี่ยรักกันได้นะครับแต่ว่าให้ยืมเงินทุนรองเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับความรักทำให้คนตาบอดได้ครับก็อยากจะฝากไว้ครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและช่วงหน้ามีตัวอย่างของการปลูกป่าตามแนวคิดมิยาวากิที่สำเร็จมาแล้วในผืนป่าเกือบ 3,000 แห่งโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
12: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ข่าวสามมิติมีตัวอย่างของการปลูกป่าตามแนวคิดมิยาวากิที่สำเร็จมาแล้วในผืนป่าเกือบ 3,000 แห่งโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะคะวิธีนี้จะเป็นการสร้างป่าให้สามารถพึ่งพาระบบนิเวศตามธรรมชาติต่อไปด้วยตัวเองและที่สำคัญก็คือใช้เวลาไม่นานเพียง5ปีก็เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดตามจากคุณธีรุธนิมโรธรรมค่ะ
7: พื้นที่สีเขียวกว่า30ไร่ภายในโครงการ The Forest Tier เป็นหนึ่งในพื้นที่ทดลองนำแนวทางมิยาวากิมาใช้สร้างป่าในเมืองโดยการนำพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่มาปรับใช้ตั้งแต่ไม้เรือนยอดชั้นสูงไม้เรือนยอดรองไม้พุ่มและพืชชั้นล่างปลูกแบบคละชนิดและความหนาแน่นวิธีนี้ต้นไม้จะแข่งกันเติบโตและค่อยๆพัฒนาเป็นโครงสร้างของป่าที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติผ่านมา6ปีกล้าไม้จำนวน 271,901 ต้นเติบโตเป็นผืนป่าให้กับคนในบริเวณนี้โดยมีไม้ขนาดใหญ่เช่นยางนาตะเคียนหนูตะเคียนทองและอื่นๆอีกจำนวนมากความสูงเฉลี่ยต่อต้นก็อยู่ที่กว่า12เมตรเช่นผ่านศูนย์กลางระดับอกเฉลี่ย16เซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของพืชมากถึง533ชนิดและสัตว์อีก181ชนิดด้วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศเช่นเดียวกับป่าธรรมชาติแนวคิดนี้เป็นผลงานตลอดชีวิตของศาสตราจารย์ดร.อากิระมิยาวากินักพฤกษศาสตร์และนักนิเวศวิทยาชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัล Blue Planet Prize ผู้ศึกษาพันธุ์พืชธรรมชาติและการฟื้นฟูป่ามาตั้งแต่ช่วงปี1970ดร.ศิรินทร์แก้วละเอียดผู้นำแนวคิดการปลูกป่าแบบมิยาวากิในประเทศไทยระบุว่าหัวใจของมิยาวากิไม่ได้อยู่ที่การปลูกต้นไม้ให้เติบโตได้เร็วที่สุดแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ธรรมชาติสามารถดูแลตัวเองต่อไปได้โดยจำเป็นต้องดูแลต้นกล้าอย่างเข้มข้นในช่วง 2-3 ปีแรกจากนั้นป่าก็จะค่อยๆเติบโตและพึ่งพากระบวนการทางธรรมชาติเอง
8: การปลูกด้วยวิธีมิยาวากิเนี่ยมันทำให้ช่วยลดระยะเวลาของการสืบพันธุ์ธรรมชาติได้เร็วขึ้นคือแทนที่จะต้องใช้เวลาถึง100ปีในการฟื้นฟูต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้เวลาได้ประมาณ10ปีนะครับในการฟื้นฟูป่านะครับไม่ได้หมายความว่าทำให้ต้นไม้มันโตเร็ว10เท่านะแต่เป็นเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยระยะเวลาอันสั้นด้วยเทคนิคที่เรากล่าวไปเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนซึ่งตรงนี้เราได้ทำมาแล้วเนี่ยประมาณ35ปีในประเทศไทย
7: เพื่อพิสูจน์ว่าป่าที่สร้างขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในระยะยาวเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดา จึงได้นำข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศมาติดตามพื้นที่ของป่ามิยาวากิแห่งแรกๆของประเทศไทยที่บ้านบ่อหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ช่วงปี2534มาจนถึงช่วงปี2539ภาพมุมสูงจากดาวเทียมที่ปรากฏก็สะท้อนความสำเร็จในเชิงการเติบโตของผืนป่าในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี
9: ลักษณะป่าก็คือเขาจะแย่งกันขึ้นนะครับแล้วก็พวกไม้ที่ร่วงหล่นเนี่ยเราก็จะเห็นต้นเล็กๆที่อยู่ข้างล่างเขาก็ค่อยๆขึ้นเม็ดเขานะครับอันนี้ตอนที่ไปเดินสำรวจนะครับก็จะมีทางเดินข้างในชุมชนแถวนั้นก็มาเก็บอาหารเก็บอะไรเก็บอย่างเงี้ยนะครับ
7: พระอาจารย์เมธีวชิโรดมหรือวอวชิระเมธีได้ให้ข้อคิดถึงการปลูกป่าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสรุปใจความได้ว่าอารามโรปาวนโรปาคนใดที่ปลูกสวนปลูกป่ายอมเป็นการทำบุญอย่างยั่งยืนในการดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นำแนวคิดนี้มาปรับใช้ต่อยอดไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดวิธีการปลูกป่าแบบมิยาวากิให้แก่ผู้ที่สนใจ
10: คนเราได้ปลูกสวนปลูกป่าขุดบึงบ่อสระน้ำสร้างสะพานและที่พักให้กับคนเดินทางบุญของคนเหล่านั้นย่อมงอกงามทั้งคืนทั้งวันและเขาเหล่านั้นผู้มีศีลได้ชื่อว่าดำเนินอยู่บนหนทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์นี่คือวิธีทำบุญที่ยั่งยืนที่สุดจากพระพุทธเจ้าทำบุญด้วยการฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และใครทำบุญอย่างนี้ซึ่งเป็นบุญที่ยั่งยืนนะพระพุทธองค์บอกว่าจะได้รับอานิสงส์ทั้งคืนทั้งวัน
7: แม้ปัจจุบันอาจารย์อากิระมิยาวากิจะเสียชีวิตไปแล้วแต่องค์ความรู้จากการทำงานหลายสิบปีก็ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นก่อนแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยในชื่อหนังสือมาสร้างป่ายั่งยืน 9,000 ปีโดยวิธีมิยาวากิเพื่อถ่ายทอดหลักการให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องซึ่งปัจจุบันมีป่ามิยาวากิ 2,773 แห่งในประเทศญี่ปุ่นและอีก164แห่งใน19ประเทศทั่วโลกรวมแล้วมีต้นไม้มากถึงกว่า40ล้านต้นที่รุดนิมโลธรรมข่าวสามมิติรายงาน
6: Bangkok Climate Action Week 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะซึ่งตลอดการจัดงานก็มีเวทีเสวนาและกิจกรรมมากกว่า300กิจกรรมโดยมองไปในทิศทางเดียวกันก็คือแนวทางเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ความยั่งยืนภายใต้บริบทสังคมที่สอดคล้องBangkok Climate Action Week 2026หรือ BKK Call ปิดฉากลงหลังจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอด9วันระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความร่วมมือและร่วมผลักดันแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนครอบคลุมและพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวคิดเราลิขิต Economy We Shape Climate We Share แม้ตลอดช่วงกิจกรรมที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงก่อนเริ่มงานแต่กิจกรรมก็ยังคงได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงานมีกิจกรรมมากกว่า320รายการเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพและมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนจากทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการภาคการกุศลภาคประชาสังคมและชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนที่ให้ความสำคัญกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาวคณะผู้จัดงานระบุว่าหนึ่งในข้อค้นพบสำคัญจากการแลกเปลี่ยนตลอดงานคือการพัฒนาเศรษฐกิจและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ขัดแย้งกันหากได้รับการออกแบบและขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมทั้งสองด้านสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนในระยะยาวตลอด9วันของการจัดงานการแลกเปลี่ยนไม่ได้หยุดอยู่เพียงการทำความเข้าใจความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศแต่ยังมุ่งสำรวจแนวทางแก้ไขและตัวอย่างการลงมือทำที่เกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคครอบคลุมประเด็นสำคัญตั้งแต่การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเงินเพื่อความยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านพลังงานระบบอาหารการพัฒนาเมืองการอนุรักษ์ธรรมชาติไปจนถึงการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเป็นนโยบายต่อไปค่ะ และช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์กบฏฮูตีโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียนะคะสักครู่ค่ะ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: การในตะวันออกกลางเพิ่มความตึงเครียดนะคะล่าสุดทางกลุ่มฮูตีออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงสายการบินและผู้โดยสารห้ามใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายได้หลังมีการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดนับเป็นการโจมตีสนามบินครั้งที่3ภายในรอบสัปดาห์และทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนบาดเจ็บอีกกว่า300คนค่ะยายาซารีโฆษกฝ่ายทหารของกลุ่มฮูตีในเยเมนออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงสายการบินและผู้โดยสารไม่ให้ใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียโดยเตือนว่าสถานที่เหล่านั้นอาจตกเป็นเป้าหมายและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกำลังกลุ่มฮูตีอย่างไรก็ตามคำเตือนดังกล่าวไม่รวมเมืองเมกะและเมืองมาดีนะคำเตือนล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนประกอบด้วยชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนและพลเมืองจากอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานซีเรียและสหรัฐอเมริกาประเทศละคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสนามบินโดยมีภาพเศษซากปรักหักพังกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณขณะที่สนามบินประกาศระงับการให้บริการทั้งหมดค่ะพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าพบเห็นรถพยาบาลกว่า10คันเดินทางมาที่สนามบินผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยจุดที่ถูกโจมตีอยู่บริเวณประตูขึ้นเครื่องหมายเลข401โดยเขาเห็นผู้บาดเจ็บต่อหน้าต่อตาท่ามกลางความโกลาหลที่ผู้คนต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตของหลายประเทศในซาอุดิอาระเบียออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างเช่นสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐระบุว่าได้รับทราบเหตุโจมตีแล้วพร้อมเรียกร้องให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาประณามเหตุโจมตีดังกล่าวและระบุว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายอย่างยิ่งพร้อมกับเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มฮูตีขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประณามการโจมตีของกลุ่มฮูตีเช่นกันโดยเรียกการกระทำนี้ว่าน่ารังเกียจและยืนยันว่ามีพลเมืองอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ด้วยสายการบินหลายแห่งในตะวันออกกลางประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสนามบินในกรุงริยาดโดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่เหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากทางการรายงานว่ามีชาวซาอุดิอาระเบียเสียชีวิต3คน รวมถึงนักบินและเหตุโจมตีสนามบิน2ครั้งเมื่อวันก่อนหน้าโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6และ7ตุลาคมที่ผ่านมายังมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก3คนจากเหตุโจมตีสนามบิน2แห่งในซาอุดิอาระเบียซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีค่ะขณะที่สถานทูตประกาศเตือนคนไทยในซาอุดิอาระเบียให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยัตซาอุดิอาระเบียมีประกาศแจ้งเตือนระบุดังนี้นะคะตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยัตช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยัตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินของสายการบินที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินค่ะสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ฉุกเฉินสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยัตหมายเลข966-55462-2005ตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าหมายเลข966-56-808-1224ตลอด24ชั่วโมงค่ะตำรวจสวัสดิการเด็กและเยาวชนบุกทลายแหล่งผลิตลูกโป่งแก๊สหัวเราะติดตามพร้อมกับข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันค่ะ
14: ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดส.จับกุมผู้ต้องหาหญิง2รายที่อาคารแห่ง1ริมถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นถังบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์ขนาด3ลิตร90ถังแก๊สไนตรัสออกไซด์ประมาณ 26,640 หลอดลูกโป่งประมาณ 27,000 ใบและคอมพิวเตอร์1ชุดหลังสืบสวนพบว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตและลักลอบจำหน่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าทำจริงส่งจำหน่ายตามสถานบันเทิงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาพร้อมคุมตัวส่งสน.คลองตันต่อไปกองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่าที่จะจัดขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมครั้งนี้ประเทศไทยจะส่งนักกีฬา265คนเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง18ชนิดกีฬาพร้อมเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนสำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีน2023กองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยคว้า27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวม108เหรียญครองอันดับ7ของเอเชียเกิดเหตุน้ำหลากในแม่น้ำพุทธีกันดาดีทางตอนกลางของเนปาลเนื่องจากเกิดดินถล่มปิดกั้นทางน้ำส่งผลให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งเสียหายโดยดินถล่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกอขาอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกราว100กิโลเมตรทำให้แม่น้ำพุทธีกันดาถูกปิดกั้นจนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ปลายน้ำทางการขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ปลายน้ำเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเบื้องต้นมีผู้สูญหาย5คนขณะที่กองทัพระบุว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อีก49คนมีชาวต่างชาติ1รายแต่ไม่ได้ระบุสัญชาติ
6: และข่าวสามมิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยความสวยงามของทุ่งหญ้ามูลลี่สีชมพูกำลังบานสะพรั่งราวกับทะเลหมอกสีชมพูเต็มสวนสาธารณะหนานหยันเลกที่เมืองเหอเฟยมณฑลอันฮุยของจีนนะคะซึ่งช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุ่งหญ้ามูลลี่สีชมพูก็จะออกดอกสวยงามที่สุดค่ะทำให้มีนักท่องเที่ยวพากันมาเดินเล่นถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันจำนวนมากนะคะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ

ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb
1: Miracle นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนนั้นมีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถาม

รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion

ถ้ำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: ดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Stories
1: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Stories สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับถ้าผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลรายการของเราก็ชอบไปที่สหรัฐอเมริกาชอบไปที่ยุโรปแต่วันนี้เราจะไปที่เกาหลีใต้เราจะไปพบชาวบ้านนะครับที่อยู่แถวเมืองบูซานครับซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ด้วยตอนนี้มีข่าวมีคนนักข่าวนะครับที่บอยไปที่นู่นเยอะมากเนื่องจากว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยอะเพราะอะไรครับเขาลงรักฉลามกินคนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในทางน้ำของเมืองมานานเกือบ2สัปดาห์แล้วฉลามตัวนี้เขาตั้งชื่อว่าบูคางิผมไม่น่าจะออกเสียงถูกนะแล้วฉลามตัวนี้ก็ว่ายน้ำเข้ามาในคลองของเมืองปูซานเมื่อวันที่18กันยายนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาทางกลับออกสู่ทะเลใต้ทะเลได้นับตั้งแต่วันนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่ในปูซานต่างยินดีช่วยกันด้วยนะครับกับแล้วก็เนื่องจากว่าเขาก็ชอบกระแสความสนใจที่มีต่อฉลามตัวนี้ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาประมาณ 600,000 คนเยอะมากเลยฉลามนี้ครับก็มีความยาวประมาณ 3.5 เมตรถือว่าใหญ่พอสมควรเจ้าหน้าที่ที่เราบอกเมื่อกี้พยายามที่จะช่วยเหลือฉลามด้วยการใช้ตะข่ายต้อนมันออกสู่ทะเลเปิดซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากฝูงชนที่มาเฝ้าดูในพื้นที่และมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง YouTube แต่ความพยายามนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2เกี่ยวกับเมืองที่ตกหลุมรักฉลามกินคนนะภาษาอังกฤษเรียกว่า man eating shark เดี๋ยวจะสอนเพราะว่ามันเข้าไปในคลองของมันแล้วก็มันออกไม่ได้มนุษย์ก็ช่วยเหลือพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่มีคนมาดู 600,000 คนถือว่าเยอะมากเลยโอเคเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเรารู้จักคำศัพท์เหล่านี้เวลาเราฟังเป็นภาษาอังกฤษมันจะได้ฟังง่ายขึ้นคำแรกก็ต้องเป็นฉลามผมเชื่อว่าเด็กๆที่ฟังรายการเราก็น่าจะรู้จักคำศัพท์นี้ครับฉลามคืออะไรในภาษาอังกฤษก็คือ shark s h a r k ครับ sharkเวลาออกเสียงคำนี้อย่าลืมคตอนท้ายด้วยครับเป็น shark นะ shark ผู้พักอาศัยหรือชาวเมืองภาษาอังกฤษใช้คำว่า resident r e s i d e n t ผมว่าถ้าผมมี10บาทสำหรับทุกครั้งที่สอนคำศัพท์นี้ในรายการของเราตอนนี้ก็ซื้อคฤหาสน์แถวถนนสุขุมวิทได้แล้วresident มาจากกริยา to reside r e s i d e reside ก็คือพักอาศัยอยู่ resident ก็คือผู้พักอาศัยอันนี้ก็เป็นเมืองท่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า port city p o r t c i t y เพราะว่าท่าเรือในภาษาอังกฤษก็คือ port ใครที่จะขึ้นทางด่วนแถวคลองเตยจะเห็นป้ายที่ชี้ว่า portPORT ก็ท่าเรือนั่นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า shark shark ที่ชอบกินคนในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า man eating ชอบกินผู้ชายนะอ้าวไม่กินผู้หญิงเหรอ man แล้วก็ eating e a t i n g a man eating shark ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า huge h-u-g-e ผมรู้สึกว่าในข่าวภาษาอังกฤษเมื่อเขาพูดถึงอะไรที่แบบใหญ่มากเขาจะใช้คำว่า huge หรือ massive massive m-a-s-s-i-v-e ก็แปลว่าใหญ่ huge h-u-g-e ก็แปลว่าใหญ่เหมือนกัน เรามาถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำหมายถึงคลองหรือทางน้ำที่อยู่ในเมืองนั้นหรือน้ำก็ได้ครับที่ไหนก็ได้สองคำที่เขาใช้ในคราวนี้คือคำว่าคานาลก็คือคลอง canal ออกเสียงว่าคานาลเน้นพยางค์ที่สองคานาลอีกคำหนึ่งที่ใช้คือ waterway ทางน้ำแปลตรงตัวเลย waterway waterway จำเอาไว้ด้วยครับสำหรับทางน้ำหรือคลองก็ใช้คำว่า canal และ waterway ถ้าจะออกสู่ทะเลเพราะว่าในที่สุดเขาอยากจะให้กลับไปที่ทะเลใช่ไหมครับสองคำที่เขาใช้ก็คือ ocean o c e a n ocean และคำว่าคำที่สองนะครับที่เขาใช้ก็คือ open sea คือง่ายๆครับถ้าพูดถึงมหาสมุทรหรือทะเล ocean ก็คือมหาสมุทรแล้วก็ทะเลก็น่าจะเป็น sea s e a หรือ open sea ก็ได้เพราะว่าความหมายก็คล้ายๆกันนะครับอยากจะให้มันไม่อยู่ในคลองไม่อยู่ในคนาลหรือ waterway แล้วแต่ถามว่าเขาจะเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากจะให้อยู่ผมว่าเขายังสองจิตสองใจเนื่องจากว่าฉลามนี้ก็ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวถึง 600,000 คนเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวในภาษาอังกฤษคือ tourist t o u r i s t มากกว่า1เราต้องเติม s เป็น tourists ครับมันต้องมี s 2ครั้งเลยครับลองพูดตามผมสิครับ tourists โอเคเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้เป็นภาษาอังกฤษครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Residents of South Korea's biggest port city of Busan have fallen in love with a huge man-eating shark that's been trapped in waterways for nearly 2 weeks. The shark, named Bukangi, entered Busan's canals on September 18 and has not been able to find a way out back to the ocean since. Officials in Busan have embraced the attention brought by the shark, which has drawn about 600,000 tourists. The shark's about 3.5 meters long. Officials have tried to help the shark by using nets to guide it to the open sea, an effort closely watched by huge crowds on site and broadcast on YouTube. But all attempts have been futile. จบข่าวครับเกี่ยวกับฉลามที่ตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เมืองท่าที่มีชื่อว่าปูซานที่เกาหลีใต้เรามาดูทีละประโยคนะครับ Residents of South Korea's biggest port city of Busan. Residents คือชาวเมืองของอะไรครับ South Korea's biggest port city of Busan.ปูซานซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ have fallen in love with a huge man-eating shark เขาต่างพากันหลงรักฉลามกินคนขนาดใหญ่นะที่เราอธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือ huge man-eating shark they've fallen in love with a huge man-eating shark ก็คือเขาตกหลุมรักฉลามตัวใหญ่ที่กินคนThat's been trapped in waterways for nearly 2 weeks. ซึ่งติดอยู่ครับก็คือ trapped, T-R-A-P-P-E-D. Trapped ก็คืออธิบายสภาพที่เราแบบติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไม่สามารถออกได้ In waterways, ในทางน้ำ for nearly 2 weeks. เกือบ2 สัปดาห์แล้ว The shark ฉลามตัวนี้ named Bukangi ที่มีชื่อว่า Bukangi entered Busan's canals on September 18ว่ายเข้าป่ามาในคลองของเมืองบูซานเมื่อวันที่18กันยายนand has not been able to find a way out back to the ocean since และยังไม่สามารถหาทางกลับออกสู่ทะเลได้นับตั้งแต่วันนั้นมา since since ก็แปลว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลย not been able ก็คือไม่สามารถ cannot คือความจริงแล้วเราใช้คำว่า cannot ก็ได้ and cannot find a wayหรือ has not been able to find a way out back to the ocean since. Officials in Busan have embraced the attention. Well, อันนี้ก็น่าสนใจนะ to embrace the attention. Embrace ในภาษาอังกฤษแปลว่ากอดนะกอดอกอะไรประมาณนี้ก็คือ to embrace attention. Officials in Busan have embraced the attention. Attention ที่นี่ก็คือความสนใจดังนั้นเขาก็กอดความสนใจสำนวนนี้ก็แปลว่าเขาชอบการที่ว่ามีคนมาสนใจปูซานมากขนาดนี้ Officials in Busan have embraced the attention ก็คือเราบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ปูซานเรื่องนี้เขาก็ชอบมากก็มองในแง่ดี brought by the shark ซึ่งฉลามนี้นำมาwhich has drawn about 600,000 tourists ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจนะครับของนักท่องเที่ยวประมาณ 600,000 คน The shark is about 3.5 meters long ฉลามตัวนี้มีความยาวประมาณ 3.5 เมตร Officials have tried to help the shark เจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามช่วยเหลือฉลามตัวนี้by using nets to guide it to the open sea. ตาข่ายในภาษาอังกฤษคือ net ครับ net การใช้ตาข่ายต้อนมันออกสู่ทะเลเปิดก็คือต้อนคือที่นี่ก็คือ to guide พามันไปที่ open sea ที่นี่ก็คือทะเลครับ an effort closely watched by huge crowds on site and broadcast on YouTubeก็คือความปฏิบัติการนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากฝูงชนจำนวนมากมหาศาลที่มาเฝ้าดูในพื้นที่ครับก็คือ huge crowds and broadcast on YouTube และเขาก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube อีกด้วย but all attempts have been futile ทว่าความพยายามทั้งหมดนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้คือคำว่า futile F-U-T-I-L-E อะไรที่ futile ก็คือไม่มีความหวังสิ้นหวังไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่า all attempts have been futile ก็คือความพยายามทั้งหมดนั้นไม่ประสบความสำเร็จ have been futile ผมว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจที่สุดในข่าวนี้ถ้าจำเอาไว้จดจำเอาไว้ก็ดีครับอะไรที่ futile สิ้นหวังไม่ประสบความสำเร็จผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go Residents of South Korea's biggest port city of Busan have fallen in love with a huge man-eating shark that's been trapped in waterways for nearly 2 weeks The shark, named Bukangi, entered Busan's canals on September 18th and has not been able to find a way out back to the ocean since. Officials in Busan have embraced the attention brought by the shark, which has drawn about 600,000 tourists. The shark is about 3.5 meters long. Officials have tried to help the shark by using nets to guide it to the open sea, an effort closely watched by huge crowds on site and broadcast on YouTube. But all attempts have been futile จบข่าวครับเกี่ยวกับฉลามที่หลงทางอยากกลับบ้านแต่ว่านักท่องเที่ยวแถวนั้นก็คงไม่อยากจะให้มันกลับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend what's left of it see you next week on the big story goodbye
0: Bix Story ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสาร

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Biz Talk ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี้นะคะมาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจและเทคโนโลยีที่บอกเลยว่าจะส่งผลกระทบต่อปากท้องแล้วก็ผลกำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชภัทรขจีเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะ 18:20 น.จนถึง 19:00 น.เปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fanpage Biz Talk นะคะรวมไปถึงที่เว็บไซต์ www.biztalknews.com ค่ะนอกจากนี้เรายังมีช่องทางของ TikTok แล้วก็ YouTube Channel ด้วยที่ Biz Talk News นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะคุณผู้ฟังคะในยุคที่ธุรกิจนั้นขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็อินเทอร์เน็ตเรามีการพูดถึงประโยชน์ของ AI กันมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมที่กลับกันเนี่ย AI ก็กำลังเปลี่ยนสมรภูมิไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันค่ะมีรายงานที่น่าสนใจล่าสุดของปี2026ปีนี้เลยนะคะมีตัวเลขที่น่าตกใจมากๆโดยพบว่ามีผู้เสียหายจากแรนซัมแวร์หรือว่า malware เรียกค่าไถ่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 389% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายสูงสุดกลับเป็นอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคบริการธุรกิจแล้วก็กลุ่มค้าปลีกค่ะคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจนี้คำตอบง่ายๆค่ะก็คือว่าแฮกเกอร์ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มานั่งเดารหัสผ่านทีละตัวแบบสมัยก่อนแล้วนะคะสถิติการโจมตีแบบเดาสุ่มนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะแต่พวกเขานั้นหันไปใช้ AI ในการสร้างมัลแวร์เขียนอีเมลหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะแล้วก็สแกนหาช่องโหว่ของระบบแบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในโรงงานหรือว่าอาคารอัจฉริยะที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT นับแสนจุดค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยนะคะขาดการป้องกันที่ดีจุดนี้ล่ะค่ะจะเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดรับแฮกเกอร์เข้ามาเมื่อภัยคุกคามมีความซับซ้อนรวดเร็วและรุนแรงขึ้นแบบนี้นะคะองค์กรธุรกิจจะตั้งรับด้วยวิธีเดิมๆก็คงไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันนี้ Biz Talk ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาฉายภาพความเสี่ยงและวิธีอุดช่องโหว่ให้กับธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้ค่ะวันนี้อาจจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับดร.สุภกรกังพิสดารผู้จัดการประจำประเทศไทยและลาวจากฟอร์ติเน็ตผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะด้านการพัฒนาและให้บริการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองและคำแนะนำจากดร.สุภกรกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.คะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะอยากจะเรียนถามดร.ค่ะว่าถ้ามองภาพรวมอะค่ะวันนี้ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนสมรภูมิไซเบอร์ของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนี้ยังไงบ้างคะดร.
3: ก็จริงๆอยากจะเรียนคุณแอนอย่างนี้นะครับว่าผมว่าประเด็นเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในปัจจุบันนะแม้ว่าจะยังไม่มี AI เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรับมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าในองค์กรเองเนี่ยพอมันมีการทำเรื่องของพวกดิจิตอลครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะมีการเปิดออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอันโอกาสที่จะถูกโจมตีเนี่ยมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้เรามองว่าคอมเพล็กซิตี้หรือว่าความซับซ้อนในการโจมตีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พอยิ่งยุคที่แบบ AI มันเข้ามาครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปก็คือว่าคอมเพล็กซิตี้อาจจะเท่าเดิมแต่ว่าเรื่องของสปีดแล้วก็สเกลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าอย่างที่คุณแอนบอกครับว่าองค์กรเนี่ยโดนแรนซัมแวร์เนี่ยโดนโจมตีมากขึ้น300%เนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยฝีมือมนุษย์แน่นอนนะครับมันต้องมีการนำเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรายังใช้เค ครื่องมือที่แล้วก็มนุษย์เป็นคนดำเนินการหรือแฮกเกอร์เป็นคนทำนะครับโอ้มันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเจาะระบบแล้วกว่าจะหาข้อมูลได้สักหน่อยนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นคืออย่างในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเครื่องมือสำเร็จรูปเข้ามาหรือว่าพวก AI เข้ามาเนี่ยครับการที่จะไปสแกนหาเป้าหมายหาช่องโหว่การเขียนอีเมลพวกที่เป็นฟิชชิ่งการสร้างมัลแวร์นะครับแล้วก็กว่าจะโจมตีเนี่ยมันใช้เวลาลดลงเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น AI เองเนี่ยมันสามารถทำออโตเมชันได้หลายขั้นตอนนะครับมันสามารถที่จะ identify เป้าหมายรู้ว่าเป้าหมายน่าจะเป็นประมาณแบบนี้สามารถที่จะ custom email เพื่อให้เป้าหมายอ่านแล้วเผลอคลิกเพิ่มเติมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วจากสถิติที่เราเห็นนะครับจากข้อมูลที่บอกว่าโอเคการโจมตีมันเพิ่มขึ้นแต่เชื่อไหมผมว่าอันนึงน่าสนใจนะครับก็คือว่าเราพบว่าการโจมตีที่เป็นที่เขาเรียกว่า brute force attack ครับคำว่า brute force attack หมายถึงว่าการโจมตียกตัวอย่างเช่นการเราผิดลองถูกการ try ใส่ username password เพื่อให้แบบเราเดา password ถูกเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ได้หมายความว่าจำนวน attack แต่มันลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ย hacker เนี่ยหันไปใช้ AI ซึ่งมีวิธีการที่ฉลาดกว่าการแค่แบบลองผิดลองถูกมากมายนะครับทีนี้จากที่คุณแอนmention ถึงเรื่องของพวกเซกเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้จริงๆก็อาจจะถ้าเกิดเรามองใน global scale เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าเราอาจจะมองว่าเซกเตอร์ไหนโดนโจมตีมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะพูดยากละเพราะว่าพอมันมี AI เข้ามาเนี่ยแฮกเกอร์สามารถโจมตีได้ทุกเซกเตอร์พร้อมๆกันถูกไหมครับทีนี้เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วเซกเตอร์ไหนได้รับอิมแพคมากที่สุดกันดีกว่าอย่างนี้ดีไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณียกตัวอย่างเช่นนะครับเซกเตอร์ที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยมี awareness ในเรื่องของ cyber security มากมายยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น manufacturing อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาบอกว่าระบบเขาเป็นระบบปิดอาจจะไม่มีโอกาสโดนโจมตีหลอกอะไรเงี้ยไม่เหมือนพวกระบบที่ต่ออินเทอร์เน็ตไม่เหมือนภาคการเงินหลอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนึงว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆระบบที่อยู่ในโรงงานเองมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการที่เขาอาจจะมีการเตรียมพร้อมน้อยนิดนึงก็อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือเขามีระบบที่เป็นพวกโรงงานเครื่องจักรต่างๆซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตนะครับมันยิ่งการมันมีความสำคัญมากขึ้นถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งนะครับระบบที่เป็นพวกตึกที่เป็นสมาร์ทบิลดิ้งในปัจจุบันนะครับพวกที่ระบบที่มันจะต้องมีพวก building management system ระบบ control lift control sensor อย่างบางตึกเนี่ยคุณแนนเชื่อไหมว่าเรามีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิวัดจำนวนนับคนเข้าเนี่ยอาจจะเป็นแสนจุดเลยก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้บอกว่าประเด็นเรื่อง security เนี่ยมี impact สูงมากถ้าเกิดโดนโจมตี
2: อ๋อค่ะยิ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่ high tech แล้วก็เชื่อมต่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับตรงนี้ภาษาทางเทคนิคเราเรียกว่า attack surface นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีการเปิดให้บริการมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีการเปิดช่องทางมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าเราจะมาบอกว่าถ้าเปิดมากขึ้นแล้วเราไม่เปิดดีกว่าอันนี้เราคงอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่า business เนี่ยมันต้องมีวิวัฒนาการนะมันต้องดำเนินกันต่อไปย
2: ุ
3: คดิจิตอลเนี่ยมันเปิดให้ทุกคนเชื่อมต่อกันเข้าถึงกันได้มากขึ้นแล้วเราจะมาหยุดบอกว่าถ้าเรากังวลเราบอกว่างั้นไม่เชื่อมต่อดีกว่านี้มันเป็นไปไม่ได
2: ้ค่ะแล้วทีนี้หน่วยงานหรือว่าองค์กรโดยเฉพาะภาคธุรกิจเองที่มีการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการโดนโจมตีเขาควรมีการปรับตัวหรือว่าปรับวิธีรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆถ้าเกิดมองไปขั้นตอนง่ายๆครับคุณแอนก็คือว่าเราจะมีเหมือนกับเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับของการทำ security ที่แต่ละองค์กรควรจะต้องทำมันเป็นหลักการที่เราเรียกว่า cyber hygiene หรือว่าสุขลักษณะที่ดีในการทำเรื่องของ cyber security ยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีระบบตรวจจับ malware ต้องมีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสม
2: อ
3: ต้องมีการอัปเดต patch อย่างสม่ำเสมอโน่นนี่ต่างๆนานาเนี่ยมันมีอยู่นะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันคือเบสไลน์ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทุกองค์กรจำเป็นต้องทำแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันบียอนไปก่อนนี้เนี่ยอยากให้เอาหลักการของการบริหารความเสี่ยงเข้ามาครับคุณแอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสเปนเงินบัดเจ็ตปริมาณไม่จำกัดกับเรื่อง security ได้เพราะว่าอย่างบางทีก็จะรู้สึกว่า สเปนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะบียอนกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับในเชิงธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราใช้หลักการการประเมินความเสี่ยงได้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นภาคการเงินแน่นอนเขามีแอปพลิเคชันมีระบบมี product ที่เป็นออนไลน์ต่อดิจิตอลมากมายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องยอมรับความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเขาออกแอปถ้าเกิดเขาออกบริการที่ให้ซื้อหุ้นกู้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนโจมตีแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำ security ก็แน่นอนว่าเขาอาจจะไม่สามารถขายหุ้นกู้ออนไลน์ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของ cyber security มากขึ้นกว่าธุรกิจที่อาจจะเป็นretailที่อาจจะมีช่องทางในการที่จะให้บริการทางออนไลน์น้อยกว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะคือไหนๆก็ลงทุนด้านเทคโนโลยีอัปเกรดกันไปแล้วก็ลงทุนด้านเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพิ่มขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยข้อมูลต่างๆด้วยถูกไหมคะ
3: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เรามองว่าซีเคียวริตี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพนซ์อีกแล้วนะครับเรามองว่าจริงๆแล้วไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันเป็นอินเวสเมนต์นะที่มันจะต้องเมคโชว์ว่าธุรกิจเรายังดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่หยุดชะงักเพราะว่าความเสี่ยงด้านไซเบอร์เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างในภาคการเงินนะครับเรามองว่า Cyber Security Risk เองเนี่ยถือว่าเป็น Business Risk นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นความเสี่ยงที่แบบธรรมดาละเพราะว่าถ้าหน่วยงานโดนโจมตีทางด้านไซเบอร์เนี่ยมีโอกาสที่ธุรกิจจะหยุดชะงักได้เลย
2: ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ AI เนี่ย AI เองก็ไม่ได้อยู่เฉพาะฝั่งของมิจฉาชีพหรือว่าโจรไซเบอร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าในฝ่ายของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เองเนี่ยก็เห็นว่ามีการใช้ AI ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเรื่องของการแข่งขันนะคะระหว่าง AI ของบรรดาแฮกเกอร์กับ AI ของฝ่ายที่เป็นซีเคียวริตี้เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วอะคะ
3: โอ้จริงๆผมว่าตอนนี้เองเนี่ยเรากำลังสู้กันด้วย machine speed นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามานั่งคุยกันว่า AI hacker ใช้ AI ในการโจมตีคนที่เป็นคนป้องกันเนี่ยก็ต้องใช้ AI มาใช้ในการป้องช่วยในการป้องกันเช่นกันเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าในปัจจุบันเองเนี่ยการที่จะตรวจจับการโจมตีได้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยนะครับที่มาจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดตั้งเอาไว้ภายในองค์กรนะครับนี่ความยากของคนในสมัยก่อนก็คือว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลพวกนี้ได้ยังไงเพื่อให้เราสามารถที่จะตรวจจับได้แม่นนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยการตรวจจับไม่แม่นแล้วเราคนที่เป็นคนป้องกันก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ชัดเจนว่าณเวลานี้มันคือเกิดการโจมตีเราหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นการนำเอา AI มาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงแล้วก็ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันคือการโจมตีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยครับมันก็จะช่วยในการลดภาระของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ากระบวนการออโตเมชันเนี่ยมันเข้ามาช่วยได้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายครับเราก็ต้องเขาเรียกคนตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยยังต้องเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะไม่สามารถที่จะยอมให้ทาง AI เนี่ยเป็นคนตัดสินใจได้เองนะคร
2: ับ ค่ะแต่ว่าในอนาคตเองก็น่าจะเห็นการนำเอา AI เนี่ยมาใช้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองไปข้างหน้าค่ะตัวของ AI agent ที่น่าจะเข้ามาช่วยในการตรวจจับแล้วก็ตอบโต้ภัยคุกคามแบบอัตโนมัติมีโอกาสจะเติบโตหรือว่าขยายตัวมากขึ้นแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆปัจจุบันเราเริ่มเห็นการนำเอา AI มาใช้เดี๋ยวจะบอกยิ่ง AI agent ครับมาใช้ในการป้องกันแล้วนะครับคุณแอน
2: ค่ะ
3: แต่ว่าอันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อไว้พิจารณาแล้วกันนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราสร้าง AI agent มาเพื่อให้เป็นตัวแทนมนุษย์ในการไปทำงานแทนเรา แต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีการกำหนดกรอบนะครับให้กับ AI agent พวกนั้นเนี่ยในการทำงานเราไม่อยากให้เขาเนี่ย break out ออกจากกรอบที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าเราจะเชื่อ AI agent ได้ขนาดไหนเพราะว่าในบางวงการที่ผมได้มีโอกาสไปคุยมาเนี่ยเขาเชื่อ 100% เลยครับคุณแอนเขาเชื่อ 100% ว่าเอเจนต์เนี่ยทำงานแทนคนได้แล้วก็ทำงานไม่อะไรไม่แหกกฎไม่พยายามที่จะละเมิดกฎด้วย
2: แต่ยังอยู่ในกรอบ
3: แต่ว่าในความเป็นจริงคือการกำหนดกรอบขอให้ AI เอเจนต์ทำงานเนี่ยมันมีภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าการ์ดเรลนะอารมณ์เหมือนกับเป็นการล้อมรั้วเอาไว้ครับว่าคุณ AI กรุณาแบบไม่ให้ทำงานนอกกรอบนี้แต่ว่าปัญหาอันนึงที่เราเจอก็คือว่าถ้าเรากำหนดกรอบนะไม่ชัดเจนปล่อยให้ AI มันคิดได้ว่า เขาอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ยังไงยังคงรักษาประโยชน์ของบริษัทอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเลยกรอบไปบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรากำหนดไอ้ตัวกรอบที่ว่ามันเนี้ยนะครับโดยที่ให้ AI เป็นคนคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานนอกกรอบแล้วหรือยังเนี่ยผมว่าตรงนี้อันตรายเพราะเราเคยเห็นกรณีศึกษาตรงที่ว่า AI มันแหกกฎออกมาได้ด้วยนี่ประเด็นมันก็เลยกลายเป็นว่าในมุมมองของ security เองครับคุณแอนนอกจากเราจะเอา AI ไปใช้ในการป้องกันภัยไซเบอร์แล้วนะครับเราก็ต้องมาสนใจเรื่องว่าแล้ว security ที่จะ apply กับ AI โดยเฉพาะ AI agent เนี่ยมันต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะทำ AI firewall นะ ก็คือเป็น firewall ที่กัน AI ด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งทำAI security assessment ก่อนอารมณ์เหมือนการทดสอบว่ามีโอกาสไหมที่ AI มันจะแหกกฎออกมาได้เนี่ยครับก่อนที่จะมีการปล่อยให้เอเจนต์ตัวนั้นเนี่ยทำงานจริงๆเพราะอย่างในปัจจุบันเองครับเราก็มีการเขาเรียกว่า frontier AI model ต่างๆเองเนี่ยก็มีการทำ security testing ก่อนที่จะให้บริการนะครับซึ่งจริงๆ Fortinet ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งที่ทำ security testing ให้กับ frontier AI model พวกนั้นด้วยครับ
2: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยในวงการของ cyber security เนี่ยมีการนำเอา AI เนี่ยมาใช้แล้วก็เติบโตขึ้นมากๆเห็นว่ามีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่า 91% ขององค์กรที่สำรวจอยู่มีการใช้AI หรือว่ากำลังทดลอง AI Power Security Solution อยู่เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเติบโตมากเลยทีเดียวสำหรับการนำเอา AI มาใช้ใน Cyber Security
3: ใช่ๆโตมากๆครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเราไปที่ไหนหรือว่าไปคุยกับองค์กรใดก็ตามเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาว่าโอเค AI ต้องเอามาใช้เพื่อ productivity ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาอยากที่จะเทสว่าแล้ว AI Power Cyber Security เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมากๆครับในวงการ
2: ค่ะไหนๆก็คุยเรื่องของ AI แล้วมันจะต้องตามไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับ AI บ้านเราเองตอนนี้ทุกอย่างก็พูดถึงเรื่องของ data center เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว AI เนี่ยตอนนี้อยากจะทราบว่ามันกำลังเข้ามาผลักดันให้ data center เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญมากขึ้นถูกไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรองรับ AI แล้วก็ GPU แต่ถ้าเกิดว่า data center เนี่ยเขามีข้อมูลแล้วก็มี AI workload มากขึ้นอย่างมหาศาลทีนี้ถ้ามาดูในความเสี่ยงของ cyber security มันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะแล้วอะไรที่จะต้องเป็นภัยที่ต้องระวังมากที่สุดมันจะอยู่ที่ network อยู่ที่ cloud API AI model หรือว่าอยู่ที่ dataตรงนี้อยากให้ดร.ช่วยแนะนำนิดหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ค่ะ
3: ครับจริงๆผมว่าประเด็นนี้ประเด็นดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยครับพอเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ตัว AI model หรือว่า LLM model เป็นหลักนะครับแต่จริงๆเราต้องบอกว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปโฟกัสในองค์ประกอบขององค์ประกอบต่างๆของ AI แล้วกันก็คือตัวโมเดลแล้วก็สิ่งแวดล้อมของมันยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับโอเคทุกคนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ตัวโมเดลนะครับก็อยากที่จะ make sure ว่าเราพร้อมแบบนี้ไปแล้วจะไม่มีปัญหาอันนี้เข้าใจได้ตรงไปตรงมาครับคุณแอนแต่ประเด็นคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า AI เนี่ยมันคอนซูม data ที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ data ที่เป็น data ขยะเข้ามาภายในระบบเองเนี่ยมันอาจจะทำให้ AI ทำงานได้แล้วก็ตีความผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าเราคงต้องสนใจตั้งแต่ว่าแล้ว AI ไปรับข้อมูลมาจากไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลดังกล่าวมันถูก input มาจากเครื่องของพนักงานเราก็ต้องมีการไปบล็อกตรงนั้นเนี่ยไปทำ security ที่ระดับที่เป็น endpoint ด้วยเช่นกันถ้าเกิดมันมาจากระดับของ network เราก็ต้องไปทำ security ตรงจุดนั้นด้วยเช่นกันอันนั้นคืออยากจะให้มองภาพรวมก่อนนะครับอันที่2ก็คือว่าแต่ปกติแล้วพอเรามอง ecosystem ของ AI อะครับเราอาจจะแบ่งเป็น3 layer คร่าวๆแล้วกันนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือ layer ของ AI tool ก็คือพวก AI model ทั้งหลายที่เรามีการใช้งานกันอยู่ครับและหลายองค์กรนะครับคุณแอนเราอาจจะมีการใช้งานพวก AI frontier AI ที่อาจจะหลากหลายยี่ห้อซึ่งแน่นอนว่าบางทีเราคุยเรื่องเดียวกันแต่ละ AI model ก็อาจจะต่อไปคนละอย่างกันซึ่งผมว่าตรงนี้อาจจะมีประเด็นตั้งแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าจะตกลงแล้ว จ้าหน้าที่ภายในบริษัทของเราเองเนี่ยเขาใช้ AI อะไรบ้าง
2: อ
3: าจจะมี AI ที่หลุดรอดการมอนิเตอร์ของรถไฟที่เราเรียกว่า Shadow AI ซึ่งตัวนั้นต้อง
2: ค
3: อนโทรลนะครับอันที่สองก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะ consolidate เอาพวก AI model พวกนั้นเนี่ยเข้ามาใช้เพียงแค่ just ว่า one single model ได้เองผมคิดว่าน่าจะทำให้เราทำงานได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันคุยกันได้บริบทเดียวกันนะครับเป็นอาจจะเคยเจอไหมครับว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้ ChatGPT เราก็ต้องไปคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะจนเขาเชี่ยวชาญเราเปลี่ยนไปใช้ Gemini เราก็ต้องเริ่มต้นคุยใหม่นะถ้าเกิดเราคุยกับเขาคนละเรื่องไม่เหมือนกันบางทีมันเรียนรู้จากเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มีคอนเท็กซ์แบบเดียวกันเนี่ยน่าจะดีกว่าในอีกเลเยอร์นึงล่ะจะมองเรื่องของการทำอินทิเกรชันนะครับว่าบางทีหลายโมเดลจะมาคุยกันจะคุยกันยังไงนะครับเรื่องของ API ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกันเราจะทำ security กับมันอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะทำให้จะ make sure ได้ยังไงว่า AI มันสื่อสารกันแล้วปลอดภัยจริงๆ
2: mm-hmm. อ
3: ันนี้ก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่เราจะต้องมาให้ความสนใจแล้วก็อันอีกอันหนึ่งที่หลายคนพยายามจะมองข้ามไปก็คือเลเยอร์ของ infrastructure ครับตั้งแต่เรื่องของ data center นะครับเรื่องของ GPU อย่างที่คุณแอนบอกเมื่อกี้เรื่องของ network นะครับถ้าเกิดเป็น approach ของทาง Fortinet เองเนี่ยเราบอกว่าเราต้องทำ security ตั้งแต่ layer ของ data center เลย
2: mm-hmm.
3: นะครับเรื่องของการสร้าง data center มาก็ต้องสร้างขึ้นอย่างปลอดภัยเราต้อง make sure ว่าระบบเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องระบบการระบายความร้อนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องทำได้อย่างปลอดภัยในเรื่องของGPU อย่างยกตัวอย่างเช่นว่า Fortinet เราในปัจจุบันนะครับเราทำงานร่วมกันกับทาง Nvidia โดยที่เราฝังตัวไฟวอลของเราเนี่ยลงไปในชิปของ Nvidia เลยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งาน AI Data Center เนี่ยสามารถที่จะทำ Security ได้ในระดับที่เป็นระดับล่างมากๆแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับในระดับ Network เองเราก็ต้องสนใจเพราะว่ามันก็จะเป็นต้องมีอุปกรณ์ Security ที่มีความเข้าใจพวก AI Traffic มากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นหลายๆองค์ประกอบนี้รวมกันนะครับคุณแอนมันถึงจะทำให้เราสามารถที่จะทำ security เนี่ยบน AI ได้อย่างดีแต่อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำ full stack ได้แบบนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องดูตามความจำเป็นดูจากบริบทที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าบางองค์กรมีการใช้แค่ ChatGPT Gemini สำหรับงาน Officeงาน productivity ก็อาจจะไปโฟกัสแค่การควบคุมพวก shadow AI แต่ถ้าเกิดบางองค์กรจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่อยากจะทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น AI factory ก็คือทำครบทุกอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็อาจจะต้องมีแนวทางการทำ security อีกแบบหนึ่งครับ
2: อืมค่ะทีนี้ถามมองไปข้างหน้าค่ะดร. 3-5 ปีข้างหน้าดร. มองว่าภัยไซเบอร์รูปแบบไหนคะที่วันนี้เนี่ยบรรดาองค์กรทั้งภาครัฐทั้งภาคธุรกิจเองยังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าให้กลับไปทำเพียง3เรื่องในวันนี้เนี่ยเพื่อเตรียมรับมือในยุคของ AI เรื่องของ Data Center เรื่องของ Quantum Computing เนี่ยองค์กรควรจะเริ่มจากอะไรก่อนค่ะ
3: คือผมคิดว่าณตอนนี้หลายองค์กรยังให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจจะต่ำไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายองค์กรยังไม่รู้เลยว่า data ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยเคยมีการพยายามจะ encourage ว่าเราควรจะทำ data governance หรือว่าธรรมาภิบาลของข้อมูลคือง่ายๆว่าเราต้องรู้ก่อนว่า data เราอยู่ที่ไหนเก็บที่ไหนถูกใช้ที่ไหนแล้วอยู่ที่ใครบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใส่ใจก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้ว่า data เราอยู่ที่ไหนเราจะรู้ได้ว่าเราจะป้องกันเป็นยังไงถูกไหมครับ
2: ค่ะ
3: อันที่สองผมคิดว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของAI เข้ามานะครับ AI ก็จะคงจะยังอยู่กับเราไปอีกหลายๆปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของ identity หรือว่าอัตลักษณ์จะเข้ามามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามี human identity เรามี machine identity แล้วเรามี agent หรือ AI agent identity เนี่ยเราต้องแยกให้ชัดเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้นะว่าตกลงแล้วคนที่กำลังคุยกับเราอยู่เนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องหรือเป็น AI ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ชัดเจนเพราะว่าพอเราแยกได้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับเราจะกำหนดรูปแบบของการคอนโทรลได้อย่างชัดเจนว่าAI คุยกับ AI เราคอนโทรลอย่างไร มนุษย์คุยกับมนุษย์เราคอนโทรลอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องที่สองเนา
2: ะ
3: อันที่สามผมมีความเชื่อว่าอย่างที่คุณแอนพูดเมื่อกี้ครับว่าการโจมตีมันจะเร็วมากๆมันจะสเกลใหญ่มากๆมันจะออโตโนมัสสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเองเราก็ต้องเราต้องทำออโตโนมัสให้ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีปัญหาเรื่องสกิลแกปอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของปัญหาเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใช่ไหมครับว่าคนไม่พอย
2: ิ
3: ่ง AI เข้ามาหลายคนบอกว่าโอ้ AI ก็จำเป็นจะทำไซเบอร์ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคนที่มีสกิลทั้ง AI และไซเบอร์ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่ง AI นี่แหละครับให้มาทำงานแทนเราซึ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่ารู้ทันแล้วก็รับมือกับการโจมตีด้วย AI เดี๋ยวให้ทันเวลาอันนี้คือผมคิดว่าสิ่งเป็นเรื่องที่เรายังอาจจะประเมินต่ำไปนิดนึง
1: ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนภาพความจริงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเฉียบคมมากๆนะคะจากที่ดร.สุภกรได้เล่าให้เราฟังก็จะเห็นเลยว่าภัยไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่าย IT อีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรที่บรรดาผู้บริหารนั้นจะต้องลงมาดูด้วยตัวเองนะคะสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องมีเป็นพื้นฐานเลยก็คือไซเบอร์ไฮจีนค่ะหรือว่าสุขลักษณะที่ดีในการใช้งานไซเบอร์อย่างเช่นการหมั่นอัปเดตระบบหรือว่า

0: การสร้าง Cyber Resilience หรือการสร้างความสามารถในการฟื้นตัวให้กลับมาเร็วที่สุดเมื่อถูกโจมตีค่ะไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีควอนตัมที่อาจจะเข้ามาถอดรหัสความปลอดภัยในอนาคตอีกด้วยเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีหมุนไปเร็วกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าลงทุนจริงไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของ Biz Talk ค่ะ
1: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
0: กลับมาติดตามกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ BizTalk นะคะช่วงนี้แน่นอนว่าเรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยนะคะกฟผ.ค่ะเขาได้จัดประกวดผลงานสร้างสรรค์นะคะภายใต้โครงการE-GAT Digiwall ปีที่8ค่ะปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยนะคะปลดล็อกความคิดปล่อยพลังความสร้างสรรค์และความสุขผ่านการผลิตคลิปวิดีโอสั้นค่ะเพื่อสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องโดยไม่มีขีดจำกัดด้านจินตนาการพิชิตเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 165,000 บาทค่ะนางสาวสิริรักษ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8โดยมีนายธนชาติสิริภัทราชัยผู้กำกับโฆษณาและนักเขียนชื่อดังร่วมเป็นวิทยากรภายหลังการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่18กันยายนถึง1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า400คนค่ะโดยกฟผ.มุ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตค่ะกฟผ.ต้องการเปิดโอกาสให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าน้องๆทุกคนค่ะยังเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารถ่ายทอดและร่วมกันขับเคลื่อนการดูแลรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าต่อในอนาคตนี่จึงเป็นโอกาสอันดีค่ะที่น้องๆจะได้เรียนรู้ฝึกฝนและสร้างมิตรภาพใหม่ๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะคะสำหรับในปี2569นี้ค่ะโครงการได้แบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบนะคะก็คือรอบที่1ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบที่2เป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่1จำนวน15ทีมจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานจำนวน2วัน1คืนโดยในรอบคัดเลือกนั้นทีมผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน2ผลงานค่ะได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งขนาด9ต่อ16ความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและ2 storyline ของคลิปวิดีโอสั้นนะคะในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยสามารถส่งผลงานได้นะคะตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง23ตุลาคม2569ภายในเวลา 18:00 น.ค่ะโดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานให้เหลือ15ทีมเพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปทั้งนี้น้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook Digiwall ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นมาเพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้มีโอกาสนะคะปล่อยพลังกันค่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะคะกับบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะหน่วยงานในกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมลงทุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัท BCPG จำกัดมหาชนค่ะเขาได้รับการคัดเลือกและเสน

0: ชื่อโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยนะคะเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลอาเซียน Inclusive Business Award 2026และได้รับรางวัลดังกล่าวในการประชุมอาเซียน Inclusive Business Forum ครั้งที่9นะคะที่เมืองปาไซสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆนี้ค่ะด้วยคุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทออมสุขนายชาญวิทย์ตรังอดิสัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทออมสุขพร้อมผู้บริหารและทีมงานกลุ่มบริษัทบางจากร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทออมสุขได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลอาเซียน Inclusive Business Awards 2026และได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะโดยมีนางสาวศาสมนสุพุทธมงคลผู้จัดการอาวุโสโครงการเพื่อสังคมบมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่นและผู้จัดการบริษัทออมสุขเป็นผู้แทนรับรางวัลจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการประชุมอาเซียน Inclusive Business Forum ครั้งที่9ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เกื้อกูลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยโดดเด่นด้านการเชื่อมโยงชุมชนและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสามารถผสานผลประกอบการทางธุรกิจกับผลกระทบเชิงสังคมเข้าไว้ในโมเดลธุรกิจหลักอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานนี้นะคะบริษัทออมสุขได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Inclusive Business Showcase แก่ผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอโมเดลธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมโดยให้เกษตรกรและชุมชนมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมการเกษตรคาร์บอนต่ำที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทันทีเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะบริษัทออมสุขได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Award หรือ AREA 2026สาขา Social Empowerment ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ BizTalk นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ BizTalk วันนี้กลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้แอนชมพูนุชภัทรขจีลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11นะครับตุลาคมพุทธศักราช2569นะฮะเดี๋ยววันอังคารหยุดอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะหยุดวันจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีวันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็หยุดยาวมาไปเลยออกต่างจังหวัดไปเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีการเดี๋ยวจะปิดกั้นถนนบ่อยอยู่นะผมว่านะเพราะว่าจะมีผู้นำเกี่ยวกับพวกธนาคาร World Bank อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเยอะเขาจะมาประชุมกันรู้สึกจะเฉพาะคนที่จะต้องมาประชุมเนี่ยประมาณ 14,000-15,000 คนแต่ว่าพวกที่แบบว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องขอวุ่นวายด้วยนะครับก็อีกประมาณ อีกเท่าตัวคาดว่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3-4 หมื่นคนนะครับอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีวันหยุดด้วยคือวันอังคารที่13ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็คุณลาหยุดไปเลยนะครับไม่ต้องอยู่กรุงเทพไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ไปนะครับเห็นว่าอากาศทางเหนือก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับแม่ชีวิตดีมีความสุขนะใครที่บ้านน้ำท่วมก็บ้านก็น้ำลดแล้วนะครับก็วันนี้ฝากทุกท่านที่โดนหักเงินประกันสังคมหรือว่าไปจ่ายเงินประกันสังคมนะครับฝากด้วยนะฮะอีก 2-3 ชั่วโมงเขาก็จะปิดหีบนะฮะแล้วก็จะยกหีบหนีละก็เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็รีบๆไปเลือกซะก่อนที่เขาจะปิดหีบหนีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนับคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเจอตัดสูตรเจอปฏิทินเจออีกโอ้เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกไอ้นี่เขาก็เตรียมพร้อมนะเขาก็ให้คนเนี่ยมาเลือกพวกเขานะครับเพื่อที่จะเอาเงินประกันสังคมไปถลุงแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรีบไปเลือกนะครับ นี่พอเจออากาศเย็นๆเสียงเปลี่ยนอีกแล้ว คุกคุกคุกคุกเพราะฉะนั้นก็ไปรีบเลือกตั้งซะนะบอร์ดประกันสังคมเอานี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยเอาเป็นว่าพวกนักร้องหญิงนะครับนักร้องหญิงก่อนนะจะมีคณะฮาร์ทนะครับเอาเพลงของ Wings นะครับมา cover นี่คือ Band on the Run

นี่คือ Band on the Run นะครับคงจำได้สมัย Paul McCartney and Wings ว่าผมเลือกเวอร์ชันของคณะ Heart นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจเมื่อวานนี้อาจารย์ออสแกก็เปิดเพลงน่าจะเพลงจีนเยอะอยู่มั้งคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ก็เอาเป็นว่าผมคงไม่พูดอะไรเยอะเกี่ยวกับเทศกาลกินเจก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ออสแกคงพูดไปหมดแล้วนะครับเยาวราชรถติดมากนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่ามีเทศกาลกินเจอีกอย่างนึงหมอเขาก็ออกมาพูดกันแล้วนะครับอาจารย์หมอผมแกก็บอกว่าถ้าอยากจะกินเจเองก็พยายามทำกินที่บ้านเพราะว่าถ้าไปซื้อกินเนี่ยน้ำมันที่ใช้อาหารเจเนี่ยมีความมันสูงกว่าอาหารทั่วๆไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะทานเจก็ซื้อมาผัดมาทำอะไรที่บ้านเอานะครับเพราะว่าอาหารเจจริงๆแล้วอันตรายต่อระบบหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจนะอ่ะเมื่อวานนี้ผลบอลพรีเมียร์ลีกอู้ผมก็พูดแล้วนะเมื่อไหร่มันจะไล่คาริดออกไปสักทีนะครับเดี๋ยวใครว่ากันตอนนี้มาฟังดีว่าอีกคนนะฮะผมตั้งเพลงนี้ไว้เพลงอะไรนะปอลืมWhen you tell me that you love me นี่คือ Diana Ross

วันนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยนผู้ควบคุมเสียงจากปอจะออกเวรนะครับเป็นแม่หมอโอ้โหผมอลังการงานสร้างสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวน้องน้ำจะมาควบคุมเสียงต่อนะฮะแล้ววันนี้ก็น้องหญิงก็มารับโทรศัพท์คนที่สามารถชอบโทรมาคุยกับน้องหญิงก็024249755นะครับเอาผมบอกครั้งเดียวกันแล้วกันนะ2008 SMS มาบอกว่ารันมารันไปค่ะขอรันอเวค่ะ As I walk along I wonder อ๋อรันอเวI walk along I wonder เพลงนั้นใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวช่วงหลังแล้วกันนะแป๊บนะแล้วก็9429บอกว่าขอเพลงรักประกาศิษย์สอนรามร้องคู่อะไรวะกรพินให้แม่ชีฝนที่ถือศีลกินเจหน่อยครับรักประกาศิษย์เลยนะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ SMS ก็SMS อะไรวะส่งมาได้ที่4838106นะครับ4838106มัวจะไปดูแมนยูไนเต็ดเนี่ยว่าจะตั้งไอ้นี่ใหม่หรือยังนะครับโค้ชคนใหม่หรือยังเมื่อวานนี้โหซาบี้อลองโซนะเชลซีนะดุมากเลยอัดไอ้ทีมอะไรบอลหมัดเบิร์นลี่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะทีมนึงอัดไปตั้ง 5-1 อ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเอาไปฟังอีกสักเพลงนะดีว่าสวยๆนี่คือ Pointer Sister กับ Slow Hand

0: ๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: คุณผู้ฟังขอมา2เพลงผมไม่เจอเลยทั้งคู่รักประกาศิษฐ์นี่เห็นน้องๆเขาบอกว่าเราเคยเปิดมาแล้วนะจะเป็นคนดาวน์โหลดให้ผมเองนะเปิดบ่อยด้วยสินะครับเปลี่ยนเพลงเถอะนะเปลี่ยนเพลงเถอะแล้วก็2008ที่แกขอ Run Away เนี่ยผมมีแต่ Run Away Bon Jovi อ่ะผมไม่มีไอแอซาลานาอาวันเดอร์นะครับแล้วก็8766ขอลมของกะลาเดี๋ยวไปถามน้องน้ำก่อนว่าเพราะไหมพี่พัฒน์มาแล้วบอกว่าขอโฟนอนบลอนเพลง What Up ว่าไงให้แฟนแมนยูโอ้โหยินเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็สเปอร์เหลือ10คนยังเอาชนะไม่ได้เลยเสมอแต่เสมอแบบน่าแพ้ด้วยนะเพราะว่าแบบโอ้ยสเปอร์มันบุกใส่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแต่เหมือนสเปอร์แบบไม่มีดวงว่ะนะครับผมว่าเดซาบี้นี่แกแบบทำทีมมาดีแล้วนะแต่ขาดดวงอย่างเดียวนะครับใกล้แล้วล่ะใกล้ละนะครับก็แต่อิตาคาลิกนี่โอ้โหไม่ไหวเลยอันนี้แบบไม่ใช่คือไม่มีดวงด้วยแล้วก็แบบทำทีมไม่ได้เรื่องด้วยนะครับก็รอคอนเต้เดี๋ยวคืนนี้ผมรออีลาโอล่าของพี่พิพัฒน์ดีกว่านะครับกับแมนซิตี้หลายๆนักวิจารณ์เขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะนักเตะน่าจะหมดกำลังใจเล่นพอสมควรเพราะว่าแมนซิตี้เจอคดีเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามคืนนี้ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อ่ะตอนนี้ไปฟังเพลง Emotion ของซาแมนธาแซง

Emotion นะครับ Samantha Tseng แต่มีเสียงประสานของ Bee Gees อาจารย์ออสคุณอ้วนโทรมานะฮะ024249755บอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนอ่ะวันนี้ใครที่ไม่อยากส่ง SMS ก็โทรได้นะครับว่าน้องหญิงก็รอรับสายอยู่แต่ถ้าวันไหนที่ผมบอกว่าผมอยู่กับเจ้าที่ควบคุมเสียง2คนก็เอาเป็นว่าใช้เฉพาะ SMS กันละกันนะครับและพี่ติ๋มแกก็โทรมานะฮะพี่ติ๋มแกก็เป็นแฟนน้องหญิงอยู่แล้วก็โทรมาขอเพลง Solitaire แต่แกเน้นเลยนะว่าขอ Carpenter แกกลัวผมจะเปิดอันนี้ให้ใช่ไหมอ่ะ Westlife ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็หมูเมืองมนส่ง SMS มาขอ I found somebody อ่ะได้อันนี้ใช่เลยนะครับแล้วก็เพลงลมของกลานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะส่วน9429ที่ขอรักประกาศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเพลงเถอะนะครับเราเปิดบ่อยๆอ่ะเนาะเนาะแต่ว่าคุณอ้วนอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนของทาทายังเนี่ยเพราะแล้วก็ไม่เคยได้เปิดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะนะนะแต่ตอนนี้ไปฟังพี่ติ๋มก่อนพี่ติ๋มขอมาCarpenters เลยนะครับTers Solitaire

รอจนตัวโน้ตสุดท้ายนะครับนี่คือ Solitaire นะฮะมีคุณผู้ฟัง2182มาขอเพลง Wide Open Spaces ของวง Chicks นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าขอไม่เป็นไรอัศนีวสันต์โชติกุลเดี๋ยวเพลงไทยไว้ชั่วโมงหน้าให้หมดเลยนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเพลงสากลไปก่อนนะครับเพลงไทยก็รอชั่วโมงหน้านะเพราะว่ามีคุณเดี๋ยวจะขอเพลงไทยก็แนะนำมานะครับมีคุณอ้วนเขาบอกว่าอยากเก็บเธอไว้สองคนใช่ไหมแล้วก็มีลมของวงกลาแล้วก็มีไม่เป็นไรของอัศนีวสันต์โชติกุลส่วนรักประกาศิษย์รบกวนส่งมาใหม่นะฮะเพราะว่าเปิดบ่อยเดี๋ยวคนฟังก็มีแต่เดิมๆมันไม่ค่อยมีคนใหม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าอ่ะมันเปิดอีกแล้วรักประกาศิษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันทีนี้ไปฟังดีว่าตั้งแต่ผมเปิดมาตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยเป็นนักร้องสาวทั้งหมดนะเพราะว่าเราก็จริงๆก็อยากจะเปิดคอนเซปต์ดีว่าไงแต่คุณผู้ฟังก็ขอ I Found Somebody บ้างขออะไรนะเพลงไทยบ้างอะไรบ้างก็เอาดีว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียวพอนะฮะนอกนั้นเราก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ The Cause นี่ก็เป็นสุดยอดของดีว่านะครับ What Can I Do

นี่ก็คือ the cause นะครับ what can I do นะครับ what can I do to make you love me เมื่อวันพุธใช่ผมไปดูที่หยดตอนไก่ย่างเขาสวนกวางมานะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกันละกันนะมี6909ว่าสวัสดีคุณตายนะคะรบกวนขอเพลงเดือนเพ็ญเวอร์ชั่นของใบบุญค่ะจิตสำนึกรักบ้านเกิดเดี๋ยวให้น้องน้ำดูให้นะเดือนเพ็ญเวอร์ชั่นของใบบุญแต่ตอนนี้ไปฟังของพี่พิพัฒน์ก่อนดีกว่านี่คือ Four Non Blondes แกบอกว่าให้แฟนแมนยูให้ผมด้วยใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือเพลงที่ชื่อว่า What's Up Conte

นี่คือเพลงที่พี่พิพัฒน์แกขอให้แฟนแมนยูนะครับ What's up for non blonde มีคุณวัดแกโทรมาขอโอยโอยของพี่แจ้นะครับ ผมขออนุญาตคุณวัดได้ไหมเขาเปลี่ยนเป็นเบนชลาทิศได้ไหมจริงๆเพลงเนี้ยเพราะนะฮะผมชอบฟังมากเลยอย่างเช่นเพลงของพี่แจ้เนี่ยอย่างเช่นนิดหนึ่งพอหรือว่าเพลงโอ้ยโอ้ยเนี่ยแต่ว่าคือพอมันยุคพี่แจ้แล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะเก่าไปหน่อยว่าอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆพี่แจ้นี่ผมก็รู้จักแกมากเลยนะสนิทเนี่ยไปบ้านฝันสีทองบ่อยจริงๆไปเจอกีตาร์อุ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมเปิดเบนชลาทิศดีกว่านะครับแล้วก็ SMS เพลงเดือนเพ็ญเวอร์ชั่นของใบบุญวงเล็บใบบุญแล้วก็บอกว่าจิตสำนึกรักบ้านเกิดของคุณมาริสาเนี่ยน้องน้ำเขารู้สึกว่าจะหาเจอแล้วรู้สึกเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นดีว่าอีกสักคนนะครับคืออยากฟังมากเลยนี่คืองานดนตรีของLady Gaga ครับ Lady Gaga นำเอาเพลงของจอห์นนอนเล่นมาร้องเอาไว้นะครับแล้วก็เพลงนี้ Imagine

0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: ก่อนที่จะเป็นเพลงไทยอีก2เพลงเนี่ยเอ้ยก่อนที่จะเป็นเพลงไทยสัก1ชั่วโมงเนี่ยผมมีเพลงแทรกนะเป็นเพลงสากลนะเขาส่ง SMS มา2เพลงเนาะไปฟังอันนี้ก่อนไปฟัง I Found Somebody ของหมูเมืองมนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วย I Can't Stand the Rain ของ Eruption มีสากลอยู่2เพลงแล้วก็เดี๋ยวเพลงไทยยา

นี่คือ I Found Somebody นะครับเป็นเพลงไทยที่กระเด็นมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับจริงๆชั่วโมงนี้จะต้องเป็นเป็นเพลงสากลที่กระเด็นมาจากชั่วโมงแรกจริงๆชั่วโมงเนี้ยมันจะต้องเป็นเพลงไทยแต่ว่าเดี๋ยวเพลงไทยเดี๋ยวค่อยลุยทีเดียวเลยนะครับไปต่อกันอีกสักเพลงครับ0822เขาแนะนำมาเมื่อสักครู่นี้เองนะแล้วก็ Eruption เป็นนักร้องผู้หญิงด้วยเสียดายนะเขาไม่ได้ส่งมาตอนชั่วโมงแรกต้นๆ นะครับเราจะได้เอาไปใส่เป็นดีว่าให้นะฮะนี่คือ I Can't Stand the Rain ของคณะ Eruption

0: นี่คืออาคารสแตนเดอร์เรนที่แนะนำกันมาที่ SMS 4838106นะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้โทรศัพท์ได้นะเพราะว่าน้องหญิงมาด้วยนะครับก็024249755พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเป็นวันประชุม World Bank นะครับแล้วก็วันอังคารก็จะเป็นวันหยุดด้วยราชการนะฮะแล้ววันที่16ก็เป็นวันหยุดพิเศษคือวันศุกร์เพราะว่า เขาประชุม World Bank เป็นวันแบบทุกคนต้องประชุมมีการพูดบนเวทีนะครับโดยรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาตินะครับของไทยคุณเอาลืมชื่อแกไปแล้วนะครับคุณวิไทยนะฮะก็จะขึ้นพูดด้วยอะไรด้วยนะครับก็เพราะนั้นเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเที่ยวนะครับวันหยุดเยอะแล้วก็เที่ยวมั้งกลับมาทำงานทีนู่นเลยจันทร์19เลยกลับมาปุ๊บไล่ออกนะฮะอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าผมพูดว่าผมจะพูดถึงที่หยดไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับให้คุณฟังก็คืออย่างนี้ผมจะไปดูภาพยนตร์เรื่องอะไรที่แบบเป็นผมก็ลืมชื่อไปนะต้องเปิดให้ดูคือที่หยดเนี่ยมันเป็นรอบเที่ยงใช่ป่ะผมก็ตัดสินใจอ่ะดูที่หยดก็ได้วะเพราะว่าบ่ายเรามีงานไงช่วงสัก4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีงานเราก็เลยดูเที่ยงก็จะไปจบเอาสักบ่าย2นิดหน่อยไม่เกินบ่าย3อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจไปดูแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าท้อเลยนะฮะคือพูดได้ไหมมันไม่ค่อยสนุกอะสำหรับผมนะจริงๆแล้วผมว่าจะไปดูเรื่องนี่เงื่อนวิปลาสนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูไงเพราะว่ารอบมันไม่ได้นะครับนางเอกก็ดังด้วยอะไรด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยต้องไปดูที่หยดนะครับก็แหมเสือมันดูผุๆพังๆมากเลยอะเสือสมิงใช่ไหมเป็นเสือโคร่งนะครับดูเสือแบบผุๆพังๆแล้วก็มันจะเหมือนมันเหมือนหนังแอคชั่นนะคุณผู้ฟังมันเหมือนหนังแอคชั่นมากกว่าที่เราเคยดูว่าเป็นหนังผีอ่ะนะครับมันออกเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็มีแบบคนถูกเสือสมิงผ่าครึ่งตัวแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาแบบลุยกับกลุ่มพระเอกอะไรเงี้ยนะถ้าคุณชอบก็ไปดูเถอะนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าจะไปดูเรื่องอะไรเลื้อยอะไรงูนะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอาทิตย์นี้ที่หยดคงพูดอะไรมากไม่ได้พูดได้แค่นี
1: ้ขอให้สนุกกับการพักผ่อนนะครับหากต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบอกผมได้เลยครับ
0: ไอ้เนี่ยคือวันเกิดผมเนี่ยนะครับผมก็มีโทรศัพท์ Watch 9มาใหม่แล้วมันก็พูดได้เองด้วยนะผมก็งงมากเลยทำไงวะจะอยู่ดีมันก็พูดเนี่ยเอาไปฟังเพลงไทยก่อนดีกว่าลมของกาลาครับผม

พราะจังนะครับคุณมาริสาแกเลือกเพลงมาดีนะเอ้ามันจบแค่นี้เหรอให้เมืองไทยแค่นี้เหรอผมก็ไม่เคยฟังนะครับของใบบุญอะไรที่คุณมาริสาบอกเนี่ยนะครับเดือนเพ็ญนะฮะตอนนี้ผมกำลังมีปัญหาอยู่กับเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มา1เพลงก็คืออัศนีวสันต์ที่บอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะครับคือตอนนี้เพลงไทยเนี่ยมีขอมาเยอะจริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับทีนี้ว่าไม่เป็นไรให้เขาไปมัวเสียใจเสียเวลาเนี่ยไม่รู้จะไปยัดเข้าตอนไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวมีเพลงไทย1เพลงจะแนะนำให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณมาริสาเขาแนะนำอะไรใช่ไหมแกก็เป็นคนหูถึงนะแบบว่าแนะนำเพลงส่วนใหญ่ก็จะเพราะนะครับตอนนี้น้องน้ำเจ้าที่ควบคุมเสียงผมเนี่ยก็แนะนำเพลงไทยแล้วเขาก็อยากจะฟังด้วยนะครับชื่อเพลงอะไรแนะนำอย่ามากกว่าฉันก็พอเห็นเขาบอกว่านักร้องผัวทิ้งเหรอเอ๊ะเป็นยังไงนะอ๋อนักร้องเลิกกับภรรยาไปแล้วนะครับอุ้ยหลายๆคนก็คงบอกว่าแม่อยากจะเป็นนักร้องแบบนี้จังจะได้เลิกกับภรรยาบ้างอะไรแบบนี้ อ่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนะมี SMS เข้ามานะครับ0292แกพิมพ์มาส่งข้อความมาที่4838106บอกว่าอยากจะฟังเพลงอะไรวะอ้าวผมอัปโหลดอยู่เดี๋ยว Can't Help Falling in Love แต่เป็นของ Richard Marx นะครับตอนนี้ไปฟังเพลงของน้องน้ำก่อน1เพลงไป

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับผมกำลังดูว่าโอ้โหนี่ Resident Evil เนี่ยมันยังแบบรอบแน่นอยู่เลยนะครับทั้งที่เข้ามาก่อนไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับก็หนังดีจริงๆอ่ะนะครับหนังดีเลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะดูนี่เรื่องนี้เขาชื่อเรื่องว่าบอยูนาเลื้อยขมือบอเมซอนนะครับบอยูนาเลื้อยขมือบอเมซอนมี SMS มาจากคุณมาริสาบอกว่าขอบคุณคุณต่ายมากนะคะสำหรับคำชมที่รับซาบซึ้งอยู่ใจครับแทงอยู่ครับทีนี้มาถึงเพลงไทยที่คุณแนะนำมาทางโทรศัพท์นะครับ024-9755ผมจะเริ่มด้วยคุณอ้วนที่โทรมาบอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอุ้ยเป็นโลกสองใบใช่ไหมเนี่ย

จบแบบนี้เลยครับนะฮะนี่คืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่งได้ดีมากนะครับคุณ9429เนี่ยนะครับที่ครั่งรักหมอฝนเนี่ยแกบอกว่าขอประท้วงรักประกาศิษย์นะครับเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ขอนะครับคือผมบอกไปแล้วนะว่ารักประกาศิษย์เนี่ยผมเปิดบ่อยแล้วนะครับตอนที่คุณ9429ขอมาเนี่ยผมอ่านออกอากาศเนี่ยน้องๆที่เป็นคอนโทรลเนี่ยบอกว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก็เพิ่งเปิดไปนะพี่แล้วก็สักพักก็จะมีคนฟังบอกว่าเปิดบ่อยจริงนะนะครับผมก็เลยบอกให้คุณน่ะเปลี่ยนเพลงซะเถอะนะครับเพลงเดิมๆเนี่ยฟังบ่อยๆเนี่ยบางทีมันเบื่อไงนะครับมาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะเอารีบๆเปลี่ยนมาผมยังเหลือเวลาเปิดเพลงไทยให้คุณอยู่นะรีบๆเปลี่ยนเพลงมาเรามาฟังเพลงที่คุณวัดแกขอมาโอยๆเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เลือกเวอร์ชันของพี่แจ้นะครับผมเลือกเวอร์ชันของเบนชลาทิศ

นี่คือเบนนะครับบิ๊กเบนคุณเบนชลาทิศนะร้องเพลงอะไรก็เพราะอ่ะเบนชลาทิศนะครับจริงๆผมชอบเพลงเบนชลาทิศอยู่เพลงหนึ่งรู้สึกจะเป็นเพลงที่ไอ้นะเขาร้องกับลุลานะครับอะไรนะที่เหมือนโฆษณาไอ้ซอสปรุงรสอะไรสักอย่างที่ร้องกับลุลาสองคนผมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วอ่ะ9429เขาเปลี่ยนชื่อเพลงมาแล้วก็ใครของ System 4เฮ้ยมีได้เหรอ System 4มีเพลงก็ใครได้เหรออ่ะเดี๋ยวให้น้องน้ำดูให้นะครับก็ใคร System 4หนูดูให้เขาหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมเปิดเพลงนี้ให้คุณเปิ้ลนาคอนไม่ใช่เปิ้ลนครชัยศรีนะครับแกขอรักฉันนั้นเพื่อเธอมาทางโทรศัพท์ของ Pink Panther แต่ผมเลือกของน้องคนนี้ครับน้องชื่อว่าออแกนร้องแบบอุ้ยเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเก่งมากเลยอ่ะ

0: รักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับสำหรับเพลงไม่เป็นไรของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวขอผมไปเป็นชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เป็นเพลงแรกเลยหรืออาจจะเป็นเพลงที่สองนะครับเพราะว่าคุณนบแกโทรมาขอเพลงสัญญาใจของชาตรีโอ้โหเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนี่ใช่ไหมหรือต้อมเรนโบว์แกบอกว่าหรือเพลงคิดถึงของคุณหลังร็อกเคสตาก็ได
1: ้
0: ก็เอาเป็นว่าเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะผมเปิด9429นะครับแกเปลี่ยนเพลงนี่คือก็ใคร

นี่คือก็ใครจาก System 4นะครับแต่ก่อนผมจัดรายการเนี่ยเพลงไทยเนี่ยโอ้โห System 4เข้ามารายการผมบ่อยนะก็อ่ะมาถึงผมให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนความรู้สึกหน่อยนะครับไม่หน่อยอะเยอะเลยแหละนะฮะจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาทางโทรศัพท์นี่คือไม่เป็นไรอัศนีวสันต์โชติกุลครับ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตร

0: สนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: ก็เราจะอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับอ๋อคุณผู้ฟัง8766บอกว่าเพลงรักคำโตๆหรือเปล่าคะเบนชลาทิศกับลุลาอยากฟังเหมือนกันค่ะอืมใช่ฮะรักคำโตๆทำไมคุณเก่งจังเลยอ่ะแค่ผมหำมั่วๆซั่วๆคุณก็รู้ได้เนี่ย8766คุณยอดมากนะครับได้ยินกันผมไม่หำแล้วเดี๋ยวคนฟังด่าเอาเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่านี่คือคิดถึงนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดเวอร์ชั่นของอาจารย์หลังร็อกเคสตากับลุลาครับ

ทรศัพท์มาขอก็เลยจัดให้นะครับคิดถึงเธอใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีนะครับ 4:13 แล้ว อย่าลืมนะฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันถึง 4:30 เพราะว่าข่าวเรื่องเด่นยันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาครับอ่ะมาถึง8766ที่แนะนำเพลงรักคำโตโตอยากฟังเหมือนกันเลยครับ

นี่คือรักคำโตโตอดีตผมรีบเปิดเพลงแล้วกันนะครับไปที่อีกหนึ่งเพลงที่คุณ0292แกดเพิ่งแนะนำมานะนี่คือ Can't Help Falling in Love ของ Richard Marx

Can't help falling in love เพราะจังนะครับไม่รู้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ต่างจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่ก็ยังหนักอยู่นะฮะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยเริ่มแห้งแล้วอาทิตย์หน้ากรุงเทพคงจะสบายแต่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะท่วมอีกยาวเลยเพราะว่าเขาดักน้ำเอาไว้นะครับให้ต่างจังหวัดเนี่ย จมไปก่อนไม่ให้เข้ากรุงเทพเพราะว่า 12-16 จะมีการประชุมใหญ่ระดับโลกเพราะฉะนั้นก็ท่วมกันไปก่อนนะ ไม่ยอมปล่อยเข้ากรุงเทพเรามาฟังอีกหนึ่งเพลงฮะนี่คือ Michael Learn to Rock กับ25 Minutes

จริงๆอยากจะให้จบเพลงนี้แล้วลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ย16:30 นเนี่ยมีถ่ายทอดสด เรื่องเด่นเย็นนี้มาเร็วขึ้นมั้งนะครับก็เลยรายการเราจะจบเร็วขึ้นสัก30 นาทีนะครับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะสุดสัปดาห์หน้าก็หยุดเยอะหยุดหลายวันสบายนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นู่นเลยวันอาทิตย์ที่18นะฮะวันนี้สวัสดีครับ

็อบร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

เผลอแป๊บเดียวก็วันพฤหัสแล้วนะคะเราเริ่มต้นด้วยการฟังเพลงใน Fresh and Fun ในคืนวันนี้ตามคำขอของคุณผู้ฟังมาทาง Facebook นะคะบอกว่าวันนี้วันพฤหัสนะขอฟังเพลงแบบทั้งช่วงเนี่ยเป็นเพลงเก่าได้ไหมนะคะเพราะว่าเห็นคุณแดงบางทีก็เปิดเพลงที่ชอบหรือคนอื่นขอมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นทั้งช่วงทั้งหมดทั้งสองช่วงเนี่ยอยู่ในโหมดของ Oldies นะคะวันนี้ก็เลยนำสองเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็น Water Wheel โดยคุณ Mindy Carson แล้วก็ Starlight Star Bright นะคะปี1961โดย Linda Scott ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะ วันนี้เสียงเป็นแบบนี้ไปแล้วเพราะว่าไปดูหนังเมื่อวันพุธใช่ไหมคะค่ะเรื่องดิกเกอร์ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่นำแสดงโดยทอมครูซนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าทอมครูซเนี่ยน่าจะได้ Academy Award ได้รับตุ๊กตาทองเพราะว่าเป็นหนังที่เล่นยากมากบทสนทนานี่โอ้โหยาวแล้วก็เหมือนกับว่าเกินจริงอะค่ะนะคะเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคือจริงๆเราไม่อยากให้พลาดหนังเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังที่ดูแล้วต้องชมทั้งคนแสดงแล้วก็คนสร้างคนกำกับนะคะก็เลยได้ไข้หวัดมาหน่อยนึงเพราะว่าก็พยายามควานหาหน้ากากอนามัยตอนที่อยู่ในโรงหนังแล้วก็ออกมาอาจจะเจอฝนนิดหน่อยนะก็เลยได้เสียงแบบนี้มาก็คือแบบคอเจ็บแล้วก็ต้องกินยาแบบเหมือนกับว่าแก้อักเสบคอเจ็บอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเราสูงวัยแล้วเนาะโดนอะไรนิดหนึ่งก็จะมีปัญหาคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่8ใช่ไหมคะวันที่8เริ่มต้นกินเจกันวันที่10ใช่ไหมคะ10ถึง18ตุลาคม9วัน9คืนแต่ว่า โทษนะคะดิฉันอาจจะแบบหน่อยหนึ่งเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็ต้องเคลียร์คออยู่ตลอดคือวันที่9เนี่ยเป็นวันล้างท้องใช่ไหมคะคือเป็นวันที่แบบว่าเหมือนกับทำเคลียร์ให้แบบในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็เริ่มกินเจกันในวันที่10ถึง18ตุลาคมและทุกปีค่ะดิฉันเองก็จะไม่ได้กินเจกับเขาหรอกค่ะแต่ว่าจะกินมังสวิรัติก็คือยังขอกินไข่ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยเราก็จะละเว้นนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมวันเสาร์เนี่ยงานผู้นำเมืองรุ่นที่1นะคะก็จัดงานซึ่งเลื่อนมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะเลื่อนมาเป็นวันที่10ตุลาคมก็เข้าใจว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ โทษค่ะเพื่อนๆก็ตั้งตารอเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันนานมากเป็นปี2ปีนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่ายังขาดการสรรหาประธานนะคะซึ่งประธานที่เราเลือกกันได้ก็คือคุณธรรมรัตน์หวังหลีหรือพี่จ๊ะนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันเสาร์ที่10เนี่ยค่ะซึ่งอยู่ในช่วงกินเจพอดีเข้าใจว่าถ้าหลายคนกินเจก็คงจะละเว้นอาจจะมีกินอย่างอื่นไปนะคะคือละเว้นเนื้อสัตว์หรือว่าเจเขียก็ได้นะคะค่ะก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศของวันที่ไปดูหนังมาแล้วแล้วก็ได้เสียงแบบนี้มาคือมันเสียงมันเริ่มแบบแหบๆหน่อยๆนะคะในช่วงกินเจนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ท้องคงจะโล่งเนาะเพราะว่ากินผักกินอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมเหมือนกันว่าอ้าวตายจริงแบบจะถึงเวลากินเจแล้วเหรอเนี่ยเทศกาลก็จะมีพวกอาหารเจต่างๆมาให้ชิมกันที่เยาวราชที่ภูเก็ตแล้วก็ที่นครสวรรค์นะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
ก็คงจะดูข่าวกันไปทางโทรทัศน์ให้เห็นกันเป็นประจำคุณผู้ฟังกินเจหรือเปล่าคะกินไหมคะมังสวิรัติก็ได้นะคะนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็ค่อนข้างกินง่ายนะคือเป็นคนที่อาจจะแบบผัดผักอะไรเงี้ยแล้วก็ที่รู้สึกว่าจะโชคดีหรือเปล่าไม่ทราบก็คือในช่อง9อสมทเนี่ยเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งที่ดิฉันกินมาตั้งหลายปีแล้วนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนะคะซึ่งเวลาดิฉันสั่งเนี่ยก็จะเป็นวุ้นเส้นน่องไก่น่องไก่คือหมายความว่าเนื้อน่องไก่อะค่ะแล้วก็มะระเนี่ยเขาจะใส่ถุงแยกมาให้ต่างหากมะระกับถั่วงอกนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีใบโหระพามาด้วยแต่ดิฉันบอกว่าไม่เอาใบโหระพานะเอาแต่อะไรวะเดี๋ยวเขาพูดช้าไม่เพราะอะไรวะเนี่ยนะขอแต่มะระกับถั่วงอกเขาก็ใส่ถุงมาให้เบลเลอร์เลยนะคะดิฉันก็เกิดไอเดียว่าทุกครั้งที่เวลาสั่งวุ้นเส้นไก่น่องไก่เนี่ยนะคะก็จะได้เป็นมะระกับถั่วงอกมาถุงใหญ่เบลเลอร์เลยดิฉันก็ใช้วิธีเอามะระเขาจะฝานบางๆนะคะแบบสดๆเลยอะค่ะแล้วก็ถั่วงอกก็อิ่มๆอวบๆใส่ถุงมาให้ถุงใหญ่เลยดิฉันก็จะนำมะระที่ฝานบางๆเนี่ยนะคะกับถั่วงอกเนี่ยนำมาทอดคือแบบทำเป็นเขาเรียกอะไรนะมะระผัดไข่ใช่ป่ะคะแล้วก็มีถั่วงอกด้วยแต่ว่าทำเป็นไข่ไก่สองฟองเป็นแผงๆไม่ใช่เป็นแผงๆเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็มันก็ว่านอกเหนือจากวุ้นเส้นไก่มะระแล้วเนี่ยก็ยังได้ในวุ้นเส้นเนี่ยก็ยังมีมะระที่อยู่ในวุ้นเส้นอยู่แล้วด้วยนะคะวุ้นเส้นน้ำเนี่ย ก็อร่อยมากแล้วก็ได้แถมโทษนะตรงนี้อาจจะฟึดฟัดนิดหน่อยได้แถมนำมาทำเองอะนะคะเป็นไก่ไม่ใช่ค่ะเป็นมะระถั่วงอกแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ เขาเรียกอะไรนะไข่ผัดไข่มะระไข่ผัดไข่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ผัดแบบว่าเป็นรวนๆนะคะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนไข่เจียวอะค่ะไข่เจียวมะระกับถั่วงอกนะคะก็อร่อยดีนะคะใส่เป็นเกลือเหยาะเกลือเขาเรียกอะไรนะกาลิกซอลต์นะเขาเรียกอะไรนะเกลือพริกไทยใช่ไหมที่เข้ามาอยู่ในซื้อมาเป็นกระปุกเหยาะเข้าไปนิดนึงโปรยโรยนิดนึงนะคะแล้วก็แค่นั้นเองนะคะซึ่งก็อร่อยมากแล้วก็กินกับวุ้นเส้นน่องไก่เนื้อน่องไก่ซึ่งถ้าสมมุติว่าพอช่วงกินมังสวิรัติเนี่ยเรียนก็จะสั่งแต่แบบเอาแต่แบบวุ้นเส้นแล้วไม่เอาไก่เอาแต่มะระกับถั่วงอกนะคะแล้วก็มาทำเป็นแบบไข่เจียวมะระถั่วงอกกินกับวุ้นเส้นอ่ะก็ได้ไปเก๋ๆไปอีกแบบนึงนะคะคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะลองประยุกต์การกินเจไม่ใช่กินเจกรณีที่ไม่ได้กินเจแต่กินมังสวิรัติคือเราเว้นเนื้อสัตว์นะฮะแต่ยังขอไข่เอาไว้นะคะก็คือไข่ตุ๋นไข่เจียวมะระถั่วงอกอย่างที่ดิฉันทำนะคะแล้วก็เห็ดหอมยังไม่ได้ทำเลยอันเนี้ยเห็ดหอมทอดนะคะกินกับข้าวต้มเนาะแต่ไข่นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะนอกนั้นก็ไอเดียในการกินมังสวิรัติเนี่ยก็จะมีพี่หมอยิ้มอะค่ะพี่หมอยิ้มดร.อุดมศักดิ์ศรีสุทธิวาเป็นทันตแพทย์นะคะแล้วก็เรียนหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ให้หมี่ซั่วนะคะให้หมี่ซั่วมานะคะดิฉันก็ก่อนหน้านี้ก็ซื้อหมูบดหยาบมากะว่าแล้วก็กุยช่ายเนี่ยซึ่งเป็นผักต้องห้ามในช่วงกินเจนะคะกุยช่ายเนี่ยเพราะว่าเป็นผักที่มีกลิ่นใช่ไหมคะมีกลิ่นฉุนดังนั้นเนี่ยแต่ดิฉันก็ในเมื่อเราละเว้นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะดิฉันก็จะสามารถผัดอะไรนะหมี่ซั่วแล้วก็กุยช่ายแล้วก็เห็ดเนาะก็เนี่ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการทำแล้วหมูบดหยาบอะไรเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้แบบทำหลังจากออกเจแล้วนะตอนนี้ก็คือพยายามคิดว่าจะกินอะไรดีเนาะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นไข่เจียวนะคะแล้วก็ผัดมะระผัดไข่แล้วก็อะไรอ่ะ
ที่น่ากินที่อยากทำคือมะเขือยาวมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวนะคะปกติก็จะมีหมูสับใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เอาหมูสิเนาะแล้วก็ผัดอะไรนะผักกาดไม่ใช่ผักกาดมะเขือยาวใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวเนาะแล้วก็ใบโหระพาอุ้ยอร่อยเลิศไม่แน่ใจว่า S&P เขาทำหรือเปล่าเพราะว่าทุกปีในช่วงกินในช่วงเทศกาลเจเนี่ย S&P จะมี จะมีมะเขือยาวผัดเจอร่อยมากนะคะช่วงปีที่แล้วถามเขาเหมือนกันว่าน้องปีนี้ทำหรือเปล่าปีที่แล้วเขาบอกว่าไม่มีครับแบบปีนี้ดิฉันก็ภาวนาขอให้ S&P ทำเพราะว่าเป็นผัดมะเขือยาวโหระพาเต้าเจี้ยวที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วก็หวังว่าเขาจะทำปีนี้ดิฉันจะได้สั่งมากินทุกวันนะคะต้องบอกได้เลยว่าทุกวันเพราะว่ามันอร่อยมากคือกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่ S&P ทำอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเป็นไอเดียค่ะนะคะฝอยเพลินอีกแล้วว่าจะไม่พูดเยอะแล้วนะวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะคุยเรื่องอะไรเนาะมีคุณผู้ฟังก็ถามถ่ายมาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบจะกินเจหรือเปล่าแล้วก็ไปเที่ยวไหนวันหยุดยาวเท่าที่รู้ก็รัฐบาลก็ให้ work from home ใช่ไหมคะวันที่16หรืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องหยุดคุยก่อนดีกว่าเนาะคุยยาวไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังเพลงก็ในเมื่อเราจะฟังเพลงเก่ากันใช่ไหมคะยังก็คิดถึงเพลงที่ Brenda Lee ร้องไว้คือ If you love me really love me If you love me really love me นะว่าเขานั้นแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอฟังเพลง Que sera sera whatever will be will be แล้วก็ถ้ามีเวลาพอนิดนึงก็จะมีอีกเพลงหนึ่งคือ Dream A Little Dream of Me นะคะโดย cover ในเวอร์ชันที่คุณแอน Reburn นะร้องไว้ก็เพราะดีลองฟังทั้ง3เพลงนี้นะคะถ้าเวลาสามารถที่จะฟังได้ทั้ง3เพลงในช่วงแรกนี้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงที่

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนาม
1: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: Fresh and Fun

ช่วงที่สองนี้นะคะก็ให้ฟังเพลงโปรดของใครหลายๆคนรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะจากวง The Mamas and the Papas นะคะไม่ว่าจะเป็น Dedicated to the One I Love เพลงนี้เพราะมากชอบมากแล้วก็จบมาสักครู่นี้ก็คือ California Dreaming นะคะนำมาฝากกันในช่วงที่สองหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังเสียงแหบๆของดิฉันคุยในช่วงแรกนะคะและนี่ก็คือรายการที่ชื่อ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการค่ะดิฉันจันทราชัยนามนะคะคุยถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าในช่วงที่เราเห็นภาพขยะเป็นกองพนันแล้วก็การสูบน้ำบริเวณถนนที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขยะเนี่ยมันไปอุดตันแบบเยอะมากจริงๆแล้วขยะชิ้นเล็กๆเนี่ยมันสามารถสร้างปัญหาใหญ่กว่าที่คิดนะคะคือเวลาฝนตกเนี่ยขยะที่เราเผลอทิ้งไว้ริมถนนไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่มันกำลังเดินทางจากถนนไหลไปติดตะแกรงรับน้ำจากตะแกรงหลุดลงไปอุดตันในท่อจากท่อเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่หน้าเครื่องสูบน้ำขยะชิ้นเดียวอาจจะดูเล็กน้อยนะคะแต่พอมารวมกันหลายๆชิ้นมันก็จะกลายเป็นกำแพงขวางทางน้ำทำให้น้ำเนี่ยระบายช้าแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นค่ะถึงแม้ขยะจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของน้ำท่วมนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราช่วยกันแก้ได้ทันทีเริ่มต้นง่ายๆค่ะเพียงแค่แยกประเภทขยะก่อนทิ้งนะคะอย่างเช่นขยะเศษอาหารขยะที่เป็นสิ่งของเนี่ยสามารถไปทำประโยชน์ได้ให้เก็บรวมไว้ต่างหากอย่างเช่นกล่องกระดาษขวดพลาสติกนะคะขายให้ซาเล้งหรือว่านำไปใส่ตู้รับตามสถานที่ต่างๆนะพวกบับเบิ้ลแรปนะคะเป็นการกระแทกอะค่ะที่มาจากการส่งสินค้ามีที่รับอยู่ในที่ทำการไปรษณีย์หลายๆสาขาด้วยกันนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็มีเยอะมากแล้วก็ปัญหาเรื่องกล่องพัสดุเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปใส่ถุงแล้วไปวางไว้ที่ทิ้งขยะค่ะคือซาเล้งก็จะได้มาเก็บเอาไปขายได้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ดิฉันเองก็เกิดเพื่อนก็ขำบอกว่าเธอไม่ต้องทำมากขนาดนั้นหรอกบอกก็ฉันอยากทำอ่ะก็คือพวกภาชนะพลาสติกที่ใส่อาหารมาเนี่ยดิฉันก็จะล้างสะอาดทุกกล่องนะคะทุกชิ้นแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งพอรวบรวมได้เป็นกองพนันมหึมาในครัวฉันก็จะนำเอากลับไปวางไว้ที่ทิ้งขยะค่ะของหมู่บ้านแล้วซาเล้งก็จะมาเก็บไปก็จะได้ไปขายได้โดยที่ไม่ต้องไปล้างคือไม่สกปรกนะคะก็ล้างอย่างดีล้างด้วยน้ำยาล้างจานแบบสะอาดนะคะจะได้ไม่มีมดไม่มีตัวอะไรมาแทะมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าอยากทำแบบนี้ส่วนอาหารเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมนะคะอาหารเนี่ยดิฉันจะใส่ถุงพลาสติกแบบใส่ถุงอาหารนะคะแล้วก็มัดใส่ถุงพลาสติกนักรวมมัดหนังยางอะค่ะแล้วก็รวมมาไว้คือไม่ได้มาสเกลสักแบบทิ้งแบะแฉะในเอาอาหารแบบแบะในถุงอย่างเงี้ยเราจะใส่ในถุงอาหารอีกทีนึงอะค่ะนะคะแล้วก็ถึงจะใส่ในถุงใหญ่เพื่อเขาจะได้เวลาเก็บเอาไปทิ้งเขาจะได้ไม่แฉะแฉะค่ะนะคะพอเปิดถุงมาไม่ใช่มีอาหารแบบแบะแบบแหวะขอโทษนะคะก็จะใส่ถุงอาหารรัดหนังสติ๊กไว้เรียบร้อยหนังยางแล้วก็ปิดใส่ถุงใหญ่อีกทีนึงแล้วก็มัดนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำประจำนะคะดังนั้นก็จะไม่มีตัวอะไรมากัดแทะอะไรได้เลยนะคะคิดว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งที่สะดืออ่างล้างซิงค์อะค่ะของที่ครัวฉันเป็นคนที่ชอบอยู่ในครัวนะคะชอบทำอาหารชอบจัดอาหารชอบล้างจานชอบอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่ที่สะดืออ่างเขาเรียกสะดือซิงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พอล้างไอ้ทุกอย่างล้างจานนิบกิบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะฉีดเอาเดตโต้ผสมน้ำนะคะใส่ขวดพลาสติกที่ซื้อจากอีเกียนะคะก็ใช้ทนมากเลยก็จะฉีดไปที่สะดืออ่างเพื่อไม่ให้น้องแมลงสาบหรือตัวอะไรแบบมันก็จะไม่มีกลิ่นถูกไหมมันก็จะมีแต่กลิ่นแบบกลิ่นน้ำยาเดตโต้กับผสมน้ำ
ก็จะทำให้ไม่มีมดหรือแมลงสาบหรืออาจหรือฉันก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยฉันก็จะฉีดยาป้องกันไว้7วันคือหมายถึงว่ายาคือเราไม่ฆ่าเขาอะค่ะแต่เราจะทำให้เขาเหม็นอะไม่อยากมานะคะอันนี้ก็สิงอาสานะคะก็แนะนำบอกว่าทิ้งขยะให้ถูกที่ลงถังให้เรียบร้อยมัดปากถุงให้แน่นหนาป้องกันการหลุดร่วงนะคะแล้วก็เลี่ยงการวางถุงขยะริมถนนช่วงที่ฝนใกล้ตกเพราะว่าขยะที่หายไปจากสายตาเนี่ยอาจจะกำลังไปขวางทางน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะก็เลยเชิญชวนว่าช่วยกันเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกขึ้นด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาจากสิงห์นะสิงห์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละค่ะใกล้ๆตัวซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าหยุมหยิมเกินไปอะไรเงี้ยอุ๊ยอะไรกันนักหนานั่นคือสิ่งที่เรนได้ยินจากเพื่อนพอเรนเล่าให้เขาฟังบอกโอ๊ยเธอแบบเยอะอีกแล้วยาแดงอะไรเงี้ยยังก็ยอมรับว่าเยอะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยอยากทำแบบนี้เพราะว่าอย่างสมมติว่าเดินเข้าครัวเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นอาหารอะไรที่มันติดค้างอยู่เลยนะคะไม่มีนะคะแล้วก็จะแต่ครัวก็ไม่ได้ว่าแบบเป็นระเบียบอะไรมากมายเพราะเรียนยังไม่ได้เคลียร์เพราะจริงๆแล้วมันต้องวัดจัดวางให้เป็นระเบียบเช่นถุง7คูณ11นะคะถุง6คูณ9ถุงอาหารนะคะแล้วก็ถุง6คูณ14เป็นถุงก๊อบแก๊บสำหรับใส่ขยะเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือจะแยกเศษอาหารเนี่ยจะแยกใส่ถุงไว้เลยคือจะไม่มาแสดงโชว์ให้เห็นว่านี่ฉันกินอะไรเหลือเลยสลัดอะไรกินเหลือแล้วมันก็แฉะเนาะดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรซึ่งมันไม่เอาไม่ชอบนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ทำเองอาจจะบอกแม่ครัวว่าอาหารที่เหลือเนี่ยให้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วถึงจะไปทิ้งแต่คนเก็บขยะเขาอาจจะเอาอันเนี้ยไปทำอะไรของเขาเราก็ไม่รู้เนาะแต่พูดถึงภาชนะเนี่ยก็บอกแม่ครัวว่าให้ล้างนะเราสั่งอาหารมาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีแบบกล่องเกลื่อนอะไรต่างๆนะล้างให้สะอาดแล้วถึงจะใส่ถุง12คูณ20เนี่ยแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ไปวางไว้ที่เขาทิ้งขยะนะคะคนเก็บขยะก็จะสบายใจมีวันหนึ่งดิฉันทำแบบนานๆจะทำของแตกสักทีหนึ่งอายตัวเองมากก็คือฝาหม้อค่ะนะคะมันเป็นแก้วไงคะใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเอาไปคือแบบถือแบบประมาทถือของแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วฝาเนี่ยมันก็ลื่นโหหล่นลงมาดิฉันก็ใจหายแวบคือไอ้ของไม่เสร็จได้เราก็จะกลัวว่าจะเหยียบเศษแก้วไงคะก็เลยต้องคือแบบไอ้ฝาหม้อเนี่ยเขาเรียกฝากระทะใช่ไหมเนาะนั่นแหละมันก็แตกอะค่ะแล้วมันก็เป็นปากฉลามเนาะมันก็แหลมๆเงี้ยดิฉันก็ต้องค่อยๆนั่งแบบเก็บแล้วก็ใส่บับเบิ้ลแรปนะคะแล้วก็ห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มีกระดาษอีกทีนึงเขียนโน้ตทำรูปเป็นการ์ตูนน่าตกใจนะคะแล้วก็บอกว่าระวังเศษแก้วแตกคนเก็บขยะเขาจะได้ไม่โดนนะคะอีกเรื่องนึงก็คือมีคำเตือนมาจากผู้รู้นะคะบอกว่าไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันที่เราใช้วันนี้ที่ฉันคุยมากไปแบบคะขอโทษไม้จิ้มฟันเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันไปอยู่ในอาหารแล้วอาหารเนี่ยเขาไปให้สัตว์กินแล้วมันก็จะไปติดไอ้ความแหลมของไม้จิ้มฟันเนี่ยก็จะไปติดในฟันในปากของสัตว์ที่เขากินเช่นสมมุติว่าแล้วแต่สัตว์อะไรก็แล้วแต่หมูหมากาไก่เนาะนั่นแหละแล้วก็จะเขาจะเจ็บเพราะว่าไม้จิ้มฟันมันแหลมใช่ไหมฮะมันก็จะไปเสียบอยู่ที่ลิ้นฟันเขาอะเพราะฉะนั้นไม้จิ้มฟันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยห่อกระดาษซะนะคะหรือยังไงดีคะเพราะดิฉันเองจะหักให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆแล้วก็ห่อกระดาษให้แน่นๆเพื่อมันจะได้ไม่เขาจะได้รู้ว่าอันนี้มันไม่ได้ปนไปกับอาหารนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าบางทีเราเป็นมนุษย์นะเนาะเราไม่รู้ว่าเราก็เอาทิ้งไม้จิ้มฟันไปร้านอาหารแล้วก็แงบเสร็จแล้วเราก็วางจริงๆแล้วก็หักให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วห่อกระดาษซะนะคะเวลาเขาจะได้ไม่เอาไปปนกับอาหารให้สัตว์กินว่าแบบว่าไปเรื่อยเลย
ดิฉันก็นะคะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มีเรื่องมาเล่าอะไรอีกตั้งเยอะแยะเช่นเรื่องที่จะมีวันหยุด work from home วันที่16ใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปคุยกันอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะเนาะตอนนี้ก็กินเจกันก่อนกินมังสวิรัติกันก่อนแล้วก็โมทนาบุญสำหรับคนที่ละเว้นเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะดิฉันเองก็จะละเว้นเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะเป็นเจเขียไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการดิฉันหาเพลงจากวง The Sandpipers มาฝากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวโทษนะคะ Come Saturday Morning ไม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะ Come Saturday Morning ใช่ค่ะ The Sandpipers นะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Sterile Cuckoo เล่นโดยแสดงโดย Liza Minnelli นะคะแล้วก็ Try to Remember จากวง The Sandpipers สองเพลงนี้ส่งคุณเข้านอนนะคะหลับฝันดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเราจะไม่เจอกัน4วันก็คิดถึงกันบ้างเนาะแล้วก็มีวันอังคารเดี๋ยวมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยนะคะดูแลสุขภาพเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนามที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน

0: วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสาริกาถูกพิมพ์รวมเล่มขึ้นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิตในปีพุทธศักราช2489เป็นเวลาปีเศษแล้วที่สนามเทนนิสหน้าบ้านพัชราพรถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่มีใครประลองฝีมือกันเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกเทนนิสมีราคาแพงและหาซื้อยากวันนี้กิมหงวนซื้อลูกเทนนิสมา1 โหลซึ่งเพิ่งส่งมาจากประเทศอังกฤษเป็นงวดแรกหลังจากมหาสงครามคราวนี้ดังนั้นสี่สหายจึงสั่งให้คนใช้จัดการโรยเส้นและขึงเน็ตแล้วก็ซ้อมมือกันแต่เล่นกันได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เหนื่อยเลยเลิกนั่งพักผ่อนสนทนากันบนเก้าอี้สนามด็อกเตอร์ดิเรกยังเล่นได้ดีทำให้พลนิกรกิมหงวนต้องชมเชยเขาเราสามคนฝีมือเป็นรองแกมากพลพูดด้วยความจริงใจกำลังแกก็ยังดีถ้าแกได้ซ้อมมือทุกวันนักเทนนิสเมืองไทยคงหาตัวจับแกยากนายแพทย์หนุ่มยิ้มอย่างภาคภูมิพูดแล้วจะว่าคุยเมื่อกันอยู่อังกฤษโดนัลด์นัทยังถึงกับออกปากชมเปาะว่ากันตีลูกเด็ดขาดและแม่นยำมากที่ออกซฟอร์ดกันเคยแสดงเทนนิสให้อาจารย์และเพื่อนดูเป็นขวัญตากันเสิร์ฟลูกทางนี้แล้ววิ่งไปรับคอร์ตโน้นตีกลับมาทางนี้วิ่งกลับมาทางนี้อีก
1: นิกรตบมือเบา
0: ๆเก่งมากโกหกชิบหายเลย
1: ดิเรกสะดุ้งโยงแล้วยิ้มแห้ง
0: ๆเห็นกันเป็นคนโกหกไปได้ไม่เชื่อก็ตามใจพูดถึงเทนนิสทำให้กันต้องนึกถึงมหาราชาคนหนึ่ง
1: กิมหมวนรีบพูดเสริมขึ้น
0: พอเว้ยพยายามคุยเรื่องอื่นบ้างสิแกฉันเบื่อเรื่องมหาราชาของแกเต็มทนแล้ว
1: ก่อนที่ดิเรกจะพูดว่าอะไรนิกรก็จุปากห้ามทุกคนให้สงบปากเสียง
0: เฮ้ยๆผู้หญิงคนนั้นมาหาใครเว้ยสวยจัง
1: สามสหายต่างมองตามสายตานิกรหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งใบหน้าสวยเก๋แต่งกายทันสมัยกระโปรงดำเสื้อชั้นนอกดำคอปกสีขาวถือกระเป๋าเงินสีดำสวมรองเท้าส้นสูงเดินตรงเข้ามาหาสี่สหายแบงค์ดีหรือแบงค์เก๋ว่ะอาเสียพูดเปรย
2: ๆดีนะ
1: พ้นออกความเห็น
2: พูดเป็นบ้าไปได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนของเมียเราก็ได้หรือเขาอาจจะมาหาคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได
1: ้สี่สหายเงียบกริบจนกระทั่งหญิงสาวเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหน้ากระพุ่มมือไหว้สี่สหายอย่างนอบน้อมประธานโทษเถอะค่ะคุณแห้วอยู่ไหมคะเสียงหวนทำกิริยากรุ่มกริ่มแบบเจ้าชู้ประตูดินคุณแห้วไหนครับคุณแห้วเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์เจ้าของบ้านนี้ยังไงล่ะคะสี่สหายกลืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันและเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆนิกรลุกขึ้นยืน
0: อ๋อคุณแห้วนายของผมเองเชิญสิครับเชิญบนตึกประธานโทษคุณชื่ออะไรครับผมจะได้ไปเรียนให้คุณแห้วทราบว่าคุณมาหา
1: ขอบคุณค่ะดิฉันมัลลิกา
3: พับผ่าก
1: ิมหงวนร้องขึ้นดัง
3: ๆคล้องกับผมเปียบเชียวครับผมชื่อกิมหงวนเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านนี
1: ้นิกรหันมาเอตโรอาเซีย
0: ทะลึ่งมากประเดี๋ยวฉันจะฟ้องคุณแห้วให้เคี่ยนหลังแก30 ที
1: พูดจบเขาก็หันมายิ้มกับแขกของเจ้าแห้ว
0: เชิญสิครับ
1: ค่ะขอบคุณและนิกรก็พาหล่อนเดินขึ้นไปบนตึกเลี้ยวขวามือเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราของบ้านพัชราพร
0: โปรดนั่งรอสักครู่นะครับผมจะไปเชิญคุณแห้วมาพบคุณเดี๋ยวนี
1: ้และนิกรก็เดินอมยิ้มออกไปจากห้องรับแขกเลี้ยวเข้าห้องโถงถามสาวใช้คนหนึ่งถึงเจ้าแห้วได้ความว่าอยู่หลังตึกนิกรจึงเดินออกไปเขาแลเห็นเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์กำลังช่วยเจ้าเปล่งถูพื้นที่เฉลียงหลังตึก
0: คุณแห้วคุณแห้วครับ
1: เจ้าแห้วสะดุ้งโยงเงยหน้ามองนิกรอย่างแปลกใจ
3: มารับประทานขี้กลากมันจะขึ้นหลังผมขอรับ
1: และเจ้าแห้วก็หัวเราะนิกรพูดพลางหัวเราะ
0: ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคุณอาเลื่อนตำแหน่งแกจากคนใช้เป็นเลขานุการของท่าน
1: เจ้าแห้วอ้าปากหวอ
3: รับประทาน

0: ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกฉันออกไปพบเขาสิเขามาหาแก
1: เจ้าแห้วใจหายวาบตายตายรับประทานอกแตกแน่สาริกาอาจารย์ผ่องทำพิษผมแล้วอกแตกจริงๆนะขอรับไม่ใช่อกแตกเล่นๆวันนี้มีผู้หญิงสาวสวยมาหาผมตั้ง 5-6 รายแล้วอ้อนวอนให้ผมเป็นผัว
0: นิกรลืมตาโพลง
2: ฮะ
1: จริงๆขอรับรับประทานผมยักคิ้วแพลบเดียวตามมาถึงบ้านเออแน่ของท่านขลังเอามากรับประทานผมไม่ออกไปละขอรับผมกำลังทำงาน
0: นายการุณวงศ์มองดูเจ้าแห้วด้วยความแปลกใจเขาบอกฉันว่าเขาชื่อมัลลิกาเจ้าแห้วทำคอย่น
1: ตายห่ามัลลิกาลูกสาวเจ้าคุณเทวกรรมรังรักบ้านอยู่นางเลิง
0: นิกรใจหายวาบ
2: ลูกสาวเจ้าคุณเชียวเหรอ
1: ขอรับรับประทานตอนกลางวันคุณหญิงท่านใช้ให้ผมไปซื้อลำไยที่สะพานหันผมพบคุณมัลลิกากำลังซื้อน้อยหน่าผมเอามือตีก้นเพี้ยเดียวตามผมมาถึงหน้าบ้านผมก็เลยโกหกว่าผมเป็นเลขานุการท่านเจ้าคุณ
0: นิกรพิศวงงงงวยยิ่งนักมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่สุภาพสตรีผู้นี้จะพออกพอใจเจ้าแห้ว
2: เออแกนี่ไม่เลวเว้ยออกไปต้อนรับเขาหน่อยสิไหนๆเขาก็อุตส่าห์มาหาแกจนถึงบ้านแล้ว
0: เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนบ่นพึมพำแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงนิกรตามมาด้วยเจ้าแห้วเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกส่วนนิกรลงไปหาเพื่อนของเขาที่สนามในการุณวงศ์รีบรายงานให้เพื่อนๆทราบ
2: เจ้าแห้วมันมีของดีเว้ยพวกเรามันบอกว่าแม่มัลลิกาเป็นลูกสาวเจ้าคุณอะไรคนหนึ่งบ้านอยู่ทางนางเลิงเจ้าแห้วไปพบที่สะพานหันเมื่อตอนกลางวันเอามือตีก้นแปะเดียวแม่มัลลิกาตามมาจนถึงบ้านเลยรู้จักกัน
0: พลกิมหวนและดร.ดิเรกนั่งตะลึงแล้วสีสหายก็หันไปทางตึกและเห็นมัลลิกากับเจ้าแห้วเดินออกมาจากห้องรับแขกเสียงเจ้าแห้วเอตโรลั่น
1: ผมเสียใจเหลือเกินคุณมัลลิกาผมไม่มีความรักที่จะให้คุณอย่าพยายามมาเตาะผมเลยขอรับผมมีคู่รักแล้ว
0: หญิงสาวเจ้าของนามมัลลิกาก้มหน้ามองดูพื้นท่าทางของหล่อนเศร้า
3: คุณแห้วคะถ้าคุณรังเกียจมัลลิกาแล้วก็โปรดฆ่ามัลลิกาเสียเถอะค่ะดิฉันจะเป็นบ้าเพราะหลงรักคุณอยู่แล้ว
1: ปุ๊ดท่อแล้วกันเว้ย
0: เจ้าแห้วเอตโรลั่น
1: บอกว่าไม่รักเข้าใจไหมอะไรมาอ้อนวอนอยู่ได้ไปไปไปไปให้พ้นผมไม่มีเวลาต้อนรับคุณยุ่งเหลือเกินประเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาล้วนแต่มาขอแต่งงานกับผมทั้งนั้น
0: พูดจบเจ้าแห้วก็หมุนตัวเดินกลับไปสีสหายตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวผู้หญิงที่สวยและมีท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลมาหลงรักเจ้าแห้วมัลลิกายกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาเดินก้มหน้าลงมาจากตึกพลนิกรกิมหวนและดร.ดิเรกจ้องตาเขม็งมองดูหล่อนมัลลิกาเดินร้องไห้ออกไปจากบ้านเจ้าแห้วออกมาอีกยกมือเท้าสะเอวมองดูผู้หญิงสาวจนลับตาแล้วเจ้าแห้วก็แค้นหัวเราะจนเสียงลั่น
2: แห้วแห้วเว้ยมานี่แน
0: ่อาเสียร้องเรียกเจ้าแห้วอมยิ้ม
1: รับประทานผมกำลังทำงานขอรับ
0: พลพูดเสริมขึ้น
2: มาหาข้าเดี๋ยวข้างงไปหมดแล้ว
0: เจ้าแห้วเดินลงบันไดตรงเข้ามาหาสีสหายสุดตัวนั่งบนพื้นหญ้า
2: บอกข้าเดี๋ยวนี
0: ้อาเสียพูดเร็วปรือ
2: แกมีอะไรดีหรอวะผู้หญิงอย่างเงี้ยถึงได้หลงรักแกบอกให้ฉันหายข้องใจหน่อยเถอะนะ
0: เจ้าแห้วยักคิ้วแผลบ
1: คนเราก็ต้องมีของดีบ้างสิขอรับรับประทานอย่างพวกคุณผู้หญิงรักเพราะมีเงินแต่สำหรับผมรับประทานไม่ต้องมีเงินเลยรับประทานไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้าผมเป็นชอบแล้วเป็นรับประทานเป็นได้ทั้งนั้น
0: สีสหายยิ่งเพิ่มความสนใจในตัวเจ้าแห้ว
2: ก็นั่นนะสิแกมีดีอะไรเล่า
0: ดร.ดิเรกกล่าวถามเจ้าแห้วหัวเราะ
1: รับประทานอย่าทราบเล ขอรับคุณหมอเป็นคนหัวสมัยใหม่ประเดี๋ยวก็หัวเราะเยาะผมเท่านั้นและคุณหมอจะต้องว่า impossible
0: พ่นยิ้มให้เจ้าแฮวเธอหน้าบอกหน่อยเถอะวะถ้าอยากรู้เรื่องเหลือเกินว่าแกมีดีอะไร
1: รับประทานสาริกาขอรับผมไปลงมาเมื่อวานนี้เองขอรับ
2: สาริกา
0: ดิเรกคราง
2: ฝรั่งไม่รู้จักมันคืออะไร
1: มันคือเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงรักขอรับคุณหมอ
0: กิมหวนถามขึ้นทันที
2: อาจารย์ไหน
1: อาจารย์พ่องตรอกวัดตรีขอรับเพิ่งสึกจากพระเมื่อก่อนเข้าพรรษามานี่เองมีลูกศิษย์ลูกหามากมายรับประทานอยู่ยงคงกระพันเป็นเต้ยณหน้าทองเสน่ห์ยาแฝดและสาริกาเด็ดกว่าอาจารย์อื่น
0: ๆสี่สหายต่างมองดูหน้ากันแล้วมองดูเจ้าแห้วทุกคนสนใจไม่น้อยผู้สนใจมากที่สุดคือกิมหงวน
2: สาริกาน่ะเป็นตะกรุดใช่ไหม
0: นิกรถามเจ้าแห้วสั่นศีรษะ
1: ไม่ใช่ขอรับรับประทานลงไว้ที่ฟันผม
0: และเจ้าแห้วก็อ้าปากให้ดู
1: นี่ขอรับซีกนี้มีคาถากำกับด้วยถ้าผมอยากจะให้ผู้หญิงรักผมว่าคาถา3ครั้งแล้วเอามือตีก้นเพี้ยหรือถูกเนื้อถูกตัวหล่อนเบาๆรับประทานต้องรักผมทันทีวันนี้ผมลองมาหลายคนแล้วได้ผลทั้งนั้น
0: สีสหายยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นแปลกใจในเวลาเดียวกันนี่เองผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบ้านพัชราพรพอแลเห็นเจ้าแห้วหล่อนก็รีบเดินตรงเข้ามาเจ้าแห้วผุดลุกขึ้นยืนหล่อนกระพุ้มมือไหว้เจ้าแห้วทันที
3: ดิฉันคิดถึงคุณจะเป็นบ้าอยู่แล้วคุณแห้ว5ชั่วโมงที่ไม่ได้พบกันนานราวกับตั้งปี
0: เจ้าแห้วหัวเราะ
1: หมายความว่าคุณรักผมอยากได้ผมเป็นผัว
3: ค่ะ
0: ตอบเสียงละห้อย
1: เสียใจมาก
0: เจ้าแห้วพูดอย่างเย่อหยิ่ง
1: ผมยังรักความเป็นโสดของผมถ้าผมจะมีเมียเมียผมจะต้องสวยกว่าคุณ
3: โถดิฉันการบ้านการเรือนเก่งสารพัดเชียวค่ะคุณแห้ว
1: เฮ้ยบอกว่าไม่เอากวนใจจริงเชียวขอโทษเชิญออกไปจากบ้านนี้ได้ผมเป็นแต่เพียงคนใช้ในบ้านนี้นะขอรับนี่นายของผมท่านนั่งอยู่นี
0: ่หล่อนทำตาแดงๆคล้ายกับจะร้องไห
3: ้เห็นอกดิฉันบ้างสิคะคุณแห้ว
1: มิเอามันโป๊ะไม่อยากดูหรอกคุณกลับไปบ้านซะก่อนเถอะผมจะตรองดูก่อนบางทีผมอาจจะเลือกคุณเป็นเมียผมก็ได
0: ้คราวนี้หล่อนยิ้มออกมาได้
3: จริงๆเหรอคะ
1: ขอรับ
3: ถ้าอย่างนั้นดิฉันไม่ขัดใจคุณละค่ะกราบลานะคะดิฉันอยู่หน้าวังสมเด็จนี่เองถ้าอย่างไรกรุณาไปหาดิฉันสักหน่อยไปได้ทุกเวลาแหละกลางค่ำกลางคืนได้ทั้งนั้นดิฉันจะรอคุณด้วยความหวังค่ะ
0: แล้วหล่อนก็เดินออกไปจากบ้านพัชราพรโดยไม่สนใจกับสี่สหายเลยเจ้าแห้วยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมาวางท่าสง่าผ่าเผยกิมหวนผุดลุกขึ้นยืนทันทียกมือจับแขนเจ้าแห้วบีบ
2: แห้วพากันไปหาท่านอาจารย์ผ่องเดี๋ยวนี้กันอยากลงสาริกาบ้างเสียเท่าไหร่เสียไป
0: นี่ก่อนพูดเสริมขึ้น
2: กันด้วยคนเว้ย
0: เจ้าแห้วหัวเราะชอบใจ
1: เห็นจะลำบากสักหน่อยขอรับท่านอาจารย์ไม่ยอมลงสาริกาให้ใครง่ายๆนอกจากลูกศิษย์ที่รักใครจริงๆพระประธานผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ท่านอาจารย์ยังไม่ใคร่จะมีชื่อเสียงผมแอบไปหาท่านที่วัดเสมอ
0: พลถามว่าแล้วทำไมท่านถึงสึกซะล่ะ
1: พระประธานถูกหาว่าเป็นปาราชุดขอรับ
0: ดิเรกหัวรอก้า
2: ปาราชิกโว้ยไม่ใช่ปาราชุด
1: อ้าวพระประธานคุณหมอไม่เข้าใจปาราชิกหมายความว่าเป็นไปแล้วส่วนปาราชุดน่ะกำลังจะเป็นหรือเพิ่งเริ่มจะเป็นพระประธานก็น่าเห็นใจหรอกขอรับท่านยังไม่แก่ท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนผู้หญิงไปหาแน่นกุฏิทุกวันทำเสน่ห์ให้ผัวรักบ้างบางคนอยากมีผัวใหม่ ทานไปทำเสน่ห์ให้ผัวเกลียดและผู้หญิงเหล่านี้โดยมากมักจะรักท่านอาจารย์ทั้งนั้น
3: พลยิ้มให้เจ้าแฮว
2: แกอยู่ที่บ้านเสมอเหรอ
1: ขอรับอยู่เสมอ
2: พาพวกเราไปหน่อยเถอะวะกันอยากจะได้สาริกาเหมือนอย่างแกบ้างพวกฉันสี่คนงงไปหมดไม่นึกเลยว่าผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยจะมารักแก
1: วัดทอรับประทานยิ่งกว่านี้ก็ได้ขอรับพวกคุณจะให้ผมพาไปหาท่านอาจารย์ก็ได้หรอกขอรับแต่ผมไม่รับรองท่านอาจารย์จะให้สาริกาแก่พวกคุณหรือไม
3: ่กิมหนวนพยักหน้า
2: ทนานั่นเป็นหน้าที่ฉันจะพูดกับท่านเองขอให้ฉันได้รู้จักท่านเถอะจะเอาสักกี่พันฉันก็ให
1: ้รับประทานไปเมื่อไหร่ล่ะขอรับ
3: นี่ก่อนว่า
2: ไปเดี๋ยวนี้แหละโว้ยขอเวลาอาบน้ำแต่งตัว15นาทีเท่านั้น
3: ดิเรกหัวเราะในลำคอ
2: impossible ฝรั่งไม่ยอมเชื่อ
3: กิมหนวนชักฉิว
2: ไอ้แกมันหัวนอกไม่รู้จักอะไรไสยศาสตร์ไม่ใช่ของเหลวไหลแต่อาจารย์กำมะลอที่มันไม่รู้จริงมันทำให้คนรุ่นหลังหมดความนับถือเพราะดีแต่จะหลอกลวงเอาเงินเขาสำหรับอาจารย์พองท่านต้องเก่งแน่ๆแกคิดดูสิผู้หญิงอย่างคุณมัลลิกาและสุภาพสตรีที่ออกไปครู่เนี้ยควรละหรือจะมารักคนอย่างไอ้แห้วนั่นก็เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์
3: เจ้าแห้วคอนด็อกเตอร์ดิเรก
1: คุณหมอไม่เชื่อก็อย่าไปเลยขอรับ
3: ดิเรกหัวรอก้า
2: อะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะยอมเป็นลาโง่ไปกับไอ้พวกนี้ไปสิเชิญไปลงสาริกาแล้วมาทำให้มีการรักหน่อยเถอะวะ
3: เจ้าแห้วจุปาก
1: ให้ดิ้นตายรับประทานจนใจเหลือเกินที่คุณผู้หญิงทั้งสี่ไปดูหนังยังไม่กลับไม่อย่างนั้นรับประทานผมจะลองคุณประภาให้คุณหมอดูเดี๋ยวนี
3: ้พูดขาดคำฟอร์ดเก๋งก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะลั่น
2: มาแล้วไอ้แห้วแกต้องแสดงสาริกาของแกเดี๋ยวนี้ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงฉันจะยอมนับถืออาจารย์พองของแกและฉันจะไปลงสาริกาด้วย
3: กิมหวนเห็นชอบตามดิเรก
2: ไอ้แห้วแกลองตีก้นเมียอ้วนหน่อยเถอะวะฉันอนุญาตถ้าไม่จริงฉันเตะแกนา
3: เจ้าแห้วยิ้มแป้น
1: รับประทานผมนอนให้กระทืบเลยขอรับเอาละขอรับจะแสดงให้ดู
3: ฟอร์ดเก่งแล่นมาหยุดห่างจากเรือนต้นไม้เล็กน้อยแฟนภาพยนตร์ทั้งสี่นางซึ่งไม่เคยขาดแม้แต่โปรแกรมเดียวพากันก้าวลงมาจากรถแล้วเดินเข้ามาหาสี่สหายสี่นางแต่งดำเหมือนกันเจ้าแห้วพนมมือทำปากหมุบหมิบว่าคาถาเลี้ยงไปยืนใต้ต้นมะม่วงย่องเข้าไปทางข้างหลังสี่นางยกมือขึ้นตีก้นนวลละออเพี้ย
1: วาย
3: แม่เสือร้องขึ้นด้วยความตกใจพลนิกรกิมหนวนและด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงพรึงเพริดแทนที่นวลละออจะโกรธกลับยิ้มแป้น
1: อุ๊ยพ่อแห้วดอกเหรอ
3: พูดพลางเดินเข้ามาหาเจ้าแห้ว
1: เฮ้ย
3: กิมหนวนร้องลั่น
2: ถอนคาถาเว้ยเอ้ย
3: นวลละออจับมือเจ้าแห้วไว
1: ้แห้วจ๋าฉันรักแห้วเหลือเกินคืนเนี้ยจะฆ่าเฮียแล้วฉันจะหนีมาอยู่กับพ่อแห้ว
2: ว้าย
3: อาเสียร้องสุดเสียงวิ่งเข้าไปกระโจนเตะเจ้าแห้วพลักเข้าให้
2: บอกให้ถอนคาถาไอ้เปรต
1: รับประทานถอนแล้วขอรับ
3: นวลละออยืนงงเหมือนคนที่ถูกสะกดจิตหลอนหันมาทางเพื่อนๆทันใดนั้นเจ้าแห้วได้ยกมือตีก้นนันทาประภาและประภัยอีกคนละทีสามนางสะดุ้งเครือกหันมาทางเจ้าแห้วทันที
2: เฮ้ย
3: สี่สหายร้องพร้อมๆกันประภัยซุดตัวลงนั่งคุกเข่ายกมือทั้งสองไปข้างหน้า
1: แห้วจ๋าพ่อยอดดวงใจของภัยพ่อแห้วมาเป็นผัวภัยเถอะนะคะ
2: ตายห่าน
3: ี่ก่อนร้องลั่น
2: อย่าโว้ยแห้วเมียข้าเสียคนไปแล้ว
3: เจ้าแห้วทำปากหมุบหมิบแล้วเป่าพรวดประภัยยืนขึ้นอย่างงงๆนันทากับประภาก็มีความรู้สึกคล้ายกันกิมหวนล็อกคอเจ้าแห้วไว้พูดกับเมียของเขา
2: ไปขึ้นไปบนตึก
3: นวลละออยิ้มแห้ง
1: ๆเฮียคะนวลเป็นอะไรไปเนี่ยมึนศีรษะแล้วก็งงๆเหมือนกับจะเป็นลม
2: เอาเถอะอย่าถามเลยขืนอยู่ช้าประเดี๋ยวเสียทีไอ้แห้ว
0: สี่นางไม่พูดอะไรกันอีกพากันเดินขึ้นไปบนตึกเจ้าแห้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดกับสี่สหาย
1: ไงขอรับรับประทานเห็นหรือยังคุณหมอเชื่อไหมขอรับว่าสาริกาของผมเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ impossible อย่างที่คุณหมอว่า
4: well well well ฝรั่งเชื่อแล้วเว้ยมันเป็นแปลกและไม่ใช่แปลกนิดหน่อยแปลกเอามากทีเดียวไปแห้วพาฉันไปหาอาจารย์แกเดี๋ยวนี้เสียเท่าไรเสียไป
0: ก่อนพลบค่ำวันนั้นเองสตูดเก๋งก็นำพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรกเข้ามาในตรอกวัดตรีทศเทพเจ้าแห้วทำหน้าที่เป็นคนขับสตูดเก๋งแล่นมาหยุดหน้าเรือนชั้นเดียวหลังหนึ่งสถานที่นี้แหละเป็นเคหสถานของท่านอาจารย์พองอาจารย์ไสยศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
1: นี่แหละขอรับบ้านท่านอาจารย
4: ์ทำไมถึงเงียบอย่างนี้ล่ะท่านอยู่กับใครวะ
0: พลถาม
1: อยู่กับเด็กคนใช้สองคนเท่านั้นแหละขอรับแล้วก็กุมารทอง
0: ดิเรกทำหน้าตื่น
4: กุมารทองโอ้โกลเด้นบอยฝรั่งไม่เคยได้ยิน What is it
0: เจ้าแห้วยิ้มให้ดิเรก
1: It is ผีเด็กๆมันเป็นดุมาก
0: นี่ก่อนยกกำปั้นประเคนหลังด็อกเตอร์ดิเรกดังพลาก
2: มันไส้เว้ยคนไทยแท้ๆดัดจริตเป็นฝรั่งไปได้ประเดี๋ยวก็เป็นถูกเตะหรอก
0: เจ้าแห้วเปิดประตูก้าวลงจากตอนหน้ารถและพูดกับสี่สหาย
1: พวกคุณรออยู่ที่รถสักครู่นะขอรับเวลานี้ท่านอาจารย์หมดเวลารับแขกแล้วท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาบริกรรมคาถาของท่านผมจะต้องเรียนให้ท่านทราบว่าพวกคุณเป็นนายของผมอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย
0: ์กิมหวนพยักหน้า
2: ดีแล้วแต่เราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนมานี่หว่าไม่น่าเกลียดหรอ
1: รับประทานไม่เป็นไรหรอกขอรับท่านอาจารย์มีขาย
0: พูดจบเจ้าแห้วก็เดินขึ้นไปบนเรือนสี่สหายนั่งกระสับกระส่ายรออยู่ที่รถต่างคนต่างพูดกันถึงเรื่องสาริกาด้วยความเลื่อมใสกิมหวนว่าถ้าได้ลงสาริกาวันนี้เขาจะถือโอกาสทดลองสาริกาเล่นแถวตลาดบางลำพูต่างคนต่างจะเตาะผู้หญิงสวยๆในราว5นาทีเจ้าแห้วก็โผล่หน้าออกมาที่ประตูนอกชาน
1: รับประทานเชิญบนเรือนขอรับ
0: พลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบผุนพลันลงจากรถเดินขึ้นไปบนเรือนอาจารย์พองถอดรองเท้าวางไว้บนขั้นบันไดต่างสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยเจ้าแห้วพาเข้าไปในห้องทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรชอบกลกระทาชายคนหนึ่งอายุในราว40ปีนุ่งขาวห่มขาวมีลูกประคำสีดำคล้องคอกำลังนั่งหลับตาพนมมือทำปากหมุบหมิบข้างๆตัวเขามีบาตรใส่น้ำมนต์ได้สายสินและหวายเส้นเล็กๆวางอยู่ด้านหลังเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมปูผ้าขาวบนโต๊ะมีกะโหลกผีสองศีรษะขัดเป็นมันมีหัวฤาษีพานพุทธรูปและพานดอกไม้กระถางธูปเชิงเทียนพระเครื่องรางต่าง
1: ๆนั่งลงขอรับนั่งเฉยๆ
0: เจ้าแห้วกระซิบบอกสี่สหายปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าแห้วสุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยจ้องตาเขม็งมองดูท่านอาจารย์อย่างเลื่อมใสอาจารย์พองเจ้าของร่างอ้วนเตี้ยพุงพลุยพูดขึ้นดัง
5: ๆฮะว่าไงนะ
0: ดิเรกหน้าตื่นหันมาถามเจ้าแห้ว
4: แกพูดกับใครวะ
0: เจ้าแห้วจุปาก
1: พูดกับผีขอรับ
0: ดร.ดิเรกพยักหน้าช้าๆนักวิทยาศาสตร์กำลังเผชิญกับนักไสยศาสตร์อาจารย์ผ่องพูดต่อไปคล้ายกับว่าแกคุยกับใครคนหนึ่ง
5: เองมันเหลวไหลมากมีอย่างหรอวะงานเท่านี้ทำไม่สำเร็จฮะยังจะแก้ตัวอีกข้าจะเอาเองไปถ่วงละเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกว่าไงนะผีเรือนบ้านนั้นมันแข็งอย่างนั้นเหรอเองสู้มันไม่ได้หรือปุดโทไอ้กุมารทองคุณนายเขาจ่ายเงินให้ข้าแล้วเอ็งเหลวไหลอย่างเงี้ยคุณด่าข้าน่ะสิไปไปเดี๋ยวนี้เข้าสิงนางเมียน้อยเลยเข้าใจไหมล่ะตับไตไส้พุงกินให้หมด เออถูกละเอออย่างนั้นสิช่วยพ่อหน่อยเถอะลูกเออเออ
0: ด็อกเตอร์ดิเรกทำหน้าเลิกลากมองไปรอบๆห้องท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันใดนั้นสี่สหายก็ก้มลงกราบพร้อมกัน
5: อ๋อสวัสดีคุณพลคุณนิกรคุณกิมหงวนและคุณหมอดิเรก
0: อาเสียสะดุ้งโยงเอ๊ะทำไมอาจารย์รู้จักชื่อพวกผมล่ะครับอาจารย์ผ่องยิ้มแป้น
5: ทำไมผมจะไม่รู้พอคุณแล่นรถเข้ามาในตรอกผีมันก็บอกผมแล้วพวกคุณให้นายแห้วพามาสมัครเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมล่ะ
0: นิกรขยับเข้ามาใกล้อาจารย์ถูกแล้วครับพวกเราได้เห็นสาริกาของเจ้าแห้วก็รู้สึกนับถือท่านอาจารย์มากเลยมาขอกราบเท้าขอเป็นศิษย
6: ์ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้น
5: ผมอยากได้สาริกาอย่างเจ้าแห้วครับท่านอาจารย
0: ์กิมหวนว่ากรุณาทำให้เราเถอะครับอาจารย์ผ่องนิ่งเงียบไปสักครู
5: ่พวกคุณมาถึงก็จะเอาของดีผมให้ไม่ได้จนกว่าผมจะเห็นอกเห็นใจพวกคุณเจ้าแห้วน่ะมันลูกศิษย์ผมมานมนานแล้ว
0: กิมหวนก้มลงกราบเอาเถอะครับอาจารย์จะคิดค่าป่วยการเท่าไหร่ผมยินดีจ่ายให
5: ้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะกล้าสู้ราคาเหรอผมบอกราคาคุณก็จะไม่เอาเท่านั้น
0: เสียงหวนยิ้มแป้นท่านอาจารย์คงไม่ทราบว่าพวกเราเป็นเศรษฐีสู้สิครับเท่าไหร่ก็เอาแต่ท่านอาจารย์ต้องลงให้พวกเราวันนี้และเดี๋ยวนี้อาจารย์ผ่องหัวเราะ
5: ทำไมถึงร้อนใจนัก
7: พลว่าเราอยากได้ครับมีผู้หญิงหลายๆคนที่เย่อหยิ่งจองหองกับผมผมจะทำให้เข็ดทีเดียวท่านอาจารย์กรุณาเถอะครับไหนๆพวกผมก็อุตส่าห์มาจนถึงนี่
0: อาจารย์ผ่องนิ่งตรึกตรองสักครู่ก็พูดกับสี่สหาย
5: ถ้าคุณต้องการผมคิดค่าป่วยการคนละ 1,000 บาท
0: นี่ก่อนสะดุ้งโยง
2: ตายห่าทำไมถึงแพงนักล่ะครับ
0: อาจารย์หัวเราะ
5: คิดเผินๆมันก็แพงพอดูอยู่แต่คิดให้ดี 1,000 บาทไม่แพงเลยคุณต้องการผู้หญิงคนไหนเป็นเมียก็ได้จะหาเมียวันละกี่ร้อยก็ได
0: ้กิมหวนพูดโพล่งขึ้น
1: จริงครับไม่แพงเลยท่านอาจารย์ตกลงเถอะครับ
5: ตกลงผมจะเริ่มทำพิธีเดี๋ยวนี
0: ้ดร.ดิเรกยกมือเขี่ยแขนกิมหวน
5: กันมีเงินติดตัวมาเพียง400บาทเท่านั้น
0: นี่ก่อนว่ากันมีมา2สลึงเท่านั้นอาเสียพยักหน้า
1: ไม่เป็นไรกันออกให้ก่อนทั้ง3คนกันมีเงินมาเกือบหมื่นวันหลังใช้คืนกันก็แล้วกันนะ
0: สี่สหายปรึกษาหารือกันในที่สุดก็ตกลงอาจารย์ผ่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เริ่มต้นทำพิธีด้วยการขอทรัพย์ก่อน
5: โปรดจ่ายเงินค่าบูชาครูให้ผมก่อนครับ4คน 4,000 บาทแล้วก็ค่าดอกไม้ธูปเทียนอีก4ชุด400บาท
0: พลกลืนน้ำลายเอือก
7: ดอกไม้ธูปเทียนอะไรกันครับถึงแพงนัก
5: อ้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ผมเสกแล้วนะสิคุณต้องเข้าพิธีต้องหลายวัน
0: กิมหวนพูดตัดบท
1: เออหน้าเท่าไหร่เท่ากันค่าวัวมัวเสียดายพริก
0: พูดจบก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตร100บาทใหม่เอี่ยมปึกเบ้อเร่อออกมานับส่งให้อาจารย์ผ่อง44ฉบับเป็นเงิน 4,400 บาทหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็เริ่มปลุกเสกสาริกาใช้เหล็กปลายแหลมขีดเขียนที่ฟันสี่สหายทีละคนแกสวดคาถาพึมพำตลอดเวลา
5: อิมังสังขังอิมังสัพพีติโยโหตุสุราเมระยะมัชฌัปปมากาเมสุมิชฌาอิมังอิมังอิมังสังขังพุทธังพุทธังพุทธังเพียง
0: สิ้นเวลาครึ่งชั่วโมงการลงสาริกาให้สี่สหายก็เสร็จเรียบร้อยท่านอาจารย์สอนคาถากำกับและการสอนคาถาให้เป็นคาถาสั้นๆจำได้ง่ายแล้วอาจารย์ก็พูดกับลูกศิษย์ผู้มีเกียรติทั้งสี
5: ่เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสาริกาที่ผมลงให้จะเริ่มต้นเป็นผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: สี่สานุศิษย์ปิติยินดีไปตามกัน
1: ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์
0: กิมหวนพูดยิ้มยิ้ม
1: ผมลาละครับผมจะไปทดลองแถวตลาดบางลำพูเดี๋ยวนี
5: ้ครับเชิญครับถ้าไม่ได้ผลมาเอาเงินคืนไปคุณจะทำไมกับผมก็ยอม
0: ต่างคนต่างกราบอาจารย์
6: แล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วพูดกับสีสหาย
1: รับประทานไปรอที่รถก่อนเธอขอรับผมจะขอแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์กับท่านอาจารย์ก่อน
6: สีสหายยิ้มเล็กน้อยพากันลงไปจากเรือนเริ่มต้นสอดสายสายตามองหาผู้หญิงสาวแต่ก็ไม่มีมีแต่ยายแก่ดิเรกอยากจะทดลองนิกรห้ามไว้นั่งรออยู่ในรถสักครู่เจ้าแห้วก็ลงมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใน5นาทีนั้นเองสตูดเก๋งก็พาสีสหายมาหยุดในรางรถรางห่างจากปากรอกตลาดทุเรียนไม่กี่มากน้อยกิมหนวนยกมือตบบ่าเจ้าแห้ว
2: แกเอารถกลับไปบ้านก่อนเถอะวะแห้วเราสี่คนจะเที่ยวแถวนี้หาผู้หญิงสาวๆไปควงคนละคนคืนนี้เราอาจจะกลับบ้านดึกหน่อย
6: เจ้าแห้วอมยิ้ม
1: รับประทานดีเหมือนกันขอรับแล้วถ้าคุณผู้หญิงถาม
6: นี่ก่อนว่า
2: โกหกไปตามเรื่องสิวะการโกหกมันยากเย็นอะไร
6: สี่สหายพากันก้าวลงจากรถต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ขับรถบึ่งไปทางวัดบวรพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรกต่างเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นผู้พิชิตผู้หญิงแล้วหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งและใบหน้าสวยเก๋ยืนซื้อหนังสือพิมพ์อยู่ที่ร้านปากตรอกตลาดทุเรียนกิมหงวนเห็นเข้าก็หยุดชะงัก
2: กันลองก่อนเว้ยนั่นแม่คนนั้นเข้าทีเหลือเกินผิดนักก็พาขึ้น3ล้อไปเลย
6: นี่ก่อนคว้าแขนกิมหงวนไว
2: ้ให้การก่อนเถอะหน้าแม่คนเนี้ยสวยจังกันชอบ
1: น้าให้การก่อนเหอะแกหาเอาใหม่สิน
6: ี่ก่อนจุปาก
2: อ้าวตามใจเข้าไปสิพวกเรายืนอยู่นี่แหละ
6: กิมหงวนสำรวมจิตใจให้มั่นคงนึกถึงคุณท่านอาจารย์ผ่องแล้วว่าคาถาเบาๆแต่แล้วก็ยกฝ่ามือผลักหน้าชายหนุ่มคนหนึ่ง
2: ฟังอะไรเล่า
6: ในคนนั้นยิ้มแย่ๆรีบเดินหนีไปทันทีอาเสียทำปากหมุบหมิบว่าคาถา3ครั้งเดินเข้าไปหยุดยืนข้างหลังหญิงสาวซึ่งกำลังเลือกซื้อหนังสือพิมพ์กิมหนวนหันมายิ้มกับเพื่อนเกลอของเขายกมือตีก้นหญิงสาวทันทีหล่อนสะดุ้งโยง
1: อุ๊ย
6: แล้วหันมาทำตาเขียวกับเสียงวนอาเสียเป่าคาถาพรวดไปที่หน้าหล่อน
2: อย่าอุ้ยเลยครับไปกับผมเถอะ
6: ทันใดนั้นหญิงสาวได้เงื้อฝ่ามือขึ้นสุดแขนตบลงบนแก้มกิมหนวนดังฉาด
1: นี่แน่คนทะลึ่งสารเลวบ้าระยำเชียวอ้าว
6: อาเสียอุทานดัง
1: ๆเดี๋ยวครับคุณ
6: แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอของเขาท่ามกลางสายตาคนหลายๆคนที่พากันมองดูอยู
2: ่ยังไงกันเว้ยสติถึงเป็นอย่างนี้ไปได้
6: คนนี้ก่อนด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงสุภาพสตรีนั้นเดินเข้าไปในตลาดทุเรียนด้วยความมั่นใจว่าเสียงหวนคงจะเสียสติด็อกเตอร์ดิเรกทำตาปริบๆ
2: อาจารย์ต้มเรากระมังเว้ย
6: นี่ก่อนว่า
2: เจ้าเสียอาจจะว่าคาถาผิด
1: ไม่ผิดนาก
6: ิมหวนเถียง
2: อย่างนั้นการแสดงเอง
6: นี่ก่อนพูดอย่างมั่นใจผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งแต่งกายทันสมัยรูปร่างอ้วนจำมำใบหน้าใหญ่หน้าอกเบ้อเร่อแต่ผิวเนื้อขาวผ่องเดินผ่านมานิกรรีบว่าคาถาแล้วตีก้นหล่อนดังป้าบแม่ตุ่มสามโคกหันมามองดูนิกรแล้วยิ้มหวานจ๋อย
8: อุ๊ยตายสวัสดีค่ะคุณดอกเหรอคะ
6: นิกรกลืนน้ำลายเอือก
2: เชิญเถอะครับพี่สาวผมล้อเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกครับ
6: หล่อนทำหูตากระชดกระชอย
8: ต้องจริงๆสิคะล้อเล่นใช้ไม่ได้หรอก
6: นี่ก่อนยิ้มแห้ง
2: ๆไม่ไหวครับผมกลัวพี่สาวล้มทับผมตัวยังกับรถบดถนน
6: แม่โอ่งคอนควับแล้วเดินจากไปคราวนี้กิมหงวนเชื่อมั่นว่าเขาคงท่องคาถาผิดจึงว่าใหม่ดังๆให้เพื่อนได้ยินถ้าผิดจะได้มีคนขัดขึ้นหญิงสาวเอวบางร่างน้อยอีกคนหนึ่งเดินผ่านหน้ามากิมหนวนยกมือจับแขนหล่อนไว้
2: ไปไหนครับคุณ
6: สาริกาเกิดผลอย่างรุนแรงหล่อนยกมือขึ้นตบหน้าอาเสียเต็มแรง
1: อีบ้าอวดดียังไงฮะมาจับมือถือแขนน่ะตำรวจ
6: คำว่าตำรวจ ทำให้สี่สหายรีบโกยอ้าวข้ามฟากถนนไปทันทีทั้งสี่คนรีบขึ้นสามล้อไปหาท่านอาจารย์เพื่อจะกระทืบให้สาสมอีกสักครู่หนึ่งรถจักรยานสามล้อสองคันก็มาถึงหน้าบ้านอาจารย์พ่องพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบลงจากรถวิ่งขึ้นไปบนเรือนอาจารย์พ่องนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนั่งกินเหล้ากับไก่ตอนอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพอแลเห็นสีสหายท่านอาจารย์ก็ตกใจด็อกเตอร์ดิเรกล้วงกระเป๋าหยิบปืนพกออกมาถือ
5: ไอ้พ่องแกต้มพวกฉันเอาเงิน 4,400 บาทคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันยิงแกให้ดิ้นตายสิเอ้าก
6: ิมหวนพูดขึ้นอย่างเดือดดาล
4: สาริกาของแกทำให้ฉันถูกตบหน้าทุยเอาเงินคืนมา
6: ท่านอาจารย์ทำหน้าชอบกล
5: แล้วแต่จะโปรดถือขอรับเงินเจ้าแห้วออกไปหมดแล้วผมได้ไว้เพียง100บาทเท่านั้นเอง
6: พลเอตโรขึ้นดัง
4: ๆอ๋อถ้าอย่างนั้นแกกับไอ้แห้วคบคิดกันต้มฉันใช่ไหมล่ะ
5: เปล่าครับผมกับเจ้าแห้วเป็นแต่เพียงผู้ร่วมมือตัวการยังมีครับ
6: นิกรยกเท้าเตะท่านอาจารย์พลักเข้าให
4: ้บอกมาเดี๋ยวนี้ใครเป็นตัวการ
6: อาจารย์ผ่องหน้าซีด
5: เมียของพวกคุณนั่นแหละครับจะอยากได้เงินไปเที่ยวศรีราชาขอเงินพวกคุณคนละ1,000บาทแต่พวกคุณไม่ให้ก็เลยให้เจ้าแห้วมาติดต่อผมเพื่อจะต้มพวกคุณผมได้ค่าป่วยการ100บาทเท่านั้นเองเจ้าแห้วได้300บาทนอกนั้นเมียของพวกคุณได้คนละ1,000บาทเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมเองไม่ใช่อาจารย์อะไรเลยผมทำงานเป็นคนเลี้ยงม้าบ้านคุณพระอักซึ่งอยู่ติดบ้านคุณนี่เอง
6: สีสหายมองดูหน้ากันแล้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็น
4: ไงลูกไม้เมียของเราเด็ดขาดไหม
6: กิมหวนพูดยิ้มพลฝืนหัวเราะ
4: ขันนึกออกแล้วผู้หญิงที่ชื่อมัลลิกาทำงานอยู่ที่ร้านดัดผมของคุณนวลนั่นเองอีกคนนึงเป็นเพื่อนกับคุณภัยเคยขี่จักรยานไปรับคุณประภัยไปเที่ยว
6: ด็อกเตอร์ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ
5: ่ไปกลับบ้านเถอะพวกเราไปช่วยกันซ้อมไอ้แห้วดีกว่าในฐานที่มันสมรู้ร่วมคิดกับเมียของพวกเราก
6: ิมหวนมองดูท่านอาจารย์อย่างหมั่นไส้แล้วก้มลงเขกศีรษะดังโป๊ก
4: นี่แน่หมั่นไส้นักพรุ่งนี้ฉันจะฟ้องคุณพระ
6: อาจารย์ผ่องยกมือไหว้ปลก
5: อย่าฟ้องเลยครับขืนฟ้องคุณพระท่านไล่ผมออกจากงานแน่ๆเพราะท่านชอบกับเจ้าคุณมาก
6: เขาหมายถึงเจ้าคุณประสิทธิ์สี่สหายไม่พูดอะไรอีกพากันลงจากเรือนท่านอาจารย์แล้วต่างหัวเราะลั่นนั่งรถยนต์ออกไปจากตรอกวัดตรีทศเทพเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะ
9: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
1: ปัจจุบันนี้นะครับคนไร้บ้านในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า 2,700 รายซึ่งการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้ไม่เพียงแต่การให้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่จะต้องให้งานให้อาชีพที่พวกเขาสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ1โครงการดีๆที่พวกเขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้อาชีพให้งานกับกลุ่มคนไร้บ้านกับโครงการที่มีชื่อว่าจ้างวานค่าครับ
2: จ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาจุดเริ่มต้นที่ต้องการนำคนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคมสู่เป้าหมายในการช่วยสร้างอาชีพให้มีทางเลือกในชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากปัญหาคนไร้บ้านจำนวนมากไม่สามารถหาทางออกได้เนื่องจากภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออายุรวมไปถึงการไม่มีที่อยู่อาศัยจึงทำให้โอกาสหางานเป็นเรื่องที่ยาก
3: จ้างวานค่ามันล้อมาจากคำว่าจ้างวานค่าที่แปลว่าข้าพเจ้าค่ะคือเหมือนจ้างวานหรือจ้างงานค่าเถอะจ้างงานกลุ่มคนไร้บ้านเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคนจนเมืองเนี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยค่ะเราก็จ้างแต่ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาแล้วก็ออกมาฟื้นฟูคือเราออกไปสนับสนุนอาหารให้กับเขานอกจากการที่เขามาถามหาข้าวแต่เขาถามหาเรื่องงานเพราะว่าถ้ามันไม่มีงานมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเงินแล้วก็เลยมาคิดว่าคนไร้บ้านจริงๆอ่ะต้องการงานแหละแต่มันเข้าไม่ถึงตลาดแรงงานหนึ่งคือเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคสองเนี่ยของบริจาคที่เข้ามาก็นำมาขายนำมาระดมทุนหรือว่านำมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็จ้างงานจ้างวันค่าเนี่ยเป็นหลักจริงเรามีจุดบริการอยู่ใต้สะพานปิ่นเกล้าถนนพระอาทิตย์ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปรับสมัครงานที่นั่นก็จะนัดหมายวันกันเราจะมีการทำงาน2วัน3วัน4วัน5วันตามปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าเขาจะทำกับเราในระยะยาวเลยไม่ได้มีการคัดออกก็มีเคสที่เปลี่ยนผ่านกับเราอะประมาณ150คนแล้วตอนนี้ก็คือสถานะมีห้องเช่าเปลี่ยนผ่านเป็นคนจนเมืองสิทธิพื้นฐานของคนคนหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่แบบระบบสวัสดิการต่างๆการเป็นคนไร้บ้านมันเข้าไม่ถึงถ้าเข้ามาเราดูแลให้หมดเท่าที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับ
2: ปัจจุบันโครงการจ้างวานค่าดำเนินงานเข้าสู่ปีที่6มีสมาชิกคนไร้บ้านกว่า200คนโดยมีการจำแนกงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทั้งในด้านความสามารถและสุขภาพพร้อมทั้งวางแผนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยตามกำลังที่รับไหวเพื่อให้พวกเขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง
1: จ้างวานค่ามันจะมีลักษณะงาน3หน่วยย่อยชลารีไซเคิลคืออะไรครับ
3: ชลารีไซเคิลก็คือผู้สูงอายุบางคนที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกเท่าเพื่อนคนอื่นๆเนาะไม่สามารถทำงานหนักก็จะเป็นยูนิตของชลารีไซเคิลขึ้นมา
1: แล้วในรูปแบบที่2ล่ะครับ
3: จะเป็นช้ากันช่างกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนกันที่มีทักษะของเรื่องงานช่างแบบสุดท้ายก็คือสดชื่นสถานตรงนั้นที่จะเป็นจุดบริการรถซักผ้าห้องอาบน้ำห้องน้ำให้กับกลุ่มคนไร้บ้านค่ะ
2: ทุกคนสามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage จ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาและนี่คือเรื่องราวของคนไร้บ้านกับโครงการจ้างวานค่าธีรพัฒน์ทินทรัตน์รายงาน
0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
4: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน ผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมาจารย์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ซัดรถที่พระสงฆ์โดยสารมาเสียหลักตกลงไปในแอ่งน้ำกลางทุ่งนานะคะคือทั้งพระทั้งรถเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดไปติดกับต้นไม้และพอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณทิติลักษณ์คำพาทราบเรื่องก็เลยรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือซึ่งก็ช่วยพระได้7รูปแต่ยังมีอีก1รูปที่ยังหาไม่พบค่ะเบื้องต้นทราบว่าพระสงฆ์ที่ประสบเหตุเป็นพระจากวัดป่ามหาอุทุมพรกำลังจะเดินทางไปวัดเขาพูนกซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 3-4 กิโลเมตรเพื่อไปประกอบพิธีสวดพระปาติโมกข์แต่ว่าระหว่างทางเจอน้ำป่าไหลข้ามถนนและกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวอะค่ะซัดรถเสียหลักออกนอกถนนแล้วก็ตกลงไปในแอ่งน้ำทำให้พระเนี่ยถูกน้ำพัดออกไปต้องไปเกาะอยู่กับต้นไม้จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำซัดไปติดอยู่กับต้นไม้ได้อีก1คนด้วยนะคะส่วนที่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมไปหมาดๆน้ำยังไม่ทันแห้งสนิทก็ปรากฏว่าต้องขนของหนีน้ำกันอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักจนน้ำในคลองเริ่มเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มแล้วก็ชุมชนใกล้ลำห้วยหน่วยงานราชการจึงให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะขณะที่จังหวัดเพชรบุรีก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 4:00 จนถึง 10:00 นค่ะทำให้น้ำฝนเนี่ยท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีน้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายอย่างเช่นถนนราชวิถีถนนคีรีรัตยาถนนบันไดอิฐถนนชีสะอินและถนนราชดำเนินรวมไปถึงบริเวณถนนรอบตลาดและตลาดสด18เมตรซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญบางจุดเนี่ยมีระดับน้ำบนผิวจราจรประมาณ 30-40 ซมนะคะส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้จนกระทั่งประมาณ 15 นาฬิการะดับน้ำจึงลดลงเข้าสู่ภาวะปกติค่ะและต่อมาคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ซึ่งก็ได้รับรายงานนะคะว่าน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นเพราะฝนตกหนักแล้วก็เป็นน้ำรอระบายในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังไม่ล้นตลิ่งแล้วก็ไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักนะคะมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังบริหารจัดการได้ทันส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะมีปริมาณน้ำเต็มความจุถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งล่าสุดเขื่อนได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 80-85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองเร่งระบายน้ำฝนที่ตกสะสมลงแม่น้ำเพชรบุรีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและคุณณภินทร์ก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมแล้วก็บริหารจัดการได้ค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่น้ำท่วมเดิมอย่างปราจีนบุรีตอนนี้บอกเลยว่าเสียหายหนักมากๆนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่บริเวณบ้านหาดสะแกอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพราะว่าปลาที่เลี้ยงไว้ทยอยตายจำนวนมากตอนนี้มีเกษตรกรไม่น้อยกว่า20รายกำลังได้รับผลกระทบค่ะมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทอย่างคุณสงกรานต์จันทร์สิริเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามานานกว่า20ปีบอกเลยนะคะว่าเลี้ยงปลาไว้กว่า30กระชังแต่ว่าตอนนี้ปลาตายเกือบหมดส่วนปลาที่ยังเหลือก็สภาพหน้าเป็นห่วงแล้วก็คาดว่าอาจจะไม่รอดเช่นกันเช่นเดียวกับคุณณรงค์ดวงตาลเกษตรกรอีกคนก็บอกว่าสภาพน้ำที่พบเนี่ยมีสีดำและมีลักษณะผิดปกติไม่เหมือนน้ำที่เกิดจากหญ้าเน่าตามธรรมชาติค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ที่ 0.8 ขณะที่ค่าปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.0 ตามข้อมูลที่เกษตรกรใช้เปรียบเทียบในการเลี้ยงปลาส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายเกือบทั้งหมดอย่างของตนปลาในกระชังแต่ละช่องเนี่ยปกติมีน้ำหนักมากกว่า1ตันแต่ตอนนี้เหลือปลาในกระชังช่องละประมาณ100กิโลกรัมเท่านั้นขณะที่บางกระชังไม่เหลือเลยรวมๆแล้วปลาตายไปกว่า20ตันซึ่งทั้งคุณณรงค์แล้วก็คุณสงกรานต์ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะเพราะเขาสงสัยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจไม่ใช่แค่เพราะน้ำท่วมอย่างเดียวที่ส่งผลกระทบต่อน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีแต่อาจจะมีสารปนเปื้อนอื่นๆปะปนอยู่ด้วยเพราะน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็นแถมยังพบคราบลอยเป็นแนวยาวบนผิวน้ำก่อนที่ปลาจะตายด้วยค่ะส่วนที่บ้านวังกระพงตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็มีชาวบ้านเนี่ยไปพบปลากระโห้นอนตายอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วคือตัวมันใหญ่มากๆคุณผู้ชมดูสิคะวัดความยาวได้155เซนติเมตรกว้าง57เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมเทียบความใหญ่ให้เห็นการชัดๆเลยว่าปลาตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าปลาธรรมดามากค่ะแล้วพอเอาเด็กมานอนข้างๆเนี่ย
ัวเกือบเท่าเด็กแล้วนะคะและนอกจากปลากระโฮกแล้วก็ยังมีปลาเล็กปลาน้อยรวมถึงกุ้งลอยตายอีกด้วยชาวบ้านบอกเลยว่าไม่เคยพบปลาขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนแถมยังพบกุ้งและปลาหลายชนิดลอยขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำต่อเนื่องหลายวันบางส่วนตายจนเริ่มเน่าเปื่อยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์ทำให้พืชและหญ้าเน่าเปื่อยส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงแต่ชาวบ้านก็ยังกังวลใจนะคะเพราะกลัวว่าจะมีสาเหตุอื่นร่วมอยู่ด้วยแต่ว่าล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีไปตรวจวิเคราะห์แล้วคาดว่าภายใน2วันน่าจะทราบผลค่ะข้ามไปดูที่ฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางคล้าตอนนี้มีแนวโน้มลดลงแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคัสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็พบปะผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอบ้านสร้างและที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งตั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามภายในกองร้อยนะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ถูกน้ำท่วมคุณพลพีบอกนะคะว่าจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาพิจารณามาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟแก่ผู้เดือดร้อนตามความเหมาะสมตลอดจนเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยส่วนเรื่องของการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางประกงอันนี้พลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือบอกนะคะว่าได้ระดมเรือผลักดันน้ำรวม28ลำและกำลังพล64นายเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางประกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งจากการเดินเครื่องชุดแรกสามารถผลักดันได้สูงถึง 1,755,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของการเก็บขยะกองโตที่เคหะร่มเกล้าผู้ว่าชาชาติบอกนะคะว่าการจัดเก็บขยะบริเวณถนนสายหลักของเคหะชุมชนร่มเกล้าดำเนินการไปเกือบหมดแล้วหรือประมาณ 4,000 ตันเหลือขยะตกค้างอีกเพียงแค่บางส่วนซึ่งสำหรับปริมาณขยะจำนวนมากที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมก็เนื่องจากว่าเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะคะสำหรับพื้นที่ซอยย่อยในโซน7ของเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพบว่าการจัดเก็บขยะเนี่ยทำได้ยากค่ะเนื่องจากซอยมีความแคบและมีการก่อสร้างถนนทำให้รถขนขยะเข้าถึงไม่สะดวกขยะบางส่วนก็เลยยังตกค้างอยู่บริเวณบ้านชาวบ้านจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการหมุนเวียนรถขนขยะเพื่อให้สามารถนำขยะออกจากชุมชนได้มากขึ้นซึ่งผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่าจะเร่งเดินหน้าฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อให้ชาวชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะมีผู้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับการหลอกลวงด้วยการใช้ความรักมาเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ล่าสุดมีผู้หญิงค่ะที่ถูกชายคนหนึ่งใช้ AI สร้างความเนื้อหน้าเชื่อถือแบบปลอมๆหลอกให้โอนเงินกว่า623ครั้งเสียหายร่วม21ล้านบาทแต่ว่าที่สุดไม่รอดนะคะถูกรวบตัวไว้ได้ค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีธราเทพตูพาณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีหลอกให้รักโดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างและดัดแปลงเอกสารปลอมเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายจนเกิดความเสียหายรวมกว่า21ล้านบาทสำหรับที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือมีผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความกับตำรวจที่จันทบุรีนะคะหลังจากที่รู้จักกับนายพงศธรเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี68ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วนายพงศธรเนี่ยเริ่มสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวใช้คำพูดอ่อนหวานเพื่อสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจจากนั้นก็เริ่มออกอุบายขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆนานาพร้อมกับรับปากว่าจะคืนเงินให้ในภายหลังโดยอ้างว่าเขามีเงินฝากในธนาคารกว่า14ล้านบาทพร้อมกับมีการส่งภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็อ้างว่าเป็นเอกสารจากธนาคารกสิกรไทยเพื่อให้ผู้เสียหายเข้าใจว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงสามารถชำระหนี้ได้แต่พอนานๆเข้าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เงินคืนนะคะและเมื่อย้อนกลับไปดูก็มีทั้งโอนเงินและให้ทรัพย์สินถึง623ครั้งรวมความเสียหายกว่า21ล้านบาทผู้เสียหายก็เลยปรึกษากับครอบครัวแล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะทีนี้พอเจ้าหน้าที่นำหลักฐานต่างๆมาตรวจสอบก็เพราะว่าเอกสารที่ฝ่ายชายนำมาอ้างอิงเนี่ยเป็นเอกสารปลอมทั้งหมดตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานและขอศาลจังหวัดจันทบุรีอนุมัติหมายจับในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและช่อโกงและเมื่อวันที่10ตุลาคมตำรวจก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อกรุงเทพนะคะ
ส่วนจากการสอบสวนผู้ต้องหาตำรวจบอกว่านอกจากจะใช้ความรักมาหลอกเอาเงินแล้วเขาได้ใช้ AI ช่วยสร้างแล้วก็ดัดแปลงภาพเอกสารที่นำมาใช้หลอกลวงโดยการแก้ไขรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นยอดเงินแล้วก็ตัวเลขในเอกสารเพื่อให้มีลักษณะน่าเชื่อถือเสมือนเอกสารจริงจากหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่ามีเงินอยู่ในบัญชีจริงและสามารถชำระหนี้ได้ส่วนเงินจำนวนมากที่ได้มาส่วนใหญ่ก็ถูกนำไปเล่นพนันออนไลน์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรียังบอกด้วยว่าคดีนี้ถือเป็นอีกกรณีตัวอย่างของการหลอกลวงในรูปแบบโรแมนต์สแกมที่ใช้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสร้างความไว้วางใจก่อนนำเอกสารปลอมมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนคำกล่าวอ้างเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อถือมอบเงินหรือว่าทรัพย์สินให้อย่างต่อเนื่องและที่ล้ำกว่านั้นก็คือการใช้ AI ในทางที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็เลยอยากฝากเตือนนะคะให้ระมัดระวังการแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการใช้ความรักและความสัมพันธ์มาเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะบุคคลที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆแม้ว่าจะมีการส่งเอกสารหรือว่าหลักฐานทางการเงินมาแสดงเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือก็ตามเพราะว่าเอกสารที่ได้รับผ่านทางออนไลน์เนี่ยอาจไม่ใช่หลักฐานที่ถูกต้องหรืออาจไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจริงดังนั้นก่อนตัดสินใจโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้ใครให้ตรวจสอบกับธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าสูงนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักมากนะคะหลายพื้นที่เนี่ยรถติดหนักมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่ผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าทรีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยคะแนนนำทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนค่ะช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาคุณสัทรำธรรมบุตรดีหรือว่าอาจารย์จั๊กผู้สมัครประกันสังคมก้าวหน้าฝั่งผู้ประกันตนหมายเลข44ก็ได้แถลงขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันนะคะซึ่งผลเท่าที่มอนิเตอร์เบื้องต้นเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้รับคะแนนสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญค่ะคุณสัทรำถึงกับน้ำตาคลอเลยแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้พูดได้ว่าเราคือความหวังของประชาชนเราเป็นปีศาจของเหล่าชนชั้นนำและเป็นปรสิตเสมอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ตามสโลแกนและนโยบายที่เราวางไว้ก็คือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาปฏิรูปไม่เอาปฏิทินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่งแสงสว่างของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราสามารถเพิ่มเงินเด็กได้1ล้าน2แสนคนทำให้คนว่างงานนับแสนคนได้รับค่าชดเชยทำให้คนที่ได้รับบำนาญเกือบล้านคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทำให้คนปวดฟันมากกว่า1แสนคนสามารถผ่าฟันคุดได้แต่สิ่งเหล่านี้เราทำภายใต้เงื่อนไขการมีตัวแทนเพียง6คนจาก21คนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราจะมีเสียงเพิ่มขึ้นเป็น14เสียงซึ่งจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลวนกลับมาสู่สิทธิประโยชน์ของประชาชน2ปีหลังจากนี้เราจะทำให้คนไทยโดยทั่วไปสามารถตระหนักได้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คนที่ทำงานอย่างหนักมีลูกเล็กต้องดูแลยามแก่มีความกังวลเราคือตัวแทนของพวกเขาที่ทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคนขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกความเชื่อในความเป็นไปได้สำหรับสิ่งแรกที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะปฏิบัติภารกิจการบริหารในฐานะกรรมการประกันสังคมเมื่อได้รับการรับรองคะแนนอย่างเป็นทางการก็จะมี6ด้านก็คือด้านงบประมาณด้านการตรวจสอบป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตด้านบำนาญผลักดันการใช้สูตรแคร์คืนสิทธิความเป็นธรรมให้กับผู้ส่งเงินประกันสังคมมาตลอดทั้งชีวิตด้านการเปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดประกันสังคมด้านสุขภาพอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเชิงรุกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ด้านเทคโนโลยีที่จะให้ความสะดวกและเข้าถึงง่ายค่ะขณะที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยคุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ได้แถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังปิดหีบเลือกตั้งนะคะโดยบอกว่าตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการและยังไม่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยุติพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 672,800 คนเพิ่มขึ้นจากปี2566คิดเป็น 330% ส่วนในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ยังไม่ครบ 100% จำนวนกว่า 8,965 คนเพิ่มขึ้นจากปี2566มากถึง 512% ทั้ง2ส่วนตัวเลขจะไม่มีน้อยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นส่วนการรับรองผลการเลือกตั้งคุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกนะคะว่ากรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนรวมถึงต้องตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาจากแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็ส่งมาที่กกต.ใหญ่ตรวจสอบอีกคาดว่าจะต้องใช้เวลาแต่ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะทำให้เร็วที่สุดเพราะอยากได้บอร์ดชุดใหม่ที่เร็วที่สุดก็คิดว่าน่าจะทันภายในปีนี้
้เพราะเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช้เวลารับรอง70วันและหลังประกาศรายชื่อผู้ชนะแล้วสามารถยื่นคัดค้านได้ภายใน7วันและทางคณะกรรมการกกต.ก็จะตรวจสอบอีกทีว่าสิ่งที่ยื่นคัดค้านมามีเหตุมีผลหรือไม่จะต้องเร่งพิจารณาใน30วันแต่ถ้าพิจารณาไม่เสร็จสามารถต่อเวลาได้อีก30วันและเดี๋ยวประมาณ 10:00 นของวันนี้ก็จะมีการแถลงความคืบหน้ารายละเอียดอีกครั้งนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่คาดว่ารอบนี้หน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนตรวจเอกสารส่งเข้าระบบน่าจะเป็นช่วงเช้าค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมของคณะกรรมการประกันสังคมก็จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น21คนนะคะแบ่งสัดส่วนออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาค

0: นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ใครที่จะต้องใช้เส้นทางบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอาจจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการจัดประชุม IMF ซึ่งอาจจะกระทบต่อการจราจรค่ะโดยการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นี้นะคะจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมวันแรกจะมีเวทีเสวนาของธนาคารโลกในหัวข้อ Small AI Real Jobs ร่วมกับกิจกรรมเยาวชนและภาคประชาสังคมส่วนวันอังคารและพุธจะเป็นการแถลงรายงานเศรษฐกิจโลกที่สำคัญนะคะอย่างเช่น World Economic Outlook และ Fiscal Monitor รวมไปถึงเสวนาด้านการระดมทุนภาคเอกชนด้วยวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์จะเป็นการประชุมระดับนโยบายเข้มข้นทั้งการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการการประชุมใหญ่เต็มคณะและการประชุมคณะกรรมการการเงิน IMFC และวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมจะปิดฉากด้วยการแถลงข่าวสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการค่ะแต่ด้วยความที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังนี้นะคะก็จะมีถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินและถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้ง2ฝั่งค่ะเพื่อความสะดวกและลดปัญหาการจราจรหรือคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลด้านการจราจรก่อนได้นะคะที่สายด่วน191หรือว่าโทร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดูข่าวกีฬากันต่อนะคะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเหลือ10คนแพ้จากฝูงแมนซิตี้คาบ้าน0ประตูต่อ3นะคะก็ทำให้ลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดแรกติดตามพร้อมกีฬาอื่นเลยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูหลังเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
7: เริ่มที่บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ครึ่งหลังนาทีที่62ไบรอันคาเฟนแบกตัดเกมสวนของเจอร์มี่โดคูโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับลิเวอร์พูลเหลือ10คนถึงนาทีที่65แมนซิตี้ที่มีผู้เล่นมากกว่ามาได้ประตูขึ้นนำจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยิง6ประตูจาก6นัดขึ้นดาวซันโบสูงสุดครับและหลังจากนั้น3นาทีเจอร์มี่โดคูมาทำประตูที่2ให้แมนซิตี้นำ2-0และอีก10นาทีต่อมาครับนาทีที่78แมนซิตี้มาได้ลูกที่3จากฟลอเรียนชาคีจบเกม

0: เอ็มแมนซิตี้บุกชนะลิเวอร์พูล3-0ครับลิเวอร์พูลอยู่ที่9มี9คะแนนส่วนแมนซิตี้ชนะรวด6นัดมี18คะแนนเต็มนำอันดับ2อาร์เซนอล3คะแนนครับส่วนพรีเมียร์ลีกอีก2คู่ครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านชนะฟอเรสต์3-1พาเลซขึ้นไปอยู่ที่12มี7คะแนนเกียร์แมนยูตกมาอยู่ที่13แทนครับแมนยูมี6คะแนนอีกคู่เฮาเสมอกับเอฟเวอร์ตัน2-2ไปดูฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับสิงห์เชียงรายบุกไปนำพีทีประจวบก่อนครับจากกุสตาโวชูสนาทีที่46แต่หลังจากนั้นเบรโดวิญญามาตีเสมอให้กับประจวบเจ้าถิ่นนาทีที่60ช่วงท้ายเกมครับประจวบมาได้ลูกจุดโทษแล้วก็เป็นเอ็ดการ์เมนเดสยิงเข้าไปไม่พลาดเป็นประตูชัยช่วยให้ประจวบแซงชนะเชียงราย2-1ประจวบชนะ3นัดรวดจาก4นัดครับขึ้นไปอยู่ที่4มี9คะแนนเท่ากับอันดับ2อุทัยธานีและก็เท่ากับอันดับ3แบงคอกตามหลังจากฝูงบุรีรัมย์คะแนนเดียวส่วนผลคู่ที่เหลือเมื่อวานนี้แบงคอกบุกชนะลำพูน2-0ศรีสะเกษชนะชลบุรี2-1และการท่าเรือเปิดบ้านชนะปัตตานี3-2การท่าเรืออยู่ที่5ก็มี9คะแนนเท่ากับประจวบอันดับ4ครับทิ้งท้ายที่ศึกมวยไทยราชดำเนิน RWS October Fest จบลงอย่างดุเดือดครับมีเงินรางวัลโบนัสแจกไปมากถึง 3,475,000 บาทคู่เอกซูเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดแชมป์กับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นตลอดการชก5ยกเพชรศิลาอาศัยประสบการณ์ในกีฬามวยไทยที่เหนือกว่าครับออกอาวุธที่จะแจ้งกว่าครบ5ยกเป็นฝ่ายชนะคะแนนโคกิรับโบนัสผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ไป 500,000 บาทแต่ด้านโคกิโอซากิแม้จะแพ้แต่ก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับทำให้ได้รับโบนัสดุเดือดไป 250,000 บาทรวมแล้วคู่นี้ RWS แจกโบนัสให้ทั้งคู่ไปรวมกัน 750,000 บาทครับ
1: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเรื่องราวของกีฬากับผมณัฐวัฒน์อิงคพิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Help Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
7: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
8: ลมแรง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ก็มีการเตือนภัยน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มแล้วค่ะพายุเฮอริเคนไซมอนเฮอริเคนระดับ4ได้ส่งอิทธิพลรุนแรงต่อชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกนะคะด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ศูนย์กลางพายุยังอยู่เหนือทะเลและเคลื่อนตัวเลียบชายฝั่งส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญลมกระโชกแรงและฝนตกหนักท่ามกลางคำเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโดยในบางพื้นที่ของรัฐมิโชอาการโกลิมาและฮาลิสโกอาจมีฝนสะสมสูงถึง760มิลลิเมตรในขณะที่ทางการรัฐฮาลิสโกได้สั่งระงับการเรียนการสอนในเทศบาลชายฝั่ง22แห่งตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์พร้อมเริ่มอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะถ้าไปดูภาพจากเมืองมันจานิโยก็จะเห็นตำรวจสั่งให้ประชาชนออกจากชายหาดในขณะที่ร้านค้าแล้วก็โรงแรมริมชายฝั่งเร่งป้องกันอาคารท่ามกลางคลื่นทะเลสูงแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะทาง NHC ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศูนย์กลางของพายุจะขึ้นฝั่งหรือไม่เนื่องจากมันกำลังเคลื่อนตัวขนานกับแนวชายฝั่งอย่างใกล้ชิดแต่ก็เตือนว่าพื้นที่ชายฝั่งยังคงเผชิญอันตรายรุนแรงจากอิทธิพลของพายุนะคะต่อกันที่เหตุสลดค่ะรถบัสชนกับรถบรรทุกในตุรกีทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง11คนและบาดเจ็บ27คนล่าสุดได้มีการคุมตัวคนขับทั้ง2ฝ่ายมาสอบสวนแล้วค่ะอุบัติเหตุรถบัสโดยสารชนกับรถบรรทุกไม้เกิดขึ้นบริเวณใกล้ด่านเก็บค่าผ่านทางอัคฮิซาในจังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง11คนและบาดเจ็บอีก27คนภาพจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นรถทั้ง2คันเนี่ยพลิกตะแคงซึ่งฝั่งของรถบัสได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณด้านหลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อมาวาเดตินเอิร์สคานผู้ว่าราชการจังหวัดมานิซาออกมายืนยันยอดผู้เสียชีวิต11คนในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขตุรกีระบุว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ27คนมีอาการหนัก1คนอาการปานกลาง18คนและเจ็บเล็กน้อย8คนและล่าสุดสถานีโทรทัศน์ TRT Harbor รายงานนะคะว่าทางการตุรกีได้ควบคุมตัวคนขับรถทั้ง2ฝ่ายแล้วและทางอัยการ3คนได้รับมอบหมายให้สอบสวนคดีนี้ส่วนด้านสำนักข่าว DHA รายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ารถบัสอาจกำลังถอยหลังเนื่องจากพลาดทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางก่อนที่จะถูกรถบรรทุกชนจากด้านท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลานี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นนะคะล่าสุดสนามบินในกรุงริยาดถูกโจมตีซ้ำค่ะสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีซ้ำอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคารผู้โดยสาร4หลังเหตุโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม13คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าวัตถุที่พุ่งโจมตียังไม่สามารถระบุชนิดได้แต่ว่าพุ่งเป้าไปยังอาคารผู้โดยสาร4ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธร่อนได้อีกลูกหนึ่งบริเวณใกล้สนามบินแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดและยังไม่มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการแต่สำหรับเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างความรับผิดชอบแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกคำเตือนครั้งใหม่ให้สายการบินเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารหลีกเลี่ยงสนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียยกเว้นสนามบินในเมืองศักดิ์สิทธิ์มักกะและมาดีนะพร้อมกับขู่ว่าจะตอบโต้รุนแรงขึ้นถ้าหากซาอุดิอาระเบียยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเยเมนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีเมื่อวันที่10ตุลาคมเพิ่มเป็น13คนค่ะหลังจากที่พลเมืองอินเดียได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มส่วนเหตุโจมตีซ้ำเมื่อวันที่11ตุลาคมมีรายงานผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียออกมายืนยันแล้วว่าสนามบินในเมืองดามานถูกโจมตีจริงๆนะคะและฮูติก็ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบแล้วเช่นกันส่วนสถานการณ์ในเยเมนสถานีโทรทัศน์อัลมาซีราซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮูติรายงานว่าสนามบินนานาชาติซานาถูกโจมตีทางอากาศและบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการของซาอุดิอาระเบียและความคืบหน้าล่าสุดซาอุดิอาระเบียตุรกีปากีสถานและอียิปต์ในนามกลุ่มอาโฟก็ได้แถลงการร่วมประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดพร้อมสนับสนุนสิทธิของซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั้งการโจมตีเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ได้เป็นการประกาศการเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ของทั้ง4ประเทศนะคะส่วนด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้า านี้ได้บอกว่าเขากำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูติร่วมกับซาอุดิอาระเบียหรือไม่แต่ทางนี้ก็ยังไม่มีการประกาศตัดสินใจอย่างเป็นทางการและในด้านผลกระทบสนามบินคิงคาลิดยังคงปิดให้บริการนะคะส่วนการประชุมพลังงานระดับนานาชาติในกรุงริยาดยังเดินหน้าตามกำหนดค่ะปิดท้ายรายการพาคุณผู้ชมไปดูพายุแม่เหล็กโลกที่สร้างแสงเหนือสุดตระการตาค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์แสงเหนือหรือออโรราที่ส่องสว่างทั่วท้องฟ้าเมืองโรวามิเนมี่ในเขตแลปแลนด์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์เมื่อคืนวันเสาร์นะคะช่างภาพท้องถิ่นบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะก็ระบุว่าแสงเหนือครั้งนี้มีความเข้มข้นมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดพายุแม่เหล็กโลกลักษณะคล้ายกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแสงเหนือได้ส่องสว่างต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานพบแสงเหนือไกลลงไปทางใต้ถึงอิตาลีเกาะคอร์ซิก้าแล้วก็ยูเครนและไม่แน่ว่าอาจเกิดแสงเหนือเพิ่มเติมในคืนถัดๆไปด้วยเนื่องจากคาดว่าจะมีมวลสารจากดวงอาทิตย์หรือ CME พุ่งออกมาอีกระลอกและเดินทางมาถึงโลกทำให้เราได้เห็นแสงเหนือกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราคุยกันเป็นประจำนะครับด้วยเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องราวดีๆว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่คุยกันในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องมั่วนะครับแล้วก็เจอกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับรวมทั้งที่เพจ Facebook ผมชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับเราจะได้มาแก้ไขปริศนาด้วยกันครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเรื่องของแมงเม่าครับนะมีคนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงจะหน้าร้อนนะแต่แมงเม่าออกมาเต็มเลยมันเป็นเรื่องของการที่มีเรื่องของลางบอกเหตุเพศภัยหรือเปล่านะครับแมงเม่าขึ้นมาเยอะๆเป็นลางบอกเหตุเพศภัยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องมั่วแน่ๆครับสำหรับถ้าใครติดตามผมอยู่ก็ไม่เคยบอกว่าเจ้านั่นเจ้านี่เป็นลางบอกเหตุเพศภัยอะไรเลยนะครับนะมันเป็นเรื่องที่เป็นมั่วแน่ๆครับแต่ว่าคำถามคือมันเกิดจากอะไรนะครับนะบางคนบอกว่าก็คุ้นเคยอยู่แมงเม่ามันขึ้นมาเยอะๆตอนช่วงหน้าฝนอ่ะฝนจะตกแมงเม่าขึ้นแต่บางทีบอกเอ๊ะหน้าร้อนมันไม่น่าจะมีแมงเม่าแล้วมันขึ้นมาเยอะครับเพราะว่ามันกำลังจะมีฝนนั่นเองนะครับนะพูดง่ายๆนะครับนะบอกว่าช่วงนี้บางทีนะครับเราพบว่าแมงเม่าเนี่ยออกมาพร้อมๆกันเต็มไปหมดเลยครับตอนช่วงหัวค่ำนะครับบางคนก็บอกว่าเออหรือว่าช่วงนี้ที่เป็นนี่มันเป็นเรื่องของแมงเม่าหุ้นหรือเปล่าแมงเม่าคริปโตแมงเม่าเล่นทองหรือเปล่านะมันเป็นหุ้นมันตกคริปโตมันแตกแมงเม่าก็เลยออกมาเต็มนะไม่ใช่คนละแมงเม่าเลยนะครับนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของแมงเม่านะครับมันก็ออกมาได้ครับแมงเม่าจริงๆคืออะไรครับแมงเม่าคือปลวกนะครับนะบางคนไม่รู้นะครับมันเห็นมันเป็นแมลงบินเต็มไปหมดเลยแมงเม่าจริงคือปลวกครับนะจริงๆมันต้องเรียกแมลงเม่าด้วยนะครับนะถึงจะถูกต้องนะครับนะเป็นปลวกเต็มวัยนะครับเป็นปลวกที่พร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนะครับปรากฏการณ์ที่เราเห็นมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของบานบอกเหตุเพศภัยไม่ใช่บอกว่าจะเกิดพายุใหญ่เกิดน้ำท่วมหรือว่ามันจะมีการมาสังสรรค์อะไรกันนะครับมันไม่ใช่หรอกนะครับนะบอกว่าอาจจะมีช่วงเวลาแปลกๆเช่นประมาณช่วงกุมภาพันธ์นะครับของแต่ละปีที่ไม่ค่อยคิดถึงว่าแมงเม่าจะออกมาแต่มันก็ออกมานะแล้วมันจะคล้ายๆกันด้วยครับคือมันออกมาเล่นไฟเยอะๆมากๆตอนพบค่ำนะครับจะเห็นว่ามันชอบมันประมาณ1ทุ่มครับแล้วก็ประมาณ2ทุ่มก็หายหมดแล้วนะฉะนั้นตอน1ทุ่มเราต้องปิดบ้านไม่ให้มันเข้าเนี่ยพอ2ทุ่มเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วมันก็หายไปเองนะครับแล้วก็เจอหมดครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าที่บ้านเปิดไฟแต่ว่าต่างจังหวัดก็มีครับนะตรงไหนที่มีไฟส่องสว่างมีไฟทางเดินนะครับหรือว่าในไฟในบ้านเรามันก็จะมุดเข้ามาครับแล้วก็มาเล่นไฟในบ้านเราซึ่งมันก็น่ารำคาญมากเลยนะเวลามีแมงเม่าเข้ามาเยอะๆนะครับทีนี้จริงๆปกติเนี่ยมันอยู่ใต้ดินครับนะพวกปลวกเนี่ยพวกแมงเม่าเองอยู่ใต้ดินแล้วก็มันสามารถรับรู้ได้ครับว่าอากาศกำลังจะเปลี่ยนนะครับนะรู้ได้ว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นน่าจะมีการเปลี่ยนเป็นอากาศชื้นนะครับมันก็จะออกมาแล้วที่มันออกมาคือว่ามันจะมาบินเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์กันครับนะมันเห็นแสงไฟมันก็เป็นจุดที่มันบินเข้าไปหาแล้วมันก็จับคู่ผสมพันธุ์กันได้ครับแมลงเม่าของเราเนี่ยนะครับจริงๆบอกว่าเป็นปลวกในระยะที่ออกจากรังไปขยายในนิคมนะครับจับคู่ผสมพันธุ์หาที่เหมาะสมแล้วก็สร้างรังปลวกใหม่นะครับใต้ดินนั่นแหละนะครับมันก็จะออกมาอย่างที่ว่าปกติจะเจอช่วงฤดูฝนนะครับนะช่วงที่อากาศชื้นแล้วก็มันมักจะดึงดูดด้วยแสงไฟแล้วก็แฝงกลุ่มแสงไฟสีขาวแสงไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับมันก็จะดึงดูดไปติดต่อมแถวๆนั้นนะครับนะจริงๆแล้วแมลงเม่าเนี่ยอายุสั้นนะครับนะไม่ต้องกลัวมากแล้วก็มันไม่ได้กัดเราคนบอกลูกเด็กเล็กแดงมันจะมากัดหรือเปล่ามาทำร้ายไหมไม่นะครับนะมันอาจจะทำให้เกิดความรำคาญครับที่มันตกใส่หัวเนี่ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นนะครับแต่มันเลอะเทอะนะครับมันทำให้พื้นของเราเนี่ยครับมีปีกของมันเนี่ยร่วงเต็มเลยส่วนพื้นเอ่ยเฟอร์นิเจอร์เอ่ยก็เลอะเทอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราเกิดบ้านเราเนี่ยมีสารของแมงเม่าออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าแถวๆบ้านเราเนี่ยอาจจะมีรังปลวกซ่อนอยู่ใต้ดินนะอาจจะอยู่ในที่ดินหรือที่ไม้หุบผุมันวางไข่เอาไว้หรือเปล่านะครับนะอีกส่วนนึงก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะป้องกันยังไงดีนะครับกับเรื่องของแมลงเม่าเนี่ยก็คือแน่นอนครับพอถึงช่วงเวลานั้นเราก็ลดการเปิดไฟนะครับทั้งไฟนอกบ้านนะครับไฟในบ้านเนี่ยแล้วก็เพื่อมันจะได้ไม่ต้องบินเข้ามาหาเรานะครับถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้แสงไฟบอกว่าพบว่าแสงไฟที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยครับเนี่ยมันจะดึงดูดแมงเม่าได้น้อยกว่าสีขาวๆครับไฟก็ความมันดึงมากกว่านะครับแล้วก็บ้านเราเองก็พยายามติดมุ้งลวดครับนะมีช่องประตูหน้าต่างตรงไหนก็พยายามปิดเอาไว้ป้องกันแมลงนะครับ บางคนก็บอกว่าทำกับดักแมลงเม่าเลยก็ได้นะครับนะบอกว่าตั้งถาดน้ำผสมสบู่ใส่ไว้ใต้แสงไฟครับแมลงเม่าเนี่ยมันก็จะบินมาตกน้ำตกน้ำมันก็บินขึ้นไม่ได้นะครับนะก็เป็นวิธีกำจัดอีกแบบนึงและที่สำคัญก็คือพยายามดูนะครับมีปลวกมาทำรังอยู่ใต้ดินแถวบ้านเราหรือเปล่าก็กำจัดนะครับอาจจะต้องจ้างช่างมากำจัดปลวกจะได้ไม่เกิดแมลงเม่าขึ้นมานะครับซึ่งนี่เป็นปกติการของมันตามธรรมชาติของมันเองครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ความชื้นเป็นตัวกระตุ้นนั่นแหละครับให้มันออกมาบอกว่าอีกอย่างนึงก็คือบางทีในรังปูเนี่ยจะเห็นว่ามันออกมา 2-3 วันใช่ไหมครับนะเพราะว่าวันแรกมันอาจจะยังออกมาไม่หมดอีกวันที่2อาจจะออกมาตามแล้วก็ค่อยน้อยลงแล้วก็หมดไปในที่สุดนะครับนะเรื่องนี้ก็บอกว่าการที่มีแมงเม่าอยู่เยอะเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะมีปลวกเยอะแถวบ้านแต่ก็มีจริงๆครับดังนั้นบอกว่าแมงเม่าขึ้นมาเยอะเป็นรางบอกเหตุภัยหรือเปล่าอันนี้เรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เ
5: กิดขึ้นจริงกับหัวใจพลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนาน เรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
8: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: ทั่วประเทศคึกคักผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เช้าจุดเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านสวนชลบุรีคนแน่นถนนพระยาสัจจารถติดยาวนับกิโลเมตรผู้ประกันตนเผยตั้งใจมาใช้สิทธิ์หวังให้เงินสมทบที่จ่ายไปเกิดประโยชน์คุ้มค่ามองว่าสิทธิประกันสังคมยังไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายส่วนเชียงใหม่ผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์คึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดหีบณศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงใหม่ปลัดกระทรวงแรงงานแถลงหลังปิดหีบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี66ถึง 330% ส่วนในจ้างใช้สิทธิ์กว่า 9,800 คนเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 512% รับการรวบรวมคะแนนต้องใช้เวลาตรวจสอบคะแนนอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการ
2: ไม่พลิกแน่นับแล้วเกินครึ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้า7อันดับแรกทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างนำห่างสัทธรัมน้ำตาคลอนำทีมประกันสังคมก้าวหน้าแถลงขอบคุณนายจ้างผู้ประกันตนโหวตทีมส้มถล่มทลายลั่นเราเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อให้สังคมนี้ดีขึ้นเชื่อหากไม่มีเรื่องชอบมาพากลโกยแต้มมากกว่านี้เตรียมเปลี่ยนกติกาให้ไลฟ์การประชุมภายใน7วันฝากพนัสประชาชนโหวตเตอร์เลือกปฏิรูปมากกว่าปฏิทินด้านสราลินพี่สาวเท้งขอบคุณประชาชนกลาง6นโยบาย7วันแรกบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าจอรักษาสัญญาหันงบไอที1,500ล้านเหลือ300ล้านดันสูตรแคร์บำนาญถ่ายสดประชุมหรือกรอบงบบริหารจากเดิม 10% ของรายรับจากเงินสมทบเหลือไม่เกิน 3% ตั้งอนุตรวจสอบโครงการเสี่ยงทุจริต
1: น้ำป่าหลากราชบุรีพัดรถคณะพระสงฆ์แม่ชีตกแอ่งน้ำพระลอยคอเกาะต้นไม้รอช่วยเหตุเกิดบริเวณซอยวัดป่ามหาอุทุมพรจังหวัดราชบุรีคณะพระสงฆ์8รูปเดินทางไปวัดเขาพุนกระหว่างทางกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงจนรถเสียหลักถูกน้ำพัดลงแอ่งน้ำพระสงฆ์บางรูปหนีออกจากรถเกาะต้นไม้และกิ่งไม้ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ระดมกำลังช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยพระสงฆ์ได้แล้ว7รูปและยังคงระดมกำลังค้นหาอีก1อีกเหตุการณ์กู้ภัยช่วย2พี่น้องลอยคอเกาะต้นไม้หลังออกหาปลาแล้วเจอน้ำหลากหนีไม่ทันท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงรอดตายบุดหวิดเด็กเล่ามากัน5คนออกเดินหาปลาเพื่อนอีก3คนกลับไปก่อนจู่ๆน้ำป่าซัดมาเหลือ2พี่น้องที่หนีน้ำไม่ทันจึงต้องเกาะต้นไม้เอาชีวิตรอด
2: เพชรบุรีฝนตกหนักกว่า7ชั่วโมงน้ำป่าไหลหลากท่วมหนองยะปล้องเขาย้อยและเขตเทศบาลเมืองหน้าเขาวังน้ำท่วมถนนสูงรถเล็กผ่านไม่ได้บ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบส่วนเขาย้อยมีน้ำท่วมหลายสายการจราจรติดขัดก่อนระดับน้ำทยอยลดลงหลังฝนหยุดด้านกาญจนบุรีฝนตกต่อเนื่องทำน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าท่วมถนนหลายจุดทางหลวงมอเตอร์เวย์ M81 น้ำท่วมสูงตำรวจเร่งจัดการจราจรในขณะที่ฉะเชิงเทราชาวบ้านกังวลกระแสน้ำเตือนน้ำบางประกงเพิ่มสูงและข่าวน้ำทะเลหนุนประชาชนในเขตเทศบาลเร่งเตรียมรับมือหลังย่านเศรษฐกิจมีน้ำท่วมขังหลายจุดอยู่แล้วทหารร่วมกับชาวบ้านกรอกกระสอบทรายแจกจ่ายป้องกันบ้านเรือนขณะที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแจ้งเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำต่อเนื่อง
1: ผู้ว่ากทม.พร้อมรองผู้ว่าวิษณุติดตามงานเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนถนนสายหลักเก็บขยะไปเกือบหมดแล้วเหลือบางส่วนที่ต้องรอเคลียร์ทีมปภ.สุพรรณบุรีร่วมสนับสนุนเครื่องจักรและรถขนย้ายเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานซอยย่อยโซน7ยังเป็นจุดท้าทายหลังน้ำท่วมหนักและพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มต่ำซอยแคบและมีการก่อสร้างถนนทำให้รถขนขยะเข้าถึงบ้านเรือนได้ยากกทม.เตรียมปรับวิธีการทำงานใช้เครื่องจักรให้เหมาะกับพื้นที่และเพิ่มรอบรถขยะผู้ว่าย้ำฟื้นฟูหลังน้ำท่วมต้องดูแลความเป็นอยู่ไม่ใช่เพียงเก็บขยะออกจากชุมชนเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยและต้องการความช่วยเหลือพิเศษซอยฉลองกรุง4เร่งแก้จุดน้ำขังพิจารณากั้นพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองหวังให้ชุมชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสารหากตรวจคัดกรองพบความผิดปกติหรือข้อสงสัยอาจต้องตรวจเพิ่มเติมบางกรณีเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายยืนยันดำเนินการตามขั้นตอน ภายใต้ขอบเขตอำนาจและมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกกระบวนการมีขั้นตอนและหลักฐานสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังได้หากสงสัยสัมภาระถูกตรวจไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินสูญหายสามารถขอให้สนามบินตรวจสอบ CAT ย้ำการเปิดกระเป๋ามุ่งตรวจหาสิ่งของที่เสี่ยงไม่ใช่การค้นสิ่งของส่วนตัวของผู้โดยสารการตรวจค้นจะทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงแนะนำใช้กุญแจมาตรฐาน TSA Lock เพื่อลดความเสี่ยงกระเป๋าเสียหายครับ
1: และไปต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะการเมืองเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวของนายกอนุทินเมื่อวานนี้ค่ะนายกควงภรรยาไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำก็มีชาวบ้านมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ชูป้ายรักพี่หนูขอให้อดทนเด้อค่ะนี่ค่ะพาไปดูบรรยากาศนะคะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยคุณธนนท์ชาญวีรกูลภรรยาร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นงานประเพณีประจำปีที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารจังหวัดเพชรบูรณ์นายกกล่าวชื่นชมชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีนี้ไว้ได้อย่างเข้มแข็งบอกว่าตนมีบุญวาสนามากที่ได้มาร่วมงานอุ้มพระดำน้ำแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีโอกาสมาร่วมประเพณีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะก็มีประชาชนมาร่วมงานรอต้อนรับนายกจำนวนมากนะคะมีการถือป้ายมาให้กำลังใจระบุข้อความบอกว่าพวกหนูรักพี่หนูเด้อค่ะท่านต้องอดทนเด้อค่ะขอให้ท่านอดทนกับคำสรรเสริญคนเพชรรักจริงเด้อค่ะนี่ค่ะหลายป้ายเลยส่วนท่าทีของรัฐบาลต่อการที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมทั้งหมด18คนนะคะเมื่อวานทางคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเห็นยติแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับที่หลายคนแสดงความคิดเห็นไปว่ายติไม่ไว้วางใจดังกล่าวเป็นเหมือนบทละครบันเทิงทิปไตยจริงๆเนื้อหายติเป็นนามธรรมมากๆทั้งที่ตามปกติยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยบอกข้อความเป็นบทละครสมกับฉายาบันเทิงทิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าไม่กังวลมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อในยติก็ไม่กังวลเช่นกันเพราะว่าเนื้อหายติเป็นเรื่องนามธรรมใช้สำนวนโวหารค่ะ
2: ในขณะที่ทางด้านผู้นำฝ่ายค้านทางคุณเท้งนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าของงดตอบกรณีที่พูดถึงว่าบันเทิงทิปไตยให้รอของจริงในการอภิปรายดีกว่าครับทางคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าหากรัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนไม่จำเป็นต้องรอให้อภิปรายเสร็จแล้วลุกขึ้นตอบตนอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันแบบทันท่วงทีเพื่อจะได้ไม่มีการนั่งรอแล้วก็ให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบหากรัฐมนตรีมีความพร้อมมีข้อมูลในหัวอยู่แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาซึ่งตนอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในวันจริงครับเมื่อถามว่าจากหลักฐานมีรัฐมนตรีที่สามารถหลุดจากตำแหน่งหลังอภิปรายได้หรือไม่คุณเท้งบอกว่าการจะหลุดหรือไม่หลุดจากตำแหน่งนะครับอย่างแรกเลยคือต้องใช้เสียงในสภาซึ่งอาจจะมีโอกาสได้น้อยมากแต่อีกช่องทางหนึ่งก็คือการนำพยานหลักฐานใบเสร็จต่างๆมาตีแผ่ในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งหากมีช่องทางอื่นที่เราสามารถไปร้องกับหน่วยงานอื่นได้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาพรรคประชาชนก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
3: ผมว่าลดประเด็นการโต้ตอบกันช่วงเวลานี้ดีกว่าครับรอของจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงเนี่ยก็อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอให้อภิปรายเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นตอบทีเดียวก็ได้ครับผมอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยทันท่วงทีนะครับเพื่อที่ไม่ต้องไปนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบให้ถ้ารัฐมนตรีมีความพร้อมนะครับมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลานะก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในวันจริงรับรองว่า18รายชื่อเนี่ยไม่ได้มีการเสนอไว้เผื่อแน่นอนทุกคนเข้าเป้าหมดแน่นอน
1: ส่วนเรื่องของน้ำท่วมนะคะพาไปดูโพล2โพลค่ะ2สถาบันจากนิดาโพลและสวนดุสิตโพลนะคะมีการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือน้ำท่วม ของบุคคลแล้วก็หน่วยงานต่างๆพบว่าการทำงานของทางรัฐบาลเนี่ยได้คะแนนรั้งท้ายทั้ง2โพค่ะไปดูรายละเอียดเริ่มกันที่สวนดุสิตโพกันก่อนนะคะเป็นการสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมเมื่อถามว่าท่านให้คะแนนการทำงานของบุคคลหน่วยงานต่อไปนี้ในการรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10ค่ะพบว่าอันดับ1คือทหารในพื้นที่ 6.37 คะแนนอันดับ2ผู้ว่าราชการกทม. 5.44 คะแนนอันดับ3เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.74 คะแนนอันดับ4ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย 4.63 คะแนนอันดับ5คือฝ่ายค้าน 4.56 คะแนนอันดับ6กรมชลประทาน 4.35 คะแนนอันดับ7คือสสในพื้นที่ 4.23 คะแนนอันดับ8กรมอุตุนิยมวิทยา 4.19 คะแนนอันดับ9คือรัฐบาล 3.34 คะแนนและอันดับ10คือนายกรัฐมนตรี 3.08 คะแนนนะคะเช่นเดียวกับทางนิดาโพค่ะนิดาโพสำรวจเฉพาะในกทม.เรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมก็พบว่าทางฝ่ายรัฐบาลคะแนนรั้งท้ายเช่นกันนะคะซึ่งนิดาโพถามความเห็นคนกรุงเทพต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็พบว่าอันดับ1 45.95 เนี่ยระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆอันดับ2 30.23 ระบุว่าไม่มีใครน่าชื่นชมอันดับ3 16.41 ระบุว่าเป็นผู้ว่าราชการกทม.อันดับ4 11.2 ระบุว่าทีมงานผู้ว่ากทม.อันดับ5 10.3 ระบุว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอันดับ6 9.6 ระบุว่าเป็นทหารอันดับ7 8.8เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องอันดับ8 8.6 ระบุว่าส.ส.ในพื้นที่อันดับ9 7.7 ระบุว่าสื่อมวลชนอันดับ10 7.4 ระบุว่าเป็นสก.ในพื้นที่อันดับ11 3.6 ตำรวจอันดับ12 1.7 ระบุว่าเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะและอันดับ13 1.6 บอกว่าเป็นรัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่อันดับ15 1.5 ระบุว่าเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและอันดับ16 2.6 ระบุว่าเป็นอื่นๆค่ะ
2: ครับส่วนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับมีความเห็นจากทางคุณกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยชาวแฟลตคลองจันทน์นะครับคุณกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าทีมของพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์ที่ประสบอุทกภัยอย่างสาหัสพบว่าร้านค้ากลับมาค้าขายได้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่เสียหายอย่างหนักและก็ไม่มีเงินที่จะมาซ่อมแซมร้านค้าจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครเร่งรัดมาตรการต่างๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเยียวยายังไม่ได้รับและเงินที่ได้รับก็ไม่มีความชัดเจนจนถึงขณะนี้การลงทะเบียนไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครก็เปิดช่องให้ลงทะเบียนได้ครั้งเดียวซึ่งต้องขอความชัดเจนและขอความเป็นธรรมผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งร้านค้าและผู้อยู่อาศัยประชาชนควรจะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาทั้ง2กรณีรวมถึงขอความชัดเจนในเรื่องของเงินกู้ที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องขอให้มีวงเงินกู้ 200,000 บาท6เดือนแรกปลอดหนี้ปลอดดอกเบี้ยเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่ประชาชนจะไปกู้ยืมนอกระบบมาซ้ำเติมนะครับเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาตอบข้อเรียกร้องของคุณกรบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ออกมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินนะครับบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่26กันยายน69โดยธนาคารออมสินมีมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกครับ
1: และช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: มหาสารที่ไหลบ่าลงมาตามแม่น้ำบูดีกันทกีครับภาพน่ากลัวมากครับอยู่ในเขตกอคาทางตอนกลางของประเทศก็จะเห็นว่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลทะลักลงมาจากหุบเขาพัดพาอาคารทั้งกลุ่มเนี่ยหายไปกับสายน้ำนะครับกระแสน้ำได้พัดพาบ้านเรือนราว12หลังและสะพานแขวนหลายแห่งเสียหายแล้วก็ยังสร้างความเสียหายกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพัดพาอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนหายไปกับน้ำครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำณจุดตรวจวัดแห่งหนึ่งพุ่งสูงขึ้นเปลี่ยนจาก2เมตรเป็นเกือบ 8.5 เมตรครับนี่คือภาพอีกมุมนึงนะจะเห็นว่ามวลน้ำเนี่ยค่อยๆมาแบบแล้วมาพร้อมกับเศษเหมือนเดิมไม่ได้มาแต่น้ำนะครับแล้วพอมาอีกสักพักหนึ่งสังเกตอาคารด้านล่างตรงนี้นะครับตอนนี้คืออพยพมาแล้วอาคารใหญ่ด้านล่างเนี่ยก็อยู่สูงประมาณหนึ่งแต่น้ำสูงกว่าครับนะฮะก่อนที่น้ำจะพัดเข้าตัวอาคารมิดเลยทางการเนปาลได้ประกาศให้ชาวบ้านอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับหลังจากเกิดเหตุซึ่งพัดพาบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานเสียหายไปหลายแห่งแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับทางการระบุว่าเหตุการณ์ดินถล่มในหมู่บ้านชัมนูบุรีครับอยู่ในเขตกอคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุประมาณ100กิโลเมตรก็ได้ปิดกั้นทางไหลของแม่น้ำบูดีกันทกีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำส่วนสาเหตุของน้ำท่วมระลอกล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนนะครับโดยแม่น้ำบูดีกันทกีเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำทริชูลีที่อยู่ถัดลงมาจากลำน้ำสาขาอีกสายหนึ่งที่เคยเกิดเหตุทาน้ำแข็งถล่มจนมีความรุนแรงมากๆฆ่าชีวิตผู้คนไป 1,457 คนถ้าเกิดจำกันได้ก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในเขตกอคาครับตานาฮุนจิตตะวันนาวานปราซีตะวันออกนาวานปราซีตะวันตกขอให้ระวังน้ำท่วมโดยเตือนผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับทางผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามวลน้ำที่พัดพาเศษซากต่างๆมาด้วยนั้นมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เคลื่อนตัวช้ากว่าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งรุนแรงล่าสุดในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนี้เนปาลก็กำลังเฝ้าระวังขั้นสูงสุดแล้วก็พยายามฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ2เดือนก่อนอยู่เลยนะครับ
2: ค่ะเหตุการณ์รุนแรงจริงๆนะคะไปต่อกันที่อินโดนีเซียค่ะก็เป็นน้ำท่วมใหญ่ในเขตโกโตทันกาโดยเฉพาะในพื้นที่สุมาตราตะวันตกนะคะในพื้นที่โกโตปันดาจังอีกัวและพื้นที่ลูบุกมิตุรันที่เมืองปาดังนี่อยู่ทางตะวันตกของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียค่ะสาเหตุก็มาจากน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะซึ่งท่วมพื้นที่อยู่อาศัยลึกประมาณครึ่งเมตรค่ะแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยยังไหลเที่ยวน้ำเป็นสีขุ่นแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ลึกแต่ว่าค่อนข้างไหลเที่ยวค่ะก็เลยมีผู้ติดค้างต้องการความช่วยเหลือในการอบพยพจำนวนมากนะคะเนี่ยค่ะน้ำแรงทีเดียวค่ะ
1: ครับ
2: ภารกิจอบพยพดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางคืนวันเสาร์นะคะสามารถช่วยชาวบ้านได้ทั้งสิ้นกว่า50คนแล้วก็ต้องช่วยกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ส่วนที่ชิลีเจอน้ำป่าเหมือนกันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่โดยเทศบาลดอนเดสนะครับแสดงให้เห็นว่านี่ฮะมีน้ำท่วมถนนมาแบบนี้เลยเวลาน้ำป่าเนี่ยมันไม่ได้มาแต่น้ำนะ
2: ค่ะ
1: มาเยอะแบบนี้นะครับกลางกรุงซานดิอาโกเมืองหลวงของชิลีครับก็พัดรถยนต์เนี่ยไหลไปเลยจะเห็นว่าน้ำท่วมถนนนะครับรถยนต์หลายคันเสียการควบคุมขณะที่ระดับน้ำสูงขึ้นโดยชายคนหนึ่งก็เกาะอยู่กับรถบรรทุกในขณะที่รถถูกพัดไปด้วยโดยฝนตกลงมาอย่างหนักถล่มกรุงซานดิอาโกและบริเวณโดยรอบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับก็ทำให้เกิดดินถล่มพัดพารถยนต์ไปตามถนนท่วมบ้านเรือนแล้วก็ประชาชนต้องอพยพมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนนะครับค่อยๆมาแรงเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะรถนี่ไหลไปเลย
2: ค่ะ
1: รัฐบาลก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในลาสคอนเดสนะครับชานเมืองหรูทางตะวันออกของซานดิอาโกครับนี่ฮะ
2: หนักหลายจุดเลยนะคะ ไปดูเรื่องของการตอบโต้ที่มีการโจมตีสนามบินในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนะคะล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวจากทางสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังอยู่นะคะภายหลังมีเหตุการณ์โจมตีสนามบินหลักของกรุงริยาดจนมีผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้อาจดึงสหรัฐให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสมรภูมิรบแห่งที่2ในความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะคะโดยทรัมป์บอกว่าทราบข่าวเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นดังนั้นก็จะตัดสินใจกันต่อไปและจะดำเนินการอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียให้ข้อมูลกับทาง MS Now นะคะบอกว่าทางซาอุดิอาระเบียก็กำลังร้องขอการสนับสนุนด้วยการป้องกันประเทศอย่างเร่งด่วนจากสหรัฐจากการโจมตีนี้สื่อของทางการซาอุอย่างซาอุดิกาเซตรายงานบอกว่าสำนักงานการบินพลเรือนทั่วไปของซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตีท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดเมื่อวันเสาร์มีผู้เสียชีวิต12รายและบาดเจ็บอีก309รายนะคะขณะที่โฆษกกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมในเยเมนซึ่งเป็นแกนนำในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีก็ประนามเหตุโจมตีในครั้งนี้บอกว่านี่คืออาชญากรรมสงครามซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐในตะวันออกกลางได้เข้ามาแทรกแซงสงครามกลางเมืองในเยเมนระหว่างกลุ่มฮูตีกับทางรัฐบาลที่ได้รับการรับรองจากนานาชาตินะคะหลังจากที่ทางกลุ่มยึดครองกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนได้ตั้งแต่ปี2014ค่ะ
1: ในขณะที่ทางกลุ่มฮูตีเองนะครับล่าสุดถล่มสนามบินซาอุครั้งใหม่อีกแล้วนะครับหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียได้แถลงบอกว่าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเกิดการโจมตีครั้งใหม่ที่สนามบินในกรุงริยาดเพียง1วันหลังจากเกิดเหตุโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดนะครับมีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บกว่า300รายทางหน่วยงานการบินพลเรือนทั่วไปประกาศว่าสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดตกเป็นเป้าหมายการโจมตีครั้งใหม่ในวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บครับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นรอการประเมินอยู่ในขณะเดียวกันในการแถลงผ่านโทรทัศน์ของทางฝ่ายทหารของกลุ่มฮูตีก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบการโจมตีในวันเสาร์ที่10นะครับแล้วก็บอกว่า11เนี่ยฮูตีก็เตือนการโจมตีครั้งใหม่และสนามบินก็ถูกโจมตีจริงๆนะครับซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเพิ่มบทบาททางทหารในเยเมนซึ่งทางเยเมนก็เลยมีความเคลื่อนไหวบอกว่าถ้าเกิดซาอุดียังไม่หยุดเนี่ยก็จะมีการตอบโต้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะไปดูเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนะคะที่ทางกองทัพเรือของ IRGC อิหร่านค่ะแถลงว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งกระทำผิดกฎพยายามจะแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซและใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดทางทะเลก็บอกว่าเส้นทางนี้มีความเสี่ยงสูงค่ะและเตือนด้วยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดกับเรือบรรทุกน้ำมันลำใดก็ได้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของอิหร่านนะคะในแถลงการระบุว่าห้องเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนของเรือเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีการกล่าวหากองทัพสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้รวมถึงความตึงเครียดทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องที่งงกันทั่วหน้านะครับเมื่อทางโดนัลด์ทรัมป์ครับสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ด้วยการประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อวันอาทิตย์นะครับบอกว่ามีผลทันทีโพสต์ผ่านทางทรูทโซเชียลประกาศกันทันหันว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงด้านพลังงานแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับก็บอกว่ามีผลทันทีขณะนี้มีการหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนทั้ง2ฝ่ายตกลงกันแล้วห้ามละเมิดข้อตกลงนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากมอสโกในการประกาศหยุดยิงครั้งนี้และทรัมป์ก็ยังโทษไปที่เซเลนสกี้บอกว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ดีเซลในสหรัฐเนี่ยแพงขึ้นด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดการรอดชีวิตจากโดรนของผู้ชายคนหนึ่งนะครับบันทึกอยู่ที่หมู่บ้านสเวียโตเปดิฟสเกครับเห็นชายคนนี้ใช่ไหมฮะเดินอยู่บนถนนใกล้กับโรงเรียนอนุบาลก่อนที่โดรนเนี่ยนิดเดียวเองนะได้ยินเสียงมาก่อนแล้วเห็นก็วิ่งหนีมารอดชีวิตนะครับนี่ฮะปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียง สดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมวันนี้12ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ข้าราชการที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร work from home นะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เนื่องจากจะมีการประชุมใหญ่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมไม่ได้เป็นวันหยุดนะครับท่านผู้ชม
1: แต่ว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่กทมให้ work from home นะคะ
0: ให้ work from home ในวันนี้วันพวกนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะครับ
1: เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: แล้วจากนั้นเนี่ย14กับ15รัฐบาลก็ขอความร่วมมือ
1: ให้ work from home เช่นกัน14 15 16นะคะ
0: ไม่ใช่ขอความร่วมมือสิข้าราชการเนี่ยสั่งการ
1: ให้ work from home ค่ะ
0: ก็จะมีการสั่งการให้หน่วยราชการในกทม work from home ทั้งหมด3วันนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: 12 14 15ขณะที่วันที่16เนี่ย
1: ให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กทมค่ะ
0: การประชุมสภาผู้ว่าการนี่ฮะท่านผู้ชมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: และธนาคารโลก
0: ธนาคารโลก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการประชุมใหญ่อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมทราบว่ามีบุคคลสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจและผู้นำของโลกมาร่วมกันเนี่ยมากกว่า 15,000 คนเป็นการจัดประชุมใหญ่ซึ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในรอบ35ปีนะครับท่านผู้ชมสำหรับการประชุมที่ว่านี้ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนี่ฮะโดยที่น้ำตรีอนุทินชาวรกูลได้ลงนามประกาศสั่งคุมเข้มห้ามชุมนุมโดยรอบสถานที่ประชุมรวมถึงห้ามชุมนุมโดยรอบสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศรวมถึงห้ามชุมนุม
1: ในสถานที่จัดเลี้ยงรับรองค่ะเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างสูงสุดนะคะ
0: การที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทราบว่าราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักน้ำตรีกำหนดสถานที
1: ่ตามนัยยะมาตรา8วงเล็บ5แห่งพรบการชุมนุมสาธารณะและพ.ศ. 2558ค่ะ
0: นั่นก็คือห้ามชุมนุมในจุดสำคัญอย่างที่บอกไปนะครับ3ส่วนส่วนที่1ก็คือสถานที่จัดประชุม2ที่พำนักของผู้แทนประเทศ
1: และ3คือสถานที่จัดเลี้ยงรับรองค่ะ
0: การเพื่อให้การจัดประชุมไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยสูงสุดและดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการกีดขวางการเข้าออกหรือรบกวนผู้ปฏิบัติงานอาศัยอำนาจตามพรบการชุมนุมสาธารณะนายกอนุทินชาญวีรกูลประกาศห้ามชุมนุม
1: ในสถานที่รวมถึง

0: ดูจากคำสั่งก็เหมือนปิดถนนนั่นแหละคำสั่งที่มีการเผยแพร่ออกมาในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ปรากฏว่ามีการกำหนดรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมจากคำสั่งเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะ
1: เนี่ยค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนสน.ลุมพินีจึงเห็นควรให้บก.น.5ออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนดังต่อไปนี
0: ้ใครอ่านก็ต้องคิดว่าปิดถนน
1: ใช่ค่ะ
0: 1
1: ถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่ง
0: 2
1: ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่ง
0: 3
1: ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง
0: 4
1: ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งสะพานข้ามแยกณระนองทั้ง2ฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: และ6ก็คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้ง2ฝั่งค่ะ
0: คือถ้าปิดถนนกันขนาดนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: ข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนน6จุดอย่างที่บอกไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา12ตุลาคมเที่ยงคืนกับ1นาทีไปจนถึงวันที่18ตุลาคม
1: ตอนเที่ยงคืนค่ะ
0: อย่างนั้นก็ตามหลังจากหนังสือฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกมาคนก็ถามกันทีเดียวต้องปิดถนนกันขนาดนี้เฉลือล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกแถลงการระบุนะครับท่านผู้ชมว่าไอ้หนังสือฉบับนี้ของตำรวจนครบาลลุมพินีเนี่ยเป็นหนังสือจริงเป็นหนังสือจริงที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมจากข้อมูลด้านการข่าวระบุอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวเพื่อแสดงความคิดความเห็น
1: ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการประชุมค่ะจึงมีความจำเป็นต้องออกคำสั่งดังกล่าวเพื่อกำหนดกรอบอำนาจและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายมุ่งเน้นการป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยตลอดจนรองรับการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมาย
0: เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติประชาชนยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวได้ตามปกติ
0: โดย
1: ไม่มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใด
0: ไม่มีการปิดกั้นการจราจรแต่มีเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุชุมนุมหรืออาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นอย่างที่ว่าขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันเช่นเดียวกันพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอนะครับพูดถึงหนังสือฉบับนี้ของตำรวจลุมพินีโดยยืนยันว่าที่มีการออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดนั้นหนังสือจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที
1: ่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้น
0: ไม่ได้มีการปิดการจราจรตลอดหรือถาวร
1: แต่อย่างใดค่ะ
0: ถ้าจะปิดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า
1: เพื่อให้วางแผนเดินทางได้อย่างเหมาะสม
0: อย่างไรก็ตาม
1: เนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุ
0: ม
1: นั่นก็คือบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนค่ะ
0: เอาเป็นว่าเส้นทางดังต่อไปนี้ไม่ได้ปิด
1: ค่ะ
0: แต่สามารถปิดเมื่อมีเหตุจำเป็น
1: ค่ะ
0: หนังสือฉบับนี้ออกเพื่อให้มีอำนาจฉุกเฉินแต่ระหว่างนี้ก็ขอให้เลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้ก็คือ6เส้นทางอย่างที่บอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมการประชุม IMF และธนาคารโลกอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมเป็นที่จับตาดูเพราะว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อประชาคมโลกเราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อปี2534ปีนี้ปี69เป็นครั้งที่2จะมีผู้ร่วมประชุมทั้งระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ผู้ว่าการธนาคารกลางค่ะ
0: รวมถึง
1: ผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เห็นภาพบุคคลสำคัญเดินทางมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรองนายมตรีและรัฐมนตรีคลังเอกนิติรัมประภาสระบุนะครับว่าไทยจะเสนอความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและสิทธิประโยชน์เพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV

0: พื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี
1: ้นอกจากจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันที1,050ล้านถึง 2,250 ล้านแล้วยังจะเป็นประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย
0: ระหว่างการประชุมจะมีเวทีการหารือระดับแฟกชิปเปิดวงถกประเด็นท้าทาย2,600โลกหลายประเด็นด้วยกันและคาดว่าจะมีผลสรุปออกมา1 Bangkok Blueprint
1: พิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิตอลสมัยใหม่ค่ะที่นำเทคโนโลยีช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยนำตัวอย่างนวัตกรรมของไทยเช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินรวมถึง AI นกกระซิบควบคู่กับการร่วมมือ IMF สร้างแนวทางยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิตอลเพื่อให้ผู้นำทางการเงินทั่วโลกนำพิมพ์เขียวไปประยุกต์ใช้
0: ซึ่งในส่วนของ Bangkok Blueprintถ้าฟังจากท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยวิชัยรัตนากรระบุนะครับท่านผู้ชมบูพรินท์แบงคอกหรือเรียกว่าอะไรพิมพ์เขียวกรุงเทพพิมพ์เขียวกรุงเทพจะเป็นแนวทางและข้อพิจารณาสำหรับแต่ละประเทศในการเรียนรู้และปรับใช้มาตรการวางแนวทางแก้ปัญหา financial scam และ cyber threatหมายถึงสแกมเมอร์นั่นแหละท่านผู้ชม
1: ค่ะคือให้มีประสิทธิภาพอะค่ะจะแก้เรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพโดยนำประสบการณ์ภูมิภาคมาแลกเปลี่ยนแล้วก็จัดทำแนวทางที่ประเทศอื่นศึกษาได
0: ้ส่วนอันที่2 Bangkok Dialogue
1: คุณเอกนิติเนี่ยจะขึ้นเวทีสรุปในประเด็นนี้วันที่17ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญที่ไทยสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมกับผลักดันประเด็นเชิงนโยบายต่อนานาประเทศด้วย
0: นี่เป็นการประชุมใหญ่ของโลกเลยนะครับทุกผู้ชมเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครั้งหลังสุดที่เราเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกปี2534
1: ค่ะ
0: 35ปีผ่านไปเรากลับมาเป็นเจ้าภาพจากการประชุมแล้วก็เหมือนไปจัดตามที่ต่างๆในโลกท่านผู้ชมเราเจนมวลชนม็อบนั่นแหละพยายามจะเข้าไปแสดงสัญลักษณ์หรือแสดงออกรอบนี้ก็เลยมีการป้องกันแบบเข้มงวดครั้งสำคัญคือประกาศห้ามชุมนุมซะเลยรวมถึงให้อำนาจตำรวจในการปิดการจราจรเมื่อมีเหตุจำเป็นเข้าเจ้าวันนี้น้ำตีก็ต้องกลับมาเตรียมการครั้งสำคัญสำหรับการประชุมที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมอนุทินชาวรกูลเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเป็นวันแรกบ้างที่ท่านนายกไม่ได้ประชุมน้ำท่วม
1: ค่ะปกติท่านประชุมทุกวันค
0: ่
1: ะ
0: ดูเหมือนจะเว้นวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติมีไหมเอาให้ดีเดี๋ยวถ้าเกิดมีรัฐนยกจะต่อว่าเอานี่คิดว่าไม่มีปัญหาน้ำจากกทมไม่มีปัญหาใช่ไหมกับการประชุมใหญ่ที่วันนี้ IMF แล้วเบอร์แบงค์เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ที่ส่วนกลางมีความตื่นเต้นกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจัดการเลือกตั้งหลังจากเลื่อนมาหนีน้ำท่วมมาตั้งแต่27กันยา
1: ค่ะ
0: มาจัดเลือกตั้งเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเหนือความคาดหมายอย่างแท้จริงนั่นก็คือผู้คนแห่แหนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหมายถึงทั้งฝั่งผู้ประกันตนลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างและนายจ้างท่านผู้ชมทำลายสถิติและปรากฏเมื่อวานนี้ส่วนกลางรถราติดขัดหลายจังหวัดก็รถราติดขัดท่านผู้ชมเพราะการจัดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ใหญ่แล้วมีหลายหน่วยเลือกตั้งไปรวมตัวกันเมื่อวานนี้รถติดหนักมากท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ผู้คนผู้ประกันตนแห่แหนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้ตอนเช้าเหมือนฟ้าครึ้มแล้วก็เลยรีบไปใช้สิทธิ์ขนาดเวลาปิดหีบหมายถึง4โมงเย็นไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปนะเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย5โมงเย็น
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าผู้คนยังไปต่อแถวมีภาพบางจุดเนี่ยก่อนเวลาปิดหีบนี่วิ่งกันจระวันแปลว่ามีความตื่นตัวไปอย่างสูงท่านผู้ชมและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตีห้าครึ่งที่ผ่านมาจริงๆม้วนเดียวจบตั้งแต่เริ่มมีการส่งคะแนนเห็นไหม
1: เนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะหลายจุดเลยทีเดียวรถราติดขัดนั่นท่านผู้ชมเคยเห็นภาพอย่างนี้บ่อยไหมนี่เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งที่2ในบริษัทครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี66
1: ค่ะ
0: ครั้งนั้นเนี่ยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมก็กำหนดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ศาลปกครองสั่งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและสุดท้ายผู้คนแห่แหนกันไปลงคะแนนท่านผู้ชมฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยลงทะเบียนไว้ประมาณล้านเศษไปใช้สิทธิ์กันประมาณแสนแต่รอบนี้ท่านผู้ชมใช้สิทธิ์กันถล่มทลายฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยฟังจากปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้แถลงท่านผู้ชมมากกว่าเลือกตั้งครั้งก่อนนี่เท่าไหร่ต้องไป
1: คือประมาณเห็นว่า600,000กว่าเนี่ย672,807คนค่ะถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 330% ค่ะ
0: นี่เห็นไหม
1: ฝั่งผู้ประกันตนนะคะ
0: ฝั่งผู้ประกันตนฝั่งนายจ้างที่ไปกันใหญ่เลย
1: มาใช้สิทธิ์เนี่ย 8,965 คนค่ะ
0: เพิ่มขึ้นถึง
1: 562%
0: นี่เป็นประวัติศาสตร์วันหนึ่งนะครับตัวชมเรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมเกิดความตื่นตัวกันขนาดใหญ่อย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมอย่างกรณีนายจ้างเลือกตั้งบอร์ดครั้งที่แล้วได้200คะแนนนี่ได้แล้วนะ200กว่าๆเนี่ยได้เป็นบอร์ด
1: ค่ะ
0: 200กว่ารอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมคะแนนระดับ1ถึง7เข้า7คนถูกไหม
1: ค่ะ
0: 5-6,000 น่ะ 5-6,000 แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะทำให้เห็นภาพชัดเจนและเรามาดูผลการเลือกตั้งแบบถล่มทลายอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือผลการนับคะแนนซึ่งล่าสุดณขณะนี้เลย
1: นับไป 86.73% ค
0: ่
1: ะ
0: 86.89% ฝั่งผู้ประกันตนจะเห็นนะฮะท่านผู้ชมว่าอันดับ1ถึง7คะแนนเนี่ย
1: 617,000
0: ไปจนถึง 658,000
1: ค่ะ
0: ทั้ง7คนนี้ก็คือประกันสังคมก้าวหน้าประกันสังคมก้าวหน้าอันดับ8เมื่อวานนี้ยังมีคนห่วงกังวลเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมเลื่อนการแถลงเนี่ยน้องไร
1: ้ค่ะ
0: ไม่มีการแถลงเมื่อคืนผู้คนเพิ่งตื่นขึ้นมามันจะพลิกไห
1: ม
0: พลิกไหมล่ะดูอันดับ8สิครับท่านผู้ชม
1: คืออันดับ8เนี่ยอยู่ที่18,000กับ40คะแนนนะคะ
0: 18,000กับ40คะแนน
1: ก็คือห่างเลยจาก1ถึง7นะคะ
0: เรียกว่าห่าง 600,000 น่ะ
1: ค่ะ
0: อันดับ7กับอันดับ8ห่างกันประมาณ 600,000 คะแนนท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ฟังผู้ที่เป็นนายจ้างเช่นเดียวกันท่านผู้ชมอันดับ1ถึง7
1: 6,000 ขึ้นหมดค่ะ
0: เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าถูกไหมฝั่งนายจ้างเนี่ยเขานับบริษัทเขานับนายจ้างมันจะไม่มากเหมือนผู้ประกันตนนี่อย่างที่บอกไปรอบที่แล้วเนี่ย200กว่านี่ได้แล้วนะ
1: ค่ะได้เป็นบอร์ด
0: รอบนี้อันดับ1ถึง7หรือ7ขึ้นไป1เนี่ย
1: ก็คือ
0: 6,401 ไปถึง 6,629
1: ค่ะ
0: อันดับ8
1: 726คะแนนค่ะ
0: 726คะแนนท่านผู้ชมคะแนนที่นับแล้วณขณะนี้ตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นอย่างไม่เป็นทางการเราเห็นภาพอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะพลิกไหมฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยห่างกัน 600,000 หมายถึงอันดับ8ถ้าจะพลิกเนี่ยตอนนี้นับไปแล้วเท่าไหร่
1: 86.89% ค่ะ
0: ฝั่งนายจ้างนับไปแล้วเท่าไหร
1: ่ 86.73% ค่ะ
0: ห่างกันประมาณ 5,000 กว่า
1: สำหรับฝั่งนาย
0: จ้าง726กับ 6,401
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงแต่หลายคนก็บอกว่ารอบนี้ผู้คนตื่นตัวกันมากมายท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่ได้ติดตามประเด็นก่อนหน้านี้ต้องเรียกว่าประกันสังคมตั้งแต่ประเด็นอะไรนะการผลักดันเรื่องสูตรแคร์ของประกันสังคมก้าวหน้าการผลักดันเกี่ยวกับการตรวจสอบในประกันสังคมการประชุมบอร์ดหรือสำนักงานนำมาซึ่งเรื่องราวของปฏิทินมีการพิมพ์ปฏิทินปีหนึ่งเนี่ย 50-70 กว่าล้านสูตรหรือหมวกเสื้อหรือหมวกแจกจ่ายกับแบบการเดินขบวนในวันแรงงานแห่งชาติหรือจะเป็นสูตรเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นกรณีการไปซื้อที่รกร้างที่ชลบุรีหรือจะเป็นกรณีการซื้อตึกสกายไนหรือการลงทุนนอกจากตึกสกายไนยังมีอีกหลายตึก
1: ค่ะ
0: หรือหลายการลงทุนเนี่ยยกเป็นตัวอย่างจะเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประกันสังคมเกิดความร้อนแรงเนื่องจากมีการเผชิญหน้ากันหลายครั้งและพูดตรงๆการตอบโต้กันเนี่ยด่ากันแชทเลยนะภาษาชาวบ้านเนี่ยน
1: ้
0: องไบถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงขนาดจำใส่กระโหลกไว้ตัวแทนฝั่งนายจ้างจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ทวีเกียรติ
1: เนี่ยจำใส่กระโหลกซะบ้างก็คือบอกว่าเนี่ยฟังทีมเลขาแถลงแล้วถือว่าครบถ้วนกระบวนการเงินกำไรที่ลงทุน 80,000 เนี่ยให้พวกเขาจำใส่กระโหลกไว้ซะบ้าง
0: อันนี้เป็นบอร์ดฝั่งนายจ้างชุดที่แล้วนายทวีเกียรติ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมมีการต่อว่าต่อขานการนำเสนอข่าวด้วยว่าสื่อแห่งซวย อย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันสุดท้ายผลการเลือกตั้งที่ออกมาส่วนหนึ่งมีความเชื่อกันว่าเกี่ยวกับอินซีหรือ
1: ทีเร็กซ
0: ์อินซีซึ่งไม่ใช่ไฮยีน่าทีเร็กซึ่งไม่ใช่ไดโนเสาร์คอยาวกินพืช
1: ค่ะ
0: พนัทไทยล้วน
1: อดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยนะคะ
0: 8สมัย30ปี
1: ค่ะ
0: เพราะมันต้องเป็น2เว้นเป็น2ต้องเว้นนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานเจ้าตัวไปแสดงตัวลงคะแนนและให้สัมภาษณ์ครั้งสำคัญบทสัมภาษณ์ครั้งสำคัญหลายคนเชื่อว่าเป็นที่มาอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนแห่แหนกันออกมาใช้สิทธิ์ในโค้งสุดท้ายหรือในวันลงคะแนนที่ว่านี้ท่านผู้ชมลองไปฟังดูบางช่วงบางตอนไหม
2: ว่าเป็นเด็กอมมือวันนี้จะล้มเด็กอมมือเลยไหม
3: ผมพยายามลบไปผมไม่ลบมันทำไมอ่ะไอเด็กอมมือมันมีความหมายอะไรมันต้องล้มข้างหลังมันนุ่นมันเป็นลูกจ้างของลูกน้องของพรรคล้มเด็กอมมือมาถูกลำพังมากับผมตัวมันได้สักร้อยคะแนนกูว่ามึงเก่งแล้วฮะใช่ไหมล่ะมันก็สายสักแรงศักดิ์ศรีของพรรคมันเป็นลูกจ้างมันไปเอานายจ้างมาได้ยังไงวะนายจ้างเขาโกรธชิบเพลงเลยเนี่ยกำลังเนี่ยกูกับผมโกรธมากก็ถือว่ามันไปรักก้าวร้าวเขาอะเมื่อวานโทรมาจากเสม็ดบอกกูมี200กว่าคนไม่เดี๋ยวลงให้พี่ผมมี200เดี๋ยวลงให้พี่เอานายจ้างลูกจ้างมาถ้ามันได้2มันก็เอาผู้ทรงบุญอีก10อีก7กรรมการกรรมการอีก66มันก็แม่งมัดตาสังประกันสังคมแล้วตายสนิทเป็นลูกจ้างโรงงานอะไรอะบริษัทอะไรเป็นลูกจ้างชลบุรีระยองฉะเชิงปาจีนเนี่ยมันไม่ได้คะแนนหรอกก็มันโรงงานทั้งนั้นใครก็จะเอามันนะผมว่าแต่คราวนี้คะแนนมันก็อาจจะชนะกันเฉียดฉิวผมคะแนนไว้อย่างที่เราน่าจะได้อยู่ประมาณ90,000 89,000ของมันอาจจะดูสัก70,000กว่าไม่เกิน80,000ก็กันน้อยอย่างเงี้ย
4: คาดว่าคนจะมาใช้สิทธิ์เยอะไหมคะ
3: มันอาจจะเยอะดูที่นี่แต่ถ้าเอามามุมรวมจริงๆอ่ะไม่เยอะหรอกเขาที่ไปที่เดียว200ผมเยอะคือว่าของเราแต่เราแตกเยอะไงคุณหนูอยากจะดูที่ปากน้ำใช่ไหมแต่ปากน้ำยังมีบางพีอ่ะบางพีพวกมันจะได้คะแนนยังไงค่ายผมทั้งนั้นบางพีอ่ะใช่ไหมล่ะจังเซามันจะได้ไงโรงงานทั้งค่ายพวกเราทั้งนั้นเพราะเวโกเนี่ยและปาจิมบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้น้ำท่วมยันคอยแต่พวกผมโทรมาเมื่อกี้เนี่ยถึงน้ำท่วมกันลงไปลงให้แล้วนะคะมาถ่ายรูปไปดูเลยลุยน้ำมาลงไงคือทุกคนเนี่ยเวลาไปลงมันก็มั่นใจอยู่แล้วว่าทีมเรามาแน่แต่ว่ามามากมาน้อยไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เจ็บใจอย่างเดียวว่าหนึ่งเราไม่ได้สู้กับลูกจ้างเรามาสู้กับพรรคการเมืองนี่สิมันแสบแล้วนายจ้างคุณไปดูสิเจ็ดคนของมันเนี่ยปิ่มป้อยปุ๊บปุ่มตุ้มใจมันใช่นายจ้างหาที่ไหนวะนายจ้างมันต้องทำธุรกิจปีนี้ขายยอดขาย875 ล้าน1,000 ล้านอันนี้เขาเรียกนายจ้างและพวกที่มันเรียกผมดูนายจ้างคนขายกาแฟขายกาแฟมาเป็นนายจ้างเหรอดูแล3 ล้านล้านเนี่ยนะอย่างนั้นเลยเหรอผลงานของมันมีอันเดียที่ดังมากมากค่าส่งข้อบูดจาก800เป็น1,000นั่นแหละผลงาน
0: นี่ฮะท่านผู้ชม เอาเปิดให้ดูเต็มๆยาวๆสาระสำคัญเนี่ยคุณพนัทไทยล้วนให้สัมภาษณ์ในระหว่างมาลงคะแนนว่ามั่นใจว่าทีมงานกวาดคะแนนเสือรวมกันได้ตามเป้าหมายส่วนอีกฝั่งถ้าไม่มีพรรคประชาชนไปอยู่ข้างหลังมันจะได้กี่คะแนนกันเชียวจะถึงร้อยไหมเด็กอมมือคุณพนัทเนี่ยเรียกประกันสังคมก้าวหน้ากับคณะมาตลอดว่าเด็กอมมือนักข่าวถามนะครับว่าจะล้มเด็กอมมือใช่ไหมเจ้าตัวบอกไปล้มทำไมเด็กอมมือมันจะมีความหมายอะไรต้องล้มข้างหลังมันด้วยเนี่ยเสียงต้องตัดมาเฉพาะเจาะจงตรงนี้คาดว่าจะทำให้เสียงนี้แหละฮะเสียงที่ว่านี้ทำให้คือโซเชียลเมื่อวานนี้คึกคักมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกไปลงคะแนนยังไม่เคยเห็นมาก่อนถึงขนาดที่อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งน่าจะเป็นยาหยี ATK
1: ค่ะ
0: โพสต์ภาพประกอบข้อความนี้ท่านผู้ชม
1: คือภาพเปรียบเทียบคุณพนัทกับเขาทรายอะค่ะ
0: เขาทรายอะไรซิ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นชายที่ทำให้รถบนถนนโล่งจนนึกว่าเป็นเมืองร้างเพราะเวลาช็อกถ่ายทอดสด
1: คนต้องดูทีวีค่ะ
0: ส่วนคนล่าง
1: ชายที่ทำให้รถติดโคตรเพราะคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตรึม
0: นี่ฮะเพจยาหยี ATK ยังโพสต์ขอบคุณนายพนัทไทยล้วนว่าขอบคุณครับลุงพักช่วงเขาออกมาพูดเรื่องประกันสังคมตั้งหลายเดือน
1: คนยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอลุงคนนี้พูดไม่กี่คำคนท้องคนแก่คนติดงานยอมลาไปเลือกเลยสุดจริงๆชาบูชาบูฮ่าฮ่าฮ่าน
0: ี่ท่านผู้ชมเอาอินฟลูเอนเซอร์อย่างดามาอดิกทำภาพกรอบดอกไม้สีเหลืองเชิดชูคุณพนัทไทยล้วนพร้อมระบุข้อความในภาพว่า
1: ขอบคุณคุณพนัทไทยล้วนที่ทำให้ผู้ประกันตนออกมาลงคะแนนเลือกตั้งประกันสังคมกันล้นหลามทั่วประเทศ
0: ส่วนแคปชั่นระบุว่า
1: พรีเซนเตอร์ชวนคนไปเลือกตั้งประกันสังคมที่ดีที่สุด
0: ขณะที่คุณรักชนกศรีนอกแกนนำพรรคประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นว่า
1: ขอบคุณพี่พนัทตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาที่เวียนว่ายอยู่ในประกันสังคมไม่รู้ใครได้ประโยชน์ไหมแต่พอเถอะพอแค่นี้พักผ่อนนะคะ
0: เมื่อวานนี้เรื่องเล่าสดที่ก็นำเสนอเนี่ยรีบสั่งการเลยรีบส่งข่าวเข้ามาเพื่อต้องการนำเสนอเป็นข่าวเพราะเมื่อวานนี้เราให้ความสำคัญกับข่าวนี้และก็มีการแชร์ภาพออกไปในเพจขอบสนังแชร์ภาพคุณพนัทขายสัมภาษณ์กับนักข่าวของเราธนพงศ์โสภาเนี่ย
1: เ
0: มื่อถูกถามว่า
1: วันนี้จะล้มเด็กอมมือเลยไหม
0: ซึ่งนายพนัทตอบอย่างมั่นใจว่า
1: ไปล้มมันทำไมลำพังมันกับผมตัวมันได้สักร้อยคะแนนก็เก่งแล้ว
0: ทางเพจระบุข้อความว่าน
1: ี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เราต้องไปเลือกตั้งประกันสังคมวันนี
0: ้
1: ขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็บอกลุงพนัทนี่เป็นแรงบันดาลใจให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงๆคุณไอรักษนกเธอก็เข้ามาติดแฮชแท็กในเพจนี้นะคะบอกทีมไม่เอาปฏิทิน
0: แล้วก็มีเสียงเข้ามามากมายนะครับเป็นต้นว่าคุณพนัทคือแรงบันดาลใจสำหรับดิฉัน
1: ที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลยค่ะเพื่อส่งคุณพนัทกลับบ้านขอบคุณค่ะ
0: นี่อีกท่านหนึ่งเอาข้อความชัดๆเพราะลงเลย
1: ฉันท้องแก่ยังมีกำลังใจไปเลือกตั้ง
0: อีกสักท่านหนึ่ง
1: ลืมว่าวันนี้มีเลือกตั้งขับรถถึงฟิตเนสแล้วไถฟีดเจอหน้าเฮียแกพอดีผมนี่รีบขึ้นรถขับตรงไปคูหาเลย
0: อีกสักท่านหนึ่งไหม
1: ขอบคุณอินทรีย์พนัทที่ช่วยกระตุ้นให้การเลือกตั้งครั้งนี้คึกคัก
0: งบประชาธิปไตยของประกันสังคมไม่รู้กี่สวีละไม่รู้กี่สิบล้าน
1: ไม่เท่ากับการขยับของชายผู้เป็นดั่งก้อนหินพญาอินทรีย์สิงโตและทีเร็กซ์คนนี้เลยครับ
0: อีกสักท่านหนึ่งไหม
1: บอกตอนแรกนอนดูทีวีเพลินจนเปิด Facebook เห็นภาพนี้เลยลุกขึ้นจากเตียงไปเลือกตั้งดีกว่า
0: ขณะที่คุณสรกลอดุลยานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์นักเขียนคอลัมนิสต์คนดังโพสต์ถึงปรากฏการณ์นี้ประกอบภาพเห็นขอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแบบถล่มทลายแล้วต้องขอบคุณพนัทไทยล้วนจากใจจริง
1: อยากเดินไปกอดแม้จะโอบไม่รอบ
0: อยากไปกอดเลยเนี่ย
1: แม้จะโอบไม่รอบ
0: อยากจะแต่งเพลงเลยถ้าแต่งเพลงเป็นจะแต่งเพลงให้เลยพนัทนายแน่มากไหนลองสิน้องไร
1: พนัทนายแน่มาก
0: พนัทนายแน่มากพนัทนายแน่มาก
1: อันนั้นนักดนตรีเปิดหมวกในตลาดใช่ไหมคะ
0: อดีตบอร์ดประกันอะไรประมาณเนี้ยสี่ปีสิทำนองต้องได้นะน้อง
1: พนัทนายแน่มาก พนัดนายแน่มาก
0: พนัดนายแน่มากเดี๋ยวให้พี่แอดร้องเพราะเขา
1: สามารถปลุกกระแสคนที่ไม่อยากได้ปฏิทินให้ออกมาใช้สิทธิ
0: ์ทำรถติดทั่วบ้านทั่วเมือง
1: พลังของความโกรธรุนแรงจริง
0: ๆมีพาดพิงพี่ด้วยเหรออ
1: ีกคนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสนี้ขึ้นสรยุทธสุทัศนจินดาครับเขาเปิดตัวพนัดตั้งแต่เริ่มต้นและยังเชิญมาออกรายการในช่วงโค้งสุดท้ายอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการเลือกตั้งถ้าพนัดไม่ออกมาคนคงไม่ใช้สิทธิ์เยอะขนาดนี้
0: ผมมองอยู่แล้วการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้แหละทีเร็ก6:30 น.เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
8: ้นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: อบนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
11: หกรายการ35นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมเป็นรังใบเหมือนเช่นเคย
12: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
11: แสดงความเห็นตามปกติเลย
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ให้วงเล็บว่าบันเทิงที่ปไตยบันเทิงที่ปไตยแน่นอนเป็นคำของอาจารย์ปิยบุตรแสงกระดกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นคำหรือวาทกรรมซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้หยิบเอาไปใช้ตอบโต้กับพรรคประชาชนหลังจากมีการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจท่านผู้ชมว่าคงจะมีลักษณะของการใช้วาทกรรมเป็นนักแสดงบันเทิงที่ปไตยอาจที่ให้วงเล็กว่าเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ประกันสังคมก้าวหน้าชนะถล่มทลายเนี่ยใครก็มองได้ว่านี่คือบันเทิงที่ปไตยเพราะอะไรข้อที่หนึ่งท่านผู้ชมดูวันเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยบันเทิงไหมอันนี้มาจากคุณพนัทไทยล้วนท่านอินทรีย์พนัทรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับผู้คนแห่แหนก็ไปใช้สิทธิ์อย่างถล่มทลายและประกันสังคมก้าวหน้าชนะถล่มทลายอย่างออกเดียนะฮะคะแนนเนี่ยฝั่งผู้ประกันตนก็ปรากฏว่าอันดับ8ขณะนี้ห่างจากอันดับ7มากกว่า 600,000
12: ค่ะอันดับ7เนี่ย 621,000 กว่านะคะอันดับ8 18,000
11: นี่
12: 18,000
11: ข้อต่อมาต้องยอมรับว่าประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่โต้ตอบกันก่อนหน้านี้เรื่องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆระหว่างฝั่งบอร์ดนายจ้างสำนักงานประกันสังคมกับประกันสังคมก้าวหน้ารวมถึงส.ส.พรรคประชาชนอย่างคุณรักชนกศรีนอกคุณสาวัตรคุ้มคง ขออนุญาตใช้คำว่าด่ากันแชทเลยใช้คำนี้ได้เลยท่านผู้ชม
12: ค่ะ
11: เรียกว่าใช้คำด่ากันดุเดือดมากระหว่างทั้งสองฝั่งถูกไหม
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ข้อต่อมาท่านผู้ชมบันเทิงที่ปฏิไตหรือไม่ผมใช้คำว่าโดยแท้เลยสุดท้ายพอชนะถล่มทลายปากกระทรวงคงก้าวหน้ากลายเป็นเสียงข้างมากในบอร์ด21คนเพราะจากฝั่งผู้ประกันตน7
12: ค่ะ
11: ฝั่งนายจ้าง7รวมเป็น
12: 14ค่ะ
11: บอร์ดมี21
12: ค่ะ
11: อีก7เนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งหมายถึงปลัดกระทรวงแรงงานและตัวแทนหน่วยงานราชการก็เป็นว่าเข้าไปครองเสียงข้างมากหมายถึงครองเสียงข้างมากในบอร์ดประกันสังคมสุดท้ายอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างนะเปลี่ยนโครงสร้างเลยจะเป็นครั้งสำคัญซึ่งเมื่อวานนี้มีการแถลงลักษณะที่แถลงเนี่ยชัดเจนมากโดยเฉพาะจากทางด้านของพี่สาวของคุณเท้งพี่สาวของคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นหนึ่งในทีมประกาศกรมก้าวหน้าฝั่งนายจ้างซึ่งได้คะแนนสูงสุดแถลงนอกเหนือจากคุณสัทธรัมย์ที่ผมบอกว่ามันชัดยังไงท่านผู้ชมที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยลองไปดูรายละเอียดที่เธอแถลงท่านผู้ชมฮะข้อแถลงของตัวของคุณสราลินเรืองปัญญาวุฒิซึ่งก็เป็นว่าที่บอร์ดประกาศกรมฝ่ายนายจ้างระบุสิ่งแรกที่จะทำก็คือจะทำให้กองทุนประกันสังคมมีความโปร่งใสทั้งเรื่องการบริหารและการบริหารเงินทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพให้กองทุนยั่งยืนโดยกำหนดนโยบาย7วันแรกท่านผู้ชม1ตั้งกรอบงบประมาณตั้งกรอบงบประมาณบริหารสำนักงานปัจจุบันเนี่ย 10% จากเงินสมทบให้ลดลงมาเหลือไม่เกิน
12: 3% ของรายรับจากเงินสมทบค่ะ
11: คือกรอบปัจจุบันเนี่ยคือไม่เกิน10
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ให้ลดลงมาไม่เกิน 3% แล้ววางเงื่อนไขตามนี้ที่รัฐบาลค้างสำนักงานประกันสังคมอยู่นอกจากนี้เรื่องการตรวจสอบเรามักเห็นการตั้งอนุกรรมการในประกันสังคมอนุไอทีอนุโน่นอนุลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการตั้ง
12: อนุกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริตค่ะ
11: เช่น
12: โครงการทางด้านการลงทุน
11: โครงการด้านไอที
12: แล้วก็ทำการถอดบทเรียนวางมาตรการป้องกันความเสี่ยง
11: และที่สำคัญคือเช็คบิน
12: จะส่งข้อมูลความผิดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยเอาตัวคนทำผิดมาลงโทษ
11: เช็คบินนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเรียกว่าเกิดอนุกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงในการทุจริตและแน่นอนด้านบางก็ผลักดันสูตรแคร์ให้ใช้สักทีหลังจากผู้ประกันตนรอมานานด้านปานเปิดเผยข้อมูลถ่ายทอดสู่การประชุมบอร์ดประกันสังคมและอนุกรรมการเปิดเผยการทำงานเปิดเผยมติรวมถึงบันทึกการประชุมของบอร์ดและอนุเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมข้อสำคัญวางกรอบงบประมาณไอทีให้ลดลงจากเดิมเนี่ย 1,500 ล้านเหลือไม่เกิน300ล้านเพื่อลดความเสี่ยง
12: การเกิดการทุจริตค่ะ
11: โดยนโยบายคือไม่ลงทุนระบบเองจะใช้วิธีสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นซึ่งเขาลงทุนอยู่แล้ว
12: แล้วก็ใช้ระบบร่วมกับส่วนกลางของภาครัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณ
13: ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงจากทางฝั่งนายจ้างแล้วก็ทางฝั่งผู้ประกันตนนะคะที่มอบให้ก็จะทำงานอย่างดีที่สุดให้สมกับความตั้งใจที่มอบให้ค่ะสิ่งใดๆที่เราเคยอยากจะผลักดันแต่อาจจะไม่สำเร็จด้วยคะแนนเสียงในบอร์ดที่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่จะสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานในการประชุมต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการทำงานการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องทำไปทั้งหมดค่ะ
11: นี่ท่านผู้ชมถึงบอกว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนเลยนะนี่ก็จะบอกว่าเป็นเสียงข้างมาก ของบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะเหลือเฉพาะรัฐบาลที่มี7เสียงที่นำโดยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานบอร์ดแต่ประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยครองเสียงข้างมากแล้วและที่สำคัญคือที่เรียกว่าบันเทิงทิปไตยก็เพราะว่าชนะเลือกตั้งถล่มทลาย
12: ค่ะ
11: ชนะเลือกตั้งถล่มทลายเพราะฉะนั้นวงเล็บว่า
12: บันเทิงทิปไตยค่ะ
11: นิดนึงประกันสังคมบันเทิงทิปไตยประกันสังคม
12: บันเทิงทิปไตยค่ะ
11: เป็นเงื่อนไข
12: ข้อความมาให้โดนใจ
11: ข้อความไม่โดนใจ ขณะที่เมื่อวานนี้3ทุ่มครึ่งประกาศชมคมก้าวหน้านำโดยคุณสัทธรัมธรรมบุตรสดีหัวหน้าทีมแถลงขอบคุณประชาชนทั้งนายจ้างกับผู้ประกันตนที่ลงคะแนนแม้การแถลงจะล่าช้าไปกว่ากำหนดคุณสัทธรัมระบุนะครับทุกผู้ชมในฐานะตัวแทนของประกาศชมคมก้าวหน้าต้องส่งสัญญาณเป็นระดับแรกคือขอบคุณต่อคะแนนมหาศาลจากทั่วประเทศที่ต้องการเห็นประกันสังคมกลับคืนสู่การเป็นประกันสังคมของพวกเราอย่างแท้จริงการมาใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ผู้มาใช้สิทธิ์สูงกว่าปี66หลายเท่าขนาดเดียวกันนายจ้างผู้ประกันตนบางพื้นที่ประสบทุกข์ภัยยังต้องเดินทางมาหน่วยเลือกตั้งบางคนมาแต่เช้าเพื่อรอหน้าหน่วยเพราะต้องไปทำงานต่อคุณจัทรัมช่วงหนึ่งน้ำตาคอบอกว่าสิ่งเหล่านี้
12: พูดได้ว่าเราคือความหวังของประชาชน
11: เราเป็นปีศาจ
12: ของเหล่าชนชั้นนำและปรสิตเสมอ
11: ปรสิตเสมอ
12: ค่ะ
11: สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี
12: ้ตามสโลแกนและนโยบายที่เราวางไว้ก็คือเราคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาปฏิรูปไม่เอาปฏิทินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่งแสงสว่างของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงได
11: ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราจะมีเสียงเพิ่มเป็น14เสียงซึ่งเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริง
12: สมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลวนกลับมาสู่สิทธิประโยชน์ของประชาชน
11: 2ปีในวาระหลังจากนี
12: ้เราจะทำให้คนไทยโดยทั่วไปสามารถตระหนักได้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได
11: ้
12: คนที่ทำงานหนักมีลูกเล็กต้องดูแลยามแก่มีความกังวลพวกเราคือตัวแทนของพวกเขาที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคน
11: อาจจะมีบางคนบอกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจ
12: แต่ความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่ปรารถนาให้ชาติกำเนิดของทุกคนเป็นโมฆะความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่ปรารถนาไม่ให้เด็กคนไหนต้องอดตายในความมั่งคั่งของประเทศนี้ทำให้คนแก่ทุกคนได้รับบำนาญที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเราเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อให้สังคมนี้ดีขึ้น
14: คุณอย่างมากต่อคะแนนเสียงต่อผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลนะครับทั่วประเทศเลยที่ต้องการที่จะเห็นประกันสังคมกลับคืนสู่การเป็นประกันสังคมของพวกเราอย่างแท้จริงการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์ที่สูงกว่าปี2566หลายเท่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราได้รับคะแนนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องพูดได้ว่าเราคือความหวังของประชาชนและเราเป็นปีศาจของเราชนชั้นนำเราปรสิตเสมอและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ตามสโลแกนตามนโยบายที่เราวางไว้ว่าเราคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่องแสงสว่างลงไปของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริง2ปีต่อไปจากนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้คนไทยโดยทั่วไปสามารถตระหนักได้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คนที่ทำงานอย่างหนักคนที่ตื่นตีห้าและนอนสี่ทุ่มคนที่มีลูกเล็กต้องดูแลคนที่ยามแก่และมีความกังวลคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะสามารถไปหาหมอและมีวันลาได้หรือไม่พวกเราคือตัวแทนของพวกเขาที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคนอาจจะมีคนบอกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่ความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่จะปรารถนาให้ชาติกำเนิดของทุกคนเป็นโมฆะ ความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่ปรารถนาไม่ให้มีเด็กคนไหนต้องอดตายในความมั่งคั่งของประเทศนี้ความเอาแต่ใจของเราคือทำให้คนแก่ทุกคนได้รับบำนาญที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเรายอมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นทุกท่านครับวันนี้คือก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือปราการสุดท้ายของการปฏิรูปและเราคือแนวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสวัสดิการให้เป็นธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อในความเป็นไปได
11: ้เพจของประกันสังคมก้าวหน้าก็โพสต์นะครับตูชมมุ่งสู่รัฐสวัสดิการแต่รัฐสวัสดิการจากเงินที่ผู้ประกันตนเองนี่แหละส่งรวมถึงนายจ้างและรัฐบาลเพียงแต่สมทบและสมทบยังเป็นหนี้อยู่ด้วยคือยังจ่ายไม่ครบนั่นก็คือขอบคุณทุกคะแนนเสียงเปลี่ยนประเทศไทย
12: ให้เป็นรัฐสวัสดิการค่ะ
11: ขณะที่คุณชัชรัมพูดถึง7วันแรกอ่ะไปฟังเสียงดู
14: แรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบนโยบายหลายอย่างที่เราได้มีการดำเนินไว้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการตรวจสอบโครงการที่เสี่ยงทุจริตไปต่างๆเราต้องไม่ให้ทุกอย่างจบเพียงแค่ว่าคนที่ทุจริตเงินของคนหาเช้ากินค่ำสุดท้ายก็ได้รับการย้ายไปเกษียณอยู่ที่ส่วนงานอื่นเงินที่หายไป 3,000 ล้านบาทมันก็เทียบเท่ากับเงินของเด็ก 1.2 ล้านคนเงินทำปฏิทินที่ไม่สมเหตุสมผลปีละ50ล้านบาทก็เท่ากับเงินทุพพลภาพของแรงงานอิสระจำนวนหลายพันหลายหมื่นคนนี่คือสิ่งที่เราจะทำในช่วง7วันแรกแต่เช่นเดียวกันครับเราก็จะมีรถแมป1ปี2ปีผมคิดว่าพวกเราทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้ง14คนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งก็คงจะมีเจตจำนงและจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันนั่นคือการทำให้ประกันสังคมเป็นหลังพิงที่สำคัญของประชาชนคนมากกว่า10ล้านคนครับ
11: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่คุณพนัสไทยล้วนซึ่งเป็นทีมจริงๆก็เบอร์ชื่อทีมแหละเคยมานั่งตรงนี้ด้วยผมก็เคยให้โอกาสมาพูดคุยกันเนี่ยทุกผู้ชม
12: กลุ่มพลังแรงงานค่ะ
11: กลุ่มพลังแรงงานหรือถูกขนานนามว่ากลุ่มอินทรีย์พนัสเจนภาพหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคุณสรยุทธพรมสวัสดิ์ด้วยเห็นไหม65เลขาธิการสหภาพไทยสมิทด้วยนะ
12: ค่ะ
11: ไทยสมิทออโต้พาร์ทที่เคยมานั่งตรงนี้แหละในกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณพนัสเมื่อวานเนี่ยช่วงที่มาลงคะแนนก็ได้พูดถึงนะครับตัวชมว่าน่าจะไปตามเป้าหมายน่าจะไปตามเป้าหมายเนี่ยฮะท่านผู้ชมโดยระบุว่าแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่มั่นใจในฐานคะแนนเสียงเพราะคุณพนัสบอกกับผมและท่านผู้ชมในนี้นี่แหละว่าไม่ถนัดหัวไม่ถนัดหาเสียงแบบออร์แกนิกถนัดจัดตั้ง ก็เปิดเผยกันตรงๆเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ามั่นใจทีมงานของอินทรีย์พนัสจะกว่าคะแนนเสียงรวมได้ตามเป้าหมายคือ 90,000 เสียง 90,000 เสียงอีกฝั่งน่าจะ 70,000 เสียง
12: ค่ะ
11: และก็บอกนะครับว่าถ้าไม่มีพรรคประชาชนอยู่หลัง
12: มันจะได้กี่คะแนนกันเชียว
11: ได้สัก100มั้ยประมาณนั้นน่ะนี่ฮะก็ปรากฏว่าคิดว่าทีมของคุณพนัสจะได้ 90,000 อีกฝั่งจะ 70,000 ผลการเลือกตั้งที่ปรากฏออกมาเอาณเวลาตอนไหนเนี่ย
12: ตอน 5:30 นค่ะ
11: นับไปแล้ว 85% ก็ปรากฏว่า
12: อันนี้เป็นฝั่งผู้ประกันตนนะคะ
11: เพราะคุณพนัสไม่ได้มีการฝั่งนายจ้าง
12: ค่ะ
11: ปรากฏว่าทีมของ
12: ประกันสังคมก้าวหน้า
11: เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าคะแนนเนี่ย 600,000 กว่า
12: ค่ะ
11: ของทีมพนัสสูงสุดเนี่ย 4,524
12: ค่ะ
11: นึกออกไหม
12: คุณชรายุทธ
11: คุณชรายุทธจากไทยสมิทนี่แหละ
12: ค่ะ
11: 4,124 สูงสุดแล้วนะอันนี้สูงสุดที่เท่าไหร่
12: 6
11: สูงสุดเนี่ยก็คือ
12: 25,509 ค่ะคุณธนพงศ
11: ์ทีมพนัสเนี่ยเขาท่องกันจำได้ไหมไปตามโรงงานเน
12: ี่
11: ยท่องเลย
12: 63 64 65เนี่ยค
11: ่
12: ะ
11: ไล่ไปถึง69 69เนี่ยได้เพียง
12: 2,016 คะแนนค่ะ
11: 2,016 คะแนนนี่ฮะเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณสัทธรัมฝากอะไรถึงอินทรีย์พนัสไหม
14: นี่คือประชาธิปไตยครับมีคนแพ้มีคนชนะทีมประกันสังคมก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ด้วยการที่ประชาชนส่วนมากส่งสัญญาณว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราต้องการที่จะปฏิรูปต้องการจะสร้างสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยมีคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณพนัสได้เคยกระทำมาในอดีตก็มีส่วนที่สร้างความก้าวหน้าและมีส่วนที่มีความผิดพลาดแต่วันนี้ผมก็ส่งสัญญาณไปจากผลคะแนนตัวนี้ก็คงมีความชัดเจนว่าประชาชนต้องการการปฏิรูปมากกว่าปฏิทินประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการคิดถึงโครงสร้างที่เคยมีมาในอดีตหลายสิบปี
11: ท่านพนัสเนี่ยอินทรีย์เรียกทีมประกันสุขภาพว่าเด็กอมมือขนาดที่เรียกคุณรักชนกศรีนอกเอาไว้ดูเดือดถึงขนาดบอกว่าถ้ามาเนี่ยจะให้พวกมาจำได้ไหม
12: อ๋อค่ะใช่
11: แล้วก็มากระทืบอ่ะ
12: ค่ะพูดตร
11: งนี้กระทืบคุณรักชนกศรีนอกเมื่อวานนี้คุณลักษณ์รกชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อจะไปดูหลังปิดหีบเลือกตั้งและตอบคำถามประเด็นที่อินทรีย์พนัสบอกเจ็บใจต้องสู้กับพรรคการเมือง
12: แล้วก็มีพรรคการเมืองหนุนหลังทีมประกันสังคมก้าวหน้า
11: คุณลักษณ์ชนกบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่คนแก่ทุกคนผิด
12: คือต้องบอกว่าคนแก่ทุกคนที่มีความรู้ความสามารถก็นำความรู้ความสามารถมาช่วยกันบริหารประเทศได้แต่ว่าคุณพนัสเอง
11: มันเป็นภาพสะท้อนว่า
12: ผู้สูงอายุหลายๆท่านที่ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่ามีอำนาจอยู่ในสังคมการเมืองในแวดวงการเมืองณขณะนี
11: ้นอกจากท่านจะไปรับฟังเสียงผู้ประกันตนแล้ว
12: ท่านก็ยังไม่รู้ว่าถ้าท่านมีอำนาจจะเอาอำนาจนั้นไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้อย่างไร
11: ยังหลงผิด
12: คิดว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิทินเรื่องของการจัดตั้งให้คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือการใช้วงเงินอย่างไร้ประสิทธิภาพที่ผ่านมาท่านก็ยังหลงผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
11: ยืนยันว่าไม่ไปล้อเลียนความสูงอายุไม่ไปล้อเรื่องความบกพร่องทางร่างกายแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสจำนวนมากยังอยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้ท่านลืมไปได้ด้วยซ้ำว่า
12: ท่านมีความฝันอะไรก่อนได้อำนาจมาแต่พอได้อำนาจนั้นมาแล้วท่านก็คิดแต่ว่าจะทำยังไงให้ได้อยู่ในอำนาจต่อไป
15: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คนแก่ทุกคนที่ผิดนะคะดิฉันต้องบอกว่าคนแก่ทุกคนเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็นำความรู้ความสามารถมาช่วยกันบริหารประเทศได้นะคะแต่ว่า อย่างของคุณพนัสเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านที่ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่ามีอำนาจอยู่ในสังคมการเมืองในแวดวงการเมืองณขณะนี้เนี่ยคือนอกจากท่านไม่รับฟังเสียงของผู้ประกันตนแล้วนะคะณปัจจุบันเนี่ยท่านก็ยังไม่รู้ว่าถ้าท่านมีอำนาจเนี่ยท่านจะเอาอำนาจนั้นไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้อย่างไรแล้วก็ยังหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ตนเชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิทินหรือว่าเรื่องของการจัดตั้งให้คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือว่าการใช้งบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ยังหลงผิดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเรียนคิดว่าคุณพนัสเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนของผู้สูงอายุอีกหลายๆคนที่ยังอยู่ในแวดวงทางการเมืองนะคะไม่ใช่แค่คุณพนัสเคสเดียวที่มีปัญหาแบบนี้พูดถึงคุณพนัสเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปล้อเลียนความแก่หรือว่าความบกพร่องทางร่างกายของเขาซึ่งดิฉันไม่สนับสนุนให้ล้อเลียนแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันคือปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้อาวุโสจำนวนมากที่ยังอยู่ในแวดวงทางการเมืองตอนนี้คือท่านลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมีความฝันอะไรก่อนที่ท่านจะได้อำนาจมาแต่ว่าพอท่านได้อำนาจนั้นมาแล้วเนี่ยท่านก็คิดแต่ว่าจะทำยังไงให้ได้อยู่ในอำนาจต่อไปไม่ได้คิดว่าจะใช้อำนาจนั้นนะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้อย่างไรฉันคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหา
11: ท่านผู้ชม อย่าลืม ให้วงเล็บว่าประกันสังคม
12: บันเทิงทิพย์ปไตยค่ะ
11: 6นาฬิกา56นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
20: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
23: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
24: ๆว้าตาชีกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30 กิกะไบต์นานสูงสุด3 ปีไม่เสียรายเดือนภาพสี